0: plugged into iPods or telephones, and they're sitting beside each other, and they're not communicating with each other. They're listening. And I thought, you know, that's maybe an example of what the text was talking about. So before we go on to the next activity related to that, I'll let Ajahn Naraporn recap.
1: ค่ะคงจำได้นะคะในเซสชันที่3นะคะในช่วงท้ายอาจารย์มาตี้ก็พูดถึงการ narrow reading นะคะซึ่งเป็นการที่นำเท็กซ์ในหลายๆแบบนะคะซึ่งพูดถึงหัวข้อเดียวกันมานะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ก็เรื่อง loneliness นะคะแล้วก็อาจารย์ก็นำเท็กซ์มาซึ่งมาจากหลายๆแหล่งนะคะแต่ว่าพูดเรื่องเดียวกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนนะคะแล้วก็เทคโนโลยีนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยบอกว่าบางทีเนี่ยเทคโนโลยีมีมากเกินไปเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยตัดขาดจากสังคมจากเพื่อนจากคนอื่นนะคะเพราะว่ามีอุปกรณ์อะไรที่จะใช้นะคะพร้อมอย่างอยู่กับคอมพิวเตอร์ก็จะอยู่คอมพิวเตอร์ไม่พูดกับคนอื่นนะคะหรือว่า อาจารย์บอกเห็นนั่งรถไฟฟ้าก็จะทุกคนก็จะมี iPod ฟังเพลงนะคะก็เลยไม่คุยกับคนอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเท็กซ์ที่อาจารย์คัดเลือกมาเมื่อวานนะคะซึ่งจะเป็นเท็กซ์ที่มาจากหลากหลายแหล่งแต่ว่าพูดเรื่องเดียวกันคือ loneliness นะคะซึ่งเป็น narrow reading ค่ะ
0: Okay, if you'd pull up please the slide that is at the end of session 3On this slide, and you have this in your handout from yesterday if you brought them back with you. This is a poem, and so this is a different kind of text. Poetry can be a wonderful kind of to use with students, and our friend yesterday who asked about young learners, poetry is very powerful at all ages, can be very great for the students who are very young, all the way up through university and adult students.Because poetry brings different kinds of images to mind, and oftentimes, whereas poems can be very difficult and very challenging, they can also be very simple. So you can choose different kinds of poetry. This poem talks a little bit about loneliness, but in a very different kind of way, and it's just as an example of connecting different kinds of texts together. So the way I'd like to just run through this poem,is to go line by line, and we'll just start here, if you don't mind, and each person can read one line, okay? So can I start with my colleague way here on the left? Will you read the first line, please, just the first one? And then we'll go one by one around the room to read the poem.
2: You do not have to be good.
0: Okay, so what I want to point out about this poem,which is interesting from the narrow reading perspective. The one text involved technology and loneliness, and this one involves nature and loneliness, and talks about the opposite. So one describes the problem of loneliness, and this one actually describes the solution to loneliness, which is to feel connected to the natural world. So again, you get through reading, you can really inspire your students' imagination about how, what they can do when they feel lonely. So it touches on many levels of the individual when you can use poetry.
1: ค่ะ สำหรับ poem บทนี้นะคะอาจารย์ก็บอกยกตัวอย่างมาเพราะว่าเป็นหัวข้อเรื่องเดียวกันคือเรื่อง loneliness นะคะเพียงแต่ว่านำเสนอในรูปแบบของบทกลอนนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเนื้อหาของ poem อันนี้เนี่ยเป็น loneliness and nature นะคะคือกับธรรมชาติส่วนเนื้อเรื่องเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่อาจารย์พูดถึงนะคะนักเรียน loneliness ของนักเรียนนั่น เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเพราะฉะนั้น loneliness เนี่ยก็มีหลายระดับหลายเลเวลด้วยกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาผสมผสานกันได้อย่างดีนะคะแล้วก็เป็นสื่อหลายๆแบบหลายๆประเภทที่จะมาพูดนำมาเรียนได้นะคะค่ะ
0: Okay, and as we discussed quite a bit yesterday, the idea of students trying to connect deeply with what's important and meaningful to students is one of the techniques that we have agreed upon as very important in reading in particular, because reading challenges all of us. Reading in a language that is not our mother tongue is a big challenge for everybody. And so the more, it's very important that we identify readings that will touch our students and inspire them and motivate them. So this should always be our first criteria. If we open the textbook and the reading looks very boring, forget it. Find another text. If it makes you feel, you know, then imagine how it's going to make your students feel.
1: ค่ะอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าการที่จะฝึกนะคะอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งท้าทายมากๆเลยนะคะท้าทายกับทั้งผู้เรียนแล้วก็ท้าทายกับทั้งผู้สอนด้วยนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือว่า สิ่งอะไรก็ตามที่เราจะเลือกมาให้ผู้เรียนอ่านเนี่ยนะคะจะต้องเป็นสิ่งซึ่ง inspiring นะคะคือมีแรงจูงใช่ไหมคะ motivating นะคะ interesting นะคะน่าสนใจนะคะไม่ใช่ว่าพอเห็นแล้วก็รู้สึกเบื่อนะคะค่ะหรือว่ารู้สึกไม่อยากอ่านนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่เขาสนใจที่เขาอยากอ่านมีแรงจูงใจให้อ่านเนี่ยจะช่วยกระตุ้นให้เสริมสร้างทักษะนี้ได้อย่างมากเลยค่ะ
0: Okay, thank you. If you could pull up now the PowerPoint for session 4, we're shifting gears now into the fourth session. And this session we're going to begin by looking at the idea of text choices. So as I just said, sometimes the texts that are in our books are fabulous, and sometimes they're not so good.And sometimes to motivate our students, we want to be thinking, what are some other kinds of texts that we can use? So that's where we're going to begin today. And I want to, my statement is, texts are everywhere. So when you start looking for texts, I just came back, I spent the weekend in Hong Kong, which has they're speaking another language, and it's another kind of written text.And what I was struck by in Hong Kong, as I always am in Bangkok, is the number of places where you can see English written. On signs, in the SkyTrain, advertisements, English is really all over the place. It's absolutely astonishing. Even road signs. So we begin to think, where are all the places that we can find texts?
1: Okay.สำหรับเซสชันที่4นะคะอาจารย์ก็เริ่มด้วย choice of text นะคะคือลักษณะของ text ประเภทต่างๆนะคะอาจารย์ก็บอกว่า text are everywhere นะคะคือเราสามารถที่จะหา text ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะ มาเพื่อที่จะมาสอนหรือว่าให้สนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยฝึกอ่านเนี่ยได้จากทุกแห่งนะคะอาจารย์เพิ่งกลับมาจากฮ่องกงอาจารย์ก็บอกว่าsign ป้ายต่างๆที่นั่นนะคะก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะซึ่งแสดงว่าก็หาอ่านได้ง่ายมากค่ะ
0: โอเค so what I would like to do first with your partners is at your tables is to brainstorm as many different kinds of texts as you can so you might not only be thinking about places where you can find texts but kinds of textsSo, for example, a novel is one kind of text, a newspaper is another kind of text. So both places where they can be found and types. So just brainstorm quickly with your partners for 5 minutes, and then we'll go to Hua Hin first to greet our colleagues there, and we'll make a list of them on the board. But brainstorm with your partner first.
1: ค่ะ activity แรกนะคะอาจารย์มาตี้ก็อยากจะให้อาจารย์ลองคุยกับเพื่อนอาจารย์ข้างๆนะคะว่าเราจะหา text ภาษาอังกฤษได้จากที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็จะเป็น text ประเภทไหนนะคะจากที่ไหนแล้วก็ประเภทไหนนะคะอาจารย์ยกตัวอย่าง2อันคือนิยายนะคะกับหนังสือภาษาอังกฤษค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมนะคะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงป้ายด้วยนะคะค่ะ
0: Okay, let's start now to just collect a list. And basically the purpose of making this list is to remind everybody as teachers that there are many kinds of texts that you can use to help your students read. So, but let's start with the list from Hua Hin, please. Who would like to give me a few from your brainstorming?
3: from Hua Hin, we can find text from

0: sign by the road, advertisement from newspaper, magazine, brochure, leaflets, comic, ticket, short story, menu in the restaurant.
1: That's a fabulous list. I think I missed something. You said signs by the road, and then you said a couple of other things. And you said brochure,
0: ads,
1: leaflets.
0: Ads. From newspaper, ads. Magazine.
1: And I know I missed at least one other thing.
0: Song.
2: บอกซ้ำอีกทีได้ไหมคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินนะคะต้องเสียงดังนิดนึง
0: ค่ะนั่นเริ่มใหม่นะคะ I will start again. Sign by the road. Advertisement.
2: ไม่ได้ยินเลยค่ะ
0: Sign by the road.
1: Yeah.
0: Advertisement from newspaper and magazine, brochure, leaflets, comics, ticket, short story, menu from restaurant, box of cosmetic, packet of food.
1: Okay, great. Look at that big list. So let's see if we can add more, Bangkok. What else can we add to this list?This is going to be a big challenge, so you have to call out loudly so we can get it on the list. What else? Okay, so by generating this list, the purpose of doing this is really to, again, get you to think, as they say, outside of the box, and to think what is going to be motivating for students. So just a minute ago, I was chatting with Ajahn Narapporn. It is a very fun activity for students to be told to go out for a week and collect as many statements on t-shirts as they can find. Write down every t-shirt they see, and especially the ones that don't seem to make sense, because sometimes the t-shirts have funny jokes or have strange things and you don't understand. So it's a great activity for students to do. We're going to do an activity in just a minute. Go ahead.
2: ค่ะจากกิจกรรมนะคะที่อาจารย์มาร์ตี้ให้เราช่วยกัน brainstorm นะคะว่าเท็กซ์หลากหลายนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะหาจากที่ไหนได้นะคะก็มีมากมายเหลือเกินนะคะคงอ่านไม่หมดยกตัวอย่างนิดนึงก็แล้วกันนะคะ signs ads brochures leaflets comics menus ticket pockets packets of foods นะคะคือห่อของอาหารนะคะ notice internet ใช่ไหมคะ poems recipes นะคะคืออะไรฮะตำราอาหารนะคะ maps credit card postcard manuals นะคะพวกคู่มืออย่างเช่นเราซื้อตู้เย็นซื้อเครื่องเล่น DVD ใช่ไหมคะก็จะมีคู่มือนะคะแถมมาซึ่งก็จะมีเป็นภาษาอังกฤษนะคะตรงนั้นเราก็อาจจะมาใช้ได้นะคะ ingredients karaoke ค่ะอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าเวลาเราร้องเพลงนะคะก็มีตัวขึ้นแต่ว่าอาจารย์อย่าเอาภาษาไทยนะคะเอาเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่แปลที่สะกดภาษาไทยไม่ใช่นะคะก็อาจารย์ก็ต้องฝึกให้นักเรียนร้องเพลงภาษาอังกฤษโดยที่ตัวที่ขึ้น subtitle เป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ movie subtitle ก็เช่นเดียวกันนะคะคือส่วนใหญ่เนี่ย subtitle จะเป็นภาษาไทยเราก็ลองดูซิว่าถ้าดู subtitle เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ช่วย reinforce ความเข้าใจเวลาเราดูหนังนะคะreceipt นะคะใบเสร็จก็มีนะคะเป็นภาษาอังกฤษ nutritional facts ก็อะไรฮะพวกข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารซึ่งจะมีอยู่ตรงข้างๆกล่องข้างๆห่อที่เป็นอาหารเป็นขนมเป็นของว่างอะไรอย่างนั้น schedules นะคะแล้วก็ billboards นะคะพวกป้ายใหญ่ๆตามท้องถนนก็มีเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อาจารย์มาที่แนะนำก็คือ t-shirts ค่ะที่เสื้อยืดนะคะที่เป็นมักจะสกรีนคำพูดนะคะข้อความอะไรนะคะเป็นภาษาอังกฤษไว้อันนั้นก็ลองดูนะคะให้นักเรียนไปลองมองหาดูสักอาทิตย์นึงไปจดๆมานะคะว่ามีคำพูดอะไรบน t-shirt บ้างนะคะค่ะ
1: โอเคSo we're going to use one of your, a couple of your ideas right now, just as an activity to do together. And you can see in front of you, everybody has on their desk some stuff. And I'll bring around a couple more pieces so that everybody's got some things to look at. These are classic examples of texts. And we can use things that we can buy in a shop. I just took these things, and Ajahn Narayanpuran, we took them out of our pantry this morning. These are things we just have laying around. So let's just practice as if this were something you're going to do with your students. If you look in your packet, you've got a handout. It's session 4, handout 1. And you can do the next slide, please. So this activity can be done a couple of different ways. Either you can bring, I brought a suitcase full of stuff, but you could also ask students, maybe every student in the class, to go to the shop and buy one product that has an English label on it, and then bring them together to class, and you could do an activity like this. So if you find your session 4, handout 1, with your partner, look at the items that are on your table and see how many of these questions you can answer. It's possible that you cannot answer all the questions. For example, which item is the most expensive? I noticed that most of my items do not have a price on them. A couple might. But you could also guess. Yeah. Which item do you think is more expensive? So if it doesn't say by reading, you can use your guesswork. Okay? So in Hua Hin, I believe somebody was kind enough to bring items for you as well. So please talk with a partner, look at a couple of items, and see how many of these questions you can answer in about 5 or 7 minutes.
2: Activity นี้นะคะก็อาจารย์ได้แจกของนะคะต่างๆไปให้แล้วนะคะกับท่านอาจารย์ที่เข้ารับกับหมดวงทุกท่านนะคะก็อาจารย์ก็ลองดูนะคะกับท่านอาจารย์ข้างๆแล้วก็แฮนด์เอาท์ที่1ค่ะของเซสชั่น4เนี่ยนะคะก็จะมีคำถามนะคะอาจารย์ก็ลองดูเลเบลแต่ละอันของสินค้าที่อาจารย์มีอยู่นะคะแล้วก็ลองดูตอบคำถามพวกนี้นะคะส่วนเกี่ยวกับราคานี่อาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่ไม่มีราคาติดแต่ว่าอาจารย์ลองเดาจากลักษณะของสินค้านะคะว่าระหว่าง2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้นที่ในกลุ่มของอาจารย์เนี่ยอันไหนจะแพงกว่ากันนะคะค่ะแล้วก็อาจารย์ชอบอันไหนนะคะสัก5นาทีค่ะอาจารย์แล้วเดี๋ยวขอฟีดแบคด้วยค่ะ
1: Can I have the next slide please?Okay. It's okay. Well, can we come back together? Can I have everybody's attention? This time, we're going to go through the questions and see what kind of responses you have. Can I have attention, please? Excuse me. Thank you. Thank you. And I think if you don't mind,just so we can hear many different voices. I'm going to start here, and we'll do one question, and you can decide who's going to be the speaker at your table, okay? We'll do half of the questions here in Bangkok, and then we'll do the other ones in Hua Hin. Just to hear, and you have to tell us a little bit what your items are so that we know what you're talking about. So if this table here could please answer the question, do you want to respond to that?
2: Yeah. ตอบทีละโต๊ะนะคะค่ะแล้วก็คงต้องบอกนิดนึงอาจจะชูให้ดูด้วยนะคะบอกนิดนึงว่าสินค้าที่อาจารย์มีอยู่คืออะไรนะคะที่เป็นคำตอบค่ะ
1: โอเค let's start with this table if you could tell us what your items are and then also your question is going to be which item do you think is the most expensive you're the first question which item do you think is the most expensive okay go ahead pleaseShow and tell. You can also describe.
3: Chicken bag. Chicken bag is expensive. It's the most expensive.
1: Okay. And what? And what is your other item? You have to tell us what you have. What is it?
3: Top ramen.
1: Top. Okay. Top ramen. So she has top ramen and shake and bake, and she thinks shake and bake is more expensive. Okay.Okay, thank you. Next table, please. Tell us what you have and tell us which item do you think is the cheapest or least expensive?
4: Yes, maruchang. Maruchang. No. Betty crackers.
1: Okay, so tell us your two items. What do you have?
4: Sorry.

0: And so, and again, she's making a critical thinking decision based upon what she thinks is most important for her.
1: ค่ะก็จากคำตอบนะคะท่านอาจารย์ก็เปรียบเทียบนะคะเริ่มที่คอเลสเตอรอลใช่ไหมคะที่ว่าทางอาจารย์เลือกทางซ้ายนะคะว่าพิซซ่าทางซ้ายนี้น่าจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะคะเพราะว่าคอเลสเตอรอลน้อยกว่านะคะแล้วก็แฟตด้วยใช่ไหมคะแล้วก็แคลเซียมค่ะก็เป็นการใช้การคิดวิเคราะห์นะคะเปรียบเทียบค่ะ
0: โอเค How about somebody from Bangkok you can agree or disagree but I'd like to hear which one you think is healthiest and your reasons for selecting that would somebody be willing to volunteer please Yes please thank you
2: Yes, I agree with her.
0: Uh-huh. Okay. But you have to give me some new reasons.
2: You
0: can't just agree.
2: The first thing I saw that fat is low fat.
0: Uh-huh.
2: Low fat but high carbohydrate but just little bit.
0: Okay.
2: That's math.
0: Okay. So you're looking at the fat content.And that was your criteria for which one is, and that the carbohydrate wasn't very different. So it's okay. Okay. Excellent. So again, in this reading activity, you are looking at more individual words. There's not very many sentences on this activity. It's really in elements of the product. So again, it's a reading activity that you could do with very young students.With very early readers. The vocabulary is quite simple. Percentage, numbers, fat. Carbohydrate is a difficult word, but we can learn that word easily. So this is the kind of activity that you can do with any level of learners, and you can do the critical reading kind of angle of it, having to decide themselves which is better.And to have to look at all of the information to make a decision.
1: ค่ะก็อาจารย์มาดี้ก็ถามนะคะท่านอาจารย์ทางกรุงเทพนะคะก็เหตุผลตอนแรกอาจารย์ก็บอกว่าเห็นด้วยกับอาจารย์ทางหัวหินนะคะซึ่งก็คือเราก็เวลาสอนเราก็มักจะเจอแบบนี้ใช่ไหมคะประมาณจะบอกว่าเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะแต่นี้เราก็ต้องยืนยันนะคะว่าอยากจะให้ตอบโดยใช้เหตุผลของตัวเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์มาดี้แนะนำว่าพวก labels พวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือก labels ที่ง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้สำหรับสอนyoung learners นะคะเด็กเล็กได้นะคะเพราะว่าก็เป็นการอ่านในลักษณะที่ระดับคำนะคะไม่ใช่ระดับประโยคหรือว่าย่อหน้าที่ซับซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้เป็นสื่อที่จะใช้ช่วยสอนสำหรับyoung learners ได้ค่ะ
0: Okay, so I'll be picking up the food during the break. But let's move on now to another element in reading. And if I could have the next slide, please. We have talked about the role of guessing. In session one, we highlighted the importance of guessing. And as readers, we are always trying to figure outwhat something might mean, and we have to guess. Good readers make guesses. Good readers are willing to maybe be wrong. That's part of guessing, is that you might misunderstand something. But it's very important that readers, that our students, learn to guess the meaning of a word and to try to figure it out from the clues that are around it.So if you look at this slide, you'll see there are a number of things that we have to do when we're guessing. One is we're trying to decide the meaning of individual words. But sometimes we're deciding the meaning of a sentence within an entire text. So it can be on the word level, the sentence level. Sometimes it's on the level of the whole paragraph. We're trying to guess how the sentences go together.We can guess, when I say discourse relationship, it's a little bit what's the relationship between what's being written and the rest of the text. So is it the beginning of the text? Is it the middle of the text? Where does it fit in the entire text? And also, part of the discourse relationship is who wrote the text. So we are concerned with who the author is, and that will influence what kind of guesses we make. So for example, if I'm reading nutritional facts and the author is the person who created the object. So I read nutritional facts on Nutrigrain bars and Kellogg wrote the nutritional facts. Do they want to sell many Nutribars? Probably. So that causes me to think a little bit differently about what the facts are as they're reported. I'll stop there.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะ guessing in reading นะคะอาจารย์ก็บอกว่าการเดานะคะการคาดเดาเนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการอ่านนะคะอาจารย์บอกว่า good readers are willing to make a guess นะคะคือผู้อ่านนะคะที่ดีเนี่ยต้องพร้อมนะคะที่จะเดานะคะแล้วก็ good readers are willing to be wrong นะคะแล้วก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับความผิดพลาดด้วยนะคะเพราะเราอาจจะเดาถูกอาจจะเดาผิดก็ได้นะคะแล้วการเดาเนี่ยนะคะเดาจากอะไรนะคะอันอย่างแรกคือ meaning of a word จากความหมายของคำนะคะซึ่งอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าความหมายของคำเนี่ยก็จะหลากหลายนะคะคำหนึ่งเมื่อปรากฏอยู่ในระดับประโยคระดับย่อหน้าหรือว่าในเนื้อเรื่องใดหัวข้อหนึ่งนะคะก็อาจจะมีความหมายซึ่งแตกต่างออกไปจากในหัวข้ออื่นนะคะและอีกอันนึงนะคะการเดาจาก discourse relationship ก็หมายถึงว่าการที่เรามองว่าประโยคนั้นนะคะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับ text นั้นโดยรวมนะคะหรือว่าเป็นตัวเชื่อมต่อข้อมูลนะคะในเท็กซ์นั้นอย่างไรนะคะในลักษณะใดเช่นการเปรียบเทียบหรือเปล่านะคะการเปรียบให้เห็นความแตกต่างหรือเปล่านะคะการให้เหตุให้ผลหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็หมายรวมถึงว่าใครเป็นผู้เขียนเท็กซ์นั้นด้วยนะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างnutrition bars เมื่อกี้นะคะว่าในบริษัทก็เมื่อเขาเขียนคุณสมบัตินะคะส่วนประกอบของอาหารที่ข้างกล่องเขาก็ต้องเขียนที่จะโฆษณาเข้าข้างตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็ต้องบอกแต่สิ่งดีๆอย่างนั้นเป็นต้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าผู้เขียนเป็นใครด้วยค่ะ
0: โอเค the next item talks about implied meaning or what we sometimes call reading between the lines this is a skill and yesterday I believe somebodyrefer to this as surface meaning and then deep meaning. I believe maybe that was your comment, that sometimes we understand what the words are, but do we understand what the intent of the writer was with those words? So oftentimes, for example, comics have jokes that are oftentimes implied.Or sometimes, especially I think when we're reading about some kind of analysis of a news story, political analysis, sometimes we find sarcasm, which is saying something in a way that's kind of biting. We might say, oh, that's a great idea that I'm speaking, but you can sometimes see that in a text. That's a great idea, when what the writer really means to say is, what a terrible idea.So the use of sarcasm, all of these are notions that are very challenging for readers to learn about because it means you have to know more than the meaning of the word. You have to know the whole context and who the author is. And then finally, guessing also includes cultural references. There are many references that I encounter when I read the Bangkok Post. It's written in English.And I understand all the words. But there are references to the history of Thailand, to the history of the monarchy, the various kings that have come through history, and I don't know this information. So when someone refers to Rama VI, I don't know what that means and why that's important in the text.So same thing for your students. There is a lot of information that encircles the text that you might have to either make obvious to them or encourage them to research so that they will understand the deeper meaning of the text.
1: ค่ะ อีก2หัวข้อนะคะใน gazing นะคะอันแรกคือ implied meaning นะคะหรือว่า reading between the lines ซึ่งอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าก็คือที่มีท่านอาจารย์บางท่านพูดถึง surface meaning กับ deeper meaning เมื่อวานนี้นะคะคืออย่างเช่นยกตัวอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างพวกการ์ตูนนะคะพวกคอมิกส์หรือว่าพวกโจ๊กนะคะซึ่งบางทีเนี่ยก็มีความหมายที่เป็นในแฝงอยู่นะคะซึ่งเราอ่านแล้วเราก็จะต้องพยายามทำความเข้าใจความหมายแฝงนั้นด้วยนะคะ อีกอันนึงก็คือพวกข้อความที่sarcastic นะคะคืออาจจะสอดเสียดหรือว่าตำหนิไกลๆนะคะโดยที่ผู้เขียนเนี่ยนะคะอย่างเช่นในข่าวหรือในอะไรเนี่ยนะคะซึ่งเราอ่านเนี่ยเราก็จะต้องดูด้วยว่าอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างถ้ามีประโยคที่ว่า that's a great idea แต่ว่าคือถ้าเราฟังเนี่ยนะคะผู้พูดเราก็จะรู้เลยว่าโทนเสียงเขาเนี่ยนะคะเขากระทบกระเทียบหรือเปล่านะคะหรือเขาชมชื่นชมจริงๆนะคะซึ่งอาจารย์บอกบางครั้งไม่เป็นเช่นนั้นนะคะอาจจะหมายความว่าเป็นไอเดียที่แย่ก็ได้เป็น terrible idea ก็ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงคือ cultural reference นะคะอาจารย์ก็บอกว่าใน text ต่างๆนะคะที่สื่อความหมายเนี่ยนะคะมันจะแฝงด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างข่าวหรืออย่างเนื้อเรื่องเนื้อหาอะไรที่อ่านนะคะในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษบ้านเราอย่างเช่น Bangkok Post เนี่ยนะคะก็อาจจะมีอะไรซึ่งสื่อทางวัฒนธรรมนี้ซึ่งแตกต่างจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่อาจารย์พบเจอในประเทศของอาจารย์นะคะค่ะ
0: Okay, let's look at the next slide. We're going to do a couple of activities with literal and implied meaning. So with your partner, discuss the different meanings for this phrase. The policeman held up his hand and stopped the car. So talk with your partners about what are different possible meanings for this phrase, and then we'll collect some from everybody. Just take a couple of minutes.
1: บนสไลด์นี้นะคะก็เป็นประโยคThe policeman held up his hand and stopped the car. นะคะ อาจารย์มาร์จี้ก็ให้อาจารย์ลองคุยกับเพื่อนข้างๆนะคะถึงความหมายนะคะทั้งความหมายโดยตรงของมันและความหมายแฝงค่ะว่าน่าจะเป็นอะไรได
0: ้ Okay, you've already shared, but please, I'm happy to have a volunteer.
2: Because I just experienced yesterday. I drove the car, you know, from the this road to the Vipavari road. They have the right the center lane.
0: Yeah.
2: And I drove in the left lane, and then I decide to go to in the middle, in the center lane, and the police.
0: Okay. So your experience. So one meaning is. The policeman held up his hand, and you stopped.
2: Yes.
0: Yes. Okay. What's another meaning?
2: Meaning that I have to prohibit for the traffic.
0: So this is yeah. So this is one meaning where the policeman is managing traffic, but with his hand. Mm-hmm. What is another meaning for the sentence? How could this have a different meaning? The policeman held up his hand and stopped the car. What other meaning maybe could it have? Did anybody think of a different meaning?
1: มีความหมายอื่นไหมคะนอกจากความหมายที่อาจารย์ชารุรัตน์บอกว่าประสบด้วยตัวเองเมื่อวานแล้ว
2: it mean that you may have to pay 100 baht for him.
0: So we're adding additional meaning. So again, this is interesting though. It's not the answer I was thinking of.But it's an interesting answer because it points out that we can add all kinds of other information into the sentence. It might be, uh-oh, I got stopped, now I have to pay a fine. So yes, that's another possible meaning, but I'm thinking of another one yet.
1: ค่ะ คือในความหมายแรกนะคะที่อาจารย์จารัตน์บอกคือว่าขับรถผิดเลนแล้วก็ตำรวจก็ยกมือห้ามแล้วก็หยุดรถอาจารย์ต้องหยุดใช่ไหมคะแล้วก็มีความหมายอื่นไหมอาจารย์ท่านก็บอกว่าก็คือหมายความว่ามันอิมพลายว่าเราอาจจะถูกปรับใช่ไหมคะ we have to pay the fine ค่ะแต่ว่าอาจารย์มาร์ตี้บอกว่ายังมีอีกความหมายหนึ่งค่ะ อาจารย์ลองนึกดูมีอีกความหมายนึง
0: Yeah. So one of the things that we understand, and we're going to do another one, and then the second one we'll start with Hua Hin. One of the things that we have to remember

0: as our learners are learning to read, is that being able to make different interpretations is very difficult when we're learning. So we're a learner, and no matter how old they are, if they are 6 years old learning to read English or 60 learning to read English, we all start with surface, literal kinds of meanings. We don't have, so all of these sophisticated ideas that you are all sharing come from your experience with English, that you can have all of these interesting ideas. Our learners start with having only basic ideas. And same thing for me, if I ever learn to read Thai, I will start with the very basic. Say it's the same for all languages. So I'll let you do that and then we'll go to the next one.
1: ค่ะอาจารย์มาดี้ก็สรุปว่าการที่จะเรียนรู้ทักษะนะคะการอ่านให้แตกฉานนี่นะคะก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยนะคะผู้เรียนของเราเนี่ยนะคะตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยที่เราสอนเขาเนี่ยก็จะเริ่มเรียนรู้การอ่านแล้วก็การเข้าใจความหมายในระดับที่เป็นเซอร์ฟเวสมากกว่านะคะแล้วก็ถ้าฝึกบ่อยๆนะคะพัฒนาทักษะไปเรื่อยๆด้วยมีประสบการณ์มากขึ้นอย่างท่านอาจารย์ทั้งหลายที่ช่วยกันตอบเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็การตีความของอาจารย์เนี่ยก็มาจากจินตนาการจากประสบการณ์ของอาจารย์นะคะซึ่งมีมากมายนะคะซึ่งแต่ตรงนั้นเราก็จะฝึกฝนนะคะปลูกฝังในเด็กของเราได้ด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอเค if I could have the next slide please and this time we will start with Hua Hin after you have a chance to discuss this statement says Mary heard the ice cream man coming down the street she remembered her birthday money and rushed into the houseSo why don't you see if you can come up with at least two different meanings for this text with your partners.
1: ค่ะ สำหรับสไลด์นี้ก็เช่นกันนะคะอาจารย์ลองอ่านแล้วก็ตีความนะคะค่ะ
0: Okay. Let's start in Hua Hin. Let's see if Hua Hin can give us two meanings. Ajahn Naraporn and I have come up with four. So let's see if Hua Hin can give us two, and then we'll see if we can add at least one more from Bangkok. Let's see. Anybody in Hua Hin who wants to report on maybe two meanings?
2: Thank you, Kumati. We're ready.
0: Okay. Okay, thank you.
3: The first meaning, I think that she go inside the house to get money to buy ice cream.
0: Okay, so that's one possible meaning that she hears the ice cream truck coming, the man, and she thinks, I want ice cream. I have some money from my birthday. I'm going to run in and get it and buy ice cream. Okay. And do you have another different meaning?
2: They agree that I take up the second part because I'm ice cream lover. So the second meaning...Maybe she has been eating ice cream for a long time on credits without paying anything. So right now she has to pay. I haven't done that actually, but it's an interesting idea. Thank you.
0: Okay, that's fantastic. So now we have five meanings because that was not one that Ajahn Naraporn and I came up with. So that's a fifth meaning, which is fantastic. I'll just repeat. She's been eating ice cream on credit.The ice cream man has been giving her a line of credit for the ice cream, and now she's finally going to pay up with her birthday money.
1: ค่ะก็สองความหมายจากหัวหินนะคะน่ารักมากเลยค่ะความหมายแรกก็คือว่าเมรี่เนี่ยพอมีเงินนึกได้ว่ามีเงินพอได้ยินเสียงคนขายไอศกรีมมาก็วิ่งเข้าไปเพื่อที่จะเอาเงินมาซื้อไอศกรีมนะคะแล้วความหมายที่สองนี่น่ารักมากเลยนะคะที่บอกว่าน้องเมรี่คนนี้นะคะทานไอศกรีมเงินเชื่อมานานแล้วนะคะแล้วก็พอตอนนี้มีเงินมาจากที่ได้มาวันเกิดก็เลยจะเอามาจ่ายใช้หนี้คืนค่ะ
0: โอเคโอเค let's come to Bangkok so we have three more meanings in mind let's see if we can come up with one of them in Bangkok can somebody think of another meaning a different meaning from the first twoYes, please.
4: I think Mary thinks the ice cream man is a bad man, so she rushed home to, and she remembered her money, so she rushed home to keep her money. Maybe she thinks this bad man will get or will steal her money.
0: Yes, yes, that's one of the ones. That's fabulous. Yeah, Mary.

0: knows that the ice cream man is not only an ice cream man, he's also a thief. He's a very bad ice cream man. And so she's protecting her money, yes.
1: นี่ก็ตรงกับที่จะมาได้คิดนะคะคือว่าแมรี่ได้รู้ว่าไอศครีมแมนเนี่ย เป็นคนขี้ขโมยนะคะก็เลยเป็นห่วงเงินก็เลยวิ่งเข้าบ้านนะคะค่ะดูให้แน่ใจว่าเงินปลอดภัยค่ะ
0: โอเค we still think of two more can anybody think of another one no okay I'll tell you oneOther possible meaning is that on Mary's birthday, she was eating ice cream. And so when she sees the ice cream man, it reminds her of her birthday. And so that's why she goes in. She remembers she got money for her birthday, but it's because she had ice cream on her birthday, is one meaning. And the final one thought of is that the two sentences are not related to each other in any way. Mary heard the ice cream man coming down the street, and then she remembered her money and she went into the house. That there's no relationship. These are just three things that she did, is another possible meaning.
1: ค่ะ ค่ะ อีก 2 ความหมายนะคะ ความหมายหนึ่งก็คือว่า Mary เนี่ย ไอศครีมแมนเนี่ยนะคะ ทำให้เธอนึกถึงวันเกิดเธอนะคะ ซึ่งเธอทานไอศครีมในวันเกิดค่ะ นะคะ แล้วก็อีกความหมายหนึ่งก็คือว่าสองประโยคนี้ไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนะคะก็คือได้ยินเสียงคนขายไอศครีมมาแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเธอก็นึกถึงเงินของเธอแล้วเธอก็เดินเข้าบ้านไปค่ะวิ่งเข้าไปบ้านค่ะ
0: โอเค so one of the things about that last interpretation it does look like it's a paragraph so the sentences look like they're going to be related which is why we assume somehow that the birthday money is related to the ice cream manSo these are assumptions that experienced readers make. If I had created a space, so Mary heard the ice cream man coming down the street, space, and then she remembered her birthday money, we might then think, oh, these are two separate sentences, they're not related. So there's all kinds of cues that we learn about through our experience reading. And you remember in the other sessions, I kept talking about reading as a muscle.It is through experience with different kinds of texts that our students begin to understand how to interpret the texts. So we actually teach them that when sentences are together, they should be related in a paragraph. And these are assumptions that our students begin to make, and we can make that very apparent, or it might just happen kind of through the experience of reading many different kinds of texts. We know that we know what's an advertisement, kind of. We know what's a story. We know what's a list. We know what are ingredients. And that's from our previous experience with that kind of text. But we can be explicit with our students about that.
1: ค่ะ อาจารย์ครับ อาจารย์มาที่บอกว่าโดยเฉพาะความหมายสุดท้ายนะคะที่ว่าสองประโยคนี้ไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนี่นะคะอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นประโยคหรือข้อความหรือย่อหน้าอะไรที่อยู่รวมกันเราก็ซูมได้เข้าใจได้ในครั้งแรกนะคะว่าน่าจะมีความเกี่ยวพันกันนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งผู้เรียนเนี่ยก็จะเรียนรู้ในระยะแรกนะคะว่าถ้าประโยคอยู่ด้วยกันในย่อหน้านั้นก็น่าจะพูดถึงเรื่องเดียวกันนะคะและต่อไปเมื่ เรานำเสนอนะคะหรือว่าเอาตัวอย่างเท็กซ์ในลักษณะหลากหลายอย่างที่อาจารย์นำมาให้ดูในวันนี้ที่เป็นเลเบลต่างๆเนี่ยนะคะหรือเป็นเท็กซ์ลักษณะต่างๆเนี่ยมาให้ดูก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งคือจะช่วยเสริมนะคะเสริมสร้างประสบการณ์นะคะว่าให้นักเรียนว่านอกจากจะเห็นเท็กซ์ในลักษณะที่เป็นย่อหน้าเดียวกันแล้วอาจจะเห็นเท็กซ์ในลักษณะอื่นๆด้วยนะคะซึ่งก็สามารถที่จะสื่อความหมายได้ทั้งนั้นค่ะ
0: Okay, we have one final thing to do before we conclude session four. If I could have the next slide, please. This is kind of fun. I need a volunteer to read this to us. Yes, please. Turn on the microphone and please read it. Thank you.
2: According to researchers,It doesn't matter in what order the letters in a word are.
0: Okay, next slide, please.

0: Another volunteer to read this one.
1: ขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะทางหัวหินนะคะค่ะค่ะอันนี้ละค่ะ
0: Yes please we have a volunteer thank you
2: The only important thing is that the first and last letter be at the right place the rest can be a total mess and you can still read it without problem
0: Okay isn't that interesting So the notion is that the brain once you learn to readIn English, I do not know if this applies to other languages. I don't know if it applies to Thai, for example. I have no awareness of that. But in English, once a student becomes good at reading, they actually can read something like this, just as our colleagues just did, with no problem whatsoever, because they see all of the letters in the word as all together.And they can make the interpretation even when things are very mixed up. So that's, I just showed that to you to point out that in fact, we should be working with our students to recognize words by sight. So that there are a number of, well, and we're going to brainstorm on that as our final activity.
1: ค่ะ จากตัวอย่าง 2 ประโยคนี้นะคะ อาจารย์ก็จะเห็นว่า แม้ว่าจะเขียนนะคะไม่ถูกเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่โดยเฉพาะบอกในประโยคนี้เนี่ยนะคะคำตัวอักษรแรกกับตัวอักษรสุดท้ายใช่ไหมคะของแต่ละคำนี้อยู่ในที่ที่ถูกก็สามารถที่จะคาดเดาได้แล้วว่ามันหมายมีความหมายว่าอะไรนะคะคำนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะคือรูปของมันเนี่ยนะคะก็จะช่วยบอกนะคะโดยเฉพาะอักษรตัวแรกกับตัวสุดท้ายของคำเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราสามารถอ่านออกนะคะแม้ว่าคำนั้นเนี่ยจะเป็นคำศัพท์ที่ยากก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นการที่ช่วยสนับสนุนความคิดที่ว่าศัพท์คำศัพท์ยากไม่ใช่ปัญหานะคะอาจารย์นะคะถ้าอาจารย์อ่านไปเรื่อยๆอ่านโดยเร็วนะคะอาจารย์ก็จะเข้าใจความหมายโดยรวมได้เหมือนกับที่อาจารย์อ่านประโยคทั้งสองประโยคนี้ได้โดยที่จริงๆแล้วคำเนี่ยสะกดไม่ถูกเลยนะคะ and this reminds me ofAt the moment that we use a lot the text message, and people usually, you know, shorten the words, yeah, and still, you know, we can read it.
0: Yeah, it's very interesting. And this is a good point that Ajahn Narporn makes, in that we realize that for our students, for ourselves and our students, the whole process of writing and reading is changing dramatically because of things like text messaging.So, for example, my 16-year-old son, when he writes me an email where he could write all the letters, he usually uses text messaging techniques, and he doesn't spell it all out because it's easier, it's faster. So it changes, and yet we're still communicating. He's still writing, I'm still reading.
1: ค่ะ ซึ่งตรงนี้ก็อาจารย์ที่เคยส่งเมสเซจกันบ่อยๆนะคะอาจารย์ก็คงจะเห็นลักษณะภาษานะคะเวลาเราส่งเมสเซจmessage เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะก็คือเป็นลักษณะนี้อย่างตัวอย่างที่ประโยคที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยแต่ตัวข้างในจะไม่มีเลยด้วยซ้ำจะมีแต่อักษรหัวกับท้ายใช่ไหมคะแล้วเราก็ยังอ่าน message นั้นได้ค่ะอันนี้ก็คือความก้าวหน้านะคะการเปลี่ยนแปลงของภาษาค่ะ
0: โอเค I think it's time for us to conclude session 4 and we will come back together in 20 minutes at 10:30 I'm giving you just a small assignment for the breakSomething to think about, and we'll begin session 5. I would like you to please think of some words, maybe 5 or 10 or 15, as many as you can during the break, that you think your students should recognize by words that every student should see and know immediately. And then we'll begin with that, okay? So think about that during break. Kap Kun Ka, see you in 20 minutes.
1: ค่ะสำหรับกิจกรรมที่ให้ทำในระหว่างก่อนที่จะขึ้นตอนที่5นะคะก็คือว่าอาจารย์ลองคิดถึงคำสัก10คำนะคะที่คิดว่านักเรียนของอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะอ่านออกนะคะเห็นภาพเห็นตัวคำพวกนี้แล้วก็อ่านได้แล้วนะคะสัก10คำค่ะขอบคุณค่ะก็จบตอนที่4เท่านี้นะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตะลุงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค์
0: โถเอ้ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: จะเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชากรีที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเอ็งยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้าวยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราฆ่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my God what is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
1: อ้าวเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
0: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์รับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
0: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
5: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมัวเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเคี่ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

ชีวิตจากดินสู่ดาวใครว่ามีแต่ในนิยายหากแต่เป็นเรื่องจริงของผู้ชายที่ชื่อว่าสมจิตจงจอหอนักชกไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่ง

0: กว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นดาวได้อย่างทุกวันนี้ชีวิตในวัยเด็กต้องผ่านความยากลำบากมามากมายแต่สิ่งที่ทำให้เขายืนหยัดต่อสู้มาได้ถึงขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากคุณครูทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือเขาตลอดระยะเวลาที่ยังอยู่ในรั้วของโรงเรียนนางรองพิทยาคมและด้วยเหตุผลข้อนี้จึงเป็นที่มาที่ทำให้เขาต้องกลับมาที่โรงเรียนแห่งนี้เพื่อมาตามหาครูผู้มีพระคุณของเขานั่นเอง
1: สวัสดีครับผมสุจิตจงจะหอครับในสมัยที่เป็นเด็กนักเรียนนะครับผมก็จะเป็นเด็กตัวเล็กๆเล็กที่สุดในห้องนะครับแต่ว่าเป็นเด็กที่เรียนในระดับปานกลางครับแต่ว่าจะได้เก่งในเรื่องกีฬาเล่นได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะครับและวันนี้ครับได้กลับมาที่โรงเรียนนางรองพิทยาคมครับอยากจะมาหาอาจารย์ท่านนึงครับที่อยากเจอมากก็คืออาจารย์มิเมคินวันดีตามกันไปเลยครับว่าผมจะหาอาจารย์เจอหรือเปล่าครับชมครับนี่แหละครับคือต้นไม้นะครับคือต้นยูคาที่ครั้งแรกที่ผมมาอยู่โรงเรียนเนี้ยแล้วก็ได้ปลูกเป็นต้นแรกและทุกวันนี้ก็ยังอยู่ครับ20ปีผ่านไปครับ

0: ู้อำนวยการนะครับคนใหม่เราต้องเข้าไปสักการะไปไหว้ก่อน
1: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับว้าครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ สวัสดี
3: ครับพอมาอยู่นานไงครับย้ายมานานไงครับ
1: ผมเพิ่งมาเมื่อวันที่13
3: คร
1: ับ กุมภาที่ผ่านมานี่เอง
4: การกลับมาพบครูที่รักและผูกพันของเขาในวันนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเมื่อได้สอบถามคุณครูสุวิชัยน้อยพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคมก็พบว่าครูแต่ละท่านได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนอื่นและบางท่านก็เกษียณราชการไปแล้ว
5: สบายดีครับ
3: ยังจำลูกศิษย์ได้ไหมครับ
5: จำได้ตลอดเลยเพราะว่าเป็นคนดังจำได้ตลอดเลย
3: อย่ายึกยักจำได้ไหมครับ
5: จำได้ครับจำได้
3: ครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคมครับท่านคืออาจารย์สุวิชัยน้อยพรหมครับอาจารย์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: เมื่อกี้ก็ไปพบท่านพ่อมา
5: ครับครับ
3: แล้วก็เพิ่นอยากจะมาถามอาจารย์ว่าจะตามหาอาจารย์ที่เก่าๆนะครับว่าไปนี้ไปอยู่ไหนบ้าง
5: ครับ
3: โดยเฉพาะอาจารย์วิเมคินตอนนี้อาจารย์ทราบไหมครับว่าท่านย้ายไปอยู่ที่ไหนครับ
5: อาจารย์วิเมคินเป็นรองผู้อำนวยการอยู่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย
3: ์ครับ
5: ปัจจุบันครับ
3: อาจารย์วาสนาโกษาทองนะครับ
5: อาจารย์วาสนาเกษียณอายุแล้วครับ
3: เกษียณอายุแล้วอยู่ที่ไหนครับ
5: หน้าโรงพยาบาลนางรอง
3: หน้าโรงพยาบาลนางรอง
5: ครับ
3: แล้วอาจารย์รวยรินนะครับ
5: อาจารย์รวยรินเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย
3: ์ครับอาจารย์สมปองนะครับ
5: อาจารย์สมปองสุภาพรมเป็นครูที่โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
3: สมัยก่อนอาจารย์สอนคณิตศาสตร
5: ์สอนคณิตศาสตร์ของสมจิต
3: จำเป็นฝ่ายปกครองด้วยใช่ไหม
5: ช่วงนั้นเป็นฝ่ายปกครองด้วยช่วงนั้น
3: คำว่าอย่ายึกยักใช่อาจารย์ไหมที่พูดว่าอย่ายึกยัก
5: ใช่ครับ
3: ถูกต้องคนนี้แหละครับ
5: นักเรียนสมัยทุกวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนมัธยมศึกษานะครับเขาขาดอยู่แค่สองอย่างนั่นนะคือการมีวินัยในตัวเองคือพยายามให้นักเรียนสร้างวินัยในตัวเองให้ได้มันจะยากแล้วก็แล้วแต่พยายามสร้างอันที่สองก็คือให้มีคุณธรรมในตัวเองเพราะว่าถ้าได้สองอย่างนี้ความรับผิดชอบมันก็จะมีตามมาเมื่อความรับผิดชอบตามมาปั๊บทำอะไรก็แล้วแต่มันจะบรรลุผลจะไม่มีคำว่าอย่ายึกยัก
3: นี่และวันนี้ได้กลับมาเจออาจารย์อีกครั้งนึงก็อยากจะขอบคุณนะครับที่อาจารย์สั่งสมวิชาทั้งในเรื่องการเล่าเรียนถึงเรื่องการปฏิบัติตัวเรื่องคำพูดที่อาจารย์เคยบอกเคยสอนลูกศิษย์คนนี้ก็เก็บไปใช้เป็นชีวิตประจำวันแล้วก็จะเอาไปสอนลูกสอนหลานต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการวางตัวการทำตัวการทำตัวให้ถูกระเบียบไปหน่อยอย่ายึกยักนี่จะต้องเอาไปพูดต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขอบคุณอาจารย์มากที่สั่งสอนครับถ้าอย่างนั้นนะครับผมขออนุญาตลาอาจารย์สุชัยเพื่อจะไปพบอาจารย์ท่านอื่นนะครับยังไงผมก็จะไม่ยึกยักต่อไปครับนะครับขออนุญาตลาอาจารย์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: และเมื่อได้ทราบว่าครูแต่ละท่านย้ายไปที่โรงเรียนไหนบ้างเขาก็เริ่มออกเดินทางไปตามหาครูซึ่งครูท่านแรกที่เขาอยากไปหานั้นในอดีตท่านใช้ชื่อว่าคุณครูวิเมคินวันดีอดีตครูสอนเกษตรที่โรงเรียนนางรองพิทยาคมและย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
3: ตอนนี้เรามาจากโรงเรียนนางรองพิทยาคมครับเพื่อที่จะตามไปเซอร์ไพรส์อาจารย์วิเมคินวันดีซึ่งตอนนี้ท่านได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมเราก็จะมาเซอร์ไพรส์ท่านนะครับว่าระยะเวลาที่ห่างเหินกันหลายปีเนี่ยเจอลูกศิษย์แล้วจะเป็นยังไงบ้างจะจำลูกศิษย์คนนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่ลูกศิษย์คนนี้จำอาจารย์ครับตอนนี้ความรู้สึกตื่นเต้นนะครับก็มีตื่นเต้นตรงที่ว่าอาจารย์แกจะทวงเรื่องไก่แกคืนหรือเปล่าเพราะว่าผมชอบขโมยไก่แกกินครับเพื่อนหลายคนร่วมบริกรรมกันครับคือบางวันไก่ตายเองบ้างบางวันก็จงใจให้ไก่ตายบ้างนะฮะก็พอหลังจากที่ไก่ตายก็ไปรายงานอาจารย์ว่าอาจารย์ครับวันนี้ไก่ตาย2ตัว3ตัวอาจารย์เขาก็โอเคเอาไปทำกินกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้กินไก่ทุกวันครับ
6: ตอนที่อยู่เรียนเนี่ยนะครับเรียนผมนี่ตอนนั้นผมเป็นครูผู้สอนกับสอนวิชาเกษตรกรรมซึ่งจะต้องสอนนักเรียนม.1 ม.2 ม.3 ทั้งหมดก็ได้สอนสมจิตนะครับแล้วก็ให้เขาทำการเลี้ยงไก่นะครับซึ่งสอนในวิชาการเลี้ยงไก่กระทงนะครับแล้วก็มีเล้าไก่แบ่งไก่นะครับให้เขาเลี้ยงหรือจัดเวรให้เขาเลี้ยงไก่กับเพื่อนๆ นะครับเขาก็เลี้ยงไก่ นะครับในช่วงก็เริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับตั้งแต่เอา
2: เอ้า
3: โอ้ยจันเมาอะไรผมเนี่ย
6: เอ้าโอ้ยคณะบอกว่าไม่มา
3: โอ้ยมาไงน้องเพิ่งมาหาจันเนี่ย
6: ครับโอ้ดีใจดีใจดีใจเปลี่ยนชื่อแล้ว
3: เมทินนัน
6: ใช่
3: วันดี
6: เปลี่ยนชื่อจะอยู่ที่เดิมเป็นวิเวคินแต่ว่าอยู่ที่
3: เดิมต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนให้อย่างนึง
6: ว่า
3: เป็นผู้อำนวยการละตอนนี
6: ้โอ้คงจะเป็นไปตามลำดับขั้นตอนครับ
3: ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับอาจารย์วิเวคินวันดีนะครับซึ่งสมัยก่อนก็สอนผมตั้งแต่ม.1 นะครับถึงม.3สมัยก่อนอาจารย์ก็ชื่อว่าวิเมคินวันดีครับเป็นอาจารย์สอนเกษตรแต่ตอนนี้ท่านย้ายมาเป็นรองผอ.อยู่ที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
6: ครับ
3: ตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออะไรครับอาจารย
6: ์เมทินันวันดีครับ
3: เมทินันวันดี
6: ครับทุกครั้งที่เจอสมจิตนะครับก็ไม่ได้ว่าเจอเฉพาะที่เขาโด่งดังแล้วนะครับทุกครั้งที่เจอลูกศิษย์โดยเฉพาะสมจิตอ่ะคือความผูกพันมันมีกันเยอะนะครับทุกครั้งที่เจอเขาก็ดีอกดีใจอ่ะนะครับชื่นชมสิ่งแรกที่เห็นเขาแปลกไปก็คือเมื่อก่อนเขาตัวเล็ก
3: ครับ
6: นะครับแล้วเขาพัฒนาตัวเองขึ้นนะครับจนถึงรูปร่างโครงสร้างใหญ่เป็นนักมวยความภูมิใจของคนที่เป็นครูเนี่ยครับที่มีลูกศิษย์เนี่ยครับก็คงไม่มีอะไรภูมิใจเท่ากับว่าลูกศิษย์ตัวเองที่ตัวเองสอนมาเนี่ยมีความก้าวหน้าแล้วก็ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
3: สิ่งที่ระลึกถึงอาจารย์นะครับก็คือความรู้ที่อาจารย์มอบให้เราความทุ่มเทที่อาจารย์มอบให้เราตั้งแต่เราเข้าเรียนมัธยมม.ต้นเราเป็นเด็กเป็นลูกชาวนานะครับก็ได้เข้าไปศึกษาเป็นมีโอกาสเรียนได้แค่ถึงม.3แต่สิ่งที่เราอยู่แค่ถึงม.3เนี่ยเราได้เก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวความดีที่อาจารย์ให้เยอะไว้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการทำอาชีพเรื่องการเล่นกีฬานะครับเป็นอาจารย์สอนเกษตรกรรมแต่ว่ามาสอนกีฬาด้วยทุกอย่างเลยนะครับลงทุนทุ่มให้กับเด็กเยอะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่ก็ให้เลี้ยงจริงๆให้เด็กมาศึกษาจริงๆงบประมาณอะไรก็ของอาจารย์เองอะไรหลายๆอย่างนะครับคืออาจารย์เป็นคนที่รักลูกศิษย์จริงๆทุ่มเทให้กับลูกศิษย์มากในช่วงที่เราเป็นนักเรียนอยู่เราเลยรู้สึกว่าเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่เราผูกพันมากอีกเรื่องนึงครับคือเรื่องที่อาจารย์ให้โครงการไปทำให้เราเขียนโครงการมาว่าเราจะทำการเกษตรอะไรแล้วอาจารย์ก็จะตามไปดูเป็นภาพบรรยากาศที่ประทับใจถึงทุกวันนี้นะครับว่าครั้งหนึ่งผมเคยเขียนโครงการว่าจะปลูกพริกเป็นพริกสวนนะครับเป็นพริกขี้หนูก็อาจารย์ก็ตามมาดูถึงบ้านจริงๆซึ่งเราก็ตกใจพอควรนะครับว่าแต่โชคดีระวางแผนซับซ้อนมากเป็นพริกที่แม่ปลูกไว้ครับอาจารย์ก็มาดูแล้วก็แนะนำเลยว่าพริกอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ก็มาดูพริกว่าการปลูกพริกจะเป็นยังไงปลูกห่างกันไหมวัชพืชเยอะไหมอะไรเงี้ยประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่านสุดท้ายก็อาจารย์บอกว่าโอเคโครงการนี้แล้วคิดดูกี่หมู่บ้านแล้วครับตะเวนนับถือจริงๆครับ
6: เขาก็จะวางแผนไงแผนเราไว้ว่าวันนี้ไปเยี่ยมคือมันจะเยี่ยมเฉพาะเสาร์กับอาทิตย
3: ์
6: นะครับก็จะอาทิตย์นี้ไปเยี่ยมใครอาทิตย์นี้ไปเยี่ยมใครเยี่ยมใคร30กว่าคนเกือบ40นะ
3: คร
6: ับก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2เดือน
7: มีวีรกรรมของพี่สมจิตด้วยที่อาจารย์จำได้ไม่มีลืมเรื่องขโมยไก่ยังไง
6: ตอนนั้นเนี่ยถ้าวีรกรรมของสมจิตเองเนี่ย

0: มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราสอนการเลี้ยงไก่กระทง
1: ใช่ครับ
0: ครับการเลี้ยงไก่กระทงหรือไก่เนื้อก็บอกเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงว่าเลี้ยงสัตว์แล้วสัตว์จะไม่ตายนะครับแต่เขาให้มีเรทในการตาย 5% ทำไมเขาคิดที 5% ก็คำนวณให้เขาดูว่าเนี่ยเราซื้อลงทุนมาแค่นี้ถ้าไก่100ตัวเนี่ยถ้าตาย5ตัวเรายังได้กำไรอยู่นะ อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าด้วยที่เขากับเพื่อนเขาเนี่ยมีความรับผิดชอบสูงไก่ชุดที่เขาเลี้ยงเนี่ยมันจะไม่ตายด้วยซ้ำมั้งทีนี้เขาก็เลยใช้ช่องไอ้ตัวนี้แหละที่ว่าเรทนี่มั้ย
1: เรท 5% เน
0: ี่ย 5% นี่แหละครับก็สรุปแล้วก็คือเขาใช้เรทตัวนั้นแหละ
1: ครับเรท 5% นะครับ
0: นั่นแหละครับ
1: ก็ใช้ลูกมะพร้าวนะครับโยนใส่หลังคาบ้างปึ้งไก่ตกใจชัก2ตัวก็บรรยายงานอาจารย์ว่าวันนี้ไก่เสียชีวิต2ตัวแล้วตอนนั้นก็ทำนาด้วยก็ฟางครับฟางที่มีอยู่ใช้ให้เป็นประโยชน์ครับเอามาอบซะนะครับไก่2ตัวอบเพื่อนก็ตัดน้ำจิ้มก็ไม่เป็นไรอยู่ในเรท 5% ครับอาจารย
2: ์พี่ตกจิตครับถึงวันนี้ความรู้วิชาการด้านการเกษตรเนี่ยครับส่งผลอะไรถึงตัวพี่บ้างครับความรู้วิชาที่อาจารย์ถ่ายทอดให
1: ้ความรู้วิชาที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้เกี่ยวกับเรื่องเกษตรนะครับสิ่งแรกเลยที่ได้คือได้รู้ถึงวิถีชีวิตพอเพียงนะครับในการทำการเกษตรคุณมีเนื้อที่1ไร่หรือ2ไร่แล้วแต่ทำทุกอย่างให้มันเป็นการเกษตรมันเป็นวิถีที่เหลือเราก็ให้ชาวบ้านได้หรือจะเหลือเยอะเราก็ไปขายได้เป็นเงินอีกเพราะนั้นมันเป็นบ่งบอกได้เลยว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยอยู่กับวิถีชีวิตการเกษตรเนี่ยเราอยู่ได้เลี้ยงตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ผมชอบมากการเกษตรคือการปลูกผักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรแล้วแต่ครับแล้วก็มีบ่อน้ำเนี่ยครับเพราะมันเป็นครบวงจรเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดมาและสอนมาเนี่ยถึงแม้เราเองไม่มีโอกาสได้ทำเป็นอาชีพแต่เราก็สามารถที่จะเก็บความรู้เนี่ยผูกบอกกับคนอื่นได้ต่อไปครับวันนี้ก็มีพวงมาลัยมามอบให้กับอาจารย์นะครับว่าลูกศิษย์คนนี้รักอาจารย์เสมอนะครับมีอาจารย์มีอะไรให้ลูกศิษย์รับใช้ก็บอกครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณมากครับอยากจะบอกสมคิดว่าความดีเนี่ยนะครับไม่มีขายนะก็ให้สร้างให้ทำเอาเองแล้วก็การสร้างความดีเนี่ยมันก็รู้สึกจะไม่ยากเท่ากับการรักษาความดี
1: ใช่คร
0: ับก็ฝากลูกศิษย์ไว
1: ้ครับขอบคุณครับอาจารย์เจ้าไก่คืนครับตกลงไม่เอาแล้ว
0: ไม่เอาแล้วครับ
3: ครูบอกกับทีมงานว่าในอาชีพครูนั้นคงไม่มีอะไรที่มีความสุขไปกว่าได้เห็นความสำเร็จของลูกศิษย์ที่ตัวเองสอนและยิ่งได้เห็นลูกศิษย์กลับมาหาครูในวันนี้ก็ยิ่งปลื้มเป็นทวีคูณครูท่านต่อไปที่เขาไม่พบไม่ได้นั่นก็คือคุณครูวาสนาโกสาทองอดีตครูสอนสังคมศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคมซึ่งปัจจุบันท่านเกษียณราชการและพักอยู่ที่บ้านในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์ตอนนี้ไม่เจออาจารย์วาสนามาประมาณ1ปีครับล่าสุดที่เจอก็คือวันเกษียณอายุราชการท่านผมก็มาเซอร์ไพรส์มาร้องเพลงออกมาหลังเวทีครับท่านก็ดีใจครับเพราะว่าเห็นลูกศิษย์เราไปร่วมร้องเพลงให้ในวันเกษียณอายุราชการและวันนี้ก็เป็นวาระอีก1ปีที่ได้เจอนะครับผมเชื่อว่าท่านต้องตกใจครับว่าอยู่ๆเรามาได้ยังไง

เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลนางรองนะครับทราบข่าวจากอาจารย์นะครับบอกว่าบ้านอาจารย์วาสนาเนี่ยอยู่ในซอยที่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลนางรองเพราะฉะนั้นเราจะเดินลุยเข้าไปเลยครับว่าอาจารย์อยู่บ้านหรือเปล่าไปแบบสดๆให้ท่านเซอร์ไพรส์กันเลยครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์วาสนาครับ

0: จารย์สวัสดีครับโอ้สบายดีนะครับ
1: สบายดีค่ะ
0: ไปเดี๋ยวไปคุยกันในบ้านดีกว่าอาจารย์
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: โอ้ดูบ้านสะอาดน่าอยู่อ่ะ

0: ู35 20ปีครับที่ไม่เคยเจออาจารย์เลย
1: อะไรที่ยังทำให้ระลึกถึงอาจารย์วาสนาเสมอ
0: คำแรกเลยครับถ้าเบิร์ดเอ่ยถึงอาจารย์วาสนาโกษาทองนี่ต้องนึกถึงอาจารย์ตัวเล็กๆนี่พวกเธอตั้งใจเรียนหน่อยนะเหมือนอาจารย์แม่ครับเพราะว่าคนตัวเล็กแต่มีพลังเราก็เลยประทับใจตรงนี้ครับว่าเป็นอาจารย์ตัวเล็กแต่ว่าพลังในการสอนเยอะมากสมัยเป็นนักเรียนผมอารมณ์ดีใช่ไหมครับ
2: ค่ะผอม
0: ๆ
2: เล็ก
0: ๆ
2: มีเขี้ยว
0: โอ้มีเขี้ยว
2: แล้วก็โซน
0: โซนนะ
2: โซนอยู่ข้างหลังโซนสมาธิสั้นค่ะก็จะทำยังไงก็ได้ที่จะให้เขาหยุดฟังเพราะนั้นครูก็สมเจตจะไม่ค่อยได้ยิน
0: ครับ
2: ครูสอนคือถ้าสอนเสียงดังเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่ใจก็เลยว่าพูดเสียงปกติเขาก็จะเงียบหูฟัง
0: นี่คือจิตวิทยาอย่างดีมาก
2: แล้วก็ลักษณะว่าที่จำได้เพราะว่าเขาชอบนั่งข้างหลังค่ะ
0: ถูกต้อง
2: แล้วเขาก็หลบไปหลบมาอยู่ข้างหลัง
0: โยกซ้ายโยกขวา
2: แวบค่ะแวบเป็นล่องแวบไปล่องนี้ล่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่ค่อยได้ยินไงค่ะ
0: เป็นคนที่แบบว่าถามว่าสนใจไหมก็สนใจครับแต่ว่ามันเป็นวิชาที่อาจารย์สังคม
2: ค่ะ
0: เป็นวิชาที่นักกีฬานักมวยอย่างผมเนี่ยมันเรียนแล้วปวดหัวมากคือความรู้น้อยสมาธิสั้นก็จะอยู่ด้านหลังก็จะแอบไปโต๊ะนู้นทีก็โยกไปโต๊ะนี้ทีฟังมั่งคุยกับเพื่อนมั่งอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: คนส่วนใหญ่มักถามว่าสมจิตเรียนเก่งไหมทำไมต้องถามว่าเรียนเก่งไหม
0: เด
2: ็กทุกคนเขาจะเก่งของเขาคือถ้ามาเก่งรวมทั้งหมดเลยนี่มันอัจฉริยะที่ผิดมนุษย์เลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเก่งเขาด้านใดหนึ่งให้รู้จักตัวเองคือความฉลาดเขารู้จักตัวเขาเองนะเขาจึงประสบความสำเร็จครูจะบอกว่าอย่างนั้นค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเขาไปได
0: ้คมไหมครับคมไหมครับแม่คมจริงๆเลยสิ่งที่ประทับใจอาจารย์วาสนาเลยอันดับแรกก็คือเป็นอาจารย์ตัวเล็กที่ผมชื่นชมอยู่แล้วว่าเป็นคนตัวเล็กแต่มีพลังจิตมีพลังอำนาจที่ทำให้นักเรียนทุกคนนะเชื่อฟังและถ้าทุกคนเชื่อฟังและทุกคนเอาข้อคิดที่คุณครูสอนนะเอาเก็บไปใช้เนี่ยอย่างผมนะเอาไปเก็บไปใช้ถึงทุกวันนี้มันรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์สอนนะมันมีค่าจนกว่าเราจะเสียชีวิตจนเราตายเลยจริงๆมันเก็บอยู่กับเราเสมอว่าคำคมบางคำที่อาจารย์ให้ผมอย่างแค่คำว่าพ่อขายนาส่งควายเรียนเนี่ยมันไปอาจบางคนอาจจะเป็นฟังก็ขำๆแต่ถ้าคิดดีๆนะมันจะเป็นสิ่งที่สะท้อนจิตใจตัวเองว่าเราควรจะตั้งใจเรียนควรจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์ต้องเราต้องเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนเพื่อที่จะให้อนาคตเราดีเพื่อจะช่วยเหลือพ่อแม่พ่อแม่เราลำบากก็เพราะเรานี่คือคำสอนของอาจารย์ที่ประทับใจมากครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมามอบให้นอกจากพวงมาลัยมาไหว้ครูครับขอบครับอาจารย์แข็งแรงร่ำรวยนะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะขอให้สมจิตเนี่ยนะมีความเจริญก้าวหน้าในกิจการถ้ามีอะไรผิดพลาดอย่าได้ท้อถอยอย่าได้เสียใจเพราะว่าถนนไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบใช่ไหมคะมันย่อมมีปัญหาอุปสรรคปัญหานั่นแหละเป็นความโชคดีที่ทำให้เราต้องแก้ไขมันและก้าวไปข้างหน้าได้อีกเรื่อยๆใช่ไหม
0: ครับ
2: ถ้าไม่มีปัญหาเราก็จะไม่รู้คุณค่าของชีวิต
3: ครูอีกท่านที่เขาอยากไปหานั่นก็คือคุณครูรวยรินชนะกุลครูสอนภาษาไทยปัจจุบันท่านย้ายไปสอนที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมด้วยเพราะสมจิตไม่ได้พบครูมานานมากแล้วเขาจึงอยากทำให้ครูประหลาดใจโดยให้ทีมงานแจ้งครูเพียงว่าวันนี้สมจิตไม่ได้มาด้วยและจะขอสัมภาษณ์ครูเท่านั้น
0: เป็นเสน่ห์เทคเหนืออาจารย์รวยริน
4: สว
0: ั
4: สด
0: ีคร ับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันนางรวยดินชนะกุลค่ะนามสกุลเดิมกลมกระโทกนะคะ
0: นะครับ
4: ค่ะ
0: ผมสมจิตจงยอครับอาจารย
4: ์อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรไหนมาไม่มาไหนมาไม่มาม
0: าเซอร์ไพรส์โอ้ยยังสวยเหมือนเดิมนี่ครับอาจารย์รวยดินชนะกุลครับเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยผม
4: ไหนบอกไม่มา
0: ไม่มาได้ไงจะมางั้นลูกศิษย์จะคิดถึงครูได้ยังไงล่ะ
4: โอ้คิดถึงทาง
0: หลายปีนะ
4: หลายปีจ้ะมือทำไมเย็นเห็นครูทำไมมือเย็น
0: ตื่นเต้นอาจารย
4: ์โดนดุไหม
0: ตื่นเต้นตื่นเต้นนี่แหละครับท่านผู้ชมอาจารย์รวยรินกลมกระโทกครับนี่คือนามสกุลเดิมครับเมื่อตอนสมัยที่สอนผมที่โรงเรียนนารองพิทยาคมนะครับพอหลังจากย้ายมาอยู่ที่บุรีรัมย์พิทยาคมก็

0: ีครอบครัวเปลี่ยนเป็นอาจารย์รวยรินชนะกุลนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครั้งครับถามจริงๆเมื่อกี้จำเสียงลูกศิษย์ไม่ได้หรอครับ
1: จำไม่ได้ค่ะเสียงหล่อกว่าเดิม
0: โอ้แน่นอนเลยนะครับก็คืออาจารย์มาอยู่นี่กี่ปีแล้วครับ
1: อยู่ปีนี้ปีที่2ค่ะ
0: ปีที่2
1: ค่ะ
0: หลังจากที่ย้ายหลายๆโรงเรียนมา
1: ค่ะ11โรง
0: ครับยังจำอดีตของลูกศิษย์ได้ไหมครับที่สมัยเรียนเป็นไงบ้าง
1: ต้องยกความดีเขาอย่างนึงเขามีความกตัญญูกตเวทีตรงนี้ถือว่าเป็นความกตเวทีของเราอย่างนึงคนที่มีความกตัญญูกตเวทีจะไม่เคยอับจนอับโชคในชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปตอนนี้เขาประสบผลสำเร็จแล้วค่อนข้างจะสูงแล้วก็คงจะสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกคิดไว้อย่างนั้นค่ะ
0: และอีกเรื่องนึงอาจารย์จำได้ไหมที่อาจารย์ไปบ้านผมกับอาจารย์เมธขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าเมทของโรงเรียนแตกๆๆๆไปด
1: ู
0: พ่อปลูกพริก
1: ใช
0: ่ครับแม่จำภาษาไทยแต่ว่าไปดูปลูกพริกก็พาคือแกสวยมากขาวสมัยนั้นครับเราก็เห็นแกเดินกลางแดดแล้ว
1: สมัยนั้น
0: ฮะฝุ่นก็เยอะ
1: ค่ะ
0: เราก็เห็นว่าความเป็นครูเนี่ยก็คือแบบว่าจะต้องแบบแดดร้อนก็ไม่ได้แต
1: ่ก็ยังเยี่ยม
0: แต่อาจารย์นี่แบบลุยพื้นที่เลยต้องแสดงความสุดยอดว่าอาจารย์
1: ทุกวันนี้ครูก็ยังทำอย่างนั้น
0: ยังทำอยู่
1: ค่ะ
0: โอ้โหนี่
1: ยังทำอยู่ค่ะ
0: นี่คือแม่
1: ไปทุกที
0: ่แม่พิมพ์ของชาติจริงๆครับที่ได้สั่งสอนลูกศิษย์แล้วก็เอาใจใส
1: ่
0: ดูความเป็นอยู่ของลูกศิษย์นี่คือคนที่เป็นครูจริงๆครับที่สอนให้เราระลึกถึงเราก็ไม่ลืมท่านอยู่แล้วครับ
1: บางทีเราก็คิดว่าความเป็นครูเนี่ยเป็นอะไรที่เด็กอาจจะไม่ใส่ใจเพราะตอนเขาเป็นเด็กๆนะคะเราก็พยายามอบรมบ่มให้เขาทั้งปรับทั้งปรุงอันนี้เขาเป็นคนที่ปรับได้ปรุงได้แล้วก็เขาประสบผลสำเร็จขนาดนี้อย่างน้อยๆคนอื่นไม่มาแต่สมจิตมาครูดีใจค่ะ
0: วันนี้ก็เตรียมพวงมาลัยนะครับจะมามอบให้อาจารย์ระลึกถึงอาจารย์ว่าครั้งหนึ่งที่อาจารย์เคยสั่งสมวิชาร่ำเรียนให้กับผมผมก็ขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: ขอให้เจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ครับ
1: จ้ะขอบคุณมากที่มาเยี่ยมและให้ครูมีกำลังใจยิ่งขึ้น
0: ครับสวัสดีครับ

0: ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรามาพบกับอาจารย์นวรินทร์นะครับมีอาจารย์อีกท่านนึงครับที่เราจะต้องไปพบก็คืออาจารย์สมปองสุภาพงศ์นะครับซึ่งอาจารย์นวรินทร์เนี่ยอาสาครับขับรถไปถึงที่โรงเรียนกนกศิลป์เลยนะครับลองไปดูครับว่าอาจารย์ความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงแล้วก็จะจำลูกศิษย์คนนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์นวรินทร์พาท่านผู้ชมไปครับ
1: อาจารย์สมปองจะจำอาจารย์วิรินได้หรือเปล่าไหม
0: เนี่ยเสยขึ้นจำไม่ได
2: ้และที่หมายสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมซึ่งคุณครูสมปองสุภาพรมครูสอนศิลปศึกษาได้ย้ายมาสอนที่นี
1: ่ศิลปกรรมอาจารย์สมปองคะพาลูกศิษย์มาหาลูกศิษย์เก่านางรองพิทยาคม
3: ปีอาจารย์จะเจอกัน
4: อย่าคิดว่าจะไปมาหาครูซะแล้ว
1: อาจารย์เนี่ยจำเขาได้ไหมเหมือนเดิมไหม
3: ได้เหมือนเดิม
0: ครับ
1: ยังไงเดี๋ยวครูขออนุญาตกลับก่อนเนาะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: มาเจอแล้วค่ะ
0: คนเก่าขอบคุณนะครับ
1: จ้ะ
0: ในทางปลอดภัยครับอาจารย
1: ์ขอบคุณค่ะอาจารย์สมปองคะ
4: ครับผมครับ
0: ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับอาจารย์สมปองสุภาพรมนะครับซึ่งเป็นอาจารย์สอนศิลปะอยู่ที่โรงเรียนนางรองพิทยาคมครับและตอนนี้20ปีครับที่อาจารย์ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมแห่งนี้ซึ่งผมกับอาจารย์ไม่เจอกันเลยวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาเจออาจารย์อีกครั้งหนึ่งแต่อาจารย์ก็ยังสมาร์ทรูปหล่อเหมือนเดิมครับรูปหล่อคารมดีเหมือนเดิมนะครับนี่คืออาจารย์สมปองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: วันนี้เขากลับมาหาอาจารย์อาจารย์รู้สึกไงบ้าง
4: ภูมิใจครับไม่เคยคิดว่าสมัยที่เขาเรียนหนังสือเนี่ยเคยได้ความเป็นครูนี่ไม่อยากให้ไปต่อยมวยเพราะตัวเองเป็นครูอยากให้เขาเรียนหนังสืออย่างเดียวแต่ถ้าถึงวันนี้ถ้าผมสามารถสอนให้เขาเลิกต่อยมวยได้ผมคงเสียใจตลอดชีวิตเพราะวันนี้เขาคือแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกภูมิใจกับเขามาก
0: สิ่งที่นึกถึงนะประทับใจก็คือการที่อาจารย์ได้สอนนะครับในเรื่องการเรียนในเรื่องการเป็นคนใจเย็นในเรื่องของความเอาดนตรีนี่ครับเป็นสิ่งที่อาจารย์สอนว่าดนตรีหรือการเล่นกีฬาก็แล้วแต่ทำให้สุขภาพใจเราก็ดีตอ นเด็กเราขี้เกียจเรียนครับแต่ว่าพอมารู้ว่าดนตรีมันช่วยอะไรกับเราบ้างทุกวันนี้ยังเสียดายว่าทำไมเราไม่ได้ดนตรีตั้งแต่สมัยนั้นพอโตมาเราเป็นคนที่ชอบในเรื่องการศิลปะชอบในเรื่องการร้องเพลงชอบในเรื่องการแสดงก็เลยคิดเสียดายย้อนกลับหลังว่าโอ้โหเราน่าจะเรียนดนตรีนะสมัยนั้นถ้าเรียนดนตรีนี่อาจจะเก่งเหมือนอาจารย์ก็ได้
5: อาจารย์สมปองครับสมัยพี่สมจิตเป็น

0: นักเรียนนะครับยังพอจําได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้าง
1: สมัยเป็นนักเรียนนะเนื่องจากตอนนั้นที่เขาอยู่มันไกลจากโรงเรียนมากผมยังคิดว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นเด็กที่ลําบากเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเพราะครอบครัวยากจนเขายังอุตส่าห์สู้ฝ่าฟันมาเรียนจนถึงที่นางรองจากนนทบุรีมาบางครั้งก็จะมาสายบ่อยบางครั้งก็หายไปก็ทราบจากเพื่อนกลุ่มคู่ผู้ชายว่าเขาชอบไปต่อยมวยคนเรานะครับถ้ามองเห็นความสามารถตัวเองแล้วค้นหาตัวเองเจอเนี่ยไม่ผิดหรอกที่เขาไม่ได้เริ่มตีมาแต่เล็กคนเราย่อมมีความสามารถแตกต่างกันย่อมไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเรียนเก่งบางคนอาจจะเรียนไม่เก่งแต่ความสามารถของเราไม่เหมือนกันไปถึงที่สุดไปถึงเป้าหมายนั่นแหละคือนะครับสิ่งที่ตัวเองควรจะค้นหาแล้วก็เขาก็สำเร็จทุกวันนี้ก็ภูมิใจกับเขาครับภูมิใจอย่างมาก
2: ครับวันนี้ก็เตรียมพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์นะครับก็ขอบพระคุณอาจารย์ที่อาจารย์ได้สั่งสอนแล้วก็ให้ผมร่ำเรียนจนวันนี้วันหนึ่งในชีวิตของลูกศิษย์อาจารย์ได้ทำชื่อเสียงกับประเทศชาติและหวังหน้าลูกศิษย์คนนี้ก็จะนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติต่อไปครับขอบพระคุณอาจารย์ครับทางเชียงแดงครับ
1: ขอให้เป็นคนดีแล้วเป็นคนดีของประเทศชาติตลอดไปนะต้องมีความมุ่งมั่นต่อไปทำดีที่สุดแล้ว
2: ครับ

0: ึงแม้วันนี้เขาต้องเดินทางไปพบครูหลายแห่งแต่ความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางก็หายเป็นปลิดทิ้งเมื่อได้พบกับครูที่เคยสั่งสอนและอบรมมาเขาบอกกับทีมงานว่าสุขใจและอิ่มใจที่ได้กลับมาหาครูอีกครั้งและเขาก็จะกลับมาหาครูทุกท่านอีกแน่นอน
1: วันนี้นะครับผมสมจิตจงจะหอรู้สึกดีใจมากๆครับที่20ปีได้กลับมาเจออาจารย์อีกครั้งหนึ่งผมเชื่อเหลือเกินครับที่ผมได้ดีทุกวันนี้เพราะผมมีอาจารย์ที่ดีและทุกวันนี้เชื่อเหลือเกินครับว่าคำสั่งคำสอนของอาจารย์สอนเราให้เป็นดีเราก็เป็นคนดีถึงทุกวันนี้ครับฝากถึงนะครับฝากถึงลูกศิษย์ทุกคนทั่วประเทศเลยนะครับที่มีครูบาอาจารย์เราได้ดีมาก็เพราะอาจารย์อาจารย์เคยสั่งสอนเราเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนมีวันใดวันหนึ่งให้กลับไปหาท่านบ้างและวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมสมจิตจงจะหอรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจเหลือเกินครับที่ได้มาพบกับอาจารย์เก่าๆคุณครูเก่าๆที่เคยสอนเรามาวันนี้คงต้องกล่าวคำลาก่อนนะครับฝากถึงลูกศิษย์ทั่วประเทศครับรักครูมากๆนะครับสวัสดีครับ

0: หลายครั้งที่คนเราก้าวมาถึงจุดหมายในชีวิตได้ก็เพราะมีเข็มทิศที่คอยชี้ทางสว่างให้เราและสำหรับผู้ชายคนนี้ภัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตนายสัตวแพทย์ป่าคนแรกของประเทศไทยซึ่งเข็มทิศที่นำพาให้ก้าวขึ้นมายืนอยู่บนเส้นทางของการเป็นหมอรักษาสัตว์ที่อุทิศตัวเองเพื่อสังคมจนเป็นที่กล่าวขานของคนไทยนั่นก็คือคุณครูทุกท่านที่คอยชี้แนะและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เขาตั้งแต่สมัยที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนสุรวิทยาคารแม้ในวันนั้นจะไม่มีใครเชื่อว่าเด็กหนุ่มจอมเหี้ยวที่ทำให้ทุกคนในโรงเรียนต้องหนักใจได้ไม่เว้นแต่ละวันจะกลายมาเป็นคนที่มีจิตอาสาได้ก็ตามฉะนั้นครั้งนี้เราจึงขอนำทุกท่านร่วมเดินทางไปกับเขาเพื่อย้อนรำลึกถึงความทรงจำในอดีตกับคุณครูผู้เปรียบเสมือนเข็มทิศชีวิตของเขากันค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตนะครับเรียนต่อที่สุรินทร์ก็ตั้งแต่ม.2ถึงม.6ที่โรงเรียนสุรวิทยาคารจังหวัดสุรินทร์ครับด้วยความที่ว่าเราเป็นลูกตำรวจแล้วก็เพื่อนในชั้นเรียนก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นเด็กเรียนกลุ่มที่เด็กเกเรหน่อยเวลาที่เราดำรงชีวิตอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเมื่อไหร่ที่เรา

0: ข้ามาหากลุ่มเด็กเกเรเนี่ยเราก็จะไม่ไปสุดโต่งกับเขาจะมีลิมิตที่เหมาะสมแต่เมื่อไรที่เราเข้ามาอยู่กลุ่มเด็กเรียนนั่นคือเราต้องตามเขาให้ทันนอกจากนั้นเนี่ยผมก็ยังเป็นนักกีฬาประจำโรงเรียนอยู่ด้วยเพราะงั้นถ้าถามว่าบทบาทของผมเองในโรงเรียนเนี่ยจะเห็นทีจะมีดีแค่อย่างเดียวก็คือเรื่องเล่นกีฬานะครับแล้ววันนี้เองก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้กลับมาที่บ้านแล้วเราก็ได้มีโอกาสระลึกถึงอาจารย์ได้ว่าคิดว่าจะกลับไปเยี่ยมอาจารย์นะซึ่งอาจารย์คนแรกที่คิดว่าอยากจะไปเยี่ยมก็คืออาจารย์ปริญญาสุภูลนะฮะอาจารย์ที่สอนพละศึกษาแล้วก็สุขศึกษานะซึ่งอาจารย์คนนี้นี่เองนะครับเป็นตัวจุดประกายเริ่มต้นในการเล่นกีฬาของผมเอง
1: สิบกว่าปีแล้วที่เขาไม่ได้กลับมาที่โรงเรียนสุรวิทยาคารการกลับมาโรงเรียนครั้งนี้จึงทำให้เขาตื่นเต้นเป็นพิเศษ
0: การตัดสินใจในการเป็นหมอเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่ว่ามันอยู่ในช่วงม.6ที่เราต้องเอ็นทานนะฮะแล้วเราเห็นว่ารุ่นพี่หลายๆคนเนี่ยเล่นบาสเก่งมากเอ็นติดวิศวะเอ็นติดหมออะไรพวกนี้แล้วเขาก็ต้องเลิกเล่นบาสด้วยผลที่ว่าเรียนวิชาชีพพวกนี้มันเรียนหนักไม่มีเวลาเล่นกีฬาก็ต้องเลิกเล่นมันก็เลยเกิดปมคำถามในจิตใจเราว่าเรียนหนักเรียนยากถึงขนาดไม่มีเวลาเล่นกีฬาเลยเหรอเรียนก็เรียนแค่ตอนกลางวันตอนเย็นก็มีเวลาว่างหรือมันเอาเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าอยากจะรู้คำตอบด้วยตัวเองว่ามันจริงหรือไม่จริงก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนแพทย์แต่เนื่องจากว่าพอมาคิดว่าแพทย์มันน่าจะยากพอมาคิดอีกทีสัตวแพทย์น่าจะยากกว่าเพราะว่าคนเนี่ยมันพูดได้แต่สัตว์เนี่ยมันพูดไม่ได้แล้วมันมีหลายชนิดก็คิดว่าน่าจะยากกว่าก็เลยเลือกเรียนสัตวแพทย์นี่ครับถึงแล้วครับโรงเรียนผม
1: ครูท่านแรกที่เขาทั้งผูกพันและประทับใจนั่นก็คือคุณครูปริญญาสุขภูลครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษาในอดีตนั้นครูเป็นทั้งครูและเป็นโค้ชให้กับทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ด้วยซึ่งตัวเขาเองบอกว่าหลังจากที่เขามาเล่นบาสเกตบอลกับครูก็ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เขาเป็นเด็กค่อนข้างเกเร
0: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะอยู่แถวไหนนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็ประมาณเกือบ10โมงแล้วเดี๋ยวเราลองเดินหาดูข้างหน้าดูสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: โอ้โห
3: ไม่มา
2: โอ้โหนี่หล่อนะเนี่ยอาจารย์
3: จริ ง
2: มาเฮ้ยนึกว่าเฮ้ยนกชัดชัยที่ไหนเนี่ยโอ้โห
0: อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับท่านอาจารย์ปริญญาสุขภูลนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาพละศึกษาแล้วก็สุขศึกษานะครับแล้วก็ท่านก็เป็นโค้ชบาสเกตบอลของโรงเรียนแล้วก็ของจังหวัดสุรินทร์ด้วยครับ
5: อะไรที่ยังทำให้หมอระลึกถึงอาจารย์ว่าเราจะไปยังไง
0: ก็คงจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬาละครับเพราะว่าคือคำว่าน้ำใจนักกีฬาหรือว่าการมุ่งมั่นทุ่มเทในการฝึกซ้อมหรือในการที่จะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานปัจจุบันให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องมีความอดทนแล้วมันต้องมีความคิดที่มันต้องรอบคอบนะแล้วก็ยิ่งตอนที่สมัยที่เราแข่งกีฬาเนี่ยมันจะมีเวลาจำกัดมันจะมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาต้องใช้ไหวพริบใช้ปฏิภาณบางครั้งเนี่ยตอนแข่งกีฬาโค้ชซึ่งก็คืออาจารย์จะสั่งอีกอย่างนึงแต่บางครั้งพอลงไปในสนามจริงๆเนี่ยเราจะต้องมีการปรับแปลงพลิกแพงแผนการเล่นด้วยตัวเราเองด้วยไม่ใช่ว่าจะต้องอิงตามแผนที่โค้ชว่าเสมอไปเพราะว่าหน้างานมันต้องมีการพลิกแพงตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเวลาผมทำงานเนี่ยงานในป่าเนี่ยหรืองานต้องตัดสินใจเนี่ยมันต้องใช้ไหวพริบและปฏิภาณพอสมควรนะการตัดสินใจเฉพาะหน้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้จากการเล่นกีฬาได้จากการเรียนรู้ในการที่ได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แล้วก็อาจารย์ได้เทรนเรามาในตอนเล่นในตอนเป็นนักบาสเกตบอล
5: ถึงวันนี้หมอประทับใจอะไรคุณครูปริญญาบ้างครับ
0: ประทับใจในเรื่องของการวางแผนการเป็นผู้นำทีมการวางแผนในการที่จะส่งนักกีฬาเข้าไปเล่นไปแข่งขันตามแผนที่วางไว้เพราะอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นจอมแท็กติกคนหนึ่งนะจำได้ว่าตอนซ้อมเนี่ยมีทั้ง A1 ถึง A5 B1 ถึง B4 มีแผนการเคลื่อนไหวต่างซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยตัวหลักๆในการเคลื่อนไหวที่จะรันแผนเนี่ยคือผมแล้วผมเองเนี่ยเริ่มต้นเล่นบาสเนี่ยทักษะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตัวที่จะรันสเต็ป

0: A1 A2 B1 B2 เนี่ยจะมีผมเป็นตัวให้สัญญาณในการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นณเวลานี้เองเนี่ยมันก็ปลูกฝังกับเราในเรื่องของการวางแผนอย่างผมเองเนี่ยผมทำงานในป่าแล้วการทำงานในป่าเนี่ยมันคาดเดาสถานการณ์หรือมันคอนโทรลสถานการณ์ไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยการวางแผนการคิดแผนล่วงหน้าการคิดพลิกแพงแผนในการทำงานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างอาจารย์ปริญญามีแผน A1 ถึง A5 B1 ถึง B4 เวลาผมทำงานในป่าผมก็มีแผนผมเหมือนกันแล้วตั้งแต่แผนกอถึงแผนแซดก1 ก2 Z1 Z2 เราต้องมิกกันให้ได้ต้องแมทกันให้ได้ให้เข้าสถานการณ์เพราะนี่คือรูปแบบวิธีการคิดในการทำงานปัจจุบันว่าเราต้องพลิกแพงไปตามสถานการณ์ต้องใช้เวทพลิกและปฏิภาณไม่มีอะไรตายตัวไม่มีแพทเทิร์นตายตัวมีแต่ว่าแพทเทิร์นที่เหมาะสมกับณเวลานั้นเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มา
1: ครับก็รู้สึกภูมิใจที่ว่าสิ่งที่เราได้สั่งสอนเขามันมีส่วนที่เขาได้นำเอาไปใช้ได้บ้างเพราะว่าเรื่องที่เราอบรมสั่งสอนเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มีในตำราเรียนแต่มันเป็นเรื่องที่นักเรียนนักกีฬาจะต้องไปเจอกับสถานการณ์จริงแล้วเขาจะต้องใช้ไหวพริบตรงนั้นอ่ะแก้ปัญหาไม่ว่าจะตั้งแต่ฝึกซ้อมจนกระทั่งถึงแข่งขันจนจบเขาจะต้องมีจิตใจที่หนักแน่นที่เยือกเย็นไม่ว่าแพ้ไม่ว่าชนะเขาต้องยอมรับผลของมันแล้วก็มาปรับใช้กับชีวิตเขาให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอยู่ได้แล้วคนรอบตัวเขาก็มีความสุขกับการทำงานของเขาผมก็รู้สึกภูมิใจสิ่งที่เราได้ให้เขาไปถึงมันจะเป็นจุดเล็กๆแต่เราก็รู้สึกภาคภูมิใจ
0: วันนี้ก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นโอกาสที่อยากจะทำมานานแต่ว่าบางทีก็มีเขินอยู่บ้างจะมาใช้คำว่ามาขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็มาคารวะแล้วก็ที่ช่วยวางรากฐานที่แน่นแล้วก็ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของผมถ้าเกิดอาจารย์มีอะไรให้ผมช่วยกับน้องๆหรือช่วยมาสอนเทรนให้อะไรพวกนี้ก็ยินดีแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ออกไปจากโรงเรียนนี้มันก็คือสุรัตน์วิทยาคารนะครับโรงเรียนของเราครับอาจารย
2: ์ขอบคุณมากครับ
1: ขออวยพรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราชาวสุรินทร์เคารพก็ขอให้แค้วคาดปัดเป่าให้หมออย่าได้ประสบพยานตรายใดๆแล้วก็ส่งเสริมให้หมอมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปให้สุขภาพแข็งแรงด้วยครับ
2: ขอบคุณครับครับ
0: ครับหลังจากที่เราเจอทางท่านอาจารย์ปริญญามาแล้วนะครับท่านต่อไปเนี่ยเราจะไปตามหากันว่าอาจารย์เลขาภูริภูมิท่านอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ห้องประชาสัมพันธ์ซึ่งเราจะประกาศเสียงตามสายดูว่าอาจารย์เลขาเนี่ยท่านอยู่ที่ไหน
3: และในวันนี้เขาอยากทำให้ครูแปลกใจด้วยโดยในระหว่างที่ทีมงานกำลังสัมภาษณ์ครูอยู่นั้นเขาก็จะพูดความประทับใจถึงครูโดยประกาศออกทางเสียงตามสายของโรงเรียนเพื่อทำให้ครูประหลาดใจ
0: ขออภัยท่านผู้สอนทุกท่านนะครับกับผมนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตนะครับซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่แห่งนี้นะครับวันนี้เนี่ยกลับมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็มาตามหาครูที่ผมรักและเคารพอยู่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็คือท่านอาจารย์เลขาภูริภูมินะครับซึ่งท่านอาจารย์เลขาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีแรงบันดาลใจให้กับผมในเรื่องของการทำงานจิตอาสาการอุทิศตัวทำงานให้กับสังคมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะไปตามหาท่านถ้ายังไงถ้าท่านอาจารย์เลขาได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับขอให้ท่านรออยู่ที่ห้องนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเข้าไปเข้าพบนะครับขอบพระคุณครับ
4: สุดท้ายมากเพราะว่าจากที่หนึ่งเขาว่าเขาไม่มาที่น้องก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะมา
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
5: นี่ได้ยินเสียงตามสายใช่ไหมครับเนี่ย
4: โอ้ยตื่นเต้นมากเลย
5: ท่านตื่นเต้นสิครับแหมผมนี่ต้องตื่นเต้นอาจารย์
4: ตื่นเต้นมากไม่นึกว่าเธอจะหาเสียงตามสาย
5: จริงป่ะฮะ
4: ไม่รู้ว่า
5: เป็นเสียงหล่อไหมฮะ
4: เสียงหล่อมากก่อนไหมสิคุณหมอล็อตทำเซอร์ไพรส์มากแล้วก็หน้าตาก็หล่อขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนจากที่เขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาจะผอมมากผอมแล้วก็เก้งก้างเวลาเล่นบาสนี่เขาจะเป็นเซนเตอร์เวลาเล่นเซนเตอร์ถ้าเขาพลิกตัวไม่ได้เขาทำไม่ได้แล้วเขาจะอารมณ์เสีย เขาจะอารมณ์เสียใช่ไหม
0: ใช่
4: แล้วเราก็จะดุเขาอาจารย์ปริญ

0: ยาก็เสียงดังก็จะดุเขาเราก็จะคอยให้กำลังใจเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อย่างเงี้ยให้กำลังใจหรือถ้าทีมแพ้เราก็จะเป็นแม่ยกอัดฉีดลูกละร้อยสมัยนั้นร้อยหนึ่งก็แพงเนาะลูกละร้อยใครลงใครจุดลงได้ลูกละร้อยอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คึกขืนได้กำลังใจก็จะสู้แล้วสุดท้ายเราก็ชนะ
1: ก็ชนะฮะ
0: ก็ชนะ
2: เราไปขอสปอนเซอร์อะไรจากอาจารย์บ้าง
1: ก็จะมีหลักๆจะเป็นเรื่องชุดบาสเกตบอลชุดบาสเพราะว่าเราอยากได้ชุดดีๆสวยๆสั่งตัดตามลายของเราอ่ะนะฮะก็เลยมาขอกับอาจารย์ขอสปอนเซอร์เป็นชุดกีฬาเป็นค่าน้ำค่าอะไรในการซ้อมบ้างผมยังเก็บไว้อยู่ครับอาจารย
0: ์โอ้ดีมากเลย
1: นี่ฮะตอนนั้นอาจารย์เป็นสปอนเซอร์ก็จะมีชื่อนามสกุลอาจารย์ติดอยู่ไว้ที่เสื้อแล้วพอเราก็จะใส่แข่งเขาก็บทบาทของอาจารย์เลขาในฐานะที่เป็นคุณครูสอนภาษาไทยนะครับคือผมเนี่ยตอนอ่านหนังสือตอนย่อบทความตอนเขียนเรียงความเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องให้ความละเอียดให้ความใส่ใจแล้วเราไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้แต่การนำมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยผมทำงานเนี่ยผมต้องสรุปความผมต้องเขียนบทความต้องเป็นอาจารย์พื้นฐานเรื่องภาษาไทยนี่คือสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ในสังคมอยู่ในฐานะผู้ที่คอยสื่อสารเพราะถ้าเกิดผู้ที่คอยสื่อสารให้กับสังคมได้รู้เนี่ยถ้าสื่อสารไม่รู้เรื่องนั่นคือจบนะครับก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์เลขามากเลยครับที่ได้ขัดเกลาตรงนี้นะฮะ
0: คือในการสอนนะคะถ้าเราจะเอาแต่ข้อสอบเนี่ยมาวัดกันน่ะมันก็คงไม่ใช่เราก็ต้องดูที่ว่าความสามารถของเด็กอยู่ตรงไหนยังไงอย่างทุกวันนี้เนี่ยจะสอนเด็กอยู่2กรีด
1: ครับ
0: คือเด็กวิทย์เข้มกับเด็กอ่อนเราก็ต้องปรับเขาเขียนอะไรมาก็ต้องให้เต็มเพื่อเป็นกำลังใจฉะนั้นอย่างของหมอล็อตเขาก็เขียนมาแล้วก็ให้ผ่านอย่างเงี้ยเขาก็เฮ้ยแล้วผ่านเขาก็ดีใจอันนี้คือการสร้างกำลังใจให้กับนักเรียน
1: ตอนนั้นอาจารย์เป็นที่ปรึกษาอยู่สีม่วงแล้วผมอยู่ม.6เป็นสุดท้ายของผมแล้วด้วยแล้วผมเป็นประธานสีโ
0: อ
1: ้โหตอนนั้นนี่รู้สึกสีม่วงเราจะได้ถ้วยรวม
0: ได้แทบทุกอย่าง
1: ได้แทบทุกอย่างเลยฮะตอนนั้นผมแข่งบาสผมก็ได้แชมป์แล้วผมก็คิ้วแตกก็ขึ้นไปรับถ้วยนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องของงานจิตอาสานอกสถานที่เนี่ยก็จะมีงานรณรงค์เก็บขยะหรือประชาสัมพันธ์อะไรให้ทางจังหวัดนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันได้ซึมซับให้กับเราที่เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเป็นแค่คนหนึ่งในสังคมถ้าตัวเราดีเนี่ยสังคมอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ถ้าสังคมดีเนี่ยตัวเราก็ดีเพราะฉะนั้นการทุ่มเทการเสียสละหรือคำว่าจิตอาสาที่เป็นคำศัพท์ใหม่ที่ทุกคนได้ยินณเวลานี้เนี่ยมันเป็นนิยามที่ทางท่านอาจารย์เลขาเนี่ยได้นำเสนอได้แสดงให้กับเราเห็นตอนที่พาเราไปร่วมกิจกรรมต่างๆมันก็ทำให้เราเด็กในกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าเป็นเด็กเกเรเด็กที่โซนอะไรพวกนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็มีประโยชน์นะเพียงแค่ว่าเราเลือกที่จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตัวเราก็จะมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อยู่สังคมก็จะมองเราว่าเราคือขยะของสังคมหรือคือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราที่จะเลือก

นผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้าง

0: หารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับวันนี้จะปลูกฝังให้เด็กๆนักเรียนรักการอ่านกันครับไม่รู้เรื่องรักการอ่านเด็กไทยอ่านหนังสือน้อยเนี่ยตัวเลขล่าสุดจะเป็นไงก็ตามนะครับแต่เชื่อว่าน้อยแน่ๆผู้เชี่ยวชาญ2ท่านในวันนี้ครับท่านแรกครับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นนักแปลด้วยครับแต่หนังสือเกี่ยวกับวรรณกรรมเยาวชนและเป็นกรรมการตัดสินวรรณกรรมเยาวชนครับอาจารย์ภูสดีนาวาวิจิตรครับท่านที่2ครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบุรณะและผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต1ครับผู้อำนวยการวิทยาบริบูรณ์ทรัพย์ครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับผมพูดผิดอะไรไปไหมฮะว่าเด็กไทยอ่านน้อยมาก
1: คงไม่ผิดค่ะ
0: คงไม่ผิดนะพอเห็นด้วยไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: ใช่เลยนะครับ
2: ครับ
0: แต่ตัวเลข7บรรทัดต่อปี8บรรทัดต่อปีอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากัน
2: ครับ
0: แต่ที่แน่น้อยวันนี้ครับลองมาดูไอเดียดีๆครับ7ไอเดียดีๆเขาปลูกฝังการรักการอ่านให้กับเด็กๆของเขาเขาทำอย่างไรและมีไอเดียอะไรบ้างไปชมกัน3ไอเดียก่อนครับเชิญครับ
3: มีอะไรบางอย่างโดดเด่นกำลังเกิดขึ้นที่โรงเรียนเวอร์เน็ตในสต็อกพอร์ต
4: All the students in school drop everything and read for 20 minutes
3: It's all about นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านและยังเกี่ยวกับการทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้น
4: I'm on the reading we run around taking photos
5: My dad's a doctor my mum's a dentist Two major nerds who fell in love during their hibernations at Monash University Medical Library They were both born in Bethlehem are about 52 years old
6: ตอนนี้เป็นวิชาพละค่ะนักเรียนกำลังเล่นแบดมินตันกันแต่ทุกคนจะต้องหยุดเล่นเพื่ออ่านเป็นเวลา20นาทีช่วงที่ต้องหยุดทุกอย่างเพื่ออ่านจบแล้วแซลลี่กับฉันจะคุยกันในช่วงบ่ายนะคะเราจะดูรูประหว่างคุยกันแล้วก็ช่วยกันคิดกิจกรรมสำหรับหน้าร้อนคิดว่าการหยุดทุกอย่างเพื่ออ่านเช้านี้เป็นยังไง
7: ฉันว่ามันก็ดีนะคะฉันได้ภาพจากวิชาต่างๆคณิตศาสตร์ภาพพนักงานธุรการห้องเรียนศาสนาแล้วก็ภูมิศาสตร์ด้วยฉันได้ภาพที่ดีแล้วต่อไปเราก็ต้องตัดต่อภาพให้มีภาพเด็กๆขี่จักรยานภาพวีรบุรุษขี่จักรยานซึ่งมันจะเหมาะมากกับการแข่งจักรยานค่ะ
6: เด็กๆมีความเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเมื่อเห็นฉันถือกล้องมาพวกเขาก็จะพูดว่าช่วยถ่ายรูปให้ผมหน่อยผมอยากให้มีภาพผมอ่านหนังสือและนั่นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกทัศนคติต่อการบันทึกภาพการอ่านหนังสือมันแย่มากเด็กไม่อยากจะถูกถ่ายภาพตอนอ่านหนังสือเพราะรู้สึกเหมือนพวกบ้าเรียนเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะถูกบันทึกภาพไว้แต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วล่ะ
3: โครงการหยุดทุกอย่างเพื่ออ่านเป็นหนึ่งในโครงการที่มุ่งเปลี่ยนทัศนคติแนวนี้
6: ผมสามารถจะอ่านหนังสือได้ครับถ้าผมต้องการแต่ผมก็เลือกที่จะไม่อ่านถ้าเลือกได้ระหว่างดู DVD หรือว่าดูอะไรสักอย่างกับการอ่านหนังสือเล่มโตเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วนำไปเขียนผมเลือกดู DVD เพราะว่ามันง่ายกว่าครับ
7: เรามักจะได้ยินพวกเด็กๆพูดว่าไม่ชอบอ่านหนังสือฉันไม่เชื่อว่าเด็กทุกคนจะรู้สึกแย่มากกับการอ่านหนังสือนะคะสิ่งที่เด็กๆหมายถึงก็คือผมยังไม่ชอบสิ่งที่ผมได้อ่านมาดังนั้นมันน่าจะเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กทุกคนแล้วก็จัดการอ่านให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าเราได้จุดประกายให้กับพวกเขาและฉันก็คิดว่าเราทำได้แล้วในระดับหนึ่ง
6: ผมไม่ค่อยจะชอบอ่านหนังสือมากเท่าไหร่นักแล้วครับแต่ก็เพิ่งจะอ่านหนังสือจบไปเล่มนึงแล้วก็รู้สึกชอบมากเลยการอ่านมันเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่เราต้องทำในชีวิตอย่างนั้นจริงไหมล่ะครับผมเองก็อาจจะทำต่อไปแล้วก็เรียนรู้วิธีการอ่านอีกสักหน่อยนึงนะครับ
7: การวัดผลที่ออกมามี A5 ตัวรวดจนถึง C ได้เพิ่มขึ้นจาก

0: ร้อยละ34เป็นร้อยละ62ได้มากขึ้นเกือบ2เท่าภายใน3ปีเพราะว่าการเรียนรู้แล้วก็การอ่านเขียนโดยผ่านการเรียนรู้เป็นจุดสำคัญในการพัฒนาของเราค
1: ่
0: ะ
1: นิกิฮีบรรณารักษ์ของโรงเรียนเป็นแรงสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังโครงการอ่านหนังสือหลายโครงการในโรงเรียนการเกณฑ์เด็กนักเรียนมาเป็นบรรณารักษ์เป็นความคิดริเริ่มของเธอ
2: เรามีเด็กประมาณ80คนที่รอจะมาเป็นบรรณารักษ์ค่ะแล้วก็มีนักเรียนที่มาเป็นบรรณารักษ์10คนมาทำงานแล้ว5ครั้งใน2สัปดาห์ในช่วงพักกลางวันแล้วก็2ครั้งในช่วงพ
3: ัก
1: บรรณารักษ์นักเรียนช่วยดำเนินระบบของห้องสมุดให้ยืมคืนหนังสือแต่ที่สำคัญกว่าก็คือการมีส่วนของพวกเขาช่วยเด็กคนอื่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอ่าน
4: I'm creating a customer service questionnaire at the library to see what people think of it when they come in and everything.
3: Is that what we talked about in the meeting yesterday?
4: Yeah.
3: Excellent. Thank you.
2: ฉันชอบการเป็นบรรณารักษ์นักเรียนค่ะฉันอยากเป็นมาตั้งแต่มาที่ห้องสมุดแล้วอยากจะช่วยคนอื่นในเรื่องการอ่านแล้วก็แนะนำหนังสือให้พวกเขา
1: ห้องสมุดกลายเป็นสองส่วนเมื่อวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นม.1ย้ายมาใช้พื้นที่ด้วยสัปดาห์ละครั้ง
5: โอ้โหหยุดทุกอย่างเลยครับทำอะไรอยู่ให้หยุดเลยเพื่อมาอ่านแล้วก็ให้เด็กอ่านตามความต้องการของตัวเองแล้วก็เป็นมีบรรณารักษ์นักเรียน3วิธีนี้ใช้ในบ้านเรานี่ได้ไหมฮะพอว่าไงครับ
6: ปัจจุบันนี้นะครับโครงการนี้เราทำอยู่แล้ว
5: อ๋อแล้ว
6: ครับส่วนใหญ่โรงเรียนแล้วนี่ก็จะใช้ในช่วงเวลาที่หลังจากครบธงชาติบ้างแล้วก็ก่อนจะเข้าห้องเรียน
5: ครับ
6: ให้เด็กทุกชั้นทุกคนเนี่ยได้มีส่วนในการอ่าน
5: เรา
6: หยุดทีคือตอนนั้นยังไม่เข้าห้องเรียนครับ
5: เราหยุดกี่นาทีนะ
6: 15นาที
5: 15นาท
6: ีเด็กแล้วก็ให้เด็กปรึกษาอ่านในสิ่งที่เขาสนใจหรือว่าที่โรงเรียนจะจัดหมุนเวียนไปให้อ่านแล้วก็บางครั้งบางโรงเรียนก็จะเป็นตอนก่อนเรียนก่อนกลับบ้านนะครับการอ่านอย่างนี้เนี่ยเราในประเทศไทยเราเนี่ยโรงเรียนของเราทำเกือบทุกแห่ง
5: แล้วเด็กอ่านกันไหมฮะ
6: เด็กอ่านครับ
5: ไม่ใช่พอให้หยุดปุ๊บเด็กไปเล่นเกมหรือไปทำอย่างอื่นอะไร
6: การอ่านตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในการดูแลของครูประจำชั้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
5: ครับผมอาจารย์ปฤษฎีครับคิดว่าการที่เด็กเลือกเลยอยากอ่านอะไรชอบอะไรความต้องการเขาเอาเลยดียังไงฮะ
7: ก็อย่างน้อยก็ทำให้เด็กไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ
5: ครับ
7: ค่ะคือเริ่มจากสิ่งที่เขาชอบ
5: ครับ
7: สิ่งที่เขาสนใจก็น่าจะเป็นการเริ่มที่ดี
5: การจัดบรรณารักษ์นักเรียนนะครับให้เด็กนักเรียนมาเป็นบรรณารักษ์เนี่ยมันจะไปเสริมสร้างให้เขาอ่านมากขึ้นได้ยังไงฮะ
6: สำหรับในเรื่องนี้นะครับในโรงเรียนจะเรียกว่าเกือบทุกแห่งนะครับ
5: ครับ
6: เราจะมีนักเรียนที่มาช่วยงานห้องสมุดเนี่ยเราเรียกเด็กเหล่านี้ว่าบรรณารักษ์น้อยจะทำหน้าที่ช่วยบรรณารักษ์ของโรงเรียนห้องสมุดในการแนะนำหนังสือยืมหนังสือจัดเก็บหนังสือซ่อมหนังสือแต่ก่อนที่จะเป็นตรงนี้ได้เนี่ยจะรับการอบรมฝึกจากบรรณารักษ์ว่าต้องทำงานอย่างไรภารกิจหน้าที่อย่างไร
5: แต่พอว่าเขาจะได้อ่านด้วยไหมฮะ
6: เขาอ่านครับไม่ฉะนั้นเขาจะไม่ฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยจะชี้แจงเพื่อนได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเขาจะรู้เรื่องหนังสืออยู่ตรงไหน
5: อันนี้ตามความสมัครใจ
6: ตามความสมัครใจตามผู้สนใจครับ
5: ครับ
7: คิดว่าเขาจะต้องเป็นเด็กที่รักการอ่านอยู่แล้วค่ะคนที่มาเป็นบรรณารักษ์น้อยนะคะ
6: ครับ
7: คือต้องมีพื้นอยู่แล้วที่จะอยากอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสืออยากมาทำงานในห้องสมุดอยากแนะนำให้เพื่อนๆได้อ่านหนังสือบ้าง คือที่เมื่อกี้เราพูดกันว่าเด็กไทยอ่านหนังสือน้อยเนี่ยไม่ใช่ทุกคนค
5: ่
7: ะ
5: ซึ่งไอเดียนี้อาจจะก็เหมาะกับเด็กที่ชอบอ่านอยู่แล้วแต่เราคงจะดึงเด็กที่ไม่ชอบอ่านบางคนเกลียดการอ่านเลยก็มีเนี่ยให้กลับมาอ่านใน3ไอเดียแรกเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะได้ผลมากแค่ไหนเรื่องไหนเหมาะกับเด็กไทยอันไหนอาจจะไม่เหมาะกับเด็กไทย
7: อย่างที่ท่านหมอพูดไว้เรื่องการหยุดทุกอย่างเพื่ออ่านหนังสือเนี่ยจะเห็นว่าของไทยก็ทำแบบไทยคือว่าเราทำแบบอังกฤษไม่ได้ที่อังกฤษเขาจะทำชนิดที่ว่าไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่เรียนอะไรอยู่คุณครูที่สอนวิชานั้นก็ให้ความร่วมมือ
5: กริ้งปุ๊บหยุดเลย
7: ใช่ค่ะ
5: แต่ไทยทำแบบนี้ไม่ได้
7: ก็ทำอย่างที่อาจารย์ที่พอเล่าว
5: ่
7: าใช้เวลาช่วงก่อนเข้าเรียนตอนเช้าซึ่งนั่นก็เป็นวิธีที่ปรับสถานการณ์ของโรงเรียนไทยมาทำกิจกรรมอันนี้ค่ะซึ่งก็ดีค่ะ
5: ในมุมมองของอาจารย์มีช่วงเวลาไหนอีกไหมฮะที่อาจจะเหมาะกับเด็กไทยมากกว่านอกจากตอนก่อนเข้าเรียนตอนเช้าหรือว่าก่อนเลิกเรียน
6: เรียนอย่างนี้ครับในตารางเรียนของเด็กเนี่ยนะครับแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะมีชั่วโมงบางคาบที่จะจัดไว้สำหรับไปศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เขาสนใจในห้องสมุด
5: ครับ
6: นอกจากตารางที่ผมว่าแล้วเนี่ยนะครับที่จะจัดหยุดเพื่อการอ่านอย่างเดียวนะครับแล้วเราก็เวลาที่เด็กมีเวลาที่เขาจะเป็นเวลานอกจากการเรียนการสอน

0: ก็สามารถจะใช้บริการห้องสมุดได้
1: ครับ
0: ซึ่งเดี๋ยวนี้ห้องสมุดเนี่ยเรามีหลายรูปแบบไม่ใช่หนังสืออย่างเดียวนะครับ
1: เป็นห้องสมุด
0: ที่อ่านโดยระบบDVD เป็นระบบของคอมพิวเตอร์เป็นระบบต่างๆนะครับก็เป็นถือว่าเป็นสื่อที่ให้เด็กได้เรียนรู้ได
1: ้
0: นะครับได้หลายแบบ
1: ครับฟังที่ผอ.บอกก็หมายถึงว่าในแต่ละโรงเรียนอาจจะมีการเลือกช่วงเวลาหรือวิธีการที่แตกต่างกันไปได้
0: ใช่ครับ
1: ที่เหมาะสม
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เพราะบางทีต่างจังหวัดก็อาจจะมีรูปแบบอีกแบบนึง
0: ถูกครับ
1: กรุงเทพอีกแบบนึงเมืองใหญ่อีกแบบนึงอะไรเงี้ยนะนั่น3วิธีไปแล้วนะครับมีทั้งหมด7นะฮะตรงนี้ผมให้ดูอีก3ก่อนแล้วเดี๋ยวลงมาคุยกันต่อครับว่า3วิธีที่ว่าเนี่ยเหมาะหรือไม่เหมาะกับบ้านเราอย่างไรเชิญชมครับ
2: So today's lesson is reading for pleasure so you can go and choose anything you want whether it's a fiction book a non-fiction book magazine local newspaper or the daily newspapers we don't mind what you read but what we'd like you to do now is just go and find something to readCome back to your seat, sit down and enjoy.
3: Would you wear them?
4: No. No, they wouldn't.
3: Would you wear them if you were that
4: time? No.
5: No.
6: We dedicate เรายกคาบเรียนภาษาอังกฤษ1คาบของเราให้กับทักษะการใช้ห้องสมุดเพื่อจะกระตุ้นให้นักเรียนอ่านตลอดเวลาค่ะเราอ่านกันในวิชาภาษาอังกฤษแต่จะให้การอ่านแพร่ไปทั้งโรงเรียนเพื่อให้เด็กพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านขึ้นมานิกกี้ทำได้ดีมากนะคะเธอทุ่มเทมากในวิชาห้องสมุดทำให้เด็กๆสนุกไปกับการอ่านในเด็กนักเรียนชายเราก็พบว่ามันช่วยผลักดันให้พวกเขาอ่านไม่ได้อ่านเพียงเพื่อวิชาภาษาอังกฤษแต่เปลี่ยนจากวิธีการดั้งเดิมที่ให้นักเรียนอ่านนิยายมันก็สำคัญเช่นกันพวกเขาไม่จำเป็นต้องอ่านนิยายอาจจะเริ่มด้วยการ์ตูนหรือนิตยสารหรืออ่านหนังสือพิมพ์เมื่อพวกเขาสนใจแล้วก็อาจจะอ่านต่อไปได้เลยล่ะผมกำลังอ่านการ์ตูนเพราะว่ามันค่อนข้างน่าสนใจครับแล้วก็มีรูปภาพด้วยถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเราก็จะเห็นภาพว่าพวกเขาทำอะไรกัน
7: มันดีตรงที่คุณสามารถจะอ่านอะไรก็ได้ในโรงเรียนนะคะปกติแล้วฉันไม่ค่อยจะได้นั่งลงแล้วก็หยิบหนังสือมาอ่านต่อหน้าคนอื่นนักเพราะคิดว่ามันน่าอายแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็อ่านมันจึงไม่เป็นปัญหาอีกแล้วล่ะค่ะ
6: ส่วนมากเวลาที่ผมได้อ่านหนังสือก็คือในคาบเรียนนะครับการที่เราได้นั่งลงแล้วก็อ่านหนังสือและไม่ถูกรบกวนในระหว่างที่เรียนมันดีจริงๆเลยล่ะครับ
8: เป็นเรื่องของการหาว่าการอ่านระดับไหนที่จะทำให้คุณรู้สึกสบายใจมีเด็กจำนวนมากนะคะที่ไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากการทำตัวที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รู้สึกสบายใจกับสิ่งที่จัดมาไว้ตรงหน้ามันเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจให้แก่เด็กๆแล้วก็ยังรวมทักษะทุกอย่างเอาไว้ด้วยค่ะ
9: หนึ่งในวิธีสร้างความมั่นใจให้เด็กๆที่ดูเหมือนจะได้ผลก็คือการนำนักเรียนที่อายุต่างกันมาจับคู่อ่านด้วยกัน
10: Can you just come and get something from the box, please?
11: มีอยู่ชั้นม.1 ค่ะแล้วฉันก็อยู่ชั้นม.4 เราจับคู่กันโดยที่คนหนึ่งเรียนชั้นปีที่สูงกว่าแล้วอีกคนหนึ่งต่ำกว่าจากนั้นเราก็จะผลัดกันอ่าน
12: Okay, for the reading this morning, so reading with your partners, the book that we've all got this morning.
13: I like.
7: ฉันชอบอ่านหนังสือค่ะเพราะว่าถ้าฉันไม่เข้าใจอะไรแคลลี่ก็อธิบายให้ฉันฟังได้นะคะ
9: แต่ละปีโรงเรียนจะจัดกิจกรรมการอ่านเขียนเป็นบทเรียนที่มีหัวข้อต่อเนื่องหัวข้อส่วนมากเป็นเรื่องกีฬาเพราะจะดึงความสนใจจากนักเรียนชายได้ซึ่งไม่ใช่เด็กที่กระตือรือร้นในการอ่าน
12: You know what you're about to start is our Werneth Summer Challenge which is to do with the Tour de France this year okay so as a form we need to try and get as many challenges as possible completedSo today what you're going to start on is the challenges you have in front of you. You've chosen the ones that you're interested in and off you go.

0: ช่วง20นาทีแรกของวันมันอาจจะน่าเบื่อมากค่ะแต่ตั้งแต่มีการนำกิจกรรมใหม่นี้เข้ามามันก็น่าสนใจมากขึ้นและเด็กๆที่คุณเห็นเมื่อเช้านี้ซึ่งเป็นเด็กที่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือสักเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสได้อ่านอะไรสักอย่างแม้ว่าจะเป็นบทอ่านจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าอาจจะเป็นจากแผนที่แล้วก็ได้ใช้ทักษะอะไรสักอย่างนึงที่พวกเขาต้องการ
1: And we're right on the edge of Derbyshire, and there's some fantastic cycling paths in this area, aren't there?
0: มันเป็นการจัดชั้นเรียนแบบแนวดิ่งเริ่มตั้งแต่ชั้นม.1ไปจนถึงชั้นม.6เป็นห้องที่คละความสามารถเด็กค่ะจึงจะมีทั้งเด็กที่ไม่ได้เป็นนักอ่านเลยรวมกับเด็กในกลุ่มหัวกะทิของเราการผสมกันในชั้นเรียนและในกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นสามารถกระตุ้นและส่งเสริมด้านการให้คำปรึกษาของทักษะการอ่านภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาได้เป็นอย่างดีฉันคิดว่ามันได้ผลอย่างมากค่ะต่อทัศนคติของโรงเรียนและนักเรียนที่มีต่อการอ่าน
2: ความคิดอีกอย่างหนึ่งคือการเปลี่ยนโรงเรียนทั้งหมดให้เป็นชมรมหนังสือขนาดใหญ่เพื่อให้ทั้งนักเรียนคุณครูและทีมงานได้พูดคุยกันถึงเรื่องที่ตัวเองกำลังอ่าน
3: อีก3ไอเดียนี่คราวนี้เป็นการเหมือนกับช่วยกระตุ้นเพิ่มแล้วครับอู๋มีอะไรมาล่อหลอกกันเยอะแบบนี้เหมาะกับเด็กไทยไหมครับพอคิดว่ายังไงฮะ
4: เหมาะครับเพราะว่าแรงจูงใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับอายุตัวอย่างเช่นที่โยธินบูรณะนะครับเราให้เด็กเนี่ยส่งเสริมการรักการอ่านแล้วก็การอ่านเนี่ยคือไม่ใช่อ่านแบบอ่านแล้วไม่รู้ได้เรื่องหรือเปล่
3: า
4: เราจะมีการประเมินแล้วก็ให้เด็กอ่านแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็หาเขียนประโยชน์ที่ได้จากการอ่านแล้วก็ลงไว้ในสมุดอย่างเงี้ยครับสมุดรักการอ่านของโยธินบูรณะนะซึ่งเด็กจะเขียนแล้วก็บันทึกไว้ทุกครั้งที่มีการอ่านให้ครูท่านดูก่
3: อ
4: นแล้วก็ให้ผู้ปกครองทราบอีกผู้ปกครองจะรู้ว่าเด็กของตนเองเนี่ยอ่านหนังส
3: ือ
4: ได้แค่ไหนมีความรู้มากขึ้นอย่างไ
3: ร
4: อันนี้เป็นกระบวนการหนึ่งที่เราใช้อยู่ในเมืองไทย
3: เราต้องมีตรวจให้คะแนนด้วยไหมฮะ
4: ไม่เป็นคะแนนครับ
3: ไม่เป็นคะแนน
4: โครงการที่เราจัดให้นักเรียนเขาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่อย่างนี้ครับเรามีโครงการส่งเสริมเขาเรียกว่าอ่านดีมีรางวัล
3: แล้วพอให้รางวัลอะไรฮะ
4: ก็อาจจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆสำหรับให้เด็กเป็นกำลังใจกำลังใจเช่นว่าเขาอ่านแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการประกวดว่าอ่านได้มากแค่ไหนอ่านได้มากเพียงไรได้กี่เรื่องต่อปีนะฮะแล้วเราก็มีสุดยอดนักอ่าน
3: สุดยอด
4: มีประกาศนิยบัตรให้ครับปีนึงเนี่ยเด็กที่ขยันอ่านเขาจะอ่านได้เยอะมากเป็นร้อยๆหลายๆร้อยเรื่องก็จะเอาส่งข้อมูลมาแล้วเราก็จะมีการประกวดแข่งขันกัน
3: ถามมุมมองอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งสองท่านครับพ่อแม่เห็นเด็กอ่านอุ้ยดีๆลูกอ่านไปเลยแต่ถ้ามาดูเอาลูกอ่านการ์ตูนนี่เอาละสิฮะมักจะมีปัญหาเด็กอ่านการ์ตูนผิดไหมครับ
5: สำหรับการ์ตูนเนี่ยนะคะถ้ายกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีการ์ตูนซึ่ง เล่าเรื่องต่างๆมากมายทั้งในเชิงวิชาการก็มีนะคะวิทยาศาสตร์แล้วก็ เศรษฐศาสตร
3: ์
5: นำมาทำให้อ่านง่ายขึ้นแล้วมีภาพประกอบการ์ตูนที่สามารถจะนำไปทำหนังสืออะไรก็ได้ทั้งนั้นที่ต้องระวังก็คือหนังสือการ์ตูนไม่ใช่สำหรับเด็กอย่างเดียวเท่านั้นคนไทยมักคิดว่าการ์ตูนเป็นหนังสือเด็กที่จริงไม่ใช่
3: ครับพอคิดว่ายังไงฮะการอ่านการ์ตูนของเด็กนะฮะ
4: ผมมีความคิดว่าหนังสือการ์ตูนเนี่ยเป็นหนังสือที่เด็กให้ความสนใจเป็นหนังสือเล่มแรก
3: ๆครับ
4: เพราะมันมีรูป มีภาพ
3: ครับ
4: นะครับเพราะถ้าอ่านหนังสือเป็นเล่มเนี่ยเด็กมองแล้วชักขี้เกียจ
3: เปิดมายุงตีกันหมดเลยตัวหนังสือหมดเลย
4: ตัวอักษรแต่ถ้าผ่านการ์ตูนเนี่ยเด็กจะชอบ
3: ครับ
4: การ์ตูนนี้ผมถือว่าเป็นหนังสือที่ส่งเสริมให้เด็กอ่านได้แต่ต้องเลือก
3: นี่ก็เป็นอีก3วิธีการ3ไอเดียที่เขานำมาฝากกันยังเหลือสุดท้ายฮะอันนี้ถือว่าเป็นภาพใหญ่ภาพรวมเลยครับจะเป็นไอเดียแบบไหนไปชมกันเลยครับ
6: ฉันกำลังอ่านอัตชีวประวัติที่เธอเขียนชื่อแจ็คกี้เดย์ดรีมค่ะ
7: แล้วนั่นได้บอกอะไรเกี่ยวกับบ้านพักคนชราหรือเปล่า
6: เธอเขียนว่าแม่เธอไม่ดีกับเธออย่างไรบ้างอะไรทำนองนั้นผมเพิ่งจะบอกครูว่าผมชอบอะไรเกี่ยวกับหนังสือนั่นมันกำลังจะมีเล่มที่สองออกมาซึ่งผมก็รออยู่นะครับเขาทำสิ่งผิดมามากครับและทำเรื่องแย่ๆด้วย
7: แต่เธอชอบอ่านหนังสือข้ามหมดกันใช่ไหมแต่ว่าไม่ชอบอ่านหนังสือแนวแฟนตาซีชอบอ่านหนังสืออย่างเช่นรหัสลับดาวินชีบ้างหรือเปล่า
6: ผมได้อะไรจากมันมากครับมันช่วยส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของผมมันทำให้ผมรู้สึก
0: มีความมั่นใจมากขึ้นเวลาที่ออกไปพูดหน้าห้อง
7: ฉันได้อ่านหนังสือที่ฉันไม่เคยคิดจะอ่านมันเลยและฉันก็กลับชอบมันซะด้วยนะคะฉันมักจะหลีกเลี่ยงพวกหนังสือแนวแฟนตาซีแต่ว่าฉันชอบเรื่องที่ฉันอ่านอยู่นี้แล้วก็รู้สึกดีที่จะได้อ่านเล่มต่อไปและมันดีที่รู้ว่าเด็กๆ กำลังอ่านและแมทธิวจะอ่านหนังสือที่ฉันได้แนะนำเข้าไปด้วยนะคะมันเป็นเรื่องดีทีเดียวค่ะ
8: หลายปีมานี้ผมตกใจกับจำนวนเด็กที่อ่านหนังสือน้อยมากนะครับเรามักจะถามเด็กในชั้นเรียนว่าใครอ่านเรื่องอะไรบ้างแล้วพวกเด็กๆก็ไม่ได้อ่านเลยครับแต่ตอนนี้ผมสังเกตว่าเด็กๆอ่านหนังสือกันมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่นิตยสารก็ตามแต่มันก็เป็นการอ่านนะครับซึ่งก็ช่วยให้เด็กได้พัฒนาความสามารถในการอ่านของพวกเขาอีกด้วย
0: คุยกับเด็กๆ เกี่ยวกับการอ่านน่ะดีเสมอค่ะแล้วก็ไม่ต้องอ่านกับพวกเขานะเพียงแต่เลือกอ่านกับพวกเขาฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันและก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ความมั่นใจกับเด็กๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
2: สิ่งสำคัญของชมรมหนังสือคือให้ครูนักเรียนและเจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการอ่านที่ดี
9: โอเค this is what I've got to read next
10: you've got to read it backwards though
11: yeah you've got to read
9: yeah. why
11: Japanese
9: like manga
10: yeah them type of books go from the back to the front
0: การสนับสนุนเป็นเรื่องที่จะต้องมีค่ะคุณจะต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกๆคนตั้งแต่ผู้อำนวยการไปจนถึงคนทำความสะอาดถ้าหากว่าไม่มีใครตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านเห็นว่าการอ่านนั้นช่วยให้เด็กๆประสบความสำเร็จแล้วคุณจะทำได้ไม่ถึงไหนถ้ามีคนบอกนักเรียนว่าการอ่านเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหรือว่าเขาเกลียดการอ่านหรือการอ่านเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นหมายถึงเขาได้สร้างภาพลบให้แก่เด็กซึ่งเด็กอาจจะหันหลังกลับแล้วก็จากไปเลยดังนั้นถ้าคุณไม่ชอบอ่านฉันก็ไม่ชอบอ่านเหมือนกันถ้าไม่มีแบบอย่างที่ดีแล้วนักเรียนก็ไม่รู้ว่าจะไปเรียนรู้จากใคร
12: I'm just taking our three students to meet their reading champions because of break time Sandra and Astra work in the canteen then they can't come to the library so we decided to take 5 minutes out just to introduce everybody and so they can talk about the Chris Bradford book
13: Right did you enjoy the book
14: Yeah but I thought it was
13: right.
14: a bit like Harry Potter
13: coming in
15: Oh I didn't I've not read any Harry Potter books but I've read Shogun which is a grown up version
16: it was good
15: and this is very similar
16: It's like
17: yeah.
18: did you enjoy it
17: It was probably right near the start where he's just landing and he has to know about his parents.
16: But he's on the ship because
19: yeah. yeah, I like that. Yeah.
2: Reading is priority. การอ่านเป็นเรื่องสำคัญลำดับแรกแม้จะเป็นช่วงก่อนที่นักเรียนจะเข้าร่วมก็ตามนักเรียนชั้นป.6จากโรงเรียนต่างๆได้ตอบแบบสอบถามในเรื่องนิสัยการอ่านของตัวเอง
7: สิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือการเลือกเด็กๆเข้าโปรแกรมการให้คำปรึกษาตอนนี้เธอมีความคิดที่ดีและเธอก็ได้เลือกแบบสอบถามออกมาแล้ว
12: Yes.
0: เด็กคนนี้บอกว่าเขาไม่ชอบอ่านหนังสือเลยเขาคิดว่าการอ่านมันน่าเบื่อมากและเขาก็จำหนังสือเล่มสุดท้ายที่อ่านไม่ได้อีกด้วย
7: เด็กคนนี้ไม่ชอบอ่านค่ะเพราะว่าเขาไม่ประสบความสำเร็จในการอ่านเราควรจะจับคู่เขากับใครสักคนหนึ่งที่เลือกหนังสือที่เหมาะสมได้คนที่สามารถจะนำเขาไปทีละขั้นผลักดันเขาให้รักการอ่านเราต้องการที่ปรึกษาที่ดีสำหรับเด็กคนนี้คนที่ผลักดันเขาได้เราทำแบบนี้ได้ใน3ปีไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแผนระยะ10ปีฉันพูดได้ว่าด้วยโครงการหยุดทุกอย่างเพื่ออ่านนั้นเราเห็นว่าเด็กๆสนุกกับมันถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงวิชาพละเด็กๆจะนั่งลงแล้วก็สนุกกับการอ่านและพวกเขารู้ล่วงหน้าเป็นอย่างดีว่ามันกำลังจะมาในขณะที่พวกเขายังไม่พร้อมหรือว่าไม่ได้นำหนังสือมาแต่ว่ายิ่งนานเข้าโครงการก็ดำเนินไปเรื่อยๆและเด็กๆก็นำสิ่งที่เขาสนใจที่จะอ่านมาด้วยค่ะ
3: โอ้โหสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในโรงเรียนไทยไหมครับเปลี่ยนทั้งโรงเรียนนะครับเป็นชมรมหนังสือขนาดใหญ่จะเป็นไปได้ไหมครับ
4: เป็นไปได้ครับเป็นกิจกรรมที่เราสามารถจัดขึ้นได้ในโรงเรียน
3: ครับ
4: ซึ่งปัจจุบันวันนี้เนี่ยเราก็จะมีจัดเรียกว่าสัปดาห์หนังสือสัปดาห์ห้องสมุดทั้งโรงเรียนเลยการที่เราจัดกิจกรรมให้พลิกเหตุการณ์ให้โรงเรียนเนี่ยเป็นเหมือนห้องหนังสือโรงเรียนใหญ่ๆเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเนี่ยนะครับผู้ที่จะมีบทบาทในการที่จะให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้เนี่ยก็ต้องอาศัยหลายครั้งเช่นในบ้านพ่อแม่ถ้าเป็นตัวอย่างนะครับ
3: อ
4: ่านหนังสือให้ลูกอ่านหนังสือดูแลอย่างดีที่โรงเรียนนะครับเป็นแน่นอนภารกิจของครูที่ต้องปฏิบัติแล้วก็สังคมเราต้องเป็นสังคมแห่งการรักการอ่านทุกคนมีแต่อ่านภายในก็เจอแต่คนอ่านหนังสืออ่านอย่างตัวอย่างที่เราเห็นที่ญี่ปุ่นขึ้นรถประจำทางก็อ่านทุกคนอ่านหมดไม่คุยกันอ่านอย่างเดียว
3: ญี่ปุ่นนี่เห็นขึ้นรถไฟใต้ดินนี่เห็นเลย
4: ทุกคนอ่านหมด
3: แต่ที่อังกฤษนี่ก็เหมือนกันแล้วเขาคนแม่ครัวกับเด็กนักเรียนก็คุยกัน
4: ครับ
3: เรื่องหนังสือเรื่องอะไร
4: ของเราอาจจะยังไม่ถึงตรงนั้นนะครับแต่ต่อไปเนี่ยถ้าเรามีการส่งเสริมทุกคนให้มีส่วนในการ พัฒนาความรู้จากการอ่านหนังสือเนี่ยในอนาคตอันใกล
3: ้
4: มันเป็นไปได้ครับ
3: อาจารย์ครับการจะเริ่มต้นให้เกิดสิ่งนี้ผมว่ายากแต่จะทำยังไงให้เกิดบรรยากาศเนี่ยโดยรวมอาจจะเป็นกลุ่มเล็กก่อนก็ตามจะกระตุ้นเด็กบอกเด็กยังไงให้เขาหันมาอ่าน
4: ถ้าผมอยู่ในฐานะพี่เป็นฝ่ายบริหารโรงเรียนนะครับเราก็คงจะสามารถที่จะใช้การสิ่งที่เรามีอยู่ในมือเช่นห้องสมุดมุมต่างๆที่จะจัดกิจกรรมให้เด็กอ่านได้แล้วก็มีการเสริมเช่นผมมีคอมพิวเตอร์ที่เราจัดสื่อรายวิช

0: ที่เกี่ยวกับการพัฒนาต่างๆซึ่งจะต้องไปค้นคว้าจะต้องไปหาจากห้องสมุดจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆจริงเหล่านี้ครับมันจะเป็นการเริ่มต้นสร้างนิสัยและการอ่านโดยไม่ต้องบังคับ
1: ครับ
0: ถ้าเราไปบังคับทุกคนต้องอย่างนี้บางทีอาจจะเกิดแนวทางต่อต้าน
1: ต่อต้าน
0: ว่าอย่างนี้ไม่ชอบเพราะฉะนั้นก็ต้องปลูกฝังให้เด็กเริ่มนักขนาดจากการทำกิจกรรมจากการจัดก็สิ่งต่างๆเนี่ยในสภาพแวดล้อมเนี่ยทำได
1: ้ครับผมอาจารย์มีอะไรแนะนำเรื่องการสนับสนุนให้เด็กอ่านครับเพราะเขาบอกว่าการสนับสนุนเนี่ยสร้างบรรยากาศโดยรวมเนี่ยสำคัญมาก
2: ใช่ค่ะถ้าพูดถึงที่ญี่ปุ่นอยากยกตัวอย่างที่ญี่ปุ่นคือเขาสร้างบรรยากาศของการอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กเล็กๆยังอ่านหนังสือไม่เป็นนะคะก
1: ็
2: จะมีหนังสือเล่มแรกซึ่งเป็นหนังสือที่ทนต่อไม่ว่าจะกัด
1: การฉีกขยำเคี้ยวอะไร
2: ก็ลงไปอาบน้ำก็ได
1: ้
2: แรกนะหนังสือเล่มแรกของเด็กแล้วที่จริงเขาก็จะสนับสนุนให้แม่อ่านหนังสือให้เด็กฟังค่ะตั้งแต่เล็กๆเลยแล้วเด็กได้จับได้จับต้องหนังสือได้ฟังเสียงที่คุณแม่เล่าให้ฟังแล้วก็หลังจากนั้นพอโตขึ้นคุณแม่ก็จะเป็นคนหาหนังสือให้อ่านตามวัย
1: ทำไมสิ่งนี้ไม่เกิดกับแม่ไทยฮะ
2: เนี่ยสิคะก็คงต้องเริ่มบอกคุณแม่ทั้งหลายว่าการซื้อหนังสือที่คิดว่าแพงเนี่ยนะคะให้ลูกอ่านเพื่อที่เด็กจะได้มีความรู้มีช่วยได้หลายเรื่องทั้งอารมณ์ทั้งสังคมทั้งอะไรทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะแพงนะคะแต่ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ะเพราะว่าลูกคนจะโตขึ้นแล้วไม่เหมือนคนอื่นคือจะมีความสามารถมีความรู้อะไรมากมายเพราะว่าอ่านหนังสือเนี่ยเราได้หลายอย่างจากหนังสือค่ะ
1: สุดท้ายครับอยากให้ทั้งสองท่านฝากถึงครูไทยที่จะมีวิธีการยังไงเพิ่มเติมไหมหรือว่ามีอะไรฝากเป็นโอ้โหเป็นคาถาก็ได้ฮะให้เด็กไทยรักการอ่านมากขึ้นเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
0: ครับก็เรียนคุณครูเรื่องการรักการอ่านเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นการเริ่มต้นของการศึกษาที่เด็กจะต้องทำความเข้าใจกับวิชาสาระต่างๆถ้าเด็กอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือเนี่ยก็จะเป็นบันไดแห่งการพัฒนาความรู้องค์ความรู้หลากหลายแล้วต่อไปเด็กก็จะมีความสามารถในการเรียนดีขึ้นก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เขาเกิดความภาคภูมิใจว่าเขามีความรู้มากเข้าใจดีแล้วก็ศึกษาค้นคว้าได
1: ้
0: ซึ่งเป็นตัวเป็นบันไดเป็นพื้นฐานเป็นสิ่งแรกเลยครับที่จะกระตุ้นก็คือต้องให้เด็กรักการอ่านอ่านมากๆก็จะเรียนเก่งๆครับ
1: ครับผมอาจารย์พุทธศรีครับ
2: ค่ะหนังสือสร้างโลกทัศน์ให้กับคนทุกคนที่ได้อ่านนะคะแล้วก็จะให้ความรู้ให้ความบันเทิงให้อะไรได้ทุกอย่างเลยแต่ที่สำคัญคือต้องเป็นหนังสือดีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูก็ตามเนี่ยค่ะก็อยากจะฝากว่าช่วยเลือกหนังสือดีๆนะคะอยากให้คุณแม่อ่านหนังสือมากขึ้นด้วยเพื่อที่จะไปแนะนำให้ลูกอ่านแล้วอ่านกับลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าการอ่านหนังสือให้ลูกฟังเนี่ยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมากเลยในครอบครัวค่ะคุณพ่อก็อ่านได้นะคะ
1: ครับฟังแล้วครับไม่ใช่แค่ไอเดียสุดท้ายไอเดียที่7ที่ทำให้ทั้งโรงเรียนเป็นชมรมรักการอ่านบางทีเราต้องทำให้บ้านเราด้วยเมืองเราด้วยจังหวัดเราด้วยประเทศเราด้วยเป็นทั้งชมรมใหญ่ๆที่รักการอ่านทั้งหมดเลยที่3ไปนะครับก็คงเริ่มต้นจากตัวท่านเองแหละครับใกล้ตัวสุดลองดูนะครับทั้งคุณครูและคุณแม่ผู้ปกครองขอบคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับอาจารย์ปุษฎีจามิทยาขอบคุณนะครับสามารถชมรายการย้อนหลังได้ครับทั้งตอนนี้และตอนอื่นๆของห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและรายการอื่นๆอีกของโทรทัศน์ครูครับที่ www.thaiteachers.tv ครับและแสดงความคิดเห็นก็เชิญนะครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในวันพฤหัสบดีหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ครับพบกับผมแล้วก็รายการครูมืออาชีพครับในโครงการโทรทัศน์ครูนะครับซึ่งดำเนินโครงการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเราได้ชมการบูรณาการระหว่างวิชาในตอน Science Sketch Fruity กันไปแล้วนะครับซึ่งน่ารักมากๆเลยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับขอต้อนรับอาจารย์รัตดาผู้เกียรติสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์รัตดาเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในระดับประถมนะฮะเมื่อวานนี้อาจารย์ได้ชม

0: สเก็ตฟูตี้ไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ได้จบแล้ว
0: ผมมีคำถามแรกก่อนเลยว่าปกติเราเรียนวิชาเป็นเดี่ยวๆใช่ไหมครับเป็นคณิตศาสตร์สังคมศาสตร์ภาษาไทยอะไรก็ว่าไปเนี่ยถ้าเปรียบเทียบระหว่างการเรียนแบบเดี่ยวๆกับการเรียนแบบรวมกันหรือว่าบูรณาการเนี่ยอะไรดีกว่าหรือแย่กว่ายังไงฮะ
1: จริงๆเรื่องของการเรียนการศึกษาในปัจจุบันนี้นะ
0: ครับ
1: มันก็ไม่ต่างจากสมัยคุณพ่อเรียนหรอกนะก็คือเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยคณะเด็กไทยทุกคนต้องเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานคือเรียน8กลุ่มสาระการเรียนรู
0: ้
1: กับ1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็ยังคงมีอยู่เพียงแต่ว่าเรื่องบางเรื่องหรือหน่วยบางหน่วยที่เราสอนเด็กเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็สอนคณิตศาสตร์ก็สอนสังคมก็สอนมันก็เลยกลายเป็นว่าสอนซ้ำซ้อนไงพอสอนซ้ำซ้อนเนี่ยเด็กก็รับแต่ความรู้เด็กก็เรียนเนื้อหาเยอะมากจนกระทั่งกลายเป็นว่าปัจจุบันนี้เด็กเรานี่หัวโตนะความรู้เยอะความรู้เยอะแต่ว่าเอาไปใช้ไม่เป็นทีนี้บูรณาการเนี่ยมันเป็นการนำโลกของความเป็นจริงเอามาสู่ในห้องเรียนถ้าเราดูรายการเมื่อวานเนี่ยจะพบว่าครู3คนนี้แล้วก็มากันจะมีครูฟิสิกส
0: ์
1: ครูชีวะ
0: คร
1: ู
0: ดนตร
1: ีสามคนนี้ก็จะมาคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเขาจะสอนชีวะเขาจะเอาชีวะเป็นหลักชีวะนี่ก็จะเป็นเรื่องของผักผลไม้เขาก็มองว่าเอ๊ะถ้าฟิสิกส์จะสอนเกี่ยวกับผักผลไม้มันเกี่ยวอะไรกับผักผลไม้ได้บ้างครูฟิสิกส์ก็มองไปถึงเรื่องเสียงไงเรื่องของเสียงการเกิดเสียงคลื่นเสียงมันมีการเดินทางยังไงมันต้องผ่านอากาศยังไงเขาก็จะมีการออกท่าทางโดยใช้ดนตรี
0: คลื่นหน้าตาเป็นยังไง
1: ใช่ใช่ไหมคลื่นเสียงมันจะเหมือนกับคลื่นน้ำอะไรเนี้ยใช่อย่างเงี้ยนะทีนี้พอครูวิทยาศาสตร์ครูชีวะแกก็มองว่าไอ้ผักผลไม้นี่มันมาจากตรงไหนของส่วนไหนของพืชนะตัวผักกับผลไม้มันต่างกันตรงไหนผักเนี่ยทำไมถึงเรียกผักทำไมเราไม่เรียกมะเขือเทศว่าผลไม้ทั้งที่เราเอามาประกอบอาหารก็ได
0: ้
1: เรามากินเล่นก็ได
0: ้
1: ถูกไหมทำไมเราไม่เรียกแอปเปิลว่าเป็นผักแต่เราเรียกกับผลไม้ทำไมเราไม่เรียกส้มว่าเป็นผักใช่ไหมฮะตรงนี้แหละมันก็เลยจุดประกายให้เด็กอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วผักผลไม้มันต่างกันยังไงนะครูคนนี้แกก็เริ่มเข้ามาสู่เรื่องของพืชส่วนประกอบของพืชว่าพืชเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างรากลำต้นใบดอกผลเมล็ดเพราะฉะนั้นผักเนี่ยมันจะเป็นส่วนไหนนะมันอาจจะเป็นส่วนผลก็ได
0: ้
1: มันอาจจะเป็นส่วนใบก็ได
0: ้
1: มันอาจจะเป็นส่วนของลำต้นก็ได
0: ้
1: ซึ่งเด็กทุกคนต้องเรียนอยู่แล้วในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องของส่วนประกอบของพืชถูกไหมฮะ
0: ครับผมคือดูแล้วมันสนุกแน่นอนนะครับอาจารย์ถ้าผมมีคุณครูแบบนี้นะผมไม่มีทางหลับในห้องเรียนเลยนะครับแต่ว่าผมว่าคนที่ชมอยู่อาจจะมีความกังวลหรือข้อสงสัยนิดนึงว่าระหว่างการเรียนเป็นวิชาเดี่ยวๆไปกลับมาเรียนแบบบูรณาการคือผสมรวมกันนี้แบบไหนจะเรียนแล้วได้ความรู้หรือได้เนื้อหาแบบเต็มๆบวกกันนะครับอาจารย
1: ์คือถ้าถามว่า อย่างไหนจะดีกว่ามันขึ้นอยู่กับเรื่องที่ครูสอนเพราะว่าบูรณาการไม่สามารถบูรณาการได้ทุกเรื่องแต่เราจะต้องดูว่าเรื่องที่เราจะต้องให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่เราสามารถมาบูรณาการได
0: ้
1: นะถ้าเรายกตัวอย่างของเมื่อวานเนี่ยเขาบูรณาการได้3วิชาแต่ครูไทยเราสามารถทำได้ถึง8วิชาก็ได
0: ้
1: นะเอายกตัวอย่างเมื่อวานแล้วกันว่าเขาก็สอนเรื่องผักผลไม้ไปแล้วใช่ไหมเขาก็สอนเรื่องของการจำแนกการจำแนกมันเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
0: ์
1: ซึ่งเด็กไทยเราเนี่ยทุกวันนี้จำแนกเป็นอยู่แล้วแต่นึกไม่ออกว่านี่คือทักษะการจำแนกอย่างเช่นคุณพรเวลาคุณพรเรียนหนังสือต้องมีกระเป๋าไปโรงเรียนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ในกระเป๋าต้องมีสมุด
0: ครับ
1: ต้องมีหนังสือ
0: ฮะ
1: ต้องมีดินสอมีปากกา
0: ครับ
1: เราจะจัดแยกว่าช่องนี้เราจะใส่หนังสือนะ
0: ครับ
1: ช่องนี้เราจะใส่สมุดนะถ้ามีเรามีกล่องดินสอเราจะบอกช่วงบนนี่เราจะใส่ดินสอยางลบนะข้างล่างจะเป็นปากกานะนี่คือทักษะการจำแนกซึ่งเป็นทักษะหนึ่งในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง13ทักษะแต่ครูเนี่ยนึกไม่ออกว่าจะสอนจำแนกอย่างไร
0: เขาได้แต่บอกไปเลย
1: นี่เขาก็บูรณาการแล้วให้เห็นว่าการที่จำแนกผักกับผลไม้เนี่ยครูคนนี้เขาใช้ว่าอะไรที่เอาไปปรุงอาหารถือว่าเป็นผักเขาใช้เกณฑ์ตัวนี้แต่ถ้าถามว่าเด็กคิดต่างจากนี้ได้ไหมได
0: ้
1: เด็กอาจจะบอกว่าผัก แยกออกเป็นหรืออย่างเอาไปปรุงอาหารมันอาจจะมีทั้งตัวที่เป็นจากใบอาจจะมาจากลำต้นอาจจะมาจากรากอาจจะมาจากผลเพราะฉะนั้นเห็นว่าตรงนี้สามารถจำแนกได้อีกถ้าเด็กเข้าใจตัวนี้เขาจำแนกได้
0: อย่างนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่หรือว่าอาจารย์ดูอยู่หรือว่าคุณครูดูอยู่หลายท่านเนี่ยครับอาจจะแบบว่าเอ๊ะเรียนฟิสิกส์ยังไงไม่เห็นมีสูตรเลยทั้งตัวไม่มีการเขียนกระดานนี้ e เท่ากับ m c square อย่างเงี้ยแล้วจะไปสอบได้ยังไงแล้วจะไปใช้กับชีวิตไหนครับอาจารย
1: ์ทีนี้ในส่วนของเรื่องของการสอบเพื่อจะไปศึกษาต่อในขั้นสูงเนื้อหาที่เขาได้ก็คืออย่างเช่นเรียนเรื่องพืชส่วนประกอบของพืชนี่เต็มเลยปกติเวลาเราสอนอยู่ทุกวันนี
0: ้
1: หรือจะสมัยที่คุณพอเรียน ครูจะวาดรูปต้นไม้ใช่ไหม
0: บ
1: นกระดานใช่ไหมแล้วก็ชี้ว่านี่ก็เรียกว่า
0: ใบ
1: นี่คือก้านนี่คือริมใบนี่คือต้นนี่คือรากนี่คือผลนี่คือดอกถูกไห
0: ม
1: แต่การบูรณาการอย่างนี้เนี่ยเด็กทุกวันนี้เขากินผักกินพืชกินผลไม้อยู่แล้วแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันมาจากตรงไหนมันมาจากส่วนไหนตอนเรียนในห้องก็เรียนบนกระดานแต่พอไปถึงบ้านก็ทำกับข้าวโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องงั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่นี่นะคะสามารถที่จะเปิดตู้เย็นนะแล้วก็ไปคุยกับลูกเลยอ่ะตรงนี้ดูมาแล้วลูกตรงนี้เป็นส่วนไหนล่ะงั้นในที่เชื่อทีวีที่เราออกไปเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเด็กนะพ่อแม่ก็ดูได
0: ้
1: พอดูเสร็จพ่อแม่ก็ไปสอนเด็กเลยยังหอมเนี่ยที่เราหอมแดงอ่ะ
0: ค
1: ุณพ่อรู้จักหอมแดงใช่ไหม
0: ครับผม
1: หอมแดงเนี่ยคุณพ่อว่าตรงไหนเป็นส่วนของลำต้น
0: ตายแล้ว
1: นึกไม่ออก
0: นึกไม่ออกจริงครับกินเป็นอย่างเดียวฮะ
1: ส่วนที่เรากินเนี่ยเขาเรียกว่ากลีบใบทำหน้าที่สะสมอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี่นะแต่ส่วนที่เป็นต้นจริงๆอ่ะ
0: ครับ
1: คือถ้าไปดูลำต้นของหอมเราจะเห็นว่ามีรากงอกออกมาใช่ไหมส่วนนิดเดียวแค่นั้นอ่ะนั่นแหละคือลำต้นของหอมนั่นแหละทีนี้พ่อแม่เนี่ยพอดูอย่างนี้ปั๊
0: บ
1: หรือดูจากรายการปั๊บพ่อแม่เขาสามารถที่จะเปิดตู้เย็นถามลูกเลยอย่างเงี้ยรู้จักหัวใจเท้าไหม
0: รู้จักครับ
1: หัวใจเท้าเป็นรากหรือเป็นต้นจะดูยังไง
0: ผมเดาว่าเป็นลำต้นนะ
1: จริงๆแล้วหัวใจเท้าเป็นรากมันฝรั่งเป็นลำต้นถ้าจะดูตรงไหนดูตรงตาตรงไหนที่มีตาเราจะเห็นชัดอย่างนี้เป็นต้นนะงั้นพ่อแม่จะมีส่วนร่วมกับลูกสอนลูกไปได้ด้วยกันเลยพอเรียนเรื่องนี้ปั๊บผักผลไม้จะเห็นว่ามันมีสีต่างๆนะถ้าลูกไม่ชอบกินพ่อแม่ทำไงก็เอาตัวเนี้ยมาบูรณาการก็คือเอาไอ้ส่วนของความรู้กอทก็คือการงานพื้นฐานอาชีพทำอาหารเลยออกแบบไปเลยสมมติเรามีพริกหยวกเรามีบรอกโคลีเรามีแครอทเราทำไงถึงอยากให้ลูกกินอาหารลองให้ลูกออกมาที่ว่าอยากจะได้ยังไงบ้างนะฮะ
0: ลูกเลือกมาแล้วก็เดี๋ยว
1: มาเลยมา
0: ผสม
1: หรือจะกำหนดว่าเราจะมีผักสัก3สีก็เรียนเรื่องสีพอเรียนเรื่องสีเรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตก็เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์งั้นวิชาเมื่อวานที่เราเรียนไปเนี่ยที่เขาบูรณาการที่เราดูเนี่ยได้หมดเลยทุกวิชานะสังคมก็ได้เรื่องอาชีพไงถ้าเราจะปลูกผักเราควรจะปลูกผักฤดูไหนเราควรจะปลูกผักชนิดใดในประเทศเราที่เราสามารถปลูกแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเทลงกลางถนนเพราะปลูกเหมือนกันทำเหมือนกันเราต้องให้เด็กไทยคิดแบบนั้นนะตรงนี้ครูแหละจะเป็นคนที่จะช่วยตรงนี้ซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ละครูสังคมต้องช่วยละครูกอทต้องช่วยออกแบบแพ็กเกจละอย่างเงี้ย
0: นี่มันเหมือนไปเพิ่มหน้าที่ให้คุณครูหรือเปล่าครับ
1: จริงๆแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: หน้าที่เดิมที่ก็น่าจะหนักอยู่แล้ว
1: คือคำว่าคารุก็หนักอยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: มันก็แปลว่าหนักอยู่แล้วยังไงครูก็ต้องหนักอยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: แต่ทำยังไงกับสิ่งที่เราต้องสอนเด็กที่เราสอนแบบแบ่งไปเรื่อยๆทุกคนต่างคนต่างสอนแล้วก็ซ้ำซ้อนกันทำยังไงที่จะมารวมกันแล้วเด็กเรียนแล้วสนุกคุณพรจะเห็นเมื่อวานเนี่ยเด็กของเขาเนี่ยสนุกมากเลย
0: ใช
1: ่ถ้าเป็นคุณพรจะเลือกเครื่องดนตรีจากผักอะไร
0: กีตาร์ครับ
1: แล้วกีตาร์คุณจะใช้อะไร
0: ฟักทองเพราะดูแล้วมันน่าจะใหญ่สุดที่พอจะทำได
1: ้ถ้าฟักทองก็ได้หรือจะเป็นน้ำเต้าของก็ได้แล้วมาผ่าใช่ไหม
0: ครับผม
1: แล้วก็ส่วนเนื้อออกใช่ไหมแล้วเนื้อพอออกแล้วเอาไปไหน
0: เนื้อออกเอาไปทำอาหาร
1: นี่ไงกอทอปรุงอาหารโดยใช้ฟักทองปรุงอะไรได้บ้าง มันจะแตกยอดแตกหน่อไปได้อีกเยอะเลยตรงนี้เราจะมองความสามารถเด็กได้ว่าเด็กคนไหนถนัดอะไรอย่างที่ถามคุณพ่อว่าจะทำอะไรคุณพ่อบอกทำกีตาร์ใช่ไหมแต่เด็กบางคนเขาเลือกทำแตรถ้าคนไทยเราถ้าเป็นที่มันยาวๆหน่อยหัวใจเท้าแล้วมาทำขลุ่ยดิถูกไหมแล้วก็เป่าเป็นดนตรีน ถ้าเด็กสามารถเป่าดนตรีจากขลุ่ยที่ทำด้วยหัวใจเท้าได้ออกมาเป็นเพลงขอโทษนะครูดนตรีต้องให้4นะ
0: ใช่
1: ให้ไปเลย
0: สุดยอดมาก
1: ไม่ต้องไปหวงคะแนนให้ไปเลยค่ะเพราะเขาเรียนรู้ตัวโน้ตแล้วใช่ไหมเขาสามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรีโดยใช้ผักถูกไหมหรือผลไม้แล้วก็สามารถทำเป็นเพลงได้อ่ะสุดยอดเลยนี่แหละครูไทยต้องให้4เลย
0: โอ้ยมันไปไม่ค่อยรู้มันไปไม่รู้จบ
1: ไม่จบเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละสิ่งที่เราอยากสอนเด็กไทยไงเพราะฉะนั้นครูไทยต้องกระตุ้นให้เด็กบอกว่าพอฟักทองเสร็จปั๊บเอาไปไหนต่อทำอะไรได้บ้างอย่างนี้เป็นต้น
0: แต่มันฟังดูเหมือนว่าอะไรก็รวมได้อะไรก็มาบูรณาการกันได้นะคร
1: ับ
0: จนมันเหมือนกับว่ามันไม่มีขอบเขตเลยครับอาจารย์อย่างนี้มันดีหรือไม่ดี
1: ตรงนี้ครูเขาก็ต้องทำเขาเรียกว่าเตรียมแผนครูต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
0: แล้วไม่ใช่คนเดียวด้วย
1: ทั้งหมดเลยทุกวิชามาคุยกันเช่นครูคณิตศาสตร์ต้องบอกว่าเขาจะสอนเรื่องนี้แต่เขาจะสอนบวกลบคูณหารเขาจะสอนเรื่องรูปทรงเขาจะสอนเรื่องช่างตวงวัดมันได้หมดนะถ้าเป็นครูภาษาไทยบอกโอเคเลยถ้างั้นจะเอาเรื่องผักผลไม้เนี่ยมาแต่งเป็นนิทานหรือถ้าเป็นครูภาษาอังกฤษบอกว่าถ้างั้นก็ให้เรียนคำศัพท์ผักผลไม้จากเป็นเขียนเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างนี้เป็นต้น
0: ค
1: ือครูที่จะทำบูรณาการจะต้องมีขอบเขตว่าเนื้อหาที่ครูจะสอนเนี่ยจะสอนเกี่ยวกับอะไรโดยใช้ตัวผักผลไม้เป็นแกนครูทั้งหมดที่จะทำบูรณาการจะต้องไปดูมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ว่าต้องเรียนอะไรบ้างแล้วก็มาคุยกันว่าถ้าเราจะเอาเรื่องนี้เราจะอะไรเป็นหลักเราจะวิทยาศาสตร์เป็นหลักหรือจะสังคมเป็นหลักหรือคณิตศาสตร์เป็นหลักนะแล้วเราก็มาดูว่าเรื่องไหนที่มันสามารถมาบูรณาการด้วยกันได้
0: เมื่อวานนี้อาจารย์ตอนได้เห็นตอน Science Get Footy ครั้งแรกเลยอาจารย์รู้สึกยังไงฮะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยครูไทยเราเนี่ยนะคะเราทำอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าครูไทยเราเนี่ยยังเหมือนกับยังไม่มีใครไปมองไปเจอนะฮะรายการเรานี่แหละจะเป็นรายการที่จะบอกครูว่าถ้าใครทำอะไรที่เกี่ยวกับตรงนี้เนี่ยบอกมาเลยทางรายการเราจะไปถ่ายทำเพื่อจะบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเราก็มีครูดีๆเยอะมีอะไรที่ครูไทยเราทำได้เยอะเพียงแต่ว่ายังไม่มีใครได้เห็นปกติเราไม่เคยมาโชว์กันว่าเราสอนอะไรถูกไหม
0: ใช
1: ่ครูต่างคนต่างก็สอนในโรงเรียนตัวเองถูกไหม
0: ใช
1: ่แต่ครูเนี่ยควรจะมาแชร์ความคิดกันนั้นเราก็มองว่ารายการทีเชอร์ทีวีเนี่ยจะเป็นรายการที่บอกครูทั้งประเทศไทยว่าเรามีครูดีที่ไหนสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคุณมีเทคนิคอะไรที่จะ
0: แ
1: ชร์มาแบ่งปันกับครูคนอื่นๆซึ่งเรียนเชื่อว่าถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะฮะครูไทยเราเนี่ยจะมีประกายคือจุดประกายครูไทย
0: และให้
1: เขาแรงบันดาลใจที่เขาสามารถที่จะพอเห็นตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เราก็ทำนี่นะเราทำได้ดีกว่าเขาด้วยอันนี้ฉันเชื่อว่าถ้าครูไทยทุกคนได้มาร่วมกันคิดแบบนี้แล้วก็จัดการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการซึ่งอย่างที่บอกคุณพอแล้วว่าไม่ใช่ทุกชั่วโมงแต่เราต้องเลือกเรื่องที่เด็กสนใจ
0: และพรุ่งนี้ครับเรายังอยู่กับอาจารย์ลัดดานะครับเราจะไปดูตัวอย่างของการบูรณาการ8กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนไทยนี่เองฮะว่าเป็นยังไงถ้าอยากทราบก็ต้องติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ลัดดามากนะครับแล้วเราสองไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: โอ้

มีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกัน

0: ย่าย่าแล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่อยู่ไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยแย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
3: ฟางและชาย
4: นับสี่
5: 7มหัศจรรย์พลิกผัน

็นพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะ

0: ังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่6มีความเชื่อมั่นว่าในชั่วโมงการเรียนคณิตศาสตร์นอกจากการเรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์แล้วสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนและรู้วิธีนำไปใช้คือการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมที่คุณครูได้วางแผนการสอนไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

0: ขาบอกว่าตัวประกอบของจำนวนนับที่เป็นจำนวนเฉพาะจะสามารถเขียนในรูปการคูณกันแล้วได้ตัวนั้น
1: อาจารย์ชัยวัฒน์กำลังทบทวนความเข้าใจให้กับนักเรียนเกี่ยวกับตัวประกอบของจำนวนนับเพื่อเชื่อมโยงสู่การสอนเนื้อหาหลักในวันนี้คือเรื่องตัวหารรวมมาก
0: ตัวไหนที่เป็นตัวที่หาร10ลงตัวและเป็นตัวที่มากที่สุด
2: 2
0: เราจึงเรียก2เนี่ยแหละว่าเป็นหอลอมอของ6กับ10ถ้าคูณวงกลมตัวที่มันมีซ้ำกันคือตัวนี้ครับเลข1กับเลข2ใช่ป่ะแล้วตัวที่มากที่สุดก็คือ2เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าตัวหารร่วมตัวที่มากก็คือหอลอมอนะครับของ6กับ10ก็คือ2
3: เวลาหาในเรื่องของหอลอมอเด็กจะติดกระบวนการทางคณิตศาสตร์มากเกินไปครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบอยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะคูณกันแล้วก็ดูทุกจำนวนที่ซ้ำกันดึงออกมานั่นคือรูปแบบของการหาหอลอมอถ้ามีซ้ำกัน2ตัวก็จับมาคูณกันกับอีกวิธีนึงก็คือวิธีการหันสั้นถ้านักเรียนเข้าใจเนี่ยก็คือจะหาคำตอบได้แต่ว่าเหมือนกับว่าต้องจำรูปแบบในการหาว่าต้องหาได้ทุกตัวนะตรงนี้ต้องแยกมาเหมือนกันนะถ้าเรียนแยกผิดก็คือผิดเลยแต่ที่นำเสนอเนี่ยเป็นลักษณะของการให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงโดยนำกลุ่มสิ่งของนะครับนำกลุ่มสิ่งของ3อย่างมาให้นักเรียนเนี่ยได้ปฏิบัติ
0: ถ้าเรียนดูนะหนังสือครูมีกี่เล่ม6เล่มลูกแก้วครูมีกี่ลูก12
3: ของ3สิ่งก็คือหนังสือ6เล่มนะครับดินสอสี8แท่งนะครับแล้วก็ลูกแก้ว12ลูกเราตั้งคำถามให้นักเรียนเนี่ยได้คิดว่าเอ๊ะเราจะแบ่งยังไงให้ได้กลุ่มจำนวนกลุ่มเนี่ยมีสิ่งของเนี่ยมากที่สุด
0: ครูบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยแบ่งอยากจะจัดกลุ่มอ่ะให้มันมีจำนวนแบ่งอย่างละเล่มไอ้นี่1อันแล้วก็ตัวนี้1อันได้เป็น1ชุดใช่ป่ะ1ชุดอันนี้ได้กี่กลุ่มบอกครูสิอันนี้ได้กี่กลุ่ม6กลุ่มกลุ่มละกลุ่มละ1เล่มอันนี้ได้กี่กลุ่ม8กลุ่มกลุ่มละ1แท่งอันนี้ได้กี่กลุ่ม12กลุ่มมันยังไม่เยอะเลยกลุ่มมันแค่เท่าไหร่กลุ่มมันแค่อย่างละเล่มใช่ป่ะแล้วถ้าครูแบ่ง2ล่ะได้ป่ะแบ่ง2ครูได้ครบกลุ่มมั้ย3กลุ่มใช่ป่ะ3กลุ่มแล้วตัวนี้ถ้าครูแบ่ง2ครูได้กี่กลุ่ม
2: 4
0: 1 23 4นึกออกไหมครับ4กลุ่มนะครับใช่ป่ะแล้วลูกแก้วล่ะนี่1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่มแล้วก็6กลุ่มได้6กลุ่มมันน่าจะใช่หรือเปล่าลองดูต่อถ้าครูแบ่ง3ได้ไหม
2: ได
0: ้หนังสือได้มั้ยหนังสือได้ตกลงตะกี้นี้เราแบ่ง1เนี่ยได้แน่แบ่งอย่างละ1กลุ่มได้แน่2กลุ่มละ2ชิ้นได้มั้ยได้แล้วถ้าครูแบ่งจาก3ล่ะอันนี้ได้มั้ย
2: ได้อ
0: ันนี้ได้มั้ย
2: ได
0: ้ได้เท่ากันไม่เหลือเศษอันนี้แบ่ง3ได้ไหม
2: ไม่ได้
0: เพราะอะไรอ่ะ8แบ่ง3ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะนี่ไง3นี่ไง3แต่อันนี้ได้มั้ยไม่ได้3ไม่ได้ย้อนกลับไปที่กลุ่มน้อยแล้วย้อนกลับไปที่กลุ่มน้อยตกลง3ไม่ได้ใช่ป่ะแล้วถ้าครูแบ่งเป็น4เล่มได้มั้ยกลุ่มละ4ทำไมอ่ะ
2: เหล
0: ือ
2: 4
0: อันนี้ไม่เท่ากัน4ได้มั้ยไม่ได้ทันทีเลย4ก็ไม่ได้5ได้มั
2: ้ย
0: ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว5นี่มัน1ได้ป่ะไม่ได้ง่ายมั้ยดังนั้นจบแล้วตกลงแล้วเราได้กลุ่มละเท่าไหร่กลุ่มละกี่อย่าง

0: 2เยอะสุดใช่ป่ะ
1: เพราะฉะนั้นนักเรียนจึงได้ข้อสรุปว่าได้ข้อสรุปว่าอะไรครับจะได้กลุ่มละ2ชิ้นจะได้กลุ่มละ2ชิ้นและมีทั้งหมดกี่กลุ่ม
2: 13
1: และมีทั้งหมด13กลุ่มถูกป่ะเข้าใจแล้วแล้วถ้าครูมีอุปกรณ์ให้นักเรียนแบ่งทำได้ไหม
2: ได
1: ้อ่ะเดี๋ยวนักเรียนจัดกลุ่มตามที่เราจัดกลุ่มไว้แล้วหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มยืนขึ้นเชิญออกหน้าห้องเลยมารับอุปกรณ์มาเลย

0: ากหลายอย่างที่ให้มานับตัวเลขหรือว่าเอามาวางเป็นกลุ่มอะค่ะ
1: เราจัดกลุ่มสิ่งของแจกนักเรียนเนี่ยไปเป็นกลุ่มเท่าๆกันหมดเลยนะครับที่มีตุ๊กตา10ตัวนะครับมียางลบ30ก้อนแล้วก็มีกล่องของขวัญอยู่25กล่องแต่เวลาเราตั้งโจทย์ให้นักเรียนเนี่ยเราจะตั้งโจทย์ที่แตกต่างกันเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้ทำไม่เหมือนกันในแต่ละกลุ่มเขาจะได้ถกเถียงกันเองในแต่ละกลุ่มเริ่มจับกลุ่มเลยคำถามแต่ละกลุ่มต้องตอบคุยได้ว่าคำถามที่หนึ่งจะจัดได้มากที่สุดนะครับจะจัดได้มากที่สุดกลุ่มละกี่ชิ้นเท่าๆกันคำถามที่สองจะจัดได้อย่างละกี่กลุ่มและรวมทั้งกี่กลุ่ม
2: สองและสามไง
3: รวมสองออกกี่ชิ้นค่ะเอาชิ้นเอาตุ๊กตาออกสี่ชิ้นไม่เกี่ยวข้องแยกไว้ตั้งหลาย
2: สองและสามได้สี่กลุ่ม
3: กระดาษ
2: กลุ่มละสี่เลยนะคะ
3: ตุ๊กตา
1: พอแจกสื่อนะครับอุปกรณ์ให้นักเรียนได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็จะมีนักเรียนเขาเถียงกันเองนะครับแต่ละกลุ่มเริ่มเอาสิ่งของมาเริ่มแบ่งบางคนเริ่มจับจากน้อยมากบางกลุ่มเริ่มจับจากตัวมากก่อน
4: กล่องสามตุ๊กตาสาม
5: ต
4: ุ๊
5: กตาสาม
4: ตุ๊กตา
5: สาม
4: ยังไม่ตาสาม
5: ม
4: ัน
5: จะเหล
4: ือ
5: เศษไหม
4: ยังไม่เหลือ
1: บางครั้งครูผู้สอนเนี่ยจะให้เขาลองทำเองเลยทุกอย่างโดยที่ไม่ไกด์ไลน์ไม่บอกแนวทางเด็กกว่าจะหาจุดหรือแนวทางในการสรุปด้วยตัวของเขาเองเนี่ยยากครับให้นักเรียนเนี่ยทำไปทำผิดทำถูกเรื่องของเขาใช่ครับในกระบวนการเนี่ยปล่อยเขาก่อนแต่ว่าในเรื่องของการสอนครูต้องสอนแนวทางที่ถูกต้องไป
3: เวลาแบ่งตัวไหนแบ่งกลุ่มละสิบเลยได้ไหมแบ่งกลุ่มนี้สิบเลยได้ไหมได้แล้วอันไหนต่อไปกล่องแล้วได้มั้ย10กล่องแบ่ง10ได้มั้ยไม่ได้ถ้าไม่ได้เราก็ต้องกลับมาแบ่งใหม่แบ่งตัวนี้แบ่งใหม่
1: คือเลือกจำนวนที่น้อยที่สุดแล้วดูตัวประกอบที่มากที่สุดตรวจสอบไปหารตัวต่อไปถ้าตัวประกอบที่มากที่สุดของมันก็คือตัวมันเองไม่ได้เลือกตัวประกอบตัวถัดไปที่มากรองลงมาไปตรวจสอบถ้าหารได้จะเป็นหอละม
2: ตุ๊กตามี10กล่องมี15ยางลบมี25เอา5มาค่ะตุ๊กตาก็จะกลายเป็น2กลุ่มกล่องก็จะกลายเป็น3กลุ่มยางลบก็จะกลายเป็น5กลุ่ม

0: นักเรียนได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยนักเรียนจะเห็นเลยว่านักเรียนเขาเองเขาจะต้องนับจริงจากจำนวนนับเขาก็จะเห็นความสัมพันธ์ของจำนวน
1: สรุปว่าตัวเองแบ่งกันยังไงอ่ะ
2: แบ่งเป็นกลุ่มแล้ว4กลุ่ม
0: กลุ่ม3จัดได้ไหมกลุ่มละ8จะจัดได้ไหมไม่ได้ตกลงจัดได้กลุ่มละเท่าไหร่ครับ4ทำไมอ่ะ7จัดได้ไหมอ่ะ7จัดไม่ได้เพราะเหลือเศษใช่ครับได้4ตกลงแล้วรวมได้กี่กลุ่มครับ
3: 14กลุ่มครับ
0: การเรียนคณิตศาสตร์องค์ประกอบความรู้ทุกอย่างเนี่ยมันมาจากการปฏิบัติถ้าเกิดให้เขาได้ปฏิบัติเองได้เห็นเองได้อะไรเองแล้วเราค่อยโยงสู่ในเรื่องของจำนวนหรือตัวเลขให้เขาเห็นชัดเจนเนี่ยครูเองก็จะไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากต่อการสอนเพราะว่าเอาสถานการณ์จริงมาสรุปกลุ่มที่5ยกมือจัดกี่ชิ้นกลุ่มที่5
3: 5ช
0: ิ้นไหนแค่อธิบายได้ว่าทำไมถึงไม่จัด10
4: เพราะมันจะเหลือ4
0: เพราะมันเหลือเศษตัวไหนเหลือเศษ
4: 15
0: 15คือของกล่องมันจัดไม่ได้10เลยมาหารว่าจัดเป็นอะไรแทน
4: 5
0: ถูกต้อง

บางเรื่องท่านอาจจะมองว่ามันเสียเวลาต่อการนำเสนอนะแต่บางครั้งถ้าคุณครูเองยอมเสียเวลานะครับเลือกมาสักบางจุดบางเรื่องที่นำเสนอนักเรียนได้มันจะจำติดความรู้สึกเข้าไปตลอดนะครับแล้วเขาเองก็จะมีความเข้าใจ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม

เล่การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ชื่อว่าน้องๆได้รู้จักกับอาชีพหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูกันไปบ้างแล้วได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบากวันนี้รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆมาเห็นการทำงานเพิ่มเติมของคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งการทำงานจะเป็นอย่างไรเราตามน้องไอรีนไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานอย่างไรบ้างและรักษาโรคอะไรบ้างหนูขอติดตามการทำงานของหมอได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็จะเป็นหมอที่ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทนะคะเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงและอีกอันนึงก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดจากการเสื่อมสภาพของร่างกายหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของบาดเจ็บจากการออกกำลังกายนั้นเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของหมอกันเลยนะคะไป
1: ค่ะ
0: คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องทำก็คือการตรวจร่างกายภายนอกครับว่าแต่มันเป็นยังไงครับคุณหมอ
2: การตรวจร่างกายนะคะตอนแรกเราก็จะดูลักษณะภายนอกของคนไข้หมอก็จะต้องประเมินดูว่าระดับหัวไหล่สองข้างของน้องไอรีนเท่ากันหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการสูงต่ำไม่เท่ากันก็น่าจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังคดนะคะแล้วก็น้องรบกวนน้องไอรีนหันหลังหันข้างให้คุณหมอดูนิดนึงคุณหมอก็จะดูว่าแนวสะบักมันมีการโก่งหรือเปล่านะคะแล้วก็รบกวนน้องไอรีนหันหลังให้คุณหมอนะคะคุณหมอก็จะต้องคำดูว่ากระดูกสันหลังของน้องไอรีนเนี่ยตรงปกติอยู่ในแนวตรงหรือเปล่ารบกวนน้องไอรีนก้มให้คุณหมอดูค่ะถ้าเกิดบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังโก่งคดแนวตรงนี้ก็จะสูงต่ำไม่เท่ากันน้องไอรีนยืนขึ้นนะคะหมอก็จะคำดูกระดูกเชิงกรานด้วยนะคะว่าสองข้างเนี่ยมีระดับเท่ากันหรือเปล่านอกจากนี้หมอจะต้องวัดความยาวของขานะคะว่าขาสองข้างสั้นยาวเท่ากันหรือเปล่าก็จะมีปัญหาทำให้เดินตัวเอียงได้เหมือนกันค่ะแล้วควรน้องไอรีนหันหน้าให้คุณหมอจ้านี่หมอต้องมานั่งตรวจกำลังกล้ามเนื้อด้วยว่าน้องไอรีนไม่ได้มีปัญหาของโรคระบบประสาทแทรกซ้อนอยู่น
1: ะคะมาตรวจยังไงอะคะ
2: วิธีการตรวจร่างกายของเราก็คือค่ะน้องไอรีนเราออกแรงงอศอกนะคะช่วยแรงกับคุณหมอได้ไหมคะน้องไอรีนเหยียดแขนออกมาเลยค่ะสู้แรงกับคุณหมอเอางอขึ้นนิดนึงนะแล้วดันออกมา

0: โอเคเราต้องตรวจร่างกายทั้งสองข้างเท่าๆกันนะคะอ่างอศอกค่ะอึ๊บเหยียดแขนค่ะเหยียดแขนออกมาเลยดันสู้กันโอเคหมอก็จะต้องตรวจในเรื่องของเส้นประสาทด้วยว่ามีความไวของเส้นประสาทผิดปกติหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: อ่านแล้วกูน้องไอรีนนั่งเลย
1: แล้วไม้ที่หมอถือคืออะไรหรอคะ
0: อันนี้เป็นเครื่องมือที่สำหรับตรวจในเรื่องของความไวของระบบประสาทเส้นประสาทของน้องไอรีนปกติดีหรือเปล่าระบบประสาทปกติหรือเปล่านะคะอย่างนี้ต้องเปรียบเทียบกันสองข้างอันนี้ถือว่าปกติดีอยู่นะคะนอกจากนี้เราต้องตรวจความตึงตัวของกล้ามเนื้อว่าไม่ได้มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่อนปวกเปียกหรือว่ามีความเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะอ
1: ัน
0: นี้ยังถือว่าปกติดีค่ะ
1: ค่ะ
2: เราได้เห็นการทำงานของคุณหมอในการตรวจร่างกายภายนอกกันไปแล้วยังมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยจะเป็นอะไรเราไปดูกันเลยครับ
0: นอกจากที่เมื่อกี้เราตรวจในห้องตรวจร่างกายแล้วนะคะเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นห้องนี้ห้องเกิดยูโรไดนามิก
1: เขาทำอะไรเหรอคะ
0: เดี๋ยวเราไปดูกันในห้องกันนะคะเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็จะเป็นเตียงตรวจของผู้ป่วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการตรวจ
1: คุณหมอคะแล้วเขาตรวจกันยังไงเหรอคะ
0: ให้คนไข้นอนบนเตียงนะคะแล้วก็จะมีการปล่อยกระแสน้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ
1: คุณหมอคะแล้วพอเวลาปล่อยกระแสน้ำเข้าไปคนไข้จะรู้สึกยังไงเหรอคะ
0: คนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกบางคนใส่น้ำเข้าไป250ไม่รู้สึกใส่ไป500ซีซีไม่รู้สึกเลยบางคนเดินนิดนึงก็มีปัสสาวะเล็ดลาดพลิกตัวนิดนึงก็มีปัสสาวะเล็ดลาดเราก็เลยจะต้องมาตรวจดูว่ามีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายผิดปกติหรือเปล่า
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เราจะมาดูห้องสำคัญอีกห้องนึงนะคะคือห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
1: ค่ะ
0: เราจะใช้ไฟฟ้าในการตรวจความไวของเส้นประสาทแล้วก็ดูการทำงานของกระแสไฟฟ้าวิ่งว่าปกติหรือเปล่าเส้นประสาทนั้นปกติหรือเปล่า
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วมีห้องอื่นอีกไหมคะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ
1: ค่ะ

0: อคะแล้วอันนี้คือเครื่องมืออะไรหรอคะ
1: อันนี้คือเครื่องมือช็อคเวฟหรือว่าภาษาไทยก็คือการใช้คลื่นอากาศอัดกระแทกเพื่อรักษาส่วนใหญ่เราจะใช้รักษาในกลุ่มที่เป็นในเรื่องของเส้นเอ็นพังผืดกล้ามเนื้อที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดส่วนใหญ่จะใช้ในเคสที่ปวดเรื้อรังนะคะอุปกรณ์ของมันก็คือจะต้องมีหัวที่ปล่อยพลังงานออกมาเป็นอากาศนะคะผ่านตัวหัวแล้วก็ต้องมีการนำโดยการใช้เจลตำแหน่งที่การรักษาส่วนใหญ่ก็ที่คนไข้จะมีบ่อยๆอย่างเช่นหมอจะยกตัวอย่างให้นะคะเช่นปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าตื่นมาตอนเช้าแล้วมีปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าอันนี้เครื่องมือนี้ก็จะปล่อยพลังงานออกไปเข้าไปที่ตำแหน่งที่ต้องการรักษาเพื่อให้มีการสั่นสะเทือนของโมเลกุลเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้ให้เลือดมันไหลมันเลี้ยงได้ดีขึ้นมันก็จะช่วยซ่อมแซมอาการบาดเจ็บแล้วก็ทำให้อาการปวดลดลงค่ะ
0: คุณหมอคะแล้วคนไข้จะรู้สึกยังไงหรอคะ
1: ตอนทำก็ถือว่ามันมีการสั่นสะเทือนมีการเจ็บนิดนึงก็เป็นอยู่ตอนขณะที่ทำค่ะ
0: ค่ะ
2: ดูท่าทางน้องไอรีนจะตั้งใจฟังมากเลยนะครับเนี่ยอย่างที่ทราบว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆแล้วสหวิชาชีพมีใครบ้างล่ะครับคุณหมอ
1: ก็คือการทำงานของหมอเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยสหวิชาชีพหลายๆท่านเช่นนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดน
0: ัก
1: แก้ไขความผิดปกติทางการสิ่งกฎหมายนักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายกลับมาเป็นปกติค่ะ
0: ภาพบำบัดนี่คือเขาทำอะไรหรอคะ
1: เช่นนักกายภาพบำบัดจะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องของการอ่อนแรงกล้ามเนื้อนะคะเราก็จะมาฝึกโดยการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็ให้โปรแกรมในการรักษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกายกำลังกล้ามเนื้อให้แข็งแรงยิ่งขึ้นให้คนไข้สามารถที่จะเดินได้หรือถ้าคนไข้ที่ไม่สามารถเดินได้ก็ต้องใช้รถเข็นได
0: ้ค่ะ
1: ในห้องนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในเรื่องของการฝึกการตรงตัวให้คนไข้อย่างเช่นคนไ

0: การดูแลบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วนักกิจกรรมบำบัดทำงานอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
1: อุปกรณ์บนโต๊ะนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกทักษะการทำงานของมือนะคะที่เห็นนี่ก็จะมีเรื่องฝึกเรื่องความคล่องแคล่วภายในมือด้วยนะคะสิ่งแรกนะคะอยากให้ลีนลองใช้มือข้างที่อ่อนแล้วนะคะเอื้อมไปวางไว้ตรงนี้นะคะใส่ตามสีเลยค่ะง่ายไหมคะแล้วอันถัดไปนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นฝึกความคล่องแคล่วเหมือนกันเราจะใช้พลิกจากสีดำสีแดงเป็นสีดำนะคะเอาลีนเชิญเลยค่ะค่ะแล้วก็จะจับเวลาดูความคล่องแคล่วภายในมือนะคะค่ะถ้าเป็นผู้ป่วยที่อ่อนแรงนะคะเขาก็จะไม่มีความคล่องแคล่วเท่ากับน้องไอรินเขาก็จะทำช้าลงแล้วก็บางทีก็บางคนก็อาจจะมีการเกร็งเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วได้เหมือนกันตัวนี้นะคะก็จะลักษณะคล้ายๆน็อตค่ะแต่ว่าเราจะใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วของมือทั้งสองข้างถ้าอ่อนแรงมือเขาก็จะหมุนไม่ได้นะคะนิ้วเขาจะเกร็งแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรับรู้ค่ะสีนี้น้องไอรินคิดว่าจะคู่กับสีไหนคะใช่ค่ะเดี๋ยวลองทำดูนะคะถ้าคนไข้ที่เกร็งเขาก็จะไม่สามารถหมุนมือแบบนี้ได้เหมือนกัน

0: วันนี้มาดูการทำงานของหมอวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูมีความประทับใจอะไรบ้างคะ
1: สนุกมากๆเลยค่ะหนูได้ดูทั้งคุณหมอตรวจร่างกายแล้วก็ได้เห็นเครื่องมือต่างๆได้เห็นเครื่องมือในการฝึกสมรรถภาพร่างกายด้วยค่ะและได้รู้ว่าคุณหมอได้ร่วมการทำงานกับคนอื่นด้วยค่ะ
0: การเป็นหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ดีนะคะต้องมีใจรักในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของความพิการนะคะเพื่อที่ให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพตัวเองกลับไปมีชีวิตที่ปกติให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดนอกจากนี้แพทย์ต้องมีทักษะในการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพนะคะเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์ค่ะ
1: ค่ะเข้าใจแล้วค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วย

0: มีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
2: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
0: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
2: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
2: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
2: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
0: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
3: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
2: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
4: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำ
3: การก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
5: รับทราบ
2: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
3: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
3: ได้เลย

่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน

0: อนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่ง
1: โอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ายการดร.คิดจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับกุมารแพทย์หรือหมอเด็กนั่นเองและเวลาที่คุณหมอรักษาเด็กๆจะเหมือนกับเวลาที่รักษาผู้ใหญ่ไหมนะตามน้องมาชินไปหาคำตอบกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะนั่งก่อนเลยค่ะ
2: ผมชื่อมาชินนะคะวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอเด็กเขาทำงานกันยังไงครับ
1: หมอเด็กก็จะมีหน้าที่ดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ15ปีค่ะก่อนที่จะส่งต่อให้แผนกอายุรกรรมโดยจุดเด่นของหมอเด็กก็จะดูแลผู้ป่วยเด็กทั้งที่ป่วยแล้วก็ไม่ป่วย
2: แล้วมีเครื่องมืออะไรใช้บ้างหรอคะ
1: อ๋อก็จะมีอันนี้เป็นหูฟังสำหรับฟังหัวใจกับปอด
2: นี่ผมได้ยินเสียงร้องน้องร้องไห้อ่ะครับคุณหมอจะต้องมีวิธีการตรวจยังไงบ้างครับ
1: ก็การตรวจเด็กเล็กๆก็จะแตกต่างกับผู้ใหญ่อ่ะค่ะเพราะว่าเด็กเล็กเขาจะงองแงเยอะแล้วก็จะบอกอาการกับหมอไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะต้องให้ถามประวัติคุณพ่อคุณแม่ก่อนน้องเขาจะได้ชินกับห้องตรวจชินกับคุณหมอจากนั้นก็ให้น้องเขาลองสัมผัสกับอุปกรณ์ที่หมอจะตรวจก่อนอย่างเช่นสัมผัสหูฟังสัมผัสที่ตรวจหูที่ตรวจจมูกงั้นเดี๋ยวมาชินลองใส่หูฟังหมอดีไหมคะ
2: ได้ดีค่ะ
1: เดี๋ยวหันด้านนี้ออกนะคะน้องเอาใส่หูเลยตอนนี้ได้ยินเสียงหายใจหมอไหม
2: ได้ย
1: ินเนาะต่อมาจะเป็นเสียงหัวใจนะคะมันจะเต้นดังตุบตุบตุบได้ยินไหม
2: ได้ยินค่ะ
1: โอเค
2: อันนี้คืออุปกรณ์อะไรอะคะ
1: อันนี้เป็นอุปกรณ์ตรวจหูกับตรวจจมูกค่ะ
2: ทำไมต้องตรวจด้วยอะคะ
1: ก็ตรวจดูจะได้รู้ว่าน้องเขามีเยื่อแก้วหูอักเสบหรือเปล่ามีเยื่อแก้วหูทะลุหรือเปล่าค่ะ
2: นอกจากคุณหมอจะตรวจเด็กๆเนี่ยคุณหมอตรวจอะไรอีกบ้างครับ
1: หมอก็จะตรวจประเมินการเจริญเติบโตภาวะโภชนาการแล้วก็มีตรวจพัฒนาการเพิ่มเติม
2: แล้วตรวจพัฒนาการมันคืออะไรเหรอครับ
1: ก็การตรวจพัฒนาการคือเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นค่ะในเด็กจนถึงอายุ6ขวบเนาะจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ด้านด้านแรกคือด้านสังคมแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองค่ะด้านที่2จะเป็นด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดเล็กก็อย่างเช่นบริเวณมือตรงนี้มือแล้วก็ข้อมือนิ้วมือเป็นต้นนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นด้านภาษาภาษาก็จะประเมินการได้ยินการสื่อความหมายค่ะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นที่แขนที่แขนต้นแขนแล้วก็กล้ามเนื้อขาค่ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่ามันโตตามวัย
1: ค่ะเราก็จะมีการทดสอบของแต่ละอายุแต่ละอายุจะมีการทดสอบต่างกันในแต่ละด้านค่ะ
2: วันนี้ผมอยากให้คุณหมอลองสอนตรวจพัฒนาการให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยค่ะแต่ว่ามันต้องมีอุปกรณ์การตรวจนะคะเดี๋ยวหมอจะพาไปที่คลินิกพัฒนาการ
2: โอเคครับ

0: หมอครับอันนี้คือห้องอะไรเหรอครับผมเห็นมีเครื่องเล่นเยอะจังเลย
1: อ๋ออันนี้เป็นห้องทดสอบพัฒนาการค่ะก็เริ่มจากด้านภาษาก่อนเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบภาษากันส่วนใหญ่เด็กที่มาทดสอบพัฒนาการหมอก็จะถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าน้องเขาพูดได้กี่คำบอกได้กี่สีแล้วก็จะมีให้ตอบ

0: ว่าอันนี้เป็นภาพอะไรน้องมาคิดลองดูได้ไหม
1: อันนี้แมวครับอันนี้ม้าครับอันนี้นกครับอันนี้สุนัขแล้วก็คน
0: แล้วก็คนเก่งมากก็ตอบได้หมดเลยทั้ง5ภาพนะคะต่อไปก็จะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดเล็กเมื่อกี้หมอบอกว่ามันเป็นกล้ามเนื้อตรงไหนนะ
1: ข้อมือแล้วก็นิ้ว
0: งั้นเดี๋ยวน้องมาคิดลองต่อก้อนไม้ดูนะคะว่าต่อได้สูงหรือเปล่าเอาใช้มือเดียวทีละอันโอเคเก่งมากเลยครับเก่งมากต่อให้มันตรงที่สุดโอเคเก่งมากเลยน้องมาชินต่อได้สูงสุดเลยนะคะเนี่ยต่อไปก็จะเป็นด้านสังคมแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองมันจะเป็นคำถามซะส่วนใหญ่ก็จะถามว่าที่บ้านน้องเขาช่วยเหลือตัวเองอะไรได้บ้างแปรงฟันได้ไหมล้างมือเองได้หรือเปล่าหรือว่าใส่เสื้อเองได้ไหมแล้วก็จะมีการทดสอบอย่างก็คือป้อนข้าวตุ๊กตาไหมนะคะโอเคแล้วก็จะดูว่าน้องเขาป้อนข้าวเอาช้อนมาโดนปากหรือเปล่าถ้าเกิดว่าโดนที่อื่นโดนแขนโดนขาอย่างนี้ก็คือจะไม่ผ่านเนาะต่อไปด้านสุดท้ายจะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่น้องมาชินจำได้ไหมว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่มันทดสอบอะไรบ้าง
1: ก็คือที่แขนแล้วก็ที่ขา
0: โอเคเก่งมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะการทดสอบอย่างแรกก็คือให้น้องมาชินกระโดดอยู่กับที่กระโดด2ขาคู่เพื่อที่จะดูว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่น้องมาชินทำงานได้ดีหรือเปล่าเก่งมากต่อมาก็จะเป็นการเตะลูกบอลค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นการทดสอบพัฒนาการนะคะน้องมาชินพร้อมเป็นคุณหมอหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้วครับ
0: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหมอจะให้น้องมาชินลองเป็นคุณหมอ1วันนะคะ
2: ครับผม
3: ตอนนี้คุณหมอได้สอนวิธีการทดสอบพัฒนาการเด็กให้กับน้องมาชินเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ถึงคิวน้องมาชินที่ได้ลองเป็นคุณหมอเด็กทดสอบพัฒนาการน้องอายุ3ขวบกันแล้วงานนี้จะรอดหรือไม่ตามไปดูกันเลยครับ
4: สวัสดีครับเดี๋ยวหมอขอตรวจหน่อยนะครับรู้ไหมอันนี้ตัวอะไรตัวอะไรเอ่ยอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรเก่งมากมาแล้วต่อไปนะเดี๋ยวมาต่ออันนี้หน่อยนะเอาอันนี้ต่อขึ้นไปข้างบนเก่งมากต่อเก่งมากไม่เป็นไรต่อใหม่ต่อขึ้นไป
0: พอน้องกินหนึ่งข้าวน้องน่ากลัวหรือเปล่านะ
5: กล
0: ั
5: วกระตังน้องไม่ใช่
4: หนึ่งสองสามเตะเตะนะเตะนี่ดูพี่นะ
0: น้องรันมาบ้างเร็วน้องรันมาบ้างเลย
4: มาเลยนี่สมมติว่าข้างๆไอ้ตรงนี้เป็นลาวาโอเค
6: ลาวา
4: บอก
6: ไปชิ้นสู้เขาทำยังไงให้น้องสู้ได้หมอสู้แล้วบอกน้องอ
4: าร
6: มณ์
4: เด็ดเลยนะ
6: ชินะไหนลองกระโดดช
4: ิกระโดดทำได้ไหม
0: เป็นยังไงบ้างคะน้องมาชินตรวจสนุกไหม
4: สนุกครับแต่โอ้โหยากมากเลยครับเมื่อกี้น้องเขาโอ้โหผมหลอกล่อไม่ได้เลยครับ
0: โอเคก็น้อง2ขวบครึ่งบางทีเขาจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่เดี๋ยวหมอค่อยนัดมาตรวจติดตามอีกทีนึงนะคะ
4: ครับ
0: วันนี้สนุกไหมคะน้องมาชิน
4: สนุกครับวันนี้ผมได้รู้เรื่องเกี่ยวกับคุณหมอหลายๆอย่างเลยครับแต่ว่าตอนที่ตรวจน้องครับโอ้โหตรวจยากมากเลยครับกว่าน้องจะ

0: ยอมได้ครับโอ้โหต้องใช้วิธีการหลายๆอย่างเลยครับ
1: แล้วมาชินหายกลัวคุณหมอหรือยังคะ
0: หายกลัวแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะไปบอกเพื่อนๆว่าคุณหมอไม่ได้น่ากลัวเลยแล้วคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากเด็กๆไหมครับ
1: ค่ะก็อยากแนะนำให้เด็กๆ กินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็หลีกเลี่ยงสื่อหน้าจอต่างๆค่ะ
0: วันนี้ว่าชินต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณครับ
2: วันนี้เราได้รู้จักกับหน้าที่ของกุมารแพทย์หรือหมอเด็กกันไปแล้วส่วนสัปดาห์หน้ารายการด็อกเตอร์คิสของเราจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับคุณหมอสาขาอะไรห้ามพลาดเลยนะครับ
0: ผมก็อยากฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้น่ากลัวถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนอยากจะแข็งแรงก็ให้กินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอและก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ
3: เซฟตี้คิดส์ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
0: มีอยู่นี่
4: พี่ใบพูหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
5: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
4: ตอนนั้นน่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
5: จริงเหรอ
4: พี่ใบฟูไปเอากับหนูมีซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
5: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
4: ของจริงมากเลย
5: สนุกแน่เลยไปเดี๋ยวพี่ช่วยจริงเนี่ย
4: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
5: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
6: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
0: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
6: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
5: ค่ะ
6: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
0: ค่ะแม
6: ่เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
0: เหรอคะแม่
6: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่สามนะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเล่นไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
0: ะ
6: โอเคไหมคะ
0: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
6: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้ยังคะ
4: ได้เลยค่ะแม่
6: อะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
4: ได
5: ้ค่ะ
6: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยมาคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู
2: ่
1: อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: You are ready go go go
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นสิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีกันก่อนดีกว่า
1: ค่ะว่า
0: พร้อมหรือยังเอ่ยโอเค1 2 3สวัสดีสวัสดียินดีที่พบสวัสดีเพื่อนๆด้วยสวัสดีดีโอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้ากิจกรรมของ

0: ของเรากิจกรรมแรกนะคะโดยการส่งเทียนเพื่อจะอธิษฐานขอให้ตั้งใจแล้วก็ขอให้คิดถึงว่าวันนี้เราจะเป็นเด็กดียังไงบ้างนะคะ
1: พร้อมหรือยังคะ
0: โอเค

0: ครูปลาจะมีนิทานมาเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องอัศวินผู้นี้นะเขาเป็นผู้องครักษ์พระราชาแต่ว่าอัศวินผู้นี้นะมีนกแก้วคู่ใจด้วยนะสวัสดีจ้าเด็กๆนี่นกแก้วพระราชาสั่งมาบอกว่าเราเนี่ยนะต้องการสร้างปราสาทหลังใหม่โดยปราสาทหลังนี้นะต้องคงทนแข็งแรงทนทานก็มีก็อะไรก็ไม่รู้เด็กๆรู้ไหมมันคืออะไรคืออะไรคุณครูปายังไม่รู้เลยมันคือแม่เหล็กอันนี้ใช่ไหมเด็กๆใช่ไหมอัศวินเดี๋ยวครูปาจะขอผู้ช่วยอัศวินมาแยกของดูว่ามันจะโดนแม่เหล็กดูดติดมาได้หรือเปล่าเด็กๆมีความรู้แล้วว่าอะไรดูดได้อะไรดูดไม่ได้นะคะเดี๋ยวพี่นกแก้วจะพาเด็กๆเนี่ยไปเข้าศูนย์การเรียนวันนี้เรามี3ศูนย์การเรียนรู้พร้อมหรือยังคะเด็กๆหันไปที่มุมบทบาทสมมุติค่ะที่มีถังน้ำสีขาวศูนย์แรกของวันนี้ก็คือ
1: ตกปลา
0: ใครอ่านออกบ้างตกปลาพาเพลินศูนย์นี้ง่ายมากเลยคุณครูมีเบ็ดตกปลาที่ทำมาจากแม่เหล็กเด็กๆก็นำเบ็ดตกปลาของคุณครูนะไปตกตัวเลขได้ตัวเลขอะไรเช่นนี่เด็กๆต้องดูข้างหลังเขามีจุดโดมิโนเอาไว้อยู่ว่ามีกี่จุดใช่ไหมคะเราก็นับเลยว่ามีกี่จุดอ๋อ9จุดนี่นะจากนั้นหยิบกระดาษในตะกร้าการบ้านเราได้เลข9แล้วก็หยิบเศษวัสดุมา9อย่างติดลงไปจากนั้นเด็กๆก็เขียนเครื่องหมาย
1: บวก
0: กับอะไร
1: ลบ
0: เด็กๆก็บวก9บวกอะไรได้เท่าไหร่ศูนย์นี้นะคะคือศูนย์ดูดได้ไหมเอ่ยคุณครูมีใบทดลองเด็กๆใช้แม่เหล็กดูดอะไรแล้วก็วาดมาว่ามันดูดได้ไหมถ้าดูดได้ก็ทำเป็นหน้ายิ้มถ้าดูดยังไม่ได้ดูดไม่ติดหน้าบึ้งจากนั้นก็วาดรูปบันทึกผลกี่อย่างก็ได้แล้วแต่เด็กๆอยากจะดูดค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเตรียมไว้ตรงนี้ให้นะคะสุดท้ายอยู่ตรงตู้โทรทัศน์ของเรานะคะชื่อศูนย์ว่าแม่อะไรเอ่ยแล้วก็มีคำว่าแม่ติดเอาไว้ให้เด็กๆนะหยิบกระดาษที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะแล้วเขียนคำว่าแม่ลงไปแล้วก็ให้คิดอีกหนึ่งคำต่อท้ายคำว่าแม่ปัญหาครูปาก็คือเด็กเนี่ยจะไม่ค่อยฟังซึ่งคุณครูปาก็ได้เอานิทานมาสอดแทรกการสอนกิจกรรมเนี่ยยังไม่หลากหลายจึงมีการนิเทศเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ
2: ค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็ดีค่ะรู้สึกดีค่ะเด็กก็ให้ความร่วมมือดีแต่ก็ยังมีที่โซนบ้านแล้วก็ไม่ค่อยสนใจกิจกรรมเท่าที่ควรค
3: ่
2: ะ
3: หนูลองบอกครูว่าอะไรที่หนูรู้สึกวันนี้เราสอนไปแล้วแม่ทำได้ดี
2: ก็มีตอนที่ส่งเทียนค่
3: ะ
2: ส่งเทียนอธิษฐานก็รู้สึกว่าเขาให้ความร่วมมือดี
3: อะไรที่บอกว่าสมมติว่าหนูบอกว่าชอบนะคุณครูบอกว่าชอบกิจกรรมว่าให้ส่งเทียนอธิษฐานเนี่ยอะไรเป็นตัวบอกคุณครูว่าเนี่ยเราประสบความสำเร็จในการสอน
2: ดูจากการที่เขาส่งเทียนอย่างมีสมาธิค่ะจ้า
3: ค่ะนะคะก็คือตั้งใจทำเนาะคำว่ามีสมาธินะ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นตัวบอกตัวบ่งชี้นะคะหรือตัวที่จะบอกว่ากิจกรรมเราดีไม่ดีเนี่ยเราบอกได้จากการพฤติกรรมของเด็กนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณครูเนี่ยนำหลักอันนี้นะไปเป็นแนวในการประเมินตัวเองนะคะก็กิจกรรมที่หนูทำนะก็เริ่มต้นดีคือเรื่องของการใช้นิทานนะคะนะคุณครูก็เล่านิทานได้น่าสนใจนะคะมีหุ่นนกนะหุ่นนกหุ่นนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เด็กชอบอีกนะมันมีการขยับขยื่นเนี่ยตัวอัศวินคุณครูวาดอยู่บนกระดานใช่ไหมคะการขยับขยื่นมันก็ไม่มีเท่าไหร่นะคะแต่เรา เราใช้หุ่นประกอบหุ่นก็น่าสนใจขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนดีเอาส่วนดีอีกก็คือหนูคุณครูก็พยายามออกแบบเป็นศูนย์นะเป็นศูนย์การเรียนพอกิจกรรมที่รวมเสร็จนะก็เป็นการเรียนรู้พร้อมกันพอเป็นศูนย์แต่ละศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยเด็กก็จะเลือกทำนะอันนี้ดีแล้วในศูนย์นั้นก็ต้องเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่มใหญ่เรื่องแม่เหล็กนะคะอย่างเกาะอยู่ต่อไปศูนย์ภาษานะคะส่วนที่ดีก็คือว่าหนูจะเน้นให้เด็กรู้จักคำว่าแม่สะกดคำว่าแม่ได้ถูกต้องแต่จุดประสงค์ของหนูมากกว่านั้นบอกว่าให้คิดคำขึ้นต้นด้วยคำว่าแม่ได้โอ้โหแม่อะไรบ้างอ่ะเขาก็ไปถึงนึกถึงแม่เขาแม่เล็ก
0: ค่ะ
3: ถ้าเขาเรียกแม่อ้อยเขาก็จะเขียนแม่อ้อยแล้วใช่ที่หนูต้องการปะครูว่ามันยากไปเด็กก็คิดไม่ค่อยออกนะคะนะศูนย์คณิตศาสตร์ของหนูเนี่ยเรื่องตกปลาเนื้อหาที่หนูออกแบบเนี่ยมันไปถึงการใช้เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบมันเกินหลักสูตรอนุบาลปฐมวัยเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือการคัดเลือกเนื้อหาเนี่ยมันต้องเหมาะกับวัยของเด็กด้วยนะคะแล้วคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะต้องจัดอะไรที่เป็นรูปธรรมเครื่องหมายบวกลบเนี่ยมันรูปธรรมไหม
0: ไม่
3: รูปธรรมนะ
0: คะ
3: แต่หนูจะสอนการบวกกับการลบเนี่ยได้แต่ต้องเป็นรูปธรรมในชีวิตเขาใช้ไหมสามบวกสามมีไหมเดินไปแล้วเจอสามแล้วเครื่องหมายบวกสาม
0: ไม่
3: เจอนะจะเจอในสมุดแบบฝึกอะไรเนี่ยมันไม่ใช่การดำเนินชีวิตแล้วเด็กๆหาคำตอบได้ไหมคะ
0: ได้โดยการนับค่ะ
3: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในการสอนคณิตศาสตร์ปฐมวัยเนี่ยเรื่องการนับมันเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆแล้วหนูไปเร่งเรื่องการบวกการลบโดยที่นับยังไม่คล่องมันก็ไม่มีประโยชน์ที่เวลาเราตั้งโจทย์ตั้งอะไรเนี่ยนะสถานการณ์เนี่ยให้มันเป็นชีวิตจริงๆโดยไม่ต้องใช้เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบก็คือการลงปฏิบัติใช่ไหมคะ
0: ครูปาจะขออาสาสมัคร2คนสาธิตการเข้าศูนย์ที่ถูกวิธีว่าการเข้าศูนย์การเรียนของเรานี่นะแบบใหม่ถูกวิธีมันคือยังไงธันวากับนุ้งหนิงเขาจะมาสาธิตการเข้าศูนย์ที่ถูกวิธีตกลงไหมคะหันหน้าไปที่มุมตกปลาพาเพลินค่ะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูว่าทำยังไงถึงจะถูกวิธีวิธีการเข้าศูนย์นี้นะคะมาถึงเสร็จปุ๊บหยิบใบงานขึ้นมา1ใบจากนั้นหยิบเบ็ดตกปลาขึ้นมาตกปุ๊บปุ๊บขึ้นมาจากนั้นเด็กๆก็หยิบเศษวัสดุมานะได้กี่อันนับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6พอได้6เสร็จแล้วแล้วก็ไปหยิบปากกามาเขียนเลขอะไรดี7หรือเปล่า6ก็6ไปเสร็จแล้วเด็กๆทำครบทุกช่องจากนั้นคุณครูมีสแตมป์แล้วก็มาปั๊มที่ชื่อของเราสมมุติธันวาทำเสร็จแล้วธันวาก็ปั๊มเองอ่ะปั๊มเองเราจะมาสรุปว่าเด็กๆนี่นะเข้าศูนย์ไปแล้วเด็กๆมีวิธีการในการทำศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยยังไงบ้างครูปาหยิบผลงานใครเด็กๆต้องออกมาเล่าว่าเด็กๆทำยังไงกับศูนย์นี้นะคะใครชื่อเด็กชายอชิรธรเสียมหานออกมาธันวาทำอย่างไรบ้างกับศูนย์ตกปลาพาเพลินไหนเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยสิครับ
1: แล้วก็ตกได้เลข7แล้วก็ติดของ7ที่มีจำนวน7แล้วเราก็ไปตบอีกครั้งก็เขียนเลข2ไปแล้วเราก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับเราก็บวก7บวกอีก2แล้วก็นับแล้วก็เขียนเลข9ลงไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเราตบได้เหมือนกัน
0: ใครเข้าสู่นี้แล้วยกมือโหสนุกไหมคะสนุกเพราะว่าเราได้ไปตกแม่เหล็กไปดู

0: แยกขึ้นมาแล้วมาติดวัสดุ
1: จากวันนี้นะคะที่เรานิเทศกันอาจารย์น้อมศรีก็ได้บอกว่าเรื่องศูนย์คณิตศาสตร์ก็คือนำสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกลบเข้ามาในศูนย์คณิตศาสตร์ทำให้เด็กสับสนแล้วก็เด็กๆไม่เข้าใจจึงมีการปรับเปลี่ยนไม่ให้นำสัญลักษณ์มาในศูนย์คณิตศาสตร์แล้วก็ต้องมีตาปั๊มเวลาทำงานเสร็จเราจะได้เช็คว่าเด็กเนี่ยนะคะเข้าศูนย์เรียบร้อยแล้วเราจะได้เช็คว่าอ๋อคนนี้เข้าแล้วคนนี้ยังไม่ได้เข้าแล้วก็มาดูใบงานของเด็กดูความเรียบร้อยอีกทีนึงผลของวันนี้ที่นิเทศนะคะก็ได้ความรู้เยอะแล้วสามารถนำไปปรับปรุงได้จริงเพราะว่าอาจารย์ท่านก็ชี้จุดที่เป็นปัญหาจริงๆแล้วเราก็สามารถนำไปแก้ไขกับเด็กแล้วก็เรื่องการแผนการเขียนแผนก็เช่นกันค่ะอาจารย์ก็บอกว่าตรงไหนผิดพลาดไปก็ให้ปรับปรุงเป็นโอกาสที่ดีมากที่อาจารย์มานิเทศเพราะว่าการนิเทศเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าไม่มีอาจารย์มานิเทศเราก็ไม่รู้ว่าเราสอนเป็นยังไงบ้างให้เรามีความชำนาญในการสอนแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่กลัวที่จะโดนนิเทศครั้งต่อไป
2: ในการสอนของคุณครูนิพาพรวันนี้นะคะคุณครูนิพาพรก็ได้จัดกิจกรรมนะคะการสอนเรื่องคุณสมบัติของเหล็กก็ที่ดีที่พบก็มีหลายประเด็นเช่นการใช้นิทานประกอบการสอนเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมในนิทานเนี่ยก็จะมีส่วนที่ชักจูงให้เด็กสงสัยนะคะให้เด็กอยากรู้แล้วคุณครูก็หยุดนิทานแล้วก็โดยให้เด็กเนี่ยได้ทำกิจกรรมโดยใช้สื่อจริงนะคะเด็กก็จะได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสซึ่งเหมาะกับเด็กวัยอนุบาลนะคะที่เด็กจะเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสค่ะเด็กๆก็จะได้ลองทำนะคะลองฟังเสียงว่าเป็นยังไงเด็กๆก็จะแสดงกิริยาอาการที่อยากรู้จะเข้ามาอยู่ใกล้ๆสื่ออยากได้จับบ้างนะคะนั้นการจัดการบูรณาการและมีกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้หลากหลายแล้วได้ลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นข้อที่ดีที่พบในการสอนวันนี้นะคะก็มีหลายประเด็นสุดท้ายก็อยากฝากนะคะว่าการนิเทศก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะคะการนิเทศน่าจะเป็นการสร้างสรรค์แล้วก็เป็นการทำงานอย่างเป็นกัลยาณมิตรก็ขอให้ผู้ที่ทำงานในการศึกษานะคะที่เรามาช่วยกันทำงานร่วมกันนะคะเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นการศึกษาโดยรวมก็จะพัฒนาจะเป็นรากฐานที่ดีกับอนาคตของชาติต่อ

0: ดนตรีและการเคลื่อนไหวเป็นกิจกรรมที่คุณครูอนุบาลมักนำมาใช้พัฒนาเด็กๆในชั้นเรียนนอกเหนือจากความสนุกสนานและเพลิดเพลินแล้วการใช้ดนตรีและจังหวะยังมีจุดมุ่งหมายยังสามารถพัฒนาเด็กพิเศษให้มีจังหวะกายจังหวะชีวิตที่สมดุลยิ่งขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใด
1: อย่างแรกเลยก็คือด้านร่างกายนะคะอาจจะมีการเซบ้างในการทรงตัวหรือว่าในการเดินมีการเดินเขย่งเท้านะคะในการที่เราใช้จังหวะดนตรีเข้ามาเนี่ยค่ะก็จะฝึกในการฝึกสมดุลร่างกายนะคะในการเดินการวิ่งการก้าวเท้าไปตามจังหวะเพลงอย่างกิจกรรมลูกลิงนะคะเด็กๆก็จะได้กระโดดเต้นเด็กๆได้ฝึกบาลานซ์ความสมดุลของร่างกายนะคะการใช้มือการฟังด้านอารมณ์อย่างเช่นน้องเนี่ยที่มีพัฒนาการช้ากว่าเพื่อนอารมณ์ของเขาบางครั้งในการร่วมกิจกรรมน้องจะยังไม่พร้อมแต่ถ้าได้มีเสียงดนตรีจังหวะเข้ามาช่วยจะทำให้น้องมีความสนุกสนานเร้าความสนใจน้องได้มากขึ้นในเรื่องของสังคมเพื่อนๆทำกิจกรรมกันก็จะมีเด็กที่มีพัฒนาการช้าค่ะเขาก็จะเล่นวิ่งเล่นไม่ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆนะคะแต่พอนำกิจกรรมตัวนี้เข้ามาใช้กับน้องมากขึ้นนะคะน้องก็รู้จักการรอคอยการฟังกิจกรรมพึ่งย้ายรังอะค่ะช่วงแรกเนี่ยน้องก็จะวิ่งอย่างเดียวเลยจะฟังจังหวะจับจังหวะไม่ได้คุณครูเคาะ1ครั้งน้องก็จะขอวิ่งไปรอบๆดีกว่าไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราใช้กิจกรรมนี้เข้ามาเรื่อยๆอะค่ะน้องก็มีทักษะการฟังที่ดีขึ้น
2: พอได้ยินเสียงดนตรีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเกิดความอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะครับแล้วนี้เราก็จะต้องดูว่าตัวเด็กเองเนี่ยมีความต้องการเติมเต็มทางด้านไหนเช่นว่าบางคนพร่องด้านการใช้สายตาเราก็อาจจะไปออกแบบกิจกรรมให้เป็นการฝึกเน้นที่สายตากับมือตาให้มันสัมพันธ์กันเช่นการโยนรับส่งบอลกับบทเพลงหรือถ้าเกิดว่าเด็กบางคนบกพร่องทางด้านกล้ามเนื้อเช่นกล้ามเนื้อข้อเข่ากล้ามเนื้อข้อมืออย่างเงี้ยเราก็อาจจะไปเน้นทางด้านการกระโดดซึ่งในการกระโดดเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์ซ้ายขวาแล้วก็ในเรื่องของการทรงตัวนะครับ
3: แรกๆที่นำมาใช้ก็จะเป็นในเรื่องการฟังจังหวะค่ะเราให้เด็กๆทำตามค่ะแล้วก็สัญญาณดนตรีของแต่ละช่วงอะค่ะพอเด็กๆคุ้นชินกับจังหวะและดนตรีเริ่มนำเนื้อเพลงเข้ามาใช้ค่ะเนื้อเพลงก็จะเป็นในเรื่องของมีท่าทางแล้วก็มีนิทานประกอบค่ะก็จะเห็นในเรื่องภาษาว่าเขาจะจำได้ในเพลงที่ชอบและจังหวะที่ง่ายค่ะบางวันช่วงเช้าก็จะเหมือนการฝึกสมาธิสติไปด้วยค่ะการหยิบยกส่งค่ะประมาณ10นาทีซึ่งคุณครูก็จะสังเกตความพร้อมแล้วก็เป็นการนำเข้าสู่กิจกรรมอื่นค่ะ
2: ในบทกลอนที่เราใช้กันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นเอ๋ยชั้นเจ้าหรือจะเป็นครูบางคนก็ใช้สุดคูณให้ท่อง2 1 2 2 2 4คือโดยปกติธรรมดาเราจะท่องกันธรรมดาอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอเราเริ่มมีการให้อุปกรณ์ให้เขาก็ช่วยทำให้เขาสนุกกับการท่องกลอนได้มากขึ้นนะครับหยิบมือหนึ่งส่งไปให้เพื่อนในขณะที่เราส่งไปให้เพื่อนก็ส่งมาให้เราก็ต้องหยิบลูกนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนระบบโรงงานที่ทุกคนจะต้องหยิบยกแล้วก็ส่งไปพร้อมๆกันสมาธิค่อนข้างสูงแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะซึมซับในเรื่องของบทกลอนที่เราต้องการสอนไปด้วยนะหรือบางคนอาจจะหยิบยกส่งประกอบการท่องสุดคูณไปด้วยก็ทำให้กลอนหรือสุดคูณเนี่ยสรุปมากขึ้นแล้วก็แม่นขึ้นนะครับ ่นว่าเด็กบกพร่องทางด้านการเคลื่อนไหวทางด้านกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยก็มาเรียนรู้วิธีว่าเอาเพลงนี้ไปใช้ยังไงแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ยังไงได้เราก็จะสามารถที่จะปรับกิจกรรมที่คุณครูต้องการใช้เช่นฝึกเขาเรื่องการกระโดดสลับเท้าการกระโดดแยกเท้าหุบเท้าการสไลด์อย่างเงี้ยพอเด็กได้สเต็ปนึงปุ๊บก็อาจจะเพิ่มอุปกรณ์เช่นว่าใช้ห่วงเข้าไปประกอบการกระโดดนะครับให้เด็กได้ใช้สายตามองการกะระยะกระโดดไปตามห่วงที่วางไว้นะครับเป็นการเพิ่มเงื่อนไขให้เด็กๆพอเด็กๆทำได้แล้วก็อาจจะมีการโยนบอลประกอบกับการเดินไปตามห่วงพอเขาเจออย่างนั้นปุ๊บเขาเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มความยากเข้าไปอีกจะกระโดดตอนไหนดีจะกระโดดยังไงจะกล้ากระโดดไหมแต่พอเขากล้ากระโดดได้ปุ๊บเราก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆจนการกระโดดของเขาเนี่ยเริ่มเป็นจังหวะเริ่มต่อเนื่องเริ่มเข้ากับบทเพลงได้นั่นครับมันก็ส่งผล2 อย่างก็คือว่าทางด้านจิตใจเขาเนี่ยเกิดละเขามีความมั่นใจว่า

0: ขาสามารถใช้ศักยภาพของเขาเนี่ยทำได้เขามีความภูมิใจว่าเขาสามารถร่วมกิจกรรมที่เราให้ทำได้นะครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือทางด้านกล้ามเนื้อมันเห็นผลเลยครับว่าร่างกายเขาเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นข้อต่ออะไรเงี้ยมันเฟิร์มขึ้นมันสามารถที่จะกระโดดให้ลงจังหวะต่อเนื่องมากขึ้นนะครับทำงานคู่กัน2 อย่างทั้งร่างกายและจิตใจครับกิจกรรมโยนบอล นะครับนอกจากจะได้เรื่องมือตาสัมพันธ์แล้วเนี่ยนี้ในการโยนเนี่ยเด็กๆก็ต้องกะระยะนะช่วงที่ปล่อยบอลออกไปเนี่ยเขาก็ต้องกะระยะว่าบอลเนี่ยจะไปตกถึงผู้รับเนี่ยระยะทางขนาดไหนแล้วตกในลักษณะโยนออกไปลักษณะไหนพอเราทำกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยคุณครูเองสามารถที่จะเดินชิดเข้ามางั้นพอเราเดินไปชิดเข้ามาปุ๊บนั่นหมายความว่าเด็กก็ต้องกะระยะในการปล่อยบอลให้เบาลงพอครูเดินถอยเด็กก็ต้องส่งแรงขึ้นแล้วก็จะได้เรื่องทิศทางในการส่งด้วยคุณครูอาจจะเคลื่อนไหวไปทางด้านซ้ายด้านขวาเด็กก็ต้องใช้ตามองสัมพันธ์ไปด้วยมันก็จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานะครับการใช้จินตนาการและการสร้างสรรค์ให้เด็กได้สื่อความคิดความรู้สึกของตัวเองออกมาเช่นเพลงผึ้งหารังเด็กก็ต้องจินตนาการถึงผึ้งแล้วเขาก็จะต้องรวบรวมว่าเอ้ยผึ้งเนี่ยลักษณะท่าทางบุคลิกร่างกายเป็นยังไงเช่นมีปีกบินลักษณะบินยังไงงั้นในห้อง1ห้องเนี่ยในเด็ก25คนเนี่ยบางคนอาจจะบินไม่เหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่ว่าจินตนาการประกอบของเขาเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนถ่ายทอดความคิดความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากจะให้ผึ้งเป็นยังไงอันนี้ก็น่าจะเป็นความหมายของการใช้การเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็การใช้จินตนาการและบทบาทสมมุติในการเรียนประกอบนะครับ
1: คุณครูสามารถบูรณาการกิจกรรมต่างๆโดยตั้งเป้าหมายได้หลากหลายให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างกัน
0: แล้วกิ้งกือเนี่ยมีขาเยอะนะฮะกิ้งกือเดินไม่พร้อมกันหรอกมันสัมพันธ์กันไม่พร้อมแต่สัมพันธ์กันแล้วไม่ขัดขากันมันจะไปด้วยกันได้นะครับค่อยๆให้เขาปรับในการเล่นด้วยกันให้ได้นะครับนี้ในบทเพลงเขาก็คือว่าพอกิ้งกือตกใจปุ๊บเนี่ยจะต้องขดตัวเป็นวงกลมงั้นเด็กๆจากขบวนยาวๆเนี่ยเขาก็ต้องขดจากวงใหญ่ให้เป็นวงเล็กกิ้งกือรอคอยสักระยะนึงแล้วเกิดความมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วไม่มีใครรังแกละเขาก็ค่อยคลายตัวค่อยๆ คลายตัว
2: เช้าวันนี้อากาศแจ่มใสมีสัตว์ตัวหนึ่งเขาได้ออกมาเดินเล่นที่ชายป่า
0: สำหรับเพลงหอยโข่งโอ้โหเพลงหอยโข่งนี่เด็กๆที่เรียนกับผมทุกคนจะต้องรู้จักเพลงนี้เป็นเพลงแรกๆเลยเพลงหอยโข่งเนี่ยเนื้อร้องง่ายมากหอยโข่งหอยโข่งตัวมันขดเป็นวงกลมเนื้อร้องสั้นน้อยจังหวะไม่ซับซ้อนโน้ตดนตรีมีแค่2ตัวสับไปสลับมานะครับแค่นั้นเองงั้นเด็กร้องเพลงนี้เนี่ยมักจะร้องไม่เพี้ยนเพราะว่าธรรมชาติของเพลงนี้โน้ตซอมีเนี่ยร้องไม่เพี้ยนแน่นอนนะครับพอเด็กเขาร้องตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ท่าทางประกอบหอยโข่งเนี่ยขดเป็นวงกลมเราก็สามารถที่จะให้เขาลองสำรวจร่างกายเราดูว่าเราจะใช้ร่างกายส่วนไหนเนี่ยวาดเป็นรูปหอยโข่งได้บ้างเช่นใช้ข้อศอกวาดเป็นรูปหอยโข่งนะครับนะฮะอย่างวนเข้าไปอย่างเงี้ยใช้หัวไหล่วาดหอยโข่งบนหัวไหล่เพื่อนอย่างนั้นปฏิสัมพันธ์เริ่มมาแล้วนะครับเด็ก2คนเริ่มเอาหัวไหล่มาชนกันแล้วก็วาดหอยโข่งกันนะครับนะฮะนี้ใช้หัวเข่าวาดบนแขนตัวนี้เด็ก2คนต้องตกลงว่าใครจะใช้หัวเข่าใครจะใช้แขนแล้วมันจะวาดกันยังไงอันนี้ก็เป็นโจทย์ลอยๆที่คุณครูเปิดไปให้นะฮะเป็นโจทย์เปิดไปให้แล้วเด็กเขาก็ต้องไปตกลงกันเขาก็ต้องไปคิดกันหรือเขาจะผลัดกันยังไงก็แล้วแต่เขาจะเล่นกันอันนี้เราก็ไม่ได้ซีเรียสนะฮะ
1: ดนตรีและจังหวะไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนดนตรีสอนโดยคุณครูดนตรีเท่านั้น หากคุณครูประจำชั้นนำมาใช้ประโยชน์ก็จะสามารถนำไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
3: ให้คุณครูมั่นใจว่าคุณครูทุกคนทำได้ค่ะไม่ยากแค่เราให้ความเอาใจเข้าไปในกิจกรรมนะคะแล้วก็ให้ความรักกับเด็กๆ

0: ผมคิดว่าทักษะพวกนี้เป็นทักษะพื้นฐานที่เด็กทุกคนควรจะได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษหรือเด็กปกตินะครับเช่นการกระโดดการรับส่งบอลเนี่ยในโรงเรียนก็น่าจะมีการฝึกให้เขาได้เล่นกันอยู่แล้วนะครับแต่เด็กพิเศษบางทีละเลยไม่ได้ฝึกให้เขาพอฝึกตอนโตปุ๊บเด็กบางคนก็สามารถกระโดดได้ปุ๊บเขาก็เริ่มมีความมั่นใจขึ้นมาว่าหนูก็ทำได้เกิดความภาคภูมิใจว่าเขาก็มีความสามารถในการทำได้เหมือนกันพอเกิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็มีแรงจูงใจละเป็นเหมือนหัวเชื้อที่คอยจุดให้เขาทำหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับ
1: การพัฒนาจังหวะกายของเด็กพิเศษคือพื้นฐานที่สำคัญส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้และความสามารถในการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเติมเต็มให้กับเด็กพิเศษไม่ว่าเขาจะอยู่ในช่วงวัยใดก็ตาม

สวัสดีครับนี่คือรายการ Teachers Network หนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการที่นำเสนอเครือข่ายของเพื่อนครูที่รวมตัวกันไม่เฉพาะเพื่อนครูเท่านั้นนะครับอาจจะรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษาเล็งเป็นสื่อกลางในการรวบรวมเครือข่ายและนำเสนอแบบแผนของเครือข่ายที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนฉัตรแก้วจงกลนีครับมีการรวมตัวกันของเครือข่ายชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครครับเพื่ออบรมในการผลิตสื่อการเรียนการสอนจะน่าสนใจอย่างไรและเครือข่ายนี้เกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุอะไรไปพบกันข้างในเลยครับ

0: วันนี้เราทําเรื่องหนังสือสรรหานะคะเวลาเราทําหนังสือใช่มั้ยคะเราเคยทําหนังสือป๊อปอัพใช่มั้ยฮะแล้วก็เป็นอีกแบบนึงแต่แบบนี้เราให้เด็กได้มีความคิดนะคะที่จะมีส่วนร่วมกับเราด้วยเล่าเป็นนิทานนะคะพอเล่านิทานเสร็จก็ถามว่าบ้านเรือนจะสวยงาม1ต้องสะอาดมีดอกไม้ใช่มั้ยคะสวยงามมากแล้วหนูเด็ดดอกไม้ได้ไหมคะใช่ไหมคะเราก็สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมได้หมดนะคะ
1: สวัสดีครับคุณครูครับ
0: สวัสด
1: ี
0: ค่ะ
1: ครูมริกาเหมือนอบนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ปรึกษาชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครครับระหว่างนี้ครูกำลังทำอะไรกันฮะ
0: ตอนนี้กำลังผลิตสื่อค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของระดับปฐมวัย
1: เห็นเมื่อสักครู่นี้ครูมียกตัวอย่างวิธีเอาสื่อไปใช้งานด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ครับว่าจะต้องใช้แบบไหนเล่ายังไง
0: ใช่ค่ะมันเป็นสื่อที่คุณครูต้องผลิตเองค่ะเราเป็นการเด็กเป็นการช่วยตัวเองหนึ่งนะคะแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยสนใจสื่อของเรา
1: ครับวันนี้โครงการของเราเป็นโครงการอบรมทักษะการผลิตสื่อใช่ไหมครับเพื่อพัฒนา
0: ความคิด
1: ความคิด
0: ด้านความคิดค่ะ
1: ครับผมครูที่มานี่เป็นครู
0: เป็นครูในสังกัดกทมนะคะกรุงเทพมหานครที่เป็นครูปฐมวัยค่ะและต้องเป็นสมาชิกของชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครด้วย
1: เป็นสมาชิกชมรมครูปฐมวัย
0: ใช่ค่ะเราจะ

0: สนับสนุนให้กับสมาชิกให้บริการ
1: คุณครูพูดถึงจุดเริ่มต้นของชมรมนี้นะครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงฮะ
0: เมื่อก่อนนี้นะคะเรามีแกนนำนะคะครูแกนนำในแต่ละเขตนะเขตหนึ่งก็จะมีครูแกนนำหนึ่งคน
1: ค
0: ่ะตอนนี้ตอนหนึ่งเราก็มาอบรมร่วมกันในครูแกนนำ
1: นี่เมื่อสักกี่ปีที่แล
0: ้
1: ว
0: เมื่อปี2548
1: ครับ
0: ค่ะเมื่อตอนนั้นก็เลยคิดกันรวมกันคิดว่าเราควรจะมีชมรมเป็นของเราในเมื่อเราอยู่แต่ละเขตเราก็ประสานกันแล้วช่วยเหลือซึ่งกันและกันความรู้ของครูแต่ละเขตก็เอามาแบ่งปันกันแล้วก็ไปสู่ครูทั้ง400กว่าโรงใช่ไหมฮะ
1: เริ่มจากตรงนั้นตอนนั้นมีกี่ท่าน
0: ตรงนั้นมีอยู่30
1: 30 6ปีผ่านไปตอนนี้สมาชิกชมรมเป็นกี่คน
0: พันกว่าคน
1: พันกว่าคนเลยเหรอฮะจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยตอนนั้นครูคิดไหมครับว่าชมรมเราเติบโตขนาดนี้แล้วจะมีกิจกรรมอะไรมากมาย
0: ตอนนั้นคิดไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยนะคะคิดแค่ว่าเราจะมีสมาชิกสักร้อยนี่ก็ยังคิดไม่ออกแต่คิดแต่ว่าเราลองร่วมกันแล้วก็ถ้าเรามีเจตนาที่ดีนะคะครูก็คงจะเข้าใจเพราะการเป็นครูนะคะแล้วก็มาตั้งชมรมเนี่ยมันยากตรงที่เราไม่มีข้อต่อรองใช่ไหมฮะเราไม่สามารถบังคับครูว่าต้องมาร่วมนะ มาช่วยกันนะเราไม่มีข้อต่อรอง
1: เพราะเป็นการสมัครใจ
0: ใช่ค่ะต้องสมัครใจ
1: แล้วมาคือก็เสียเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวพักผ่อน
0: ค่ะแล้วมันเป็นวันหยุดใช่ไหมคะ
1: แล้วเรามารวมกันเนี่ยครับกิจกรรมที่มีทำอะไรบ้างครับพัฒนาด้านไหนยังไงกันบ้าง
0: ค่ะเราจะพัฒนานะคะที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กใช่ไหมคะก็จะมีทั้งบูรณาการในการใช่ไหมคะกิจกรรมการสอน
1: หรือมาถึงมาสอนแนะนำ
0: ใช่ค่ะเราจะมาเสนอแนะเลยค่ะเช่นครูเนี่ยเขาบางทีเขาไม่ได้ชำนาญใช่ไหมฮะ บางคนเนี่ยมาจากสาขาอื่นเช่นสอนประถมอยู
1: ่
0: แต่ถูกให้มาลงอนุบาลเขามีหลักเกณฑ์ว่าคุณต้องผ่านการอบรม ระดับประถมวัยถ้าไม่จบอนุบาลทีนี้พอตรงนี้ก็เราก็จะเป็นฝ่ายช่วยเหลือโดยที่ว่าพอลงมาแล้วรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงครูเราก็จะสอบถามเราจะมีหนังสือสอบถามไปนะฮะเป็นเขาเรียกจดหมายของชมรมแล้วก็จะให้ข้อมูลเรามาว่าขณะนี้ครูสอนไม่ได้เพราะครูต้องสอน6กิจกรรมเราก็จะจัดกิจกรรมให้ทุกอย่างถ้าตรงไหนเร่งด่วนเราก็มาวิเคราะห
1: ์หมายถึงว่าเราดูตามความต้องการของสมาชิกในชมรม
0: ต้องดูว่าความเร่งด่วนความจำเป็นใช่ไหมที่ว่าถ้าตอนนี้เราจะต้องส่งสื่อผลิตสื
1: ่
0: อนะเราก็จะส
1: ปอร์ต
0: ให้ห้าเราก็จะช่วยเหลือตรงนี้ว่าให้ทุกคนมีสื่อเมื่อถึงไปโรงเรียนแล้วเราก็มีสื่อ
1: แทนที่จะต้องไปซื้อเอง
0: ใช่ค่ะ
1: สอนผลิตเลย
0: แล้วก็ถูกด้วยใช่ไหมฮะก็มีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยเป็นค่าอาหารนอกนั้นเราจัดให้หมด
1: ค่ะ
0: เป็นตัวชมรมช่วย
1: จัดให้หมดหมายถึงอุปกรณ
0: ์
1: กระดาษสีรูปอะไรพวกนี้จัดให้หมดแล้วเนื้อหาล่ะครับจะมั่นใจได้ไงว่าจะเหมาะกับแต่ละโรงเรียน
0: เนื้อหานี่นะคะเราเสนอแนะแต่รูปแบบนะคะกับตัวสื่อเช่นวันนี้เรามีสอนการผลิตหนังสือใช่ไหมหนังสือซ่อนหาหรือหนังสือป๊อปอัพเนี้ยเรานำเสนอรูปแบ
1: บ
0: แต่เนื้อหานั้นครูต้องไปพัฒนาไปปรับปรุงไปคิด
1: ครูคิดเนื้อหามาเอง
0: ใช่ค่ะ
1: เราสอนโครงสอนวิธี
0: ใช่แล้วก็สอนแต่เราก็เสนอแนะให้ไปว่าใช้อะไรได้บ้างครูก็จะคิดว่าถ้าต้องการสอนเลขใช่ไหมฮะเราก็สร้างตัวนี
1: ้
0: สร้างตัวเลขถ้าต้องการสอนนิทานคือส่งเสริมการอ่านเราก็สร้างนิทานใช่ไหมฮะถ้าต้องการสอนภาษาไทยใช่ไหมคะคำเราก็สร้างคำขึ้นมาในรูปแบบนี้สามารถปรับปรุงได้
1: แล้วกิจกรรมแต่ละครั้งนี่ใครมาเป็นวิทยากรใครมาสอน
0: วิทยากรนี่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยคือการไปคือเรามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงอย่างเงี้ยไม่ได้เราก็จะใช้วิทยากรของเรากันเองก่
1: อ
0: นถ้าหากว่านอกจากบางเรื่องที่มันยากหรือมันต้องการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยเราก็จะไปหาวิทยากรพิเศษมาเสริมให้เช่นถ้าครูเขาต้องการปรับบูธใช่ไหมฮะอันนี้เราต้องไปเชิญวิทยากร
1: ต้องคนนอก
0: ค่ะแต่ถ้าคนในเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่มีต้องเสียค่าใช้จ่าย
1: ค
0: ือเราเป็นวิทยาทานแล้วก็โอเคลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะไม่ต้องเสีย
1: ครูครับสมมุตินะฮะถ้าย้อนกลับไป6ปีที่แล้วชมรมนี้ไม่เกิดชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: แสดงว่าก็จะไม่มีการพัฒนาทักษะที่ครูพูดมาทั้งหมด
0: อ๋อค่ะใช่แต่จะเป็นการพัฒนาโดยหลวงต้องจัดซึ่งเราก็ต้องรอนานหน่อยหรือบางทีหลวงก็ไม่ทันได้ถามอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ว่าต้องการอยากได้อะไรกันแน
0: ่
1: คือจะไม่ตรงตามความต้องการของครู
0: ตรงนั้นคือถูกต้องเพราะว่าบางทีหลวงเนี่ยเขาก็จัดไปตามล็อกใช่ไหมฮะเขาก็ไปตามราชการว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลามาเนี่ยมันก็ไม่ตรงกันครูก็ไม่ได้อยากได้แบบนี
1: ้
0: อะไรอย่างเงี้ย

0: ถามแล้วครูอยากได้แบบไหนเพื่อผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องฟังอยู่จะจัดให้ตรงใจครู
1: ครูเนี่ยจริงๆแล้วอยากสอนที่จริงครูเราเนี่ยนะฮะมีความตั้งใจดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาสมมติเขาไม่ถนัดถ้ามีครูตรงๆมาสอนตรงๆเขาก็เข้าใจง่ายถูกไหมฮะกับถ้าเอาด็อกเตอร์มาซึ่งมันสูงเกินไปแล้วก็พูดในระดับจะสอนปฐมวัยซึ่งมันไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษไม่ต้องใช้อะไรที่มันเลอะเลอะแล้วต้องมาพูดสูงๆครูก็ต้องนั่งตาลอยแล้วก็กลับบางเรียนก็
0: แล้วใจลอยไ
1: หมแล้วไปถึงเรียนก็เหมือนเดิมไงฮะคือทำไม่ได้เพ
0: ราะต้องการการสอนกันนะที่ตรงประเด็นแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยจริงๆ
1: แล้วเพราะนั้นคนนี้มีความสามารถค่อนข้างสูงสาเหตุก็เพราะเขาได้รับการสนับสนุนมาก่อนเพื่อนเนื่องจากว่าไปศึกษาดูงานนะคะมากทั่วประเทศไทย
0: เราจะรู้ใจเพื่อนครูด้วยกัน
1: ใช่เราก็รู้ว่านี่อยากได้อะไรแล้วสอนเราก็ตรงประเด็นเลย
0: มองตารู้เลยไหม
1: ใช่ครูก็จะบอกอยากได้สื่อเงี้ย
0: ค่
1: ะแล้วก็มีแต่ครูแต่ละคนของเรามีความสามารถต่างกันนะฮะเช่นดิฉันนี่เก่งป๊อปอัพหนังส
0: ือ
1: ก็จะมาสอนตรงนี้ค่ะบางคนก็เก่งเกม
0: ก็มาสอนวิธีที่เอาเกมไปใช้ในการเรียนการสอ
1: น
0: แล้วจัดบ่อยแค่ไหนฮะที่มีกิจกรรมมาแลกเปลี่ยนกันบ้าง
1: ส่วนมากนะคะจะภาคเรียนละหนึ่งครั้งค่ะเพราะว่าเรามีอย่างอื่นเยอะราชการนะ
0: ค
1: ะก็จะมีอย่างอื่นเนี่ยเยอะ
0: อย่างอื่นอะไรฮะ
1: ก็คือมีการอบรมในส่วนอื่นใช่ไหมฮะบ้างซึ่งครูก็มีในกลุ่มอย่างเงี้ยถูกไปนู่นไปนี่เนี่ยฮะเราก็ได้ประมาณ1ครั้งเพราะถ้าเราเขามีอย่างอื่นเนี่ยครูเนี่ยถ้าเป็นระบบราชการเขาต้องไปแต่เขามาอย่างเราเนี่ยมาก็ได้ไม่มาก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะน
0: ั้
1: นเราก็ต้องดูเวลาที่ครูเขามีช่องให้เราเราก็เปิดให้เลย
0: อย่างช่วงนี้คือเพิ่งเปิด
1: เทอมใหม
0: ่ยังไม่ยุ่งมาก
1: ยังค่ะยังลดประมาณยังไม่ตกอะไรเงี้ยก็ยังมีเวลาพอให้เราได้จัดการ
0: ครับงั้นถ้าผมจะบอกว่ากิจกรรมแบบนี้คือครูช่วยกันครูช่วยครูครูรู้ใจกันเองร
1: ู้
0: ใจ
1: ครูเป็นกัลยาณมิตร
0: เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน
1: ครับ
0: งั้นขอดูตัวอย่างฝีมือครูที่ทำไปบ้างแล้ว
1: ที่
0: เสร็จไปแล้วจะมีอยู่ของ
1: มีตรงนี้ก็มี
0: ของเดิมก็จะมีใช่ไหม
1: ของเนี่ยค่ะครูก็กำลังทำเนี่ยค่ะ

0: นี่เป็นผลงานตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ
1: ค่ะที่ทำเราผลิตสื่อให้ครูผลิตในอดีตค่ะ
0: แล้วก็ทำ
1: มาเรื่อยๆค่ะมันเป็น
0: อย่างชิ้นนี้คืออะไรฮะ
1: อันนี้เป็นใยแมงมุมค่ะ
0: อ๋อใยแมงมุม
1: ปริศนาใยแมงมุมค่ะ
0: ปริศนาใยแมงมุมอ๋อ
1: แล้วข้างในเด็กก็จะถ่ายนะคะ
0: อ๋อนี่จะมีคำถามอย่างเช่นฉายาของเราคือนกมีหูหนูมีปีกนอนกลางวันหากินกลางคืนชอบนอนหัวคืออะไรอย่างเงี้ย
1: เด็กก็จะถ่ายถ้าไม่รู้อ้าวเฉลย
0: เฉลย
1: ปื๊ดเด็กก็จะเห็นใช่ไหมฮะ
0: แบทแมนอยู่ข้างในเด็กก็อันนี้คืออะไร
1: ก็สอนได้เป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่ก็จะปรับปรุงไปตามครูก็จะไปคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคะ
0: ทำไมถึงชอบเป็นแบบยกได้ยืดได้แบบนี้นะ
1: เด็กๆจะชอบของอะไรก็ได้ที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วก็ไม่อยู่นิ่งๆนะเช่นปลาเห็นไหมคะก็ไม่ใช่ปลาเฉยๆใช่ไหมคะก็ต้องเปิดได้แล้วก็จะมาก็ง่ายๆเด็กก็สามารถใช่ไหมคะเรียนรู
0: ้ต่อเต่าเงี้ย
1: ก็เป็นคำอะไรได้มั่ง
0: หุยงูนี่ยังนูนเลยฮะ
1: อันนี้ใช่อันนี้เป็นการใช่ไหมให้เด็กสัมผัสค่ะเด็กสามารถสัมผัสได้และคือทุกอย่างถ้ารูปแล้วไม่เรียบใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดสร้างภาพแล้วก็แค่ระบายสีก็ธรรมดา
0: จากเมล็ดแตงโม
1: ใช่ค่ะ
0: กลายเป็นเกล็ดงู
1: แล้วเด็กก็จะรูปเล่นก็จะสนใจใช่ไหมว่าอันนี้ทำด้วยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยก็จะเป็น
0: แล้วต้องคอยบอกเด็กว่าแต่เจองูจริงอย่าไปรูปนะฮะ
1: จะตื่นน่ารักอันนี้เป็นหาป๊อปอัพไงฮะแต่เป็นหีบพับห
0: ี
1: บเพลงแห่พับได้และทุกอย่างนี่จะป๊อปอัพหมดจะสามารถที่จะเห็นไหมคะจะเด้งขึ้นมาได
0: ้พรุ่งนี้ต้องใช้ทักษะในการทำไหมฮะที่จะทำให้ได
1: ้หนึ่งเราวาดรูปเองเราต้องเป็นครูแต่ครูอนุบาลเนี่ยเก่งอย่างนะคะเป็นนักวาดรูปแล้วก็นักระบายสีแล้วสีที่ใช้นะคะอย่างพวกนี้ไหมคะ
0: เร
1: ีย
0: ก
1: มาจะเป็นสีผสมอาหารค่ะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: ค่ะถ้าเด็กสัมผัสก็โอเคเลยค่ะไม่อันตราย
0: จะไม่อันตราย
1: เพราะว่าเด็กเขาจับจับอยู่แล้ว
0: รูปแบบแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าเป็นครูมาดูโดยไม่ได้มาฝึกก่อนไม่มีทักษะสามารถทำได้เองเลยไหมฮะ
1: ก็ไม่น่าจะทำได้นะฮะ
0: เพราะว่าอันนี้
1: ค่ะต้องเพราะบางครั้งเนี่ยครูเนี่ยก็มีความสามารถหลากหลายนะบางท่านเองมองก็ทำได้เลยแต่บางท่านก็ต้องช่วยให้ความช่วยเหลือ ให้ความช่วยเหลือ
0: เช่นอะไรแบบนี้นะ
1: ค่ะใช่มันก็ต้องมีตัวอย่างมีแบบใช่ไหม
0: ครับเพราะรูปแบบของการป๊อปอัพขึ้นมา

0: ที่มันจะกระโดดขึ้นมาก็
1: หลากหลาย
0: ใช่ไหม
1: เราไม่ได้ซ้ำเดิม
0: ใช่ครับ
1: เรามีหลากหลายเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ต้องมีการแนะนำค่ะแนะนำเพราะนั้นเลยรวมตัวกันอยู่อย่างนี้ครับ

0: วันนี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับอาชีพหมอหูคอจมูกว่ามีหน้าที่อย่างไรและทำงานอะไรบ้างนอกจากนั้นหมอหูยังมีเครื่องหมายเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานอีกมากมายเราไปดูกันเลยครับ
1: ผมบอสครับผมอยากเป็นคุณหมอหูครับ
2: สวัสดีครับบอสนะคะวันนี้เนี่ยบอสอยากรู้วิธีการทำงานของหมอหูคอจมูกมากเลยครับวันนี้เนี่ยบอสขออนุญาตติดตามคุณหมอไปเรียนดูวิธีการเป็นหมอหูคอจมูกนะคะ
3: ได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้หมอจะพาน้องบอสไปดูนะว่าการทำงานของหมอหูคอจมูกเป็นยังไงมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรในการตรวจคนไข้แล้วมาดูกันว่าหูคอจมูกเนี่ยมีโรคอะไรที่เจอได้บ้างนะคะไปเลยค่ะ

0: เดี๋ยวหมอจะเริ่มจากแนะนำอุปกรณ์โต๊ะตรวจของหมอก่อนนะคะก็จะมีในเรื่องของที่ส่องจมูกนะมีไม้กดลิ้นนะคะมีกระจกส่องนะมันก็มีหลายขนาดเนาะมีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ๆนะคะนะ
1: ผมสงสัยอุปกรณ์หนึ่งครับเป็นอุปกรณ์ตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นเครื่องส่องรูหูใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วอุปกรณ์เนี้ยผมโดนส่องมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็สงสัยว่าเป็นโรคอะไรไอมีเสมหะก็ต้องส่องหูเป็นอะไรก็ต้องส่องหูทุกอย่าง
0: ปกติแล้วเนี่ยหมอหูคอจมูกนะคะก็จะตรวจทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดูจมูกดูคอแล้วต้องส่องหูด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราเป็นหวัดเคยเป็นหวัดแล้วหูอื้อไหมครับปวดหูใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะส่องดูในเยื่อแก้วหูได้ส่องดูหูชั้นนอกแล้วก็หูชั้นกลางได้นะเดี๋ยวหมอจะชี้อวัยวะให้ดูอันนี้ง่ายๆเลยกล้องนี้นะครับจะส่องไปนี่ปึ๊บดูหูปึ๊บถ้าเกิดเราหูปวดหูหูแดงมีหูชั้นกลางอักเสบเราก็สามารถเห็นได้
3: เราได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือบางส่วนที่หมอหูคอจมูกได้ใช้กันไปแล้วนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อื่นอีกไหมครับคุณหมออ
0: ุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือHeadlight ครับอันนี้เป็นอุปกรณ์สำคัญของหมอหูคอจมูกเลยที่ใช้ในการตรวจร่างกายนะคะน้องบอสเคยเห็นการ์ตูนที่มีคุณหมอที่ใส่ที่ครอบแล้วก็มีกระจกอยู่ข้างหน้า
1: ที่มันเหมือนแผ่นซีดีกลมๆอ่ะเหรอคะ
0: ถ
1: ู
0: กต้องแล้วอันนั้นล่ะเป็นสัญลักษณ์หมอหูคอจมูกเลยตรงที่เป็นเหมือนซีดีข้างหน้านะคะมันจะเป็นเหมือนกระจกเว้าเพื่อสะท้อนแสงจากโคมไฟเพื่อให้มันสะท้อนส่องไปที่ยังคนไข้อย่างเงี้ยครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องใช้หลักการสะท้อนของแสงแล้วอย่างนี้เดี๋ยวนี้ใช้เป็นนี่เปิดมาก็จะไฟตรงนี้เลยนะคะสำหรับการใส่ก็ใส่อย่างนี้เลยปึ๊บหมุนปรับให้เข้าที่แล้วก็ดูเปิดไฟปึ๊บวงไฟเห็นไหมครับมันก็จะสามารถปรับขนาดเล็กใหญ่ได้ตรงนี้ก็อยู่ที่ระดับ1ฝ่ามือหรือประมาณ 1.5 เมตร
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวน้องบอลลองใส่ดูครับ

โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการตรวจร่างกายกันนะคะอย่างแรกเลย เราต้องใส่ผ้าปิดจมูกปิดปากก่อนนะคะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอุปกรณ์แรกคือที่ส่องโพรงจมูกด้านหน้านะคะก่อหมอจะใช้อันนี้ส่องโพรงจมูกวิธีจับเราก็จะจับหงายมืออย่างนี้อุปกรณ์จะวางในท่านี้นะคะแล้วก็3นิ้วนี้จะไว้

0: เปิดปิดนะครับน
1: ิ
0: ้วชี้เอาไว้กาดจมูกคนไข
1: ้
0: นะครับโอเคอ่ะมืออีกข้างนึงเราก็จะจับบริเวณคางคนไข้เนาะแล้วก็ดูโพรงจมูกข้อระวังก็คือต้องระวังหนีบขนจมูกคนไข้ด้วยเราก็ดูโพรงจมูกด้านหน้าสองข้างโอเคเนาะโอเคลองทำ
2: แหมน้องบอสตั้งใจตรวจหน้าดูเลยท่าทางไม่เบาเลยนะครับนี
0: ่ชิ้นที่2จะเป็นไม้กดลิ้นเอาไว้ดูบริเวณในช่องปากของคนไข้นะคะแต่คนไข้อ้าปากค่ะน้องบอสเห็นไหมครับมันก็จะเห็นด้านในคอด้านหน้าตรงๆโอเคชิ้นต่อไปอันนี้เราจะดูโพรงหลังจมูกละเนื่องจากโพรงหลังจมูกเนี่ยเรามองไม่เห็นได้ในแนวตรงนะครับเดี๋ยวหมอพาน้องบอสมาดูตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยโพรงหลังจมูกเราจะมองไม่เห็นทางด้านตรงๆ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เพราะฉะนั้นเราก็หมอก็ต้องใช้กระจกในการที่จะส่องสะท้อนให้เห็นภาพโพรงหลังจมูกจากด้านหลังอย่างนี้
1: ครับ
0: จะวางอย่างนี้ครับแล้วก็กล่องเสียงเหมือนกันก็ใช้กระจกอีกอันนึงเพื่อส่องดูสะท้อนเห็นภาพสะท้อนดูลงมากล่องเสียงด้านล่างอย่างนี้เนาะคิดภาพออกเนาะแต่เดี๋ยวหมอจะตรวจให้ดูเป็นตัวอย่าง
1: ครับ

0: เมื่อสักครู่เราได้ตรวจโพรงจมูกด้านหน้าด้านหลังตรวจคอไปแล้วกล่องเสียงไปแล้วแล้วเราจะมาตรวจหูกัน
1: ครับผม
0: โอเคเราจะตรวจวิธีการตรวจให้ดูก็คือการจับมาจับขายปากกาก็ได้นะคะดึงใบหูคนไข้ให้กางไปด้านหลังดึงขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่องดูเราก็จะมองลอดผ่านกระจกเล็กๆนะคะส่องเข้าไปเราก็จะเห็นลูกหูแล้วก็เยื่อแก้วหูด้านในอ่ะเดี๋ยวน้องมอสลองตรวจดูอันนี้
1: จับ
0: จับนี้นะครับจับให้ถนัดมือมือฝั่งนี้เราจับใบหูคนไข้เราตาแนบส่องดูเห็นไหมครับดูผ่านรูนี้ดูผ่านรูนี
1: ้มีรูจัง

0: ก็เรียบร้อยเป็นการส่องหูดูหูตรวจ
1: ครับผม
2: น้องๆได้เห็นการทำงานและอุปกรณ์ต่างๆที่หมอหูใช้งานกันแล้วว่าแต่ว่าหมอหูคอจมูกรักษาโรคอะไรบ้างครับคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของหูก่อนเนาะหูก็อาจจะมีในเรื่องของขี้หูตันหูชั้นนอกอักเสบไปจนกระทั่งหูชั้นกลางอักเสบหรือจะเป็นประสาทหูเสื่อมก็พบได้บ่อยนะคะถ้าเกิดว่าจะเป็นคอก็อาจจะเป็นคออักเสบทอนซิลอักเสบเจ็บคอนะคะส่วนจมูกก็อาจจะเป็นในเรื่องของภูมิแพ้ไซนัสอักเสบ
1: ทีนี้เนี่ยบอสเข้าใจแล้วครับว่าอุปกรณ์ของหมอหูคอจมูกทำงานยังไงแล้วว่าเวลาใช้เนี่ยเห็นอะไรบ้างครับ
0: โอเคนอกจากนี้หมอยังมีการตรวจการได้ยินอีกอย่างนึงนะคะที่จะให้บอสลองไปฝึกตรวจฝึกได้รับการตรวจการได้ยินดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องตรวจการได้ยินกันเลยค่ะ
2: นอกเหนือจากการตรวจร่างกายด้วยเครื่องมือต่างๆแล้วคุณหมอหูยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสำหรับการได้ยินอีกด้วยจะเป็นเครื่องมืออะไรนั้นไปดูกันเลยครับ
0: ห้องตรวจการได้ยินกันเลยเดี๋ยวบอสนั่งตรงนี้นะครับ
1: ครับผม
0: โอเคแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องใส่ที่ข้อนะคะหูฟังอย่างนี้นะครับนะใส่ให้พอดีหูเสร็จแล้วก็อาจจะถืออุปกรณ์อันนี้ไว้นะมันจะมีปุ่มกดนะบอสก็ทำตามคำสั่งเดี๋ยวจะมีไมค์ที่พูดออกมาจากด้านนอกแล้วพอเขาบอกว่าได้ยินไหมบอสก็ถ้าได้ยินบอสกดนะครับเดี๋ยวลองตรวจกันดู
3: ได้ยินเสียงไหมครับถ้าหนูได้ยินเสียงกดปุ่มต่อมานะครับเริ่มข้างขวาก่อนนะคะเก่งมากครับ
0: เมื่อสักครู่นี้บอสได้ยินอะไรบ้างคะ
1: มีเสียงตู้ดเริ่มมีเสียงอู้ดมีหลายเสียงเลยค่ะ
0: โอเคเพราะว่าการตรวจ

0: ได้ยินเนี่ยต้องตรวจหลายๆความถี่นะ
1: ค่ะ
0: แต่ละเสียงที่ตี้เสียงสูงก็จะเป็นความถี่สูงเสียงต่ำๆอื้อก็จะเป็นความถี่ต่ำ
1: ค่ะ
0: ครับโอเคครับเรียบร้อย
2: ผ่านไปแล้วสำหรับการตรวจการได้ยินดูท่าทางน้องบอสจะมีคำถามสงสัยอยากจะถามคุณหมอใช่ไหมล่ะครับ
1: วันนี้เนี่ยบอสได้เห็นการทำงานของคุณหมอแล้วก็ได้เห็นอุปกรณ์หลายๆอย่างของหมอหูคอจมูกแล้วครับแล้ววันนี้เนี่ยบอสก็มีคำถามด้วยครับว่าอย่างเพื่อนบอสเนี่ยใส่หูฟังเป็นเวลานานๆจะส่งผลอะไรต่อหูครับ
3: ปกติแล้วเนี่ยถ้าเจอหมอหูคอจมูกเนาะหมอไม่แนะนำให้ใส่หูฟังเลยครับนะคะนะเพราะว่าปกติการใส่หูฟังเป็นเวลานานๆมันก็มีผลทำให้ เกี่ยวกับประสาทหูชั้นในได้การทำอันตรายในประสาทหูชั้นในเนี่ยมีหลักๆก็มี2 อย่างก็คือเสียงดังมากๆ
1: คร
3: ับเสียงดังระยะเวลานานๆ
1: อย่างที่เราแคะขี้หูอะครับมันจะส่งผลเสียร้ายแรงมากที่สุดคืออะไรครับ
3: ผลเสียเลยเนี่ยถ้านิ้วเราสกปรกเนาะมีเล็บเนาะใส่เข้าไปในหูโดยที่เราก็มองไม่เห็นไปแคะมันก็อาจจะทำอันตรายหูชั้นนอกทำให้มีการอักเสบของหูชั้นนอกทำให้ปวดมีหนองหูอื้ออีกเรื่องนึงที่หมออยากฝากไว้คือการที่น้องๆเด็กๆเนี่ยชอบเอาลูกปัดหรือของเล่นเนี่ยยัดเข้าใส่จมูกหรือใส่หูอันนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่ควรทำเลยนะคะนะเพราะว่ามันจะทำอันตรายต่อโพรงจมูกหรือใส่เข้าไปในหูก็อันตรายกับเยื่อแก้วหูหรือว่าหูชั้นนอกได้นะคะแล้วก็เป็นอันตรายถ้าเกิดว่าจมูกเนี่ยมันต่อกับคอถ้ามันของเล่นมันตกลงไปในตรงหลอดลมอันนี้ก็โหอันตรายทำให้หายใจไม่ออกได้

0: นุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าคุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: รับรางวัลเป็นสมุดภาพสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: แล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู
3: ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
3: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ

0: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
1: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
0: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
2: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
3: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
0: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
4: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขียนตี
0: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกหรอเนี่ย
4: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
2: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
4: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
5: ใฝ่ใจให้ทานทั้งนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใยอันใด
4: โยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
0: ผมจะพยายามครับ
2: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
6: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
7: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
6: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
2: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
0: เดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้กว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: ปหงกหน้าห้าไปอยู่เฉย F อ่ะลองทำสิ
1: F
2: ได้ปะอีก
1: F
2: เนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยคุณครูเนี่ยอาจที่สอนในชั้นประถมเนี่ยจะต้องสอนในทุก

0: วิชาเพราะฉะนั้นบางโรงเรียนอาจจะไม่มีครูที่จบมาทางด้านเอกการสอนภาษาอังกฤษโดยตรงก็เลยมันจะเป็นปัญหาทางด้านนี้นะคะคือสอนตามที่โดยเซนส์ของตัวเองมากกว่าจะใช้หลักการของการสอนภาษาอังกฤษที่แท้จริงปัญหามันก็เลยเกิดทับถมมานะทำให้แก้ไขยากเรื่องของการออกเสียงนะคะ
1: Please look at the picture. What's this? Can you remember this? What's this? Again?What's this?
2: Van.
1: What's this?
2: Van.
1: Is a van. Repeat after me. Is a van.
2: Van.
1: Is a van.
2: Is a van.
1: Van.
2: Van.
1: Van.
2: Van.
1: Van. Okay. Okay.เพราะว่าหลักของการสอน เรื่องของคำเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นmeaning sound แล้วก็ form meaning ก็คือความหมายเราต้องเริ่มด้วยความหมายก่อนนะคะคือการให้นักเรียนดูรูปภาพพอ sound ก็คือสอนเสียงเห็นรูปสอนเสียงแล้วก็ถึงจะเห็นคำทีหลังเนี่ยค่ะนี่คือหลักของการสอน methodology ของเรื่องของการสอนคำศัพท์ค่ะ
2: What's this? Cheese.
1: Cheese.
2: Cheese.
1: Cheese. What's this?
2: Cheese.
1: Cheese.
2: Cheese.
1: นักเรียนบางคนออกเสียงถูกนักเรียนบางคนออกเสียงผิดแต่พอออกเสียงผิดไปเลยความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำที่นักเรียนผิดเมื่อกี้ก่อนคำแรกเลยนะคะ Start with V นะ Start with V
0: เริ่มต้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องออกเสียง letter ให้ถูกต้องก่อนนะคะเปรียบเทียบเสียงที่มันซิมิล่าที่มันคล้ายคลึงกันแต่เน้นให้นักเรียนเห็นถึงความแตกต่างของตัวนั้นๆ
1: The first letter is V นะคะตัวแรกคือตัว V นั่นเองก็มักจะสับสนวิธีการออกเสียงนะครูจะบอกให้นักเรียนเอาริมฝีปากนะมาใกล้กับฟันเอาปฏิบัติไปห้องนี้ครูบอกเลยนะริมฝีปากใกล้กับฟันแล้วก็พ่นลมออกมาระหว่างช่องแคบนั้นแต่มันจะเป็นเสียงก้องนะจะออกว่าของคำที่คะ
2: V
1: V
2: V
1: V
2: V
1: V บางคนบอกว่า V มันคนละความหมายนะเด็กครูจะบอกให้ว่ามันต่างกันอย่างไรนะคะคราวนี้นักเรียนลองเอามืออังที่ปากแล้วออกเสียงนะแล้วบอกครูว่านักเรียนสังเกตอะไร
2: V
1: V
2: V
1: V มีอะไรเกิดขึ้นไหม
2: ม
1: ี
2: ล
1: ม
0: บางคนเนี่ยเขาก็จะเกิดความอายในการที่จะต้องเน้นริมฝีปากห่อลิ้นหรือว่ากระดกลิ้นนะคะครูก็เลยมาคิดว่าถ้าจะฝึกให้มันเป็นธรรมชาติโดยที่เขาจะมีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้แล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราเช็คลมได้เนี่ยนะมันก็จะเป็นการดีก็เริ่มจากใช้มือก่อนนะคะใช้มือ
1: คราวนี้มีตัวที่มันคล้ายกันมากเลยนักเรียนก็จะสับสนนะคะดูซิตัวอะไรนักเรียนทายซิว่าตัวอะไรstart with F.
2: F
1: F
2: F
1: วิธีการออกเสียง F ก็คือเอาริมฝีปากล่าไปชิดกับฟันบนแล้วพ่นลมออกมาทีนี้มันจะมีลมออกมาจริงๆเลย
2: F
1: ทีนี้ทดสอบอีกแบบนึงก็ได้ถ้านักเรียนไม่ใช้มือนะคะเราเอากระดาษมาหนึ่งแผ่นครูจะออกเสียงตัวแรกค่ะตัว V V V เห็นไหมคะกระดาษกระเทือนไหม V V แสดงว่ามันมีลมออกมาไหมเพราะมันเป็นเสียงก้องเอามาอีกทีนะทีนี้ครูดูทำใหม่ครั้งหนึ่งนั่นเลยดูนะคะดูนะ F F F กระดาษกระเทือนไหมกระดาษไหวไหม
2: ไหว
1: อีกครั้งหนึ่ง F F F เอานะคะคำแรก Van
2: Van
1: Van
2: Van
1: Van
2: Van
1: ถ้าทีนี้เราเปลี่ยน The first letter เป็น F ออกเสียงใหม่ว่าFan
2: Fan
1: Fan
2: Fan
1: Fan
0: จาก lecture แล้วก็ไป words แล้วนะคะเราก็ต้องลงไปในรูปของประโยคเพราะฉะนั้นเหมือนกับการคำเนี่ยถ้านักเรียนรู้คำศัพท์เนี่ยแต่ถ้าไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยคเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องใช้คำศัพท์ตรงนั้นเมื่อไหร่ part of speech ของมันจะอยู่ตรงไหนเขายังมีเสียง final soundที่มันจะต้องลงท้ายด้วยซึ่งครูก็จะไม่ปล่อยปะละเลยตรงนี้เลยนะคะเราก็จะได้ฝึกไปพร้อมๆกันด้วยเลย
1: The van runs very fast
2: The van runs very fast
1: อย่าลืม final sound นะคะเสียงท้าย fast The van runs very fast
2: The van runs very fast
1: run
2: run
1: โอเคนะคะ

0: ำหรับตัว L กับตัว R เนี่ยมันเป็นปัญหาสำคัญมากเลยเพราะว่านักเรียนเนี่ยมักจะไปเปรียบเทียบนะคะตัว L เนี่ยนักเรียนมักจะไปเปรียบเทียบกับเป็นตัวลอลิงแล้วก็ตัว R เนี่ยนักเรียนจะไปเปรียบเทียบกับเป็นรอเรือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเสียงในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยไม่สามารถจะเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะมันเป็นซาวด์แหล่งกำเนิดเสียงอะไรมันคนละแบบหมดเลยนะคะ
1: lice
0: แต่คำนี้สินอกนั้นสะกดเหมือนกันหมดต่างกันที่ตัวอะไรเริ่มต้นใช่ไหมคะขึ้นต้นที่ตัวทีนี้วิธีการออกเสียงตัว R ก็คือให้นักเรียนม้วนลิ้นขึ้นไปแล้วก็ห่อปากม้วนลิ้นแล้วห่อปาก R ใช่ไหมคะทำสิคะ R เราจะเอามือจับกับไว้ที่ตรงนี้เราจะได้ไม่ R เอาไว้อย่างนี้นะคะก็เป็น
1: R
0: R The farmers plant rice สิ
1: The farmers plant rice
0: เสียงของ CH กับ SH เนี่ยเป็นปัญหาไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้นนะคะแม้แต่ผู้ใหญ่เองเนี่ยเราก็ยังออกเสียงยาก
1: CH
0: เอาใหม่ที่ start ด้วย
1: CH
0: ตัวนี้ start ด้วย
1: SH
0: แล้วเรียนดูตัวแรกตัวนี้แล้วเรียนดูรูปปากนะจะออกเป็นที่ครูทำมืออย่างนี้หมายความว่าไงเราจะดึงรูปปากออกมาข้างๆใช่ไหมคะเอาเสียงใหม่นี่คือตัวนี้นะตัวนี้นะคุณครูจะออกเป็นครูจะห่อปากใช่ไหมคะแล้วพ่นลมยาวออกมาในระหว่างช่องที่มันแคบๆที่ปากเราใช่ไหมเอาออกใหม่ตัวนี้นะคะออกใหม่เรามาออกเป็นคำนะคะว่าตัวนี้เสียงอีคือเสียงสั้นออกใหม
1: ่
0: ชิบ
1: ชิบ
0: ช
1: ิ
0: บชิบตัวนี้เป็น S A แล้วออกเสียงเป็น
1: ชิบ
0: ชิบ
1: ชิบ
0: ชิบ
1: ชิบ
0: ชิบแรกๆเนี่ยเด็กเขาก็จะอ่านยากมากครูถึงต้องฝึกโดยใช้ทางทวิสเตอร์เข้ามาช่วยเพื่อให้เขาออกเสียงได้คล่องขึ้น
1: She sells seashells on the seashore She sells seashells no more
2: She sells seashells on the seashore She sells seashells no more
1: Shell
2: Shell
0: เมื่อเราพบว่าเด็กออกเสียงผิดเราก็จะแก้ไขโดยทันทีมันจะมีขั้นตอนการสอนของมันเรื่องของ communicative approach นะคะมันจะมีในขั้นของ presentation เนี่ยซึ่งขั้นนี้เราจะผ่านไม่ได้เลยถ้าเด็กผิดเพราะมันจะเน้นเรื่องของ accuracy ความถูกต้องเพราะฉะนั้นทันทีที่เราพบว่าเด็กออกเสียงผิดเนี่ยเราก็จะต้องแก้ไขทันที
1: She sells seashells on the seashore
0: Good ต่อไป
2: She sellsShells no more
3: ผมมีความหนักใจเรื่องการอ่านภาษาอังกฤษเวลาครูเขาให้อ่านผิดๆถูกๆครับอย่างเช่นคำว่า S ผมอ่านว่า S หรือ H นี่แหละครับครูก็เลยบอกว่าให้ลองทำมืออย่างนี้ดูแล้วก็ผมก็ลองทำดูนะ S จนอ่านได้ครับ
0: เอานะ
3: A
0: ทีนี้ต่อกันนะครับเสียงฟังครูนะ
3: A
0: ปานดูมือครูนะสัญญาณสั้นยาวให้อยู่ที่มือครูนะคะเอาใหม่
3: A
0: เห็นไหมออกเสียงใหม่นี่
3: H
0: Good excellent เก่งมาก
4: สำหรับการสอนของท่านอาจารย์ปทุมพรเนี่ยนะครับก็เรียกว่าน่าสนใจเพราะว่าอาจารย์จะใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อทำให้การสอนการออกเสียงในภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นเรื่องที่แม้แต่ครูจะจบเอกภาษาอังกฤษหรือไม่ได้จบมาก็ตามเนี่ยก็มีปัญหาขึ้นได้เรื่องของการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยต้องพิถีพิถันแล้วก็ต้องมีการหมั่นฝึกอยู่เสมอนะครับเทคนิคที่อาจารย์ได้นำเอามาใช้แล้วก็ได้ทดลองกับลูกศิษย์ซึ่งเป็นเด็กชั้นป.6ดังนั้นการเรียนการออกเสียงเนี่ยถ้าทำให้ดีที่สุดก็ก่อนช่วง puberty period ก็คือก่อนที่เด็ก จะเปลี่ยนเป็นเด็กว่าจะเป็นนายหรือนางสาวเพราะเริ่มช่วงนี้เข้าสู่วัยหนุ่มสาวอวัยวะในการออกเสียงมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นดังนั้นการออกเสียงบางเสียงที่มันเป็นปัญหาก็อาจจะทำได้ไม่ดี
0: นักเรียนเนี่ยเมื่อเขารู้จักอ่านคำอ่านประโยคได้ถูกต้อง pronounce คำพวกนั้นถูกต้องแล้วทีนี้ถ้าการอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยหรือพูดภาษาอังกฤษให้เพราะมันจะต้องมี intonation มีการเสียงสูงเสียงต่ำมีการ linking sound เชื่อมคำนะคะให้มันเป็นธรรมชาตินะคะนักเรียนดูสังเกตที่ตัว the last letter ของคำแรกกับตัวขึ้นต้น the first letter ของ second words นักเรียนสังเกตเห็นยังไงคะอันนี้มีตัวอะไรมีตัว x กับA N กับ A N กับ O T กับ O คำที่ตัว the first letter ของ second word เนี่ยมันขึ้นต้นด้วยอะไรหมดเลย A A O O E O N A ขึ้นต้นด้วยอะไรหมดสระ vowel sound ใช่ไหมคะ vowel ใช่ไหมคือเสียงสระตัวหน้าจะเป็น consonant เป็นพยัญชนะต้นเพราะนั้นเวลาออกเสียงนี่เสียงมันจะเชื่อมกันนักเรียนลองออกซิอันนี้อ่านว่าน่าจะอ่านว่าอะไร is เอาใหม่นะคะ is a ไม่อ่านว่า is a นะคะ is a
1: is a
0: is a แล้วคำนี้อ่านว่า away แต่ไม่อ่านว่า run away อ่านว่า run away
1: run
0: นั่นเลยอย่าลืมเสียง
1: run away
0: run away
1: run away
0: turn off
1: Turn off
0: ไม่อ่านว่า turn off นะไม่อ่านว่า turn off อ่านว่า turn off
1: turn off
0: is a
1: run away
0: turn off front off
1: weekend
0: lots of
1: look around
0: นะคะบางครั้งในประโยคเนี่ยจะมีทั้งต้องใช้เน้น final sound มี linking sound ด้วยนะเพราะนั้นประโยคมันจะยาวบางทีถ้าเขาใจจดจ่ออยู่ที่ตัวการออกเสียงตัวของคำแต่ละคำเนี่ยมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่จำอ่านไม่ได้ทุกคำเพราะฉะนั้นครูก็เลยใช้เทคนิคของ back chaining เข้ามาก็คืออ่านย้อนกลับหลัง alive, they arrive, when they arrive,
2: weekend, this weekend,
1: on this weekend.
2: Recycle.
1: Front of the room.
2: The teacher stands at the front of the room.
0: Oh, excellent. เก่งมากเลยนะโอ้ฝรั่งนี่มันช่วยคุณครูได้แล้วเนี่ยโอ้โหเก่งมากนะเรียนห้องนี้สิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณครูที่จะไม่กล้าออกเสียงเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งก็คือฟังเพลงภาษาอังกฤษนะคะเพลงที่เราชอบสไตล์ที่เราชอบค่ะแล้วเราก็พยายามหาเนื้อเพลงมาดูซิว่าเสียงที่เขาออกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราก็ออกเสียงตามร้องตามนะคะพอเราร้องตามเนี่ยในเพลงภาษาอังกฤษทุกเพลงเนี่ยมันจะมี linking sound มีอะไรอยู่ครบทุกอย่างแล้ว final sound เนี่ยเราฝึกเรียนแบบให้เหมือนเขาก็บอกว่าถ้าเราดัดจริตเนี่ยเราก็จะพูดภาษาอังกฤษได้ดีแต่ไม่ใช่ดัดจริตนะคะไม่ได้ดัดให้มันแต่ว่าแดชริตด้านของเสียงให้มันเป็นเหมือนกับเจ้าของภาษาเนี่ยมันก็จะช่วยได้

0: สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลคริสต์มาสครับแน่นอนว่าหลายๆโรงเรียนก็คงจะมีกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนได้ร่วมอาจจะร่วมแสดงร้องเพลงหรือว่ามีกิจกรรมทางความรู้บนบอร์ดอะไรก็ตามหลายโรงเรียนครับมีเด็กที่มีความแตกต่างและหลากหลายทางศาสนาเชื้อชาติวัฒนธรรมจะทำอย่างไรให้กิจกรรมนี้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็ได้เรียนรู้ต่างศาสนามีความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันในที่สุดวันนี้เรามีตัวอย่างของโรงเรียนหนึ่งที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนาหลากหลายมากๆครับแต่เขาจัดกิจกรรมคริสต์มาสแบบบอลลีวูดจะเป็นอย่างไรแล้วเกิดอะไรขึ้นในกิจกรรมนี้ไปชมกันครับ
1: Well, I've brought the cast list,
2: right,
1: and I've also brought a basic synopsis. In this play, we meet an excited young shepherd boy called Reuben on his first night guarding the sheep. If only Reuben had known what a very special night it was going to turn out to be. The play tells the story of the night that Jesus Christ was born with the help of songs and dances.
2: All right, good.
3: We wish you a Merry Christmas.
4: เราจัดกิจกรรมทุกเทศกาลค่ะเมื่อพูดถึงการจัดงานคริสต์มาสให้เด็กๆก็เหมือนกับการจัดงานอื่นๆเราจะสอนเด็กๆว่าทำไมเราถึงจัดงานฉลองกันเราสอนเด็กๆว่าเราจัดงานฉลองงานอีสต์งานวาลีและงานคริสต์มาสกันทำไมโรงเรียนแครนฟอร์ดเป็นเนอร์เซอรี่เรามีนักเรียนถึง264คนด้วยกันค่ะที่นี่เป็นโรงเรียนที่มีความหลากหลายแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่นี่มีนักเรียนใช้ภาษามากมายถึง18ภาษาและโดยประมาณก็คือร้อยละ80ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
5: Would anybody like to do the register this afternoon in their language? Let's see. Anjali.
6: Sastrigal.
5: Sastrigal. And what language is that, Anjali?
6: Punjabi.
5: Should we all have a practice?
7: Sastriga!
5: Brilliant.
4: โรงเรียนของเราอยู่ใกล้สนามบินฮิตโธรค่ะทำให้มีนักเรียนมาใหม่เยอะเด็กที่มาจากอัฟกานิสถานจะเข้ามาเรียนที่นี่ในช่วงสั้นๆ
5: Sastrigal Bethany.
6: Sastrigal.
5: Sastrigal Sachin.
6: Sastrigal.
8: The majority of our children
4: are. เด็กส่วนมากมาจากครอบครัวที่เป็นอิสลามรองลงมาก็จะเป็นพวกชาวซิกและหลังจากนั้นจำนวนรองลงมาเป็นฮินดูและประมาณร้อยละ15เป็นคริสเตียนค่ะ
8: Children from the Christian faith.
5: Birdie, birdie, fly away. Birdie, birdie, go away.
4: งานฉลองหุบเขาอีเดนเริ่มในเดือนพฤศจิกายนค่ะดังนั้นเราจึงต้องเตรียมนักเรียนให้พร้อมก่อนงานฉลองจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เราเตรียมงานแสดงคริสต์มาสกว่าครึ่งเทอมเลยค่ะที่ฉันจะคิดเกี่ยวกับบทละครเรื่องการเขียนบทแล้วก็พยายามหาเพลงที่เหมาะสมกับบทให้มากที่สุดเราไม่อยากจะทำการแสดงเดิมๆเหมือนที่อื่นเราอยากจะแต่งบทขึ้นมากันเองนะคะการเต้นแบบเอเชียนี่ก็เอามาจากภาพยนตร์บอลลีวูดแบบชาวอิสลามแล้วเราก็นำมาฝึกซ้อมเต้นในชั่วโมงเรียนเต้นวันอังคารมีการจัดฉลองงานคริสต์มาสกันทั่วโลกค่ะเราก็เลยคิดว่าน่าจะจัดงานแบบอินเดียเพื่อฉลองและเพื่อเต้นด้วย
5: And it shows some really lovely pictures of the story we're telling. What is the story we're telling?
6: The Christmas
5: story, the Nativity. Who was born?
6: Jesus
5: was born. And Christians believe that that was a really special night. And that's the title of our play. What's this about?
6: When the angels appear from the shiny little star.
5: When the angels appear. Hands up, who's a shepherd?Right, so this is Zara appearing to you. What we're about to do.
4: ฉันคิดว่าจะเริ่มจากให้เด็กๆนั่งบนโต๊ะก่อนแล้วก็เลือกตัวละครขึ้นมาเพื่อให้ลองแสดง

0: Ruben, this is a very special night.
1: Ruben.
0: A very special night.
2: I know, Mum.
0: Oh, yeah. I know, Mum. I know, Mum. I'm so excited.
3: Because
4: it... เราดูท่าทีของเด็กค่ะแล้วก็นำมาเสริมในบท
5: But Mary, we have to go because Emperor
3: Augustus.
5: Augustus has...
4: ฉันคิดว่าการคัดแมรี่และโจเซฟมาแสดงในบทแบบนี้ในโรงเรียนที่หลากวัฒนธรรมแบบนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมมากทีเดียวค่ะ
3: You need to stand back a bit and innkeepers don't slouch innkeepers stand up straight okay Amna could you say your line again and who knows
0: and who knows they might fancy a bite from a little boy oh no
3: do it again for me so I can copy you ready
6: ผมแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นความท้าทายของคุณครูจริงๆครับที่จัดการแสดงซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนาในโรงเรียนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติวัฒนธรรมและศาสนาแบบนี้แต่สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็เด็กได้เรียนรู้ด้วยครับหันมามองบ้านเราบ้างถ้ากิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางศาสนาจะเป็นไปได้หรือไม่หรือถ้าเป็นไปได้ต้องเป็นไปในรูปแบบไหนรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้ผู้เชี่ยวชาญ2ท่านครับเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนที่มีความแตกต่างกันครับท่านแรกผู้อำนวยการวรยานิมัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรถไฟครับท่านที่2ครับเป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนคริสตธรรมวิทยาผู้อำนวยการศาสวัตมูลสถานครับ
7: สวัสดี
6: สองท่านครับ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์ครับต้องถามถึงโรงเรียนของ2ท่านก่อนบ้านรถไฟนี่เป็นโรงเรียนที่มีพื้นฐานของเด็กนับถือศาสนาแตกต่างกันสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ฮะ
8: ถ้าโรงเรียนบ้านรถไฟแล้วนะคะนักเรียนมุสลิมนะคะที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยจะ 65% นะคะนักเรียนพุทธจะ 33-35% ส่วนนักเรียนคริสต์จะเปอร์เซ็นต์ถึง 2% แต่การเรียนร่วมของเราเรียนร่วมกันได้นะคะโดยชุมชนโดยตัวผู้ปกครองเองมีการยอมรับกับทางโรงเรียนในเรื่องของการเรียนร่วมไม่ว่าจะในเรื่องของศาสนาในเรื่องของกิจกรรม
6: หมายถึงต่างเรียนรู้ศาสนาซึ่งกันและกัน
8: ใช่ค่ะตรงนี้ปีคือถ้าสมมติว่าในเรื่องของกิจกรรมแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าในเรื่องของการจัดเป็นความละเอียดอ่อนถ้าเรามองแล้วเนี่ยเราดูจากเทปเนี่ยเราก็จะพบว่าคุณครูเขามีความหนักใจนะคะที่โรงเรียนเองเวลาที่เราจะจัดกิจกรรมเราต้องดูอย่างถ้ากิจกรรมแบบนี้ถ้าตามหลักอิสลามแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจัดได
6: ้
8: นะคะตรงนี้ต้องบอกว่าอยากบอกเพื่อนครูทุกคนด้วยที่เด็กมุสลิมอิสลามเนี่ยไปอยู่ในโรงเรียนนั้นๆว่าเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะว่าในเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็มีขอบเขตจำกัดในเรื่องของการปฏิบัตินะคะตรงนี้ต้องบอกกันตรงๆนะคะ
6: ดีครับของคริสตธรรมวิทยานี่สัดส่วนเป็นไงฮะอาจารย
7: ์โรงเรียนคริสตวิทยานะครับถึงแม้ว่าเราจะได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนคริสอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เด็กนักเรียนที่มาเรียนเนี่ยก็จะเป็นศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ประมาณ 90%
6: อ๋อเหรอ
7: ครับผมแล้วก็คริสเองเนี่ยก็มีประมาณสัก 8% 9% และก็จะมีพี่น้องที่เป็นอิสลามด้วย
6: มีแง่คิดอย่างที่เราดูเมื่อสักครู่นี้เขาจัดการคริสต์มาสแบบบอลิวูดนะฮะพออาจารย์ก็บอกว่าเป็นห่วงเพราะว่าเด็กที่เป็นมุสลิมไม่สามารถจะไปร้องไปเต้นไปอะไรแบบนั้นได้นะฮะ
8: ถูกต้องตรงนี้เป็นสิ่งที่ถามว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเราตกใจไหมเนื่องจากว่าเราเห็นว่ามีการคุมฮิญาบนั่นแสดงว่ามีมุสลิ
6: ม
8: แต่เราก็มาดูว่าแต่ที่เด็กที่เต้นไม่ใช่เด็กมุสลิมแต่ว่าเด็กที่ไปมีส่วนร่วมก็คือไปทำกิจกรรมในส่วนอื่นๆตรงนี้ก็คือต้องฝากนะคะเพราะว่าถามว่าความเป็นห่วงเนี่ยเป็นห่วงอยากให้สถานศึกษาเนี่ยเป็นตัวบ่มเพาะเด็กไปในทิศทางที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องของศาสนาแต่ละศาสนาที่ถูกต้องเราก็จะไม่เกิดปัญหาในสังคมนะคะ
6: ของที่คริสตธรรมวิทยาก็ต้องมีกิจกรรมวันคริสต์มาสต้องมีอยู่แล้วแบบนี
7: ้มีครับ
6: เหมือนกันเลยไหม
7: คล้ายๆกันครับก็มีเด็กๆมาร่วมแสดงละคร
6: ครับ
7: ครับผมก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนไปนะครับก็เด็กๆทุกคนนะครับทุกศาสนาก็มีโอกาสได้ร่วมกิจกรร
6: ม
7: แต่เราก็อย่างที่อาจารย์ว่าแหละครับว่าต้องมีขอบเขตว่าเด็กกลุ่มไหนสามารถได้ตรงจุดไหนและไม่ได้ตรงจุดไหน
6: ของอาจารย์จัดการยังไง
7: ก็จัดการยังไงก็โดยส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะให้เด็กคริสเตียนเป็นตัวหลัก ในการแสดงนะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นเพื่อนๆที่เป็นต่างศาสนาที่จะมาร่วมทำกิจกรรมต่างๆด้วยกัน
6: แล้วเด็กที่เป็นมุสลิมนะฮะอย่างที่อาจารย์วรยาเป็น

0: วก
1: เด็กที่เป็นมุสลิมเขาก็มีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆเช่นเป็นคนจัดบอร์ดบ้างเป็นคนที่จะให้ความรู้ในเรื่องของว่ามีความแตกต่างอะไรกันยังไงระหว่างความคิดของอิสลามกับคริสต์มาสเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
0: ครับแล้วมีวิธีการให้เขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยอย่างของบ้านรถไฟทำไงฮะครับ
2: ที่โรงเรียนนะคะนอกจากว่าเด็กจะเรียนเหมือนกันแล้ว
0: เ
2: ราก็จะมีชั่วโมงที่เป็นเพิ่มเติมถ้าเป็นเด็กมุสลิมเนี่ยเราจะให้สอนอิสลามศึกษาแต่พอเด็กพุทธปุ๊บเนี่ยก็คือจะไปเรียนพุทธศาสนาที่เจาะลึกกับคุณครูที่นับถือศาสนา
0: ในชั่วโมงเดียวกันเลย
2: ใช่แต่เราแยกเด็กที่อยู่ห้องเดียวกันแต่แยกถูกแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งจะไปเรียนพุทธศาสนาอีกกลุ่มหนึ่งจะไปเรียนอิสลามศึกษา
0: ในมุมของอาจารย์สมมติว่าเอาเด็กที่นับถือพุทธแต่เรียนรู้ว่าคริสต์เป็นอย่างไรอิสลามเป็นอย่างไรเป็นเรื่องจำเป็นไหม
2: อ๋อตรงนี้เราเรียนเราสอนให้รู
0: ้
2: เพื่อที่ว่าเมื่อเขารู้แล้วเนี่ยเขาจะได้ให้เกียรติกันคือไม่ใช่ว่าอีกคนนึงปฏิบัติอย่างเช่นเด็กมุสลิมถือศีลอดแต่ว่าเด็กพุทธเขารู้แล้วว่าอ๋อเดือนนี้เดือนรอมฎอนนะนักเรียนมุสลิมถือศีลอดแล้วก็นักเรียนพุทธเนี่ยเขาก็จะให้เกียรติกับเด็กมุสลิม
0: ยังไงครับ
2: อย่างเช่นที่โรงเรียนก็จะมีกฎเลยว่าเด็กมุสลิมเนี่ยตั้งแต่ป.1ถึงป.3จากปกติแล้วจะต้องดื่มนมตอน9โมงครึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเลื่อนไปดื่มตอนเที่ยงทั้งพุทธและมุสลิมจะ
0: เรียนรู้
2: ใช่ใช่ค่ะเฉพาะเด็กประถมต้นแต่พอป.4ป.5 ป.6เด็กเหล่านี้จะต้องถูกฝึกในเรื่องของการถือศีลอดแต่เราไม่ได้บังคับนักเรียนพุทธแต่ก็มีนักเรียนพุทธส่วนหนึ่ง
0: มาอดด้วย
2: ใช่ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม
0: ่
2: คุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นคนที่ปลูกลูก
0: ครับ
2: ซึ่งถามว่าเป็นนักเรียนที่นับถือศาสนาคริสต์ชื่อน้องวสัตก็เลยคุณแม่มาเล่าให้ฟังว่าคุณครูเนี่ยลูกชายอ่ะขอถือศีลอดเราเพิ่งจะรู้จากคุณแม่เราก็เลยบอกว่าคุณแม่คะถึงว่าไม่เคยเห็นเขาที่โรงอาหารเนี่ยตรงนี้คือเด็กเขาได้เรียนรู้พอเด็กเขาได้เรียนรู้แล้วเขาจะให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่เราต้องสอนให้เขารู
0: ้
2: ตรงนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะ
0: เป็นแบบนี้เด็กพูดในโรงเรียนคริสต์มีอะไรที่แตกต่างหรือเปลี่ยนหรือไม่เหมือนกับเด็กพูดในโรงเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาพูดทั่วไปไหมฮะ
1: ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับผมก็วิธีการดำเนินชีวิตอะไรต่างๆของเขาก็เหมือนกับเด็กพุทธโดยทั่วๆไปแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อเขาได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนคริสเตียนของเราเนี่ยหลักแนวคิดของเราอย่างหนึ่งแล้วก็วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียนคริสเตียนก็คือว่าเพื่อประกาศเรื่องราวของพระเจ้าใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะให้เด็กทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องเชื่อหรือเป็นคริสเตียนหมดแต่เราก็จะนำเอาหลักการหรือเรื่องราวในพระคัมภีร์เนี่ยเอามาสอนเขาแล้วก็ให้เขาคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอย่างไรบ้าง
0: ครับอย่างเมื่อกี้ที่เราดูการแสดงที่เขาเตรียมไว้นะฮะก็เหมือนให้เด็กมีส่วนร่วมมากกว่ามาร้องมาเต้นมาเล่นช่วยคิดบทมากกว่าจะเจาะลึกไปในความเชื่อหรือว่าความรู้ด้านศาสนาเหมือนเขาตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้นไหมมุมมองอาจารย์คิดว่ายังไง
2: ท่านมุมมองของตามเทปก็คือว่าเขาต้องการให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมเรียนผ่านบทบาทสมมติเรียนประวัติศาสตร
0: ์
2: ผ่านบทบาทสมมติแต่ถ้าในกรณีที่เป็นโรงเรียนนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนบารุไฟเนี่ยเราจะมีการจัดกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาถ้าสมมติว่าเป็นศาสนาพุทธเนี่ยคุณครูผู้สอนที่เป็นคุณครูที่นับถือศาสนาพุทธเขาก็จะเรียนแล้วก็ผ่านในชั้นเรียนเรียนภาคทฤษฎีผ่านกิจกรรมออกมาเป็นใบงานแล้วก็จัดเป็นนิทรรศการส่วนในภาคปฏิบัติเนี่ยอาจารย์เขาก็ขออนุญาตพาเด็กที่นับถือศาสนาพุทธไปวัดนะคะตรงนี้ก็คือจะมีอีกรูปแบบหนึ่งส่วนในกรณีที่เป็นการทำกิจกรรมร่วมพุทธกับมุสลิมก็คือจะมีกิจกรรมที่เป็นวันพ่อวันแม่
0: แต่จะเป็นวันสำคัญที่ไม่ใช่วันสำคัญทางศาสนา
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเป็นวันสำคัญทางศาสนาของศาสนาอื่นเนี่ยจะไม่ได้จัดในโรงเรียน
2: จะไม่ได้จัดในโรงเรียน
0: ทำไมฮะ

0: ถ้าเป็นวันสำคัญทางศาสนาของศาสนาอื่นเนี่ยฮะจะไม่ได้จัดในโรงเรียน
1: จะไม่ได้จัดในโรงเรียน
0: ทำไมฮะการจัดจะมีผลยังไงการไม่จัดจะผลยังไง
1: ถ้าเราจัดอย่างเช่นในเรื่องของหลักศาสนาอย่าลืมว่าถ้าสมมติว่านักเรียนพุทธกับมุสลิมร่วมหล่อเทียนตรงนี้ไม่ได้แน่นอนตรงนี้ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของหลักการปฏิบัติในเรื่องของการหลักการศรัทธา
0: ครับอาจารย์ครับที่โรงเรียนของอาจารย์นะครับกิจกรรมแบบนี้เหมือนกับบอลิวูดของเราไหมฮะคริสต์มาสบอลิวูดไหมฮะหรือว่าเราควรจะใส่ความรู้เรื่องศาสนาเข้าไปอีกหรือแบบไหนควรจะเหมาะกับเด็กไทย
2: ที่โรงเรียนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนเหมือนกันก็คือว่าเรื่องของที่เป็นให้ความรู้เนี่ยก็จะเป็นอีกชั่วโมงหนึ่งไปแต่ที่เป็นกิจกรรมเนี่ยก็จะกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะครับแต่ถ้าถามว่าทำกิจกรรมอย่างศาสนาอื่นได้ไหมถ้าเป็นเรียนคริสต์นะครับเหมือนกับที่ของอาจารย์นะครับก็คือว่าเราไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆของศาสนาอื่นในโรงเรียนนะครับเพราะประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นคริสตจักรหรือเป็นโบสถ์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะไปทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นเกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นเนี่ยคุณครูก็จะพาเด็กไปนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะสอนที่จะทั้งในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติที่จะไม่ให้มันขัดแย้งกัน
0: ครับผมครับก็ได้เห็นมุมมองทั้งสองท่านนะครับในการที่มีเด็กที่มีความต่างทางศาสนาอยู่ด้วยกันจะเรียนรู้กันอย่างไรเป็นแบบนี้ทีนี้เขาซ้อมกันมาแล้วฮะเขาพร้อมที่จะแสดงกันแล้วไปดูกันครับว่าวันคริสต์มาสแบบบอลิวูดนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างเชิญครับ
3: It was in circle one. So your circle will be here.
4: Shout.
5: Come along, Ruben. This is a very special night.
6: I know, Mum. I'm so excited.
7: ฉันกังวลนิดหน่อยเรื่องที่จะให้นักแสดงทุกคนมาแสดงร่วมกันโซอินโซจะแสดงเป็นท่านลอร์ดค่ะแต่ว่าเขาจะทำรองเท้าหายไ
3: ป
7: เราจะต้องจัดการกับบุคลิกภาพบางอย่างอีกด้วยเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกแต่ว่าในวันจริงการให้ทุกคนพูดอย่างถูกต้องมันเหมือนจับปูใส่กระด้งเลยล่ะนี่เป็นการซ้อมใหญ่ครั้งแรกนะคะเอาทุกอย่างมารวมกันมันช่วยให้เด็กๆรู้ว่าจะต้องออกไปตอนไหนช่วยให้การแสดงออกมาดีมากเลยล่ะค่ะทุกอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆฉันอยากให้เด็กๆพูดดังกว่านี้สัก10เท่าเพราะว่าเสียงพวกเขายังดังไม่พอแต่ว่าจากที่ซ้อมใหญ่มาวันนี้มันก็ออกมาดีนะคะ ฉันคงไม่ทำต่อแล้วล่ะค่ะวันนี้เนี่ยเครียดมากเลยล่ะ เมื่อคืนนี้ฉันค่อนข้างกังวลค่ะแล้วก็ไม่ค่อยสบายเพราะว่าฉันเป็นหวัดแต่ว่าฉันคิดถึงตอนที่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยคิดว่าจะต้องทำอะไรให้เสร็จบ้างมันก็เลยนอนไม่ค่อยจะหลับ
3: Do I need to change the month?
6: No.
3: No. All right. If you're a shepherd or you're in the family, Ruben's family, you're coming over to this table here.
7: Right. ฉันตื่นเต้นแล้วก็กังวลนิดหน่อยค่ะแต่ก็คิดว่าพร้อมแล้วล่ะสำหรับเช้าวันนี้แล้วพอถึงเวลาแสดงทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปตามแผน
3: Today there's going to be babies crying a bit at the back Mum's having a little chat at the back So we've got to be 10 times louder Whatever you say has got to be shouted out Come along Ruben This is a very special night

0: ตอนที่ฉันดูการแสดงมันเหมือนกับไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะเพราะว่าฉันพยายามให้เด็กๆจำบทพูดให้ได้เปิดเพลงแล้วก็ทำให้พวกเขาพูดเสียงดังฉันภูมิใจในตัวพวกเขานะคะภูมิใจในการแสดงของพวกเขาพวกเขาสวมบทบาทได้ดีมากเลยจริง
1: ๆ Christmas is a time of celebration

0: ฉันคิดว่าเด็กๆที่นี่จะได้เจอกับอะไรที่หลากหลายมากค่ะเด็กชาวซิกก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์มาสเด็กชาวคริสเตียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวาลีฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้ซึมซาบเข้าไปในตัวบุคคลมีการเต้นรำในทุกวัฒนธรรมทุกความเชื่อที่ไหนที่มีการเฉลิมฉลองที่นั่นจะมีการเต้นรำค่ะ
1: คริสต์มาสบอลลีวูดก็จบลงได้ด้วยดีนะครับเห็นรอยยิ้มของผู้ปกครองของเด็กที่เล่นกันบางคนอาจจะมีการเกรงเล็กน้อยตั้งใจเกินไปไหมฮะ
2: ใช
1: ่ครับแต่เบื้องหลังคือเด็กคงได้เรียนรู้ใช่ไหมฮะผ่านการจัดกิจกรรมในการทำงานด้วยกันแต่ประเด็นที่เราพูดถึงเน้นก็คือความต่างศาสนาที่อยู่ในโรงเรียน
2: ใช่ค่ะ
1: นอกจากคุณครูนักเรียนแล้วผู้ปกครองนะครับมีส่วนสำคัญยังไงบ้างเมื่อกี้ผู้ปกครองก็นั่งดูกันเยอะสำหรับโรงเรียนของบ้านรถไฟ
2: ถ้าที่โรงเรียนบ้านรถไฟแล้วเนี่ยเราจะให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมนะคะเพราะถือว่าในเรื่องของหลักการปฏิบัติแล้วเนี่ยคุณครูที่เป็นครูมุสลิมเนี่ยจะนำนักเรียนสวดมนต์จะพานักเรียนไปวัดเนี่ยตรงนี้ต้องบอกนะคะว่าไม่ได้นะคะ คุณครูที่นับถือศาสนาพุทธกับคุณครูกับผู้ปกครองเนี่ยเขาก็จะมีการประสานร่วมมือกันเชิญชวนคุณแม่คุณแม่คะคุณครูจะพานักเรียนไปวัดจะมีผู้ปกครองอาสาพาไปด้วยเต็มเลยตรงนี้ก็เลยเป็นความภูมิใจว่าแท้จริงแล้วเนี่ยผู้ปกครองคือส่วนที่สำคัญที่จะปลูกฝังค่านิยมในเรื่องของศาสนาเนี่ยให้กับลูก
1: ๆแต่มีความทำความเข้าใจหรือว่าพูดคุยผู้ปกครองไงในตอนเริ่มต้นฮะเพราะว่าเด็กที่มาแน่นอนถ้าเด็กพูดก็จะมาเจอเพื่อนที่เป็นทั้งคริสต์และเป็นมุสลิม
2: จะบอกกับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คะสวดมนต์คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนเองนะพาไปวัดคุณแม่ต้องคุณพ่อคุณแม่ต้องทำเองนะตรงนี้โรงเรียนทำไม่ได
1: ้
2: คือขอให้เราเปิดใจพูดกับผู้ปกครองตรงๆผู้ปกครองรับได้และเราก็ชี้แจงกับผู้ปกครองมีการประชุมมีการชี้แจงว่าสิ่งที่เมื่อลูกของท่านเข้ามาที่โรงเรียนเราแล้วเนี่ยเราสอนอะไรในเรื่องของทางด้านสามัญในเรื่องของศาสนาเพราะว่าถ้าในส่วนตัวแล้วเนี่ยจะไปพาเด็กไปเองทุกศาสนานั่นไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: ผิดหลักการ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ของเรียนคริสต์นะครับเด็กผู้ที่มาเรียนคริสต์ก็คงคาดหวังว่าเอ๊ะภาษาอังกฤษเราจะดีกว่าเด็กคนอื่นไหมเราจะได้เรียนอะไรเพิ่มเติมนะฮะเป็นเอ็กซ์ตร้าอะไรเงี้ยนะมีอะไรเงี้ยไหมครับความคาดหวังที่ผู้ปกครองที่มาที่โรงเร
3: ีย
1: น
3: ก็มีความคาดหวังอย่างนั้นบ้างนะครับแต่ว่าเราก็ต้องบอกวัตถุประสงค์ของเราตั้งแต่แรกให้กับผู้ปกครองที่มาเรียนนะครับว่าวัตถุประสงค์ของเราคือเพื่อที่จะให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาคริสต์ด้วยนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีชั่วโมงคิดจริยะให้เด็กได้เรียนนะครับแล้วก็มีชั่วโมงเขาเรียกว่าชั่วโมงนมัสการเด็กทุกคนก็จะมีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย
1: ในโบสถ์
3: แล้วก็ในโบสถ์นะครับเข้าไปแล้วเรียนรู้ว่าพระคัมภีร์สอนเรื่องอะไรจะเอาส่วนดีส่วนไหนของพระคัมภีร์เนี่ยเอามาใช้ในชีวิตของเราได้บ้าง
1: นี่คือผู้ปกครองต้องรู้ก่อน
3: ผู้ปกครองต้องรู้ก่อนแล้วก็เมื่อเข้ามาเสร็จปุ๊บผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็จะมองเห็นแล้วว่าทุกๆเช้าเนี่ยโดยโรงเรียนทั่วไปส่วนใหญ่ของอย่างเช่นพุทธศาสนาก็จะสวดมนต์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เรื่องคริสเตียนของเราก็คือเคารพธงชาติเสร็จปุ๊บเราก็จะมีอธิษฐานตามแบบที่พระเยซูทรงสอนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมในเรื่องของการทำกิจกรรมด้วยเช่นจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสอะไรเงี้ยผู้ปกครองก็จะเอาของขวัญมาให้นะครับเด็กจะจัดกิจกรรมจับฉลากกันเล่นแจกแลกของขวัญอะไรกันนะครับผู้ปกครองก็จะนำของขวัญเนี่ยมามอบให้กับทางโรงเรียนด้วย
1: นี่ผมถามในมุมของเด็กแล้วครับเด็กที่อยู่ในโรงเรียนที่มีความหลากหลายและแตกต่างทางศาสนาหรือวัฒนธรรมด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงครับในมุมมองของอาจารย
2: ์เด็กเหล่านี้จะได้เปรียบ

0: ขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าศาสนาพุทธปฏิบัติตนอย่างไรศาสนาคริสต์ปฏิบัติตนอย่างไรศาสนาอิสลามปฏิบัติอย่างไรนะคะเมื่อเขาเรียนรู้แล้วเนี่ยเวลาที่เขาไปอยู่ในสังคมแม้สังคมเล็กๆที่ก็อยู่ในชั้นเรียนกันเนี่ยเขาก็จะให้เกียรติกัน
1: เอาใจเขามาใส่ใจเรา
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: ของโรงเรียนอาจารย์
2: เข้าใจว่ามันก็เป็นความได้เปรีย
1: บ
2: เด็กได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายเนี่ยเมื่อออกไปสู่สังคมข้างนอกเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรใช่ไหมครับเด็กนักเรียนที่เด็กที่เป็นคริสต์เมื่อเวลาเขาไปเรียนรู้อะไรในวัดพอเวลาเขาเข้าไปเนี่ยเขาจะรู้ว่าออกอะไรที่ควรทำและไม่ควรทำใช่ไหมครับเวลานักเรียนทุกคนไม่ว่าพุทธหรือคริสต์ก็ตามเราเข้าไปที่สุเหร่านะครับเราจะอันนี้ไม่ควรนะ
1: อ
2: ันนี้ได้นะเด็กก็จะได้เรียนรู้ว่าอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะแต่นี้นะครับก็เขาจะได้ความได้เปรียบตรงนี้พอเขาจบไปแล้วเขาได้เจอกับคนอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายใช่ไหมครับเขาก็จะสามารถเอาประสบการณ์ตรงนี้ไปเพื่อจะเรียนรู้สามารถที่จะบอกกับตัวเองได้ว่าคนนี้เขาแตกต่างจากเรานะเราควรจะให้เกียรติเขาเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
1: นี่ถ้าถามว่าในแต่ละโรงเรียนที่มีเด็กที่มีความแตกต่างกันอยู่ทางศาสนาเนี่ยนะฮะหรือวัฒนธรรมเชื้อชาติก็แล้วแต่จะจัดกิจกรรมอาจารย์มีอะไรแนะนำอะไรอยากจะย้ำเป็นจุดสำคัญที่อยากจะฝากบอกไป
0: ในส่วนตัวแล้วเนี่ยขอฝากกับเพื่อนครูนะคะอยากให้ว่าก่อนที่เราจะจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องศึกษาก่อนว่าเด็กในชั้นเรียนของเราเด็กในห้องเรียนของเราโรงเรียนของเรามีความหลากหลายในเรื่องของศาสนาไหมเมื่อมีแล้วเราจะต้องศึกษาว่าขอบเขตของศาสนาแต่ละศาสนาทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเมื่อเราจะจัดกิจกรรมเราต้องวางแผนว่าถ้าเป็นกิจกรรมนี้เด็กที่นับถือศาสนาอิสลามทำอะไรได้บ้างเด็กที่นับถือศาสนาพุทธทำอะไรได้บ้างเด็กที่นับถือศาสนาคริสต์ทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือตรงนี้อยากฝากว่าให้คำนึงถึงเพราะเนื่องจากว่าศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่บอบบางนะคะถ้าพวกเราเป็นครูในฐานะที่เป็นครูแล้วเราเองไม่ได้ให้เกียรติกับเด็กนะคะแล้วเราจะหวังว่าเด็กโตขึ้นไปเขาจะให้เกียรติกับใครนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
1: มุมมองของเรียนคริสต์นะครับคือบางเรียนอาจจะเป็นโรงเรียนพูดเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ามีเด็กคริสต์ไปอยู่อะไรจะต้องระมัดระวังจะต้องควรที่จะคิดถึงตอนจัดกิจกรรมให้กับเด็กโดยรวม
2: ถ้าเป็นกิจกรรมเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร
1: ่
2: นะครับแต่เป็นห่วงในเรื่องของการที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันไม่เข้าใจความเชื่อว่าทำไมคริสต์ต้องเชื่ออย่างนี
1: ้
2: แล้วทำไมทำอย่างนี้ไม่ได
1: ้
2: บางทีก็อาจจะมีการแกล้งกันอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีเคยมีเพื่อนหลายๆคนที่เป็นคริสเตียนแล้วก เรียนอยู่ในโรงเรียนพุทธแล้วก็เวลาจะรับประทานอาหารอย่างนี้ใช่ไหมครับคนที่นับถือคริสต์เนี่ยก็จะอธิษฐานก่
1: อ
2: นใช่ไหมครับก็จะอธิษฐานก่อนในขณะอธิษฐานเขาจะหลับตาลืมตามาอ้าวลูกชิ้นหายหมด อะไรอย่างนี้นะครับก็จะถูกแกล้งแบบนี้อันนี้แต่ว่าก็อยากจะให้ฝากคุณครูที่จะไงครับสอนให้กับนักเรียนเนี่ยได้ถึงพื้นฐานความเชื่อของศาสนาอื่นๆในสังคมที่อยู่ร่วมกันนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดโอกาสในเรื่องนี
1: ้
2: ที่เราจะไม่ขัดแย้งกันในเรื่องนี
0: ้
2: ก็อยากจะฝากคุณครูหรือผู้บริหารที่จะเปิดโอกาสได้ว่าเปิดใจที่จะศึกษาในเรื่องนี้ให้มากๆแล้วการกิจกรรมการทำอะไรต่างๆเนี่ยควรจะประสานกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับและประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณครูหรือผู้บริหารเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาดังนั้นเนี่ยนะครับคริสตจักรที่อยู่ในชุมชนสุเหร่าที่อยู่ในชุมชนหรือวัดที่อยู่ในชุมชนไปขอความรู้จากเขาได
0: ้
2: เขาจะมาอธิบายแล้วก็อาจจะเหมือนว่าไปขออาจารย์ในโบสถ์มาสอนนักเรียนในโรงเรียนหน่อยว่าคริสตศาสนาเนี่ยเขาเชื่ออะไรแนวปฏิบัติของเขาเป็นยังไงบ้างเพื่อเด็กในชุมชนเองจะไม่มีความขัดแย้งกันในเรื่องนี
0: ้
2: ก็ใช้ชุมชนให้เป็นประโยชน์นะครับที่เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1: ถึงเราจะไม่นับถือศาสนาที่เราไม่นับถือแต่เราเรียนรู้
0: ได้
1: เรียนรู้ศาสนานั้นได้
0: เรียนรู้ได้
1: เข้าใจหลักคำสอนของศาสนานั้นได้
0: เรียนรู้ได
1: ้วันนี้เราได้เรียนรู้จากห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับกิจกรรมที่มีความแตกต่างของเด็กจากหลายเชื้อชาติหลายศาสนาแต่ต้องทำร่วมกันขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณอาจารย์วรยาและอาจารย์ศาสวัตนะครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ครับทางเว็บไซต์ของเราครับ www.thaiteachers.tv แสดงความคิดเห็นผ่าน SMS หรืออีเมลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เวลาของการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกหมดเวลาแล้วนะครับติดตามชมว่าสัปดาห์หน้าจะพาไปเรียนรู้มุมไหนของโลกห้องเรียนอะไรวิชาอะไรกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกลาไปก่อนพร้อมผู้ชี้ชัดทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ

าช้างตัวสูงใหญ่ชูงวงขึ้นมาเจ้าสิงโตไม่กลัวใครหัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยวสวนสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าลิงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองงูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ดันนะครับเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
2: You are ready go go go
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ไหมครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นสิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พอขึ้นชื่อว่าวรรณคดีไทยเนี่ยเด็กก็รู้สึกว่าถ้าสมัยก่อนก็บอกเหมือนยาขมหม้อใหญ่
1: เด็กเบื่อเรื่องรามเกียรติ์เพราะส่วนมากนะคะบางครั้งมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกมีฉันทลักษณ์สัมผัสในสัมผัสนอกแล้วก็ภาษาที่อาจจะสูงเกินไป
0: เด็กบอกเรื่องโบราณค่ำครึหรือเพียงเห็นว่าบอกว่าเป็นวรรณคดีเด็กก็จะนึกถึงคำประพันธ์ที่มันยากกว่าปกติเพราะว่าจะเป็นร้อยกลองมากกว่าร้อยแก้วก็คิดว่าน่าจะสอนโดยเน้นกิจกรรมนะกิจกรรมหลายๆอย่างที่มันเข้ากับยุคสมัยนี้นะที่จะทำให้เขาหันมาสนใจเพราะว่าวรรณคดีนี่มันจะสอดแทรกวิถีชีวิตคุณธรรมแล้วก็เรื่องที่เขาจะเอาไปใช้ปรับในชีวิตเขาได้เนี่ยถ้าเขาเห็นประโยชน์เขาเกิดความซาบซึ้งเขาก็จะเปิดใจรับมันมากขึ้น
2: เป้าหมายในการเรียนการสอนของคุณครูมยุรีและคุณครูอุษาคงไม่ต่างจากคุณครูภาษาไทยอีกหลายคนที่ต้องการให้นักเรียนเข้าใจและสนุกไปกับบทเรียนโดยเฉพาะการสอนเรื่องวรรณคดีซึ่งถือเป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียนทุกยุคทุกสมัยและผู้ช่วยคุณครูในการจัดการเรียนการสอนหลังเข้าแถวเคารพธงชาติเราจึงชวนคุณครูทั้งสองท่านออกไปสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้คุณครูเก็บเกี่ยวความรู้เพื่อนำมาจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นม.2ที่จะมีคาบเรียนวิชาภาษาไทยในช่วงบ่าย
0: วันนี้ไปไหนเนี่ย
3: พี่ยังไม่รู้เลย
4: รับรองสนุกตื่นเต้นเลย
0: จะทำให้เซอร์ไพรส์ไงเนี่ยตั้งใจเลย
3: แล้วเทอมนี้สอนม.อะไรบ้างอ่ะ
4: ม.1กับม.นั่นแหละ
3: แล้วเด็กเป็นไง
4: เหมือนเดิม
3: ม.1ทุกคนอ่ะส่วนมากมาแรกๆไม่ชอบภาษาไทยพอรู้ว่าไม่ชอบใช่ไหมพี่ก็จะให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยจะทำยังไงให้เด็ก
0: ไม่ชอบว่าอะไรต้องถามตราบใดที่อยู่ประเทศไทยคุณไม่ชอบภาษาไทยนี่คุณจะทำยังไง
2: ขณะเดินทางเราเปิดดีวีดีเกริ่นนำถึงละครเวทีเรื่องแม็กเบธซึ่งสร้างจากบทประพันธ์ของวิลเลียมเชกสเปียร
5: ์แม็กเบธนักรบผู้เกรียงไกรแห่งกองทัพสกอตแลนด์ได้รับคำทำนายจากสามแม่มดว่าเขาจะถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองควอดอร์และจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์หลังฟังคำทำนายกษัตริย์ดันแคนแห่งสกอตแลนด์ก็ส่งสารประกาศแต่งตั้งให้แม็กเบธได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองควอดอร์โดยทันทีเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้แม็กเบธเชื่อคำทำนายว่าเขาจะได้เป็นกษัตริย์ด้วยความลุ่มหลงและมักมากในอำนาจแม็กเบธยอมทำทุกอย่างแม้กระทั่งการกำจัดทุกคนที่เป็นตัวขัดขวางหนทางแห่งการขึ้นครองอำนาจของเขาสุดท้ายแล้วการได้มาซึ่งอำนาจหมายถึงความสุขสูงสุดในชีวิตจริงหรืออาจเป็นคำถามเดียวกับที่ใครหลายคนกำลังหาคำตอบอยู่แม้เวลาจะผ่านไปหลายศตวรรษแต่แก่นแท้จากบทประพันธ์ของเชกสเปียร์ก็ยังคงเป็นเรื่องราวร่วมสมัยผลงานของเชกสเปียร์จึงยังคงถูกนำมาตีความและนำเสนอในโรงละครทั่วโลกจนถึงทุกวันนี
3: ้นี่เข้าไปไหนรู้ป่ะ
0: อ
3: ้
0: าว
3: นี่จุฬา
2: ศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันทุมโกมลที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือสถานที่ที่คุณครูทั้งสองท่านจะได้มาเรียนรู้เรื่องการแสดงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนเรื่องรามเกียรติ์สำหรับเด็กนักเรียนชั้นม.2ที่กำลังรอคาบเรียนวิชาภาษาไทยอยู่ที่โรงเรียนตอนนี้อาจารย์ตรีดาวอภัยวงศ์อาจารย์พิเศษภาควิชาศิลปะการละครได้รอต้อนรับคุณครูมยุรีและคุณครูอุษาอยู่ในโรงละครแล้ว
6: เป็นยังไงคะคุณครูรู้สึกยังไงบ้าง
0: ก็รู้สึกโชคดีตื่นเต้นดีเหมือนกัน
6: ทราบว่าคุณครูทั้งสองท่านเป็นคุณครูภาษาไทยและก็วันนี้มีเรื่องจะมาปรึกษาก็คืออยากจะเรียนรู้เรื่องของการแสดงเพื่อนำไปใช้ในการสอนนะคะเดี๋ยวเราจะมีเวิร์กช็อปกันแล้วเคย acting กับเขาบ้างไหมคะคุณครู
0: โอ้ไม่มีค่ะครูเรียนแต่ทางภาษาอย่างเดียว
6: ถ้าอย่างนั้นเรียนเชิญครูที่ห้องเวิร์กช็อปกันเลยนะคะ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: เชิญค่ะค่ะปัญหาของเด็กๆนี่ก็คือเรื่องของการอ่านบทกลอนใช่ไหมคะอย่างวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เนี่ย ด้วยคำที่ภาษาไม่ใช่ภาษาร้อยแก้วใช่ไหมคะเด็กเขาก็เลยแบบ
0: พอเป็นร้อยกลองปุ๊บเนี่ยเด็กแกจะคิดแบบว่ามันต้องยากไว้ก่อนมันไม่ธรรมดาจะต้องมีสับแสงอะไรอย่างเงี้ย
6: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเลือกบทกันเราลองทำเวิร์กช็อปดูก่อนเพราะว่าเราคิดว่าแบบฝึกหัดเนี้ยค่ะซึ่งเป็นแบบฝึกหัดของการแสดงคุณครูน่าจะนำไปใช้กับเด็กๆได้ก่อนอื่นนะคะคุณครูนั่งรถมาไกลแล้วก็รถติดด้วยเราก็ยืดเส้นยืดสายกันนิดนึงค่ะเริ่มจากยืดสุดตัวค่ะยืดสุดตัวค่ะไปด้านข้างค่ะครูขาเสียงด้วยค่ะแล้วก็ไปทางนี้ค่ะกระดาษใช่ไหมคะเหมือนเราเขียนกระดาษนี้ค่ะนี้เราเปลี่ยนจากกระดาษเป็นหน้าเราเนี่ยค่ะขยำตันเยอะเล็กๆค่ะครูขาขดไปเล็กๆใหญ่ๆขนาดนี้ขยายใหญ่นะขยับทั้งตัวดีค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวนี่เราเล่นกัน3คนนะคะคราวนี้อันนี้เรียกว่า1เสียง1ท่าเสียงนะคะเสียงคือไม่ใช่คำเราเริ่มด้วยเสียงเสียงเช่นอูแยโอไอจออะไรเนี้ยนี่คือเสียงนะคะพอเราทำเสร็จปุ๊บคุณครูอุตสาหกับคุณครูหนงต้องทำทันทีทำเหมือนดาวทันทีทำตามทันทีเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะคะว่ายังไงช้าๆสมมติเราเริ่มก่อนนะคะแล้วเริ่มเป็นเก่งมากค่ะต่อค่ะเนี่ยเราค้างไว้นะคะครูสาต่อค่ะเก่งมากโอ้คุณน้องค่ะโอ้เฮลเฮลทูทูมากเมื่อกี้เราคุยกันคุยด้วยภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาใดๆในโลกด้วยเป็นภาษาที่เราสื่อกันได้นะคะอันเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีธรรมชาติบางอย่างที่สามารถที่จะรับรู้แล้วก็รู้สึกถึงกันได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอย่างเดียวนะคะมันเป็นเซนส์อีกเซนส์หนึ่งทีนี้มันจะนำไปสู่แบบฝึกหัดต่อไปนะคะแบบฝึกหัดต่อไปก็คือเรามีคำให้ครูนะคะมีอยู่แค่4พยางค์เท่านั้นนะคะคือบาลีบูลางั้นเดี๋ยวคุณหนกเรากระซิบกันก่อนคุณหนกจะโอเคนะคะทีนี้ครูหนกก็จะพูดว่าบาลีบูลาเนี่ยแหละค่ะแต่หน้าที่ของครูอุตสาหคือพยายามจะต้องถามเขาว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการจะสื่อสารอะไรจนกว่าครูหนกเขาจะแปลความที่เราต้องการได้นะคะถึงจะหยุดแบบฝึกหัดนี้บาลีบูลา
7: บาลีบูลา
6: บาลีบูลาบาลีบูลาโอเคค่ะอ่ะเชิญค่ะคุณหนูห้ามใช้มือนะคะ
7: บาลีบูลาบูลาบาลีบูลา
0: เดินไปข้างหน้า
7: บาลีบูลา
0: บาลีบูลา
7: บาลีบูลาบาลีบูลาบาลีบูลา
0: ไปแล้วก็ไปพยักหน้ามาฝั่งนี
7: ้บูลาบูลาบูลา
6: ใช้มือได้ละ
7: ให้พระเจ้าบาลีบูลา
0: โอเคค่ะ
6: วัตถุประสงค์ของภาษาคือใช้เพื่อการสื่อสารแต่คำในภาษากลายเป็นอุปสรรควันนี้ก็เลยให้คุณครูสื่อสารกันโดยสร้างคำขึ้นใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักก็คือให้ใช้คำว่าบาลีบูลาค่ะเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเราสามารถสื่อสารกันได้ถ้าเรารู้ความต้องการข้างในหรือว่าเรารู้ว่าประโยคนั้นที่เราพูดนั้นเราต้องการอะไรเรารู้สึกอย่างไรก็คิดว่าวิธีการนี้น่าจะทำให้เด็กๆ เขารู้สึกสนุกมากขึ้นก่อนที่เขาจะรู้สึกว่าภาษาเป็นอุปสรรคให้เขาเข้าใจก่อนว่าภาษาใช้สื่อสารยังไงเราจะลองสักบทหนึ่งไหมคะคุณครูเล่นกัน
0: ดีค่ะ
6: ไม่ครั้งก็เดี๋ยวเราไปเลือกจากรามเกียรติ์ค่ะ
0: ตัดพอด
8: ตอนตัดพอดต่อว่า
6: บัดนั้นใช่ไหม
8: นนทกผู้ใจแกล้วหาญ
9: ใครฟังจึงตอบพจมาน
0: ซึ่งพระองค์จะมาผลาญชีวีเหตุใดมิทำซึ่งหน้ามารยาเป็นหญิงไม่บัดสี
3: หรือว่า
0: หรือว่ากลัวนิ้วเพชรนี้ฮะจะชี้พระองค์ให้บรรลัยแต่ตัวข้ามีมือสองมือ
8: ค
0: ่ะหรือจะสู้ทั้งสี่กรได้แม้นสี่มือเหมือนพระองค์ทรงชัยเลยที่ไหนจะทำได้ดังนี้ล่ะ
8: ถ้าเราแปลงอันนี้เป็นร้อยแก้วความหมายคืออะไรคะ
0: นนทกก็มาตอบว่า
8: ค่ะ
0: พระนารายณ์ว่าเนี่ยจะสู้กันเนี่ยทำไมไม่ทำกันซึ่งหน้า มาใช้เล่ห์เหลี่ยมมารยา
8: แปลง
0: เป็นผู้หญิงได้ยังไงหรือว่าที่ต้องทำเล่ห์กลมารยาเป็นผู้หญิงเนี่ยเพราะว่ากลัวนิ้วเวทของฉันใช่ไหมฉันมีแค่สองมือจะไปสู้พระนารายณ์ได้ยังไงมีตั้งสี่มืออ
8: ่าอ่างั้นเดี๋ยว
3: พระนารายณ์
8: ก็ไปตอบคุณหนอ
3: เมื่อนั้นพระนารายณ์ทรงสวัสดิ์รัศมีได้ฟังจึงตอบว่าที่กูนี้แปลงเป็นสตรีมาเพราะมึงถึงแก่ความตายชิบหายด้วยหลงเสน่หาใช่ว่าจะกลัวฤทธาสักดานิ้วเพชรนั้นเมื่อไหร่ก็ตอบว่ามึงไม่ได้กลัวนิ้วเพชรมึงหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาตินี้มึงมีแต่สองหัต
8: ค่ะ
3: จงไปอุบัติชาติหน้าให้สิบเสียงสิบพักเกรียงไกรเหาะเหินเดินได้ในอัมพรมีมือยี่สิบซ้ายขวาถือคาถาให้อาวุธไปด้วย
8: คัน
3: ธูสอนกูจะเป็นมนุษย์แต่สองกรตามไปรานรอนชีวี
8: ถ้าเราแปลงอันนี้เป็นร้อยแก้วความหมายคืออะไรคะ
3: โถเอ้ยเองไงนะถึงความตายชาตินี้นะมึงมีแค่สองมือ

0: ชาติหน้าจะให้มึงเปิดเกิดใหม่มี20มือ2ข้างซ้ายขวา10หน้าแล้วกูจะเกิดเป็นแค่มนุษย์มีแค่2มือจะตามดานรอนมึงตลอดป่ะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะซ้อม2ตอนนี้นะคะทีนี้จะมีเขาเรียกว่ามีอุปกรณ์ประกอบการแสดงด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปหากันที่ห้องพร็อพถึงห้องฝากแล้วค่ะหรือว่าไฟพร็อพเราไปหาตรีไปหาตรีกับนิ้วเพชรกันค่ะหนึ่งค่ะนี่นิสิตค่ะที่ดูแลห้องพร็อพชื่อน้องเอิงค่ะแล้วนี่คืออุตสา
2: อย่าเพิ่งใส่บอก
1: ทานี
3: ่ทานี่จริงๆเรามีธงมีดาบด
2: ้วยเนี่ยแล้วก็กาวทานใช่ไหมแล้วก็นิ้วเอาไปจุ่มในกากเพชรก็จะเป็นนิ้วเอ็มเอ็มกากเพชรไม่มีบ้างอันข้างซ้ายข้างขวา
4: ขวาน
2: ิ้วขวา
4: จริงจริงจริงจริงจริงโอ้
1: อย่างแรกเลยคือคิดว่าตอนที่เราหาพร็อพหรือว่าหาอุปกรณ์ประกอบการแสดงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กๆเนี่ยได้ใช้จินตนาการหรือแม้แต่ครูเองก็ต้องได้ใช้จินตนาการอย่างนิ้วเพชรเมื่อสักครู่นี้ครูก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองทันทีที่เข้าไปในห้องพร็อพนะคะความท้าทายอยู่ที่ใช้ของที่ไม่เหมือนแต่ให้รู้สึกว่าเหมือนอันนั้นสำคัญกว่า
5: หลังจากได้อุปกรณ์ประกอบการแสดงแล้วคุณครูมยุรีและคุณครูอุษาก็กลับมาเวิร์กช็อปการแสดงต่อและอีกไม่นานนักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยก็จะได้เรียนเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทกในรูปแบบที่ต่างจากเดิมด้วยความพยายามจากคุณครูภาษาไทยของพวกเขานั่นเอง

0: ก่งจริงท่านจะมาสู้กับซึ่งหน้าแปลงเป็นหญิงมาทำไมท่านกลัวนิ้วแพทของข้าละสิข้ามีแค่สองมือจะสู้ท่านได้ยังไงล่ะท่านมีต้องสี่มือสี่ก้อน
1: ข้าไม่ได้กลัวหรอกนิ้วเพชรเองเพราะว่าเองหลงเสน่ห์ผู้หญิงอิสตรีจึงต้องถึงแก่ความตายไงไม่เป็นไรชาตินี้เองมีสองมือชาติหน้าจงไปเกิดให้มี20มือซ้ายขวามีหัว10หัวหน้า10หน้าข้าจะเกิดเป็นเพียงมนุษย์น้อยๆมีเพียง2มือจะตามข้าเจ้าให้ได้ชึก
2: นักแสดง2คนนี้ไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพหากแต่เป็นคุณครูสอนวิชาภาษาไทยจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยที่กำลังเรียนรู้ศิลปะการแสดงเพื่อนำไปใช้สอนเรื่องรามเกียรติ์กับนักเรียนชั้นม.2เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น
3: ก่อนจากการวันนี้ไม่ทราบว่าคุณครูมีคำถามอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมคะ
0: อย่างคนที่ไม่มีพื้นฐานดราม่าเลยเนี่ย
3: ค่ะ
0: จะเริ่มต้นจากอะไรถึงจะดีให้เขาได้กล้าแสดงออก
3: ค่ะวันนี้แบบฝึกหัดไหนหรือว่าช่วงไหนที่คุณครูรู้สึกเริ่มสบายตัวแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ากล้าที่จะแสดงออก
0: หลังจากที่ประสบความสำเร็จจากบาลีบูร
3: า แปลว่า
0: สื่อสารโดยไม่ใช้ภาษาแล้วรู้เรื่องได
3: ้
0: มันก็ไม่มั่นใจขึ้น
3: นั่นแปลว่าพอเราทำอะไรสำเร็จเราก็รู้สึกมั่นใจใช่ไหมคะคุณครูเพราะฉะนั้นครูให้เขาเล่นเกมหรือว่าเริ่มจากสบายตัวค่ะให้เขารู้สึกว่าไม่ต้องกังวลแล้วก็ให้เขารู้สึกประสบความสำเร็จได้ง่ายๆทำอะไรก็สำเร็จพอเขารู้สึกว่าสำเร็จเขามั่นใจเดี๋ยวความกล้ามก็จะออกมาเองค่ะคุณครูทำได้อยู่แล้ว
0: ความรู้สึกของครูครั้งแรกครูว่ามันยากสำหรับคนไม่มีพื้นฐานแต่เมื่อได้ทำเวิร์กช็อปแล้วก็รู้สึกว่ารู้จุดเริ่มต้นที่จะทำให้เด็กได้แสดงออกง่ายขึ้น
4: พอได้มาร่วมกิจกรรมการเวิร์กช็อปละครมีความรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นแล้วก็กิจกรรมที่ได้มาเรียนกับครูดาวไม่ยากสนุกแล้วก็สามารถเอาไปใช้เด็กๆได้ทำได้เรียนต้องสนุกแน่ทำให้การเรียนการสอน

0: มีบรรยากาศที่ดีขึ้น
1: หลังจากเวิร์กช็อปการแสดงคุณครูมยุรีและคุณครูอุษายังมีโอกาสได้ดูการซ้อมละครเวทีเรื่องแม็กเบธบทละครของวิลเลียมเชกสเปียร์ภายในศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันธุ์คุณโกมลคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนักแสดงและผู้กำกับละครเวทีระดับครูแบบใกล้ชิดติดเวทีซึ่งถือเป็นโอกาสที่หาดูไม่ง่ายนัก
2: ประเดี๋ยวเราจะดื่มเวียนกันให้ทั่วโต๊ะไปหน้าต่อไปเลื่อนแบบโ
3: ผล่หาไม่สมาคมจะว่างเปล่าหากไร้พิธีการ
2: ไป
1: หลังจากได้เห็นการแสดงของนักแสดงมืออาชีพคุณครูมยุรีและคุณครูอุษาก็เดินทางกลับโรงเรียนสามเสนและวางแผนการสอนสำหรับช่วงบ่าย
4: เริ่มแรกอะวอร์มอัพก่อนบริหารร่างกายให้ผ่อนคลายก่อน
0: พอเสร็จตรงนี้
4: ตรงนี้เราก็มานำเข้าสู่เนื้อหาวรรณคดีของเราเนี่ยลองอ่านก่อน
0: ให้เด็กหัดวิเคราะห์ตีความแบ่งออกเป็น2กลุ่ม
4: พอแบ่ง2กลุ่มแล้วถามแต่ละกลุ่มว่าคุณสนใจตรงไหนให้เขานำเสนอว่าสิ่งที่เขาวิเคราะห์ตีความเนี่ยเขาตีความได้อย่างไรบ้างครูจะเป็นแค่พี่เลี้ยงเท่านั้นเสร็จแล้วพอให้เขาถกเถียงกันได้เราให้เวลา10นาทีเราก็แบ่งให้แต่ละกลุ่มเนี่ยไปทำอุปกรณ
0: ์ใช่ๆ
4: ไปทำอุปกรณ์สำหรับเตรียมการแสดง
0: พี่สรุปคร่าวๆก่อนนะว่าโอเคไหมเช่นการวอร์มร่างกายพอพร้อมเสร็จปั๊บแยกกลุ่มเป็น2กลุ่ม2กลุ่มเสร็จให้เด็กนำเสนอว่าสนใจที่จะทำตอนไหนให้เลือกมาสักตอนหนึ่งตอนที่ตัวละครมีรีแอคต่อกันมีการโต้ตอบกันอะไรพวกนี้แล้วก็ให้คุยระดมความคิดแล้วก็นำเสนอขณะที่นำเสนอย่อยเนี่ยในกลุ่มเราก็เข้าไปดูซ้อมเสร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือให้อุปกรณ์เมื่อเด็กได้ตรงนั้นเสร็จปั๊บเด็กก็ทำอุปกรณ์แจกพร็อพประกอบการแสดงทีนี้พอขั้นนำเสนอ
4: ให้เขาเสนอไปก่อนเลยแล้วพอจบแต่ละกลุ่มค่อยเพิ่มเติมเสริ
0: ม
4: นะสรุปบทเรียนว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยนักเรียนได้อะไรบ้างและความคิดเดิมๆที่ว่าวรรณคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องภาษาที่สูงที่ยากเนี่ยตอนนี้มีทัศนคติอย่างไร
0: ว่าน่าสนุกน่าตื่นเต้นดี

0: ป็นไงภาษารู้สึกนักเรียนเป็นไงยากหรือง่ายยากเพราะมันเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรอง
1: ร้อยกรอง
0: เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงอ่ะให้เกิดความเข้าใจให้รู้แจ้งเห็นจริงในวรรณคดีเรื่องนี้ครูก็จะมีวิธีมีกิจกรรมก่อนอื่นนักเรียนต้อง
2: ทำตัวให้สบาย
0: ทำตัวให้สบายก่อน
2: อ่ะบิดซ้ายบิดขวา
0: ลองทำหน้าให้บานที่สุดสิ
2: น่ารักนี่เป็นเหมือนกับคือการฝึกจินตนาการครูทำท่าอะไรก็ได้หนึ่งท่าแล้วพวกเราก็ทำพร้อมกัน
0: yes
3: let's go
0: let's go
3: yeah
0: yo
2: เป็นไงรู้สึก
3: สบาย
2: สบายนะคะรีแลกซ์ไหมไหนนักเรียนลองแบ่งกลุ่มเอาเป็น2กลุ่มเชิญค่ะเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทกคิดว่าชอบตอนไหนนะคะ
4: หนูสนใจช่วงที่นนทกไปขอนิ้วเพชรจากพระอิศวรนะคะคือเขาโดนเทวดากลั่นแกล้งใช่ไหมคะเขาก็ตอนนี้เขาน่าสงสารพระอิศวรก็เห็นใจประมาณนี้ค่ะ
2: ใช้คำพูดธรรมดาไม่ต้องใช้กลอนก็ได้นะคะสิ่งสำคัญก็คือแบบว่าเรามีความรู้สึกยังไงนนทกมีความรู้สึกยังไงพวกเทวดาที่ไปแกล้งนนทกตีหัวหยอกล้อเอ็นดูหรือตั้งใจกลั่นแกล้งเข้าใจไหมคะใช้ภาษาร้อยแก้วธรรมดา
5: พูดแบบว่าโศกเศร้าแล้วก็โดนเทวดากลั่นแกล้งแล้วก็อยากขอพรอะไรอย่างเงี้ย
2: ไหนลองแสดงอารมณ์ความรู้สึกให้ครูดูหน่อยสิ
6: ขออนุญาตล้างเท้าหน่อยนะคะ
2: แล้วตอนนี้รู้สึกยังไงคะ
6: หนูรู้สึกแบบทำไมเขาต้องมาแกล้งเราอะไรอย่างเงี้ยคะรู้สึก
2: โกรธรู้สึกเจตนาจริงๆของวรรณกรรมนี่ก็คือไม่เขาไม่ได้รังเกียจนะเอ็นดูตบหัวลูบหัวอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะโอเคค่ะยอดเยี่ยมแล้วเดี๋ยวครูจะให้คิดต่อกลุ่มนี้ตกลงว่ายังไงคะ
7: จะได้เป็นฉากแรกก็ตอนที่พระนารายณ์ผลักนนทกล้มลงไปอะค่ะแล้วก็จะเหยียบเอาไว้นนทกก็จะตอบว่าพระนารายณ์ว่ามี4กรข้าสู้ไม่ได้
2: ไหนลองดินนทกตอบว่าสิ
8: ท่านจะมาทำอย่างนี้กับเราได้อย่างไรเรามีถึงแค่2แขนแต่ท่านมีถึงทั้ง4แขน
9: ต่อไปในชาติหน้าเจ้าจะเกิดเป็นยักษ์ที่มี10หน้า20แขนและข้าจะตามไปราวีเจ้า
2: ท่านนารายณ์รู้สึกอย่างไรกับนนทก
9: จริงๆก็สงสารแต่ว่าเขาก็ทำไม่ดีด้วย
2: เราเป็นเจ้าต้องแบบบอกเหตุผลว่าทำไมเขาต้องถูกลงโทษถูกไหมคะเอาหนูเล่นเป็นพระนารายณ์มีกี่กร
10: 4
2: มือโอเคค่ะนั่งนะคะทีนี้เราเล่นเฉยๆนี่ไม่สนุกเราน่าจะมีอุปกรณ์ประกอบการแสดงเขาเรียกว่าพร็อพส
11: ์นี่ปีเนี่ยแป๊ดดีเอาเลย
12: เดี๋ยวเอาทำ
13: มันแป๊ดดีค่ะ
12: มันจะได้โดดเด่นค่ะ
0: ที่เราได้ต
14: ี
0: ความกันมาแล้ว
14: ณเขาไกรลาดมียักษ์ตนหนึ่งชื่อนนทกคอยล้างเท้าเหล่าเทวดาที่จะไปเฝ้าเข้าเฝ้าพระอิศวร
15: น่ารักจังเลยดึงผมไปเก็บดูเล่นสักเส้นสิ
14: เจ็บ
16: ขอเป็นของเจ้าเส้นเลย
14: พวกเทวดาพวกนั้นอ่ะมันดึงผมเราไปหมดแน่เลยคอยดูนะจะเฝ้าพระอิศวรพระองค
17: ์มีเรื่องอะไรหรือ
14: หม่อมฉันน่ะโดนพวกเทวดาแกล้งพะยะค่ะพวกมันน่ะดึงผมหม่อมฉันไปซะหมดเลยพะยะค่ะ
17: แล้วมีอะไรหร
14: ือหม่อมฉันขอให้พระองค์ประทานรางวัลให้หม่อมฉันเห็นซะว่าหม่อมฉันทํางานให้พระองค์มาหลายโกฏปีนะพะยะค่ะ
17: ถ้าอย่างงั้นข้าจะให้ของตอบแทนเจ้าก็แล้วกัน
14: พะยะค่ะ
17: เป็นนิ้วเพชรนะ
14: ขอพระทัยพะยะค่ะแล้วนิ้วเพชรนี้มันเป็นยังไงเหรอพะยะค่ะ
17: ใช่เวลาชี้ใส่ใครเนี่ยคนนั้นก็จะล้มตายเลยล่ะ
14: ขนาดนั้นเลยเหรอพะยะค่ะ
17: ใช่แล้ว
14: ขอบคุณใครบ้างเลยพะยะค่ะ
17: ไม่เป็นไร
14: นิ้วเพชรชี้ใครก็ตายเดี๋ยวข้าจะเอานิ้วเพชรเนี้ยไปชี้พวกเทวดาที่มันชอบแกล้งทำผมสะล่วงหมด
18: เรื่องดำเนินมาถึงตอนที่พระนารายณ์กำลังจะสังหารนนทก
10: ทำไมท่านถึงไม่เล่นซึ่งหน้าแบงเป็นหญิงมาหลอกข้าท่านทำเช่นนี้แสดงว่าท่านกลัวนิ้วเพชรของข้าใช่ไหม
13: ข้าแปลงมาเป็นหญิงพระเจ้านั่นแหละมัวแต่หลงเสน่ห์เจ้าคิดว่านิ้วเพชรนี่จะทำอะไรข้าได้หรอเจ้าว่าข้าโกงเจ้าใช่ไหมได้ชาติหน้าข้าจะให้เจ้ามีถึง10หน้า20มือเหาะเหินเดินอากาศได้แต่ข้าจะเป็นแค่มนุษย์เดินดินธรรมดาข้าจะสังหารเจ้าให้ตายคามือ
0: เป็นยังไงคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ชมการแสดงของเพื่อนๆและกลุ่มของเรียนเองและตอนนี้เรารู้สึกยังไงกับวรรณคดีบ้าง
7: คิดว่าวรรณคดีเป็นเรื่องยากค่ะเพราะว่าเป็นศัพท์ที่สูงแล้วก็เข้าใจยากแต่พอได้มาเรียนเราก็ได้มาใช้ท่าทางอารมณ์เป็นการสื่อแทนภาษาพูดก็เข้าใจได้มากขึ้นค่ะ
18: เราก็สามารถรู้ว่าจากบทร้อยกองยากๆค่ะเราก็สามารถนำมาเข้าใจง่ายๆในเรื่องภาษามาแสดงอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นนะคะ
19: จากบทร้อยกรองที่ภาษาเข้าใจยากถูกนำมาตีความเป็นร้อยแก้วแล้วถ่ายทอดผ่านการแสดงบทบาทสมมุติออกมาได้เช่นนี้แสดงให้เห็นว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์เนื้อหาเข้าใจแก่นของเรื่องและสื่อสารผ่านการแสดงได้อย่างที่คุณครูตั้งใจไว
20: ้บัดนั้นนนท์ผู้มีอาชาไซน้อง

0: การแสดงออกมานะคะพอหลังจากที่เด็กออกมานำเสนอแล้วมีความรู้สึกว่าเด็กเก่งมากสามารถทำได้เด็กไทยเราก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเขาสามารถตีความคิดให้ในระยะเวลาเพียงสั้นๆ สามารถเอาเศษอุปกรณ์อะไรต่างๆมาทำเป็นพร็อพประกอบการแสดงได้ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กไทยเรารู้จักคิดสร้างสรรค์ค่ะ
1: จากครั้งแรกอ่านยังไม่เข้าใจเลยและหลังจากเราให้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสื่อสารการแสดงเข้ามาใช้เนี่ยเหมือนเขาที่ learning by doing ช่วยกันเรียนรู้โดยการทดลองทำปรึกษาหารือทำนู่นทำนี่ร่วมกันเนี่ยได้ผลเกินคาด

0: สวัสดีครับพบกับรายการครูมืออาชีพรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของภารกิจสอนนอกกรอบจากห้องเรียนสู่โรงละครครับที่เราท้าทายเพื่อนครู2ท่านให้มาเรียนรู้ศิลปะการละครแบบตะวันตกเพื่อไปสอนวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ครับฟังดูจะสนุกสนานแล้วก็คงมีอะไรท้าทายมากทีเดียวครับท่านที่ชมเมื่อ2ตอนที่แล้วก็ได้ชมไปครับแต่วันนี้ครับเราจะคุยกับ2ท่านเพิ่มเติมรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้วยผมแนะนำผู้เชี่ยวชาญท่านแรกก่อนนะครับเป็นผู้กำกับละครเวทีเรื่องแม็กเบธภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์นพมาศแววหงส์ครับและคุณครู2ท่านที่ร่วมภารกิจครับคุณครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียน3เซนวิทยาลัยคุณครูอุษาสุรวัฒน์โยธินครับและคุณครูมยุรีวงทองคำครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถามอาจารย์นพมาศครับว่าพอพูดถึงละครตะวันตกเรามักจะนึกถึงเชกสเปียร์ซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่ถูกนำไปแสดงเป็นละครทั่วโลกเลยมากมายอาจารย์นพมาศเองก็แปลหลายเรื่องของเชกสเปียร์จุดเด่นของวรรณกรรมเชกสเปียร์อยู่ตรงไหนครับ
2: เป็นบทละครเป็นวรรณกรรมอมตะนะคะ
0: ค
2: ือยืนยงท้าทายการเวลามาแล้ว400กว่าปี
0: ค
2: ราวนี้การที่อะไรที่เป็นอมตะแบบนี้เนี่ยมันก็น่าคิดแล้วล่ะมันต้องมีอะไรดีๆอยู่มาก
0: ทำไมอยู่ได้นานอย่าง
2: อยู่ได้นานขนาดนี้เดี๋ยวนี้คนเราก็ยังใครๆก็ยังเล่นละครเชกสเปียร์กันอยู่คือความจริงแล้วเนี่ยเชกสเปียร์ให้ทั้งวรรณกรรมความสวยงามทางด้านภาษานะคะคือมีคนบอกได้ซ้ำไปว่าเชกสเปียร์เนี่ยให้คำศัพท์ใหม่กับวงการกับภาษาอังกฤษเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยลักษณะการเดินเรื่องก็สนุกคือมีประเด็นแหลมคมตัวละครก็เป็นตัวละครที่เหมือนมนุษย์นะคะมีลักษณะนิสัยของมนุษย์แล้วก็มีความหลากหลายมีการตีความต่างๆได้กันอย่างมากมายโดยที่ก็ยังตีความกันอยู่ไม่เบื่อนะคะ
0: จนถึงทุกวันนี้
2: จนถึงทุกวันนี
0: ้แต่เชกสเปียร์ก็มีหลายเรื่องนะครับอาจารย์นุ๊กไม้ครับแต่ทำไมถึงเป็นแม็กเบธที่อาจารย์เลือกมากำกับ
2: ค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าเรื่องแม็กเบธเนี่ยทำเพราะว่าเราจะใช้เป็นการเปิดศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันธุมโกมลเพื่อเป็นระลึกถึงครูใหญ่ในวงการละครเนี่ยนะคะแล้วครูใหญ่สอนเรื่องแม็กเบธเป็นภาษาอังกฤษนะคะสมัยที่สอนนานมาแล้วค่ะ30กว่าปีแล้วเนี่ยสอนอยู่เราก็จำกันได้ครูใหญ่สอนทั้งเรื่องเลยและสอนแล้วสนุกเป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกมาก
0: สอนแล้ว
2: โอ้อ่านให้ฟังตีความความจริงแล้วเนี่ยในตอนนั้นเรียนอยู่ปี3เนี่ยไม่ใช่ว่าภาษาอังกฤษจะดีเด่นอะไรนักหนาเลยแต่สอนแล้วทำให้เรารู้เรื่องอ่ะเข้าใจความหมายของภาษาทั้งที่ภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาที่ใช้ภาพพจน์ใช้ความเปรียบอุปลักษณ
0: ์
2: อุปนัยอะไรต่างๆเยอะแยะมากและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อ่านโดยที่เข้าใจเดี๋ยวนี้ยังมีโน้ตที่เขียนอยู่เลยนะคะที่บทละครเล่มนั้นน่ะซึ่งเกือบจะฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่แล้ว
0: จะเปื่อยยุ่ยอยู่แล้วใช่ไหม
2: ใช่
0: ครับและทิปที่บอกว่าครูทำให้เข้าใจมากขึ้นเป็นว่าครูสวมตัวเองเป็นหนึ่งในตัวละครนั้นแล้วออกมาตีบทแล้วอ่านให้ฟังอะไรอย่างนั้นด้วยไหม
2: ค่ะใช่ค่ะด้วยค่ะแล้วก็ความจริงแล้วครูที่สอนให้สนุกเนี่ยนะคะก็มีเยอะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแล้วจะเป็นครูที่สอนหนังสือสนุกเนี่ย

0: เป็นแรงบันดาลใจมากเลยสำหรับนักเรียนสำหรับนักศึกษานิสิตอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพราะว่าทำให้รู้สึกว่าพอสนุกแล้วเนี่ยเราอยากอ่านเราอยากรู้เพิ่ม
1: ทั้งสองท่านฟังดูแล้วคิดยังไงบ้างผมไม่ทราบว่าพอฟังแล้วเอ๊ะเชกสเปียร์แมคเบธมันดูห่างไกลจากความเป็นคนไทยเด็กไทยที่ต้องไปสอนไหมฮะคิดยังไงบ้างครับครูทั้งสองท่าน
2: สำหรับเชกสเปียร์นะบทสมัยเรียนมัธยมปลายก็เคยเรียนพอเรียนศิลปภาษาก็ชอบผลงานแต่ว่าของเชกสเปียร์มากม
1: ัน
2: มีเสน่ห์หลายๆอย่างตามที่ครูนพบอกนะฮะแต่ว่าพอตอนหลังเรามาเป็นครูก็ไม่ได้สัมผัสเพราะแต่ช่วงหลังที่มาเรียนที่ภาควิชาการละครก็ได้มาอ่านบทละครของเชกสเปียร์มีความรู้สึกสนุกแต่ถ้าระดับบริบทของเด็กในมัธยมในของไทยนะคะบ้านเรายังห่างไกลมากสำหรับเด็กมัธยม
1: คำว่าห่างไกลแปลว่าอะไรครู
2: คือถ้าในหลักสูตรเท่าที่คุยกับครูที่สอนภาษาอังกฤษนะคะเขาไม่ได้เอามาจัดในการเรียนการสอนในระดับมัธย
1: ม
2: เพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยตัวเองเรียน
1: ที่ยังได้เรียนอยู
2: ่ได้เรียนค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: แล้วครูอุตสาห์คิดว่าไงฮะเป็นเรื่องจำเป็นไหมที่เราควรจะเอาวรรณกรรมของต่างประเทศของตะวันตกเนี่ยไปสอนเด็กมัธยมเพื่อให้เรียนรู้หรือไม่เป็นไรเอาเข้ามหาวิทยาลัยค่อยมาเรียนก็ได้หรือคิดว่าเป็นยังไงฮะในมุมมอง
3: ในมุมมองของครูครูก็คิดว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคของโลกข้อมูลข่าวสารนะคะ
1: ครับ
3: วัฒนธรรมนี่มันหลั่งไหลจากซีกโลกตะวันตกสู่ตะวันออกนี่ง่ายมากเพราะฉะนั้นเด็กจะเรียนรู้ไว้นี่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะหนักหนาอะไรก็ได้แลกเปลี่ยนทุกวันนี้เราก็รับวัฒนธรรมตะวันตกมาก
1: แล้วการจะสอนให้เด็กอยากเรียนมาอย่างที่อาจารย์นพมาศบอกว่าตอนครูใหญ่สอนนี่อยากเข้าไปเรียนแล้วก็สนุกกับการเรียนสอนรามเกียรติ์เนี่ยฮะยกตัวอย่างเลยนะฮะเป็นคดีไทยต้องรามเกียรติ์เนี่ยให้เด็กสนุกนี่ยากไหมฮะท้าทายไหมฮะ
3: ก็ท้าทายหลังจากที่ครูมาเวิร์กช็อปเนี่ยแล้วก็เห็นด้วยกับครูเป็นแรงบันดาลใจที่สุดแล้วถ้าครูสามารถเปิดใจเด็กให้เขารับความรู้สึกให้เข้าใจถึงเนื้อหาบทบาทอารมณ์ต่างๆนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นแรงบันดาลใจที่ชักจูงให้เด็กเขาหันมาสนใจได้ทีเดียวค่ะ
1: ครูมายุรีมีเทคนิคไงทำให้เด็กสนุกแล้วก็สนใจอยากจะเรียนวรรณคดีไทยฮะ
2: ค่ะเทคนิคมีแล้วแต่เนื้อเรื่องอย่างเช่นอาจจะใช้กระบวนการละครเข้ามาบ้างเกมบ้างอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าโจทย์ที่หนักสำหรับเริ่มตัวเองสอนภาษาไทยสัมภาษณ์ทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มเปิดเรียนถามว่าใครชอบภาษาไทยบ้างใครไม่ชอบ
1: ให้ยกมือเลยอ่ะ
2: ยกค่ะเพราะว่าอยากจะทราบก็ประมาณ 80% ไม่ชอบค่ะนั่นแหละคือเป็นโจทย์ที่เราจะต้องไปเราจะทำอย่างไรงะให้เด็กรักภาษาไทยนะเพราะภาษาสมัยตอนตัวเด็กๆตัวเองเด็กชอบภาษาอังกฤษไม่ชอบภาษาไทยค่ะแต่พอได้มาสอนภาษาไทยก็เลยตั้งใจว่าจะต้องสอนให้เด็กรักภาษาไทยไม่มีภาพความรู้สึกที่ไม่ดีต่อภาษาไทยแล้วก็พยายามใส่กิจกรรมหรือเทคนิคอะไรต่างๆแล้วก็เพื่อที่จะให้เด็กเกิดความรักภาษาไทยแล้วก็เด็กชอบหลังจากที่เรียนไปหนึ่งเทอม
1: นั่นคือการเปิดใจอย่างที่ครูอุตสาห์พูดไหมฮะก็คือเปิดเด็กให้เด็กให้มาสนใจอย่างจริงจังอะไรแบบ
2: ใช่ค่ะใช่เพราะครูเป็นหัวใจสำคัญมากเด็กจะรักวิชาไหนหรือชอบวิชาไหนอยากเรียนวิชาใดก็ตามแต่อยู่ที่ครูครูมีบทบาทมาก
1: ครับผมผ่านไปหนึ่งเทอมยังไงฮะ
2: เด็กเปลี่ยนค่ะเด็กมีความรู้สึกตื่นเต้นอยากเรียนถ้าช่วงไหนเราขาดเรียนนึกวันเด็กจะต้องมามองครูไม่มาเรียนหรออยากเรียน
1: เด็กมาตามครู
2: ค่ะเพราะเด็กม.1เขาจะแบบตื่นเต้นอยากเรียนกระตือรือร้นมากร่วมกิจกรรมดี
1: ครับผมครับถ้าถามอาจารย์นพมาศว่าทำอย่างไรให้เด็กนักเรียนเนี่ยนะฮะที่อาจจะไม่ค่อยสนใจไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนื้อหาจะยากภาษาก็ทำความเข้าใจลำบากเนี่ยฮะให้มาสนใจวรรณกรรมวรรณคดีเนี่ยมีวิธีอะไรแนะนำ
0: แรกทีเดียวเนี่ยนะคะ ครูต้องกระจ่างนะคะ
1: คร
0: ูต้องครูต้องรักในสิ่งที่ตัวเองสอน
1: รู้จริง
0: ค่ะรู้จริงแล้วก็ต้องรักแล้วต้องเป็นอย่างที่บอกนะคะคือแรงบันดาลใจเนี่ยมันถ่ายทอดกันได
1: ้
0: คราวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เวลาที่จะอธิบายหรืออะไรต่างๆอย่างในเรื่องเนี่ยต
1: ้
0: องยกตัวอย่างหรืออะไรคือบางทีถ้าเรายกตัวอย่างหรือในเรื่องเฉยๆมองตาเข้าไปเขายังว่างเปล่า มันก็สื่อสารกันไม่ได
1: ้
0: มันก็ต้องหาวิธีสื่อสาร
1: ที่จะเข้าไปในตา
0: ที่จะเข้าไปในตาเขาแล้วก็ด้วยความเข้าใจบอกตัวอย่างนี้เธอไม่เข้าใจเนี่ยอย่างนี้เข้าใจไหมยกตัวอย่างจากประสบการณ์ที่รอบๆนะคะอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยวัฒนธรรมใหม่ๆอะไรต่างๆมันก็เข้ามา ากแต่บางทีเราก็คงจะต้องปรับใช้บ้างเหมือนกันว่าถ้าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเราลองคิดดูสิว่าตัวละครอย่างนี้อย่างนี้เจออยู่แบบนี้เนี่ยแล้วถ้าเราไปเจออย่างนี้เนี่ยเราจะเป็นยังไงก็เปรียบเทียบให้เห
1: ็
0: นค
1: ่
0: ะให้เขาเห็นนะคะให้เขาเห็นว่าในลักษณะของวรรณคดีนะคะซึ่งมันเขียนขึ้นนานแล้วแล้วดูเหมือนห่างไกลเนี่ยแต่จริงๆแล้ววรรณคดีที่เป็นคลาสสิกที่ดีๆเนี่ยมันไม่ได้ห่างไกลเลยมันก็พูดถึงเรื่องมนุษย์เรื่องความเป็นคนความเป็นตัวตนของเรานั่นแหละด้านต่างๆนะคะอาจจะไม่เหมือนกันเปรียบแต่มันสิ่งต่างๆมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเปรียบมันเพียงแต่เทียบเคียงกันได้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงเนี่ยก็คือความสนใจมันจะเกิดจากความเข้าใจพื้นฐานเป็นอย่างแรกก่อนแล้วก็ค่อยๆถ้าเผื่อเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยความสนใจมันจะเริ่มค่อยๆกระดึบเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยนะคะเข้าไปแล้วลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นแล้วก็ยิ่งพอไปแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกโอ้ยิ่งยากยิ่งสนุก
1: กลายเป็นความท้าทายของเด็กเลย
0: ใช่คือของยากๆเนี่ยสนุกนะคะไม่ใช่ของยากๆแล้วเป็นของที่ไม่ควรจะเรียนคือป้ายเนี่ยใครก็เข้าใจได้หมดแต่ถ้าเราเข้าใจของยากๆนี่เราก็ไม่เลวเหมือนกันนะ
1: ครับเห็นด้วยไหมทั้งสอง
3: เห็นด้วยค่ะจากเวิร์กช็อปเนี่ยมันทำให้รู้ว่าสิ่งที่เริ่มต้นจากความไม่รู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายกว่าสิ่งที่จะรู้ได้ง่าย
1: ครับและสิ่งที่คิดว่ายากเนี่ยบางทีถ้าเข้าไปเรียนรู้ได้เริ่มต้นได้นั่นแหละหูมันไปอีกลึกเลยใช่ไหมฮะไปไกลเลยอย่างนั้นครับถ้าพูดถึงวรรณกรรมชิ้นเอกอาจจะทั้งของไทยและของต่างประเทศเนี่ยคงจะมีอยู่หลายเรื่องที่เราจะพูดถึงกันแล้วก็นำมาสอนมาบอกมาเล่ามาแสดงอะไรกันแบบนี้ความสำคัญของการที่เด็กนักเรียนต้องเรียนวรรณกรรมชิ้นเอกๆเนี่ยฮะหรือเป็นวรรณกรรมคลาสสิกที่เรียกกันอย่างของไทยก็หลายชิ้นของท่านสุนทรภู่เป็นเพราะอะไรฮะ
2: ในวรรณกรรมของไทยไม่ว่าจะของไทยหรือของต่างประเทศแน่นอนพวกนี้ถือว่าเป็นได้รับคัดสรรมาแล้วใช่ไหมคะว่าในวรรณกรรมทุกชิ้นทุกอันเนี่ยเขาจะแฝงสอดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอรรถรสภาษานะคะรวมถึงบริบทของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอะไรหลากหลายในยุคแต่ละยุคอย่างเช่นในยุคของวรรณกรรมเรื่องอย่างรามเกียรติ์สมมติว่าในยุครัชกาลที่1เราก็จะทราบว่าวิถีชีวิตคำพูดแต่ถึงอย่างไรก็ตามทุกอย่างจะบอกเราหมดการแต่งกายการอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในนั้นหมด
1: หมายถึงเราก็ได้รู้ประวัติศาสตร์ได้รู้วิถีชีวิตได้รู้กำหนด
2: วัฒนธรรม
1: ประเพณีวัฒนธรรมด้วย
2: แล้วแถมแฝงคติธรรมคุณธรรมเป็นการสอนโดยที่เด็กไม่รู้ตัวเด็กจะได้ลาบได้เรียนรู้แล้วก็สนุกกับการเรียนไปในตัวค่ะ
1: ครับครูสาบอกว่าไม่มีพื้นฐานการแสดงเลยเรื่องละครไม่ได้เลยภาษาไทยก็ไม่ได้มาโดยตรงแต่มาเรียนละครแล้วไปสอนรามเกียรติ์เด็กเป็นไงฮะก่อนและหลังพอมาเรียนแล้วไปสอนต่างจากก่อนหน้านั้นยังไง
3: ก็เริ่มจากตัวครูเองเนี่ยซึ่งครูก็เป็นคนไม่มีฐานก็ไม่กล้าไม่รู้จะทำยังไงแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่เปิดใจที่จะแสดงค่ะเพราะนั้นก็ต้องมีเทคนิควิธีการที่จะเปิดตัวเองให้สนุกก่อนแล้วทำไงจะไปเปิดเด็กได
1: ้
3: ก็เอาเทคนิควิธีการไปแล้วก็สื่อโดยใช้การแสดงตีให้เป็นภาพให้เขาเห็นออกมาสื่อด้วยภาษาอื่นๆ
1: แล้วเป็นไงฮะพอครูเปิดตัวเองได้เด็กเข้ามาหาครูแล้วผลเป็นไงสุดท้าย
3: ผลมันเกินคาดค่ะ
1: เกินยังไงฮะ
3: สนุกสนานมากแล้วเขาก็ได้รับสิ่งต่างๆโดยที่เราไม่ต้องชี้นำเขาได้ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติหลังจากจบเนี่ยจะเห็นว่าถ้าผู้ชมได้ดูในตอนที่สรุปของเรื่องเนี่ยจะมีการซักถามว่าเขาได้อะไรเขารู้สึกอย่างไรเขาซึมซับได้
1: จากสิ่งที่ครู
3: จากสิ่งที
1: ่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา
3: ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา
1: ของครูมยุรีเป็นไงฮะ
2: ค่ะเช่นกันครับเพราะว่าเราไปสอนคู่กันแท็กทีมไปสอนคู่กันก็พอผลจากการไปทำกิจกรรมจากที่เราได้มาเวิร์กช็อปพื้นฐานการละครแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้กับของนักเรียนที่โรงเรียนเด็กทุกคนมีความสุขเพราะว่าในกิจกรรมนั้นมันจะรวมถึงการวิเคราะห์ตีความจากบทที่เป็นบทร้อยกรองให้เด็กสรุปใจความมาเป็นร้อยแก้วเพราะขณะเดียวกันให้เวลาเพียงน้อยนิดเด็กสามารถทำพร็อพอุปกรณ์ประกอบแล้วก็สรุปว่าสิ่งที่ได้จากรับ จากเรื่องที่เรียนมานี้ได้อะไรบ้างได้ผมเกินคาดเด็กมีความสุขสนุกแล้วก็รักในวรรณกรรมชนิดขึ้นค่ะ
1: ครับอย่างที่ทั้ง3ท่านบอกนะครับว่าสิ่งรอบตัวของคุณครูนั้นสามารถนำมาเป็นสื่อในการสอนนอกกรอบได้ทั้งนั้นโดยบวกกับความถนัดความสนใจของคุณครูเข้าไปด้วยครับทั้งหมดนั้นก็เพื่อที่สิ่งที่คุณครูรู้จะถ่ายทอดไปสู่เด็กนักเรียนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาได้ครับแล้วถ้าพูดถึงแม็กเบธผมเชื่อว่าก็อาจจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้กับคุณครูหรือว่าคุณผู้ชมทั่วไปได้เช่นเดียวกันครับก็ตอนนี้แสดงอยู่ถึงวันที่19มิถุนายนจำกัดจำนวนรอบนะครับรีบมาชมกันได้สนใจก็ติดต่อที่ภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับนี่รวมเอาสุดยอดยอดฝีมือยอดประสบการณ์หลายๆท่านเลยใช่ไหมฮะมาร่วมแสดงมาร่วมทำกัน
0: ค่ะรวมทั้งคุณแอดด้วย
1: ใช่ครับร่วมแสดงด้วยนะครับถ้าสนใจก็ติดสามารถที่จะติดต่อได้วันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณครูท่านอื่นๆกับครูมืออาชีพครับขอบคุณมากครับแล้วพบกับครูมืออาชีพได้ใหม่ครับในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพจักษุแพทย์หรือหมอตาซึ่งเป็นอีกอาชีพนึงที่หลายคนสงสัยว่าจักษุแพทย์มีหน้าที่อะไรแล้วมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างรายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆตามติดการทำงานของจักษุแพทย์ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ
1: หนูอยากเป็นหมอตาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอรินค่ะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอตาทำงานยังไงหนูขอดูหมอได้ไหมคะว่าทำอะไรบ้างในวันหนึ่ง
2: ยินดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่ละวันที่คนไข้เดินเข้ามาเนี่ยคนไข้ต้องทำอะไรบ้างตรวจอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะตอนแรกนะคะคือคนไข้ก็ต้องมาวัดสายตากันก่อนการวัดสายตาเราวัดทีละข้างเริ่มจากตาขวาก่อนปิดตาซ้ายไว้โอเคแล้วก็อ่านตัวเลขนะคะ
1: 5 9 2 7 4 6
2: เก่งมากค่ะ
1: 8 5 2 7 3
2: ทีนี้สลับข้างกันนะคะอ่ะดูตึกอันนี้โอเค
1: 6 3 4 8 2
2: เก่งมากค่ะ
1: 3 5 7 9 6
2: เก่งมากเลยค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วก็อ่านเลขได้ทุกตัวเลยต่อไปเดี๋ยวเราไปวัดความดันลูกตากันค่ะอันนี้คือเครื่องวัดความคงกระจกตานะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเครื่องวัดค่าสายตาเครื่องก็จะสไลด์ให้เราอัตโนมัติเหมือนกันนะคะแล้วก็คอยคอนโทรลเครื่องห่างๆก็มันก็จะปริ้นผลออกมาเลยนะคะคนไข้รายนี้นะคะก็มีสายตายาวนิดหน่อยนะคะ25สายตาเอียง50สำหรับตาข้างขวานะคะส่วนตาข้างซ้ายมีสายตายาว25แล้วก็เอียง75จริงๆแค่นี้ก็อาจจะไม่ต้องใส่แว่นก็ได
1: ้ค่ะ
2: นะคะ
0: ได้ดูคุณหมอทำงานไปบ้างแล้วน้องไอรีนอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็เลยต้องขอลองดูเองครับผลออกมาสายตาปกติไม่มีปัญหา
2: เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องวัดความดันลูกตานะคะเพื่อจะได้ดูว่าความดันภายในลูกตาของเราเนี่ยมันปกติหรือเปล่า
1: เครื่องจะทำอะไรกับคนไข้เหรอคะ
2: เครื่องมันก็จะส่งเป็นแรงดันออกมาแล้วก็จะวัดแรงดันที่สะท้อนกลับเพื่อจะได้ดูว่าตัวกระจกตาของคนไข้เนี่ยแข็งหรือมากน้อยแค่ไหนถ้าแข็งมากก็แปลว่าความดันลูกตาสูงคนไข้รายนี้นะคะตาข้างขวา14นะคะข้างซ้าย13ก็ถือเป็นความดันตาที่ปกติเลยค่ะ
0: หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการตรวจดวงตากันแล้วถ้าอยากจะเป็นหมอตาก็จำเป็นต้องรู้เรื่องกายวิภาคของลูกตาด้วยเราไปฟังกันเลยครับ
2: จากที่เราเห็นจากภายนอกเราจะเห็นตาดำกับตาขาวถูกไหมคะที่ตาดำเนี่ยก็คือเป็นส่วนของตานะคะส่วนตาขาวก็เป็นส่วนที่เรียกว่าสเคอร่านะคะส่วนกระจกตาดำเนี่ยจริงๆที่เราเห็นสีดำเพราะว่ามีไอริสค่ะหรือว่าม่านตาซึ่งเป็นมีเม็ดสีที่เป็นสีเข้มทำให้เรามองเห็นว่าเป็นตาดำถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นสีเข้มถ้าเป็นฝรั่งก็จะเป็นสีอ่อนลงอย่างเช่นสีฟ้าข้างหลังม่านตาก็จะมีเลนส์นะคะเลนส์อันนี้ก็ใช้กรองแสงทำให้แสงเข้าไปที่จอประสาทตาน้อยลงเป็นการป้องกันอันตรายจากแสงอาทิตย์หรือรังสี UV นะคะส่วนสีส้มๆที่เห็นนี้ก็คือเป็นจอประสาทตานะคะจอประสาทตาก็จะมีคล้ายๆกับเป็นเซลล์รับภาพเพื่อจะได้เก็บข้อมูลของสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็ส่งผ่านเส้นประสาทตาเพื่อไปยังสมองเพื่อเป็นแปลภาพต่อไปว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคืออะไรคะ
0: น้องๆได้รู้จักกับกายวิภาคส่วนต่างๆของลูกตากันไปแล้วเรามาดูกันว่าหมอตารักษาโรคอะไรที่เกี่ยวกับดวงตาบ้าง
1: คุณหมอคะแล้วโรคที่เกี่ยวกับดวงตามีอะไรบ้างเหรอคะ
2: จริงๆมีเยอะมากๆเลยค่ะแต่ละวัยก็มีโรคที่แตกต่างกันนะคะที่เจอบ่อยๆก็พวกสายตาสั้นยาวเอียงนะคะส่วนโรคที่คนชอบสงสัยกันว่าทำไมมันมีหลายโรคจังก็คือโรคต้อเคยได้ยินไหมคะ
1: เคยค่ะ
2: เคยได้ยินโรคต้ออะไรบ้างคะ
1: ต้อกระจก
2: นอกจากต้อกระจกแล้วก็มีต้อลมต้อเนื้อแล้วก็ต้อหินด้วยเดี๋ยวเราเริ่มจากชั้นนอกเข้าไปชั้นในเลยดีกว่านะคะก็ชั้นนอกนะคะตาเราก็จะเป็นตาขาวกับตาดำถูกไหมคะแล้วเวลาที่เราลืมตาเนี่ย ตรงบริเวณตาขาวเนี่ยก็จะโดนลมโดนสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากระพริบตาก็จะมีการเสียดสีระหว่างเปลือกตากับตัวเยื่อบุตาขาวมีการเสียดสีเกิดขึ้นเนื้อเยื่อบุตาขาวก็จะนูนขึ้นถ้ามันมีเนื้อนูนขึ้นมาที่ตาขาวเรียกว่าเป็นต้อลมคนนี้เพราะว่าโดนลมทีนี้บางทีเนี่ยถ้าเนื้อมันลามเข้ามาในตาดำเราเปลี่ยนชื่อเป็นต้อเนื้อต้อเนื้อคือต้อลมที่เข้าไปในตาดำนะคะส่วนต้อกระจกที่น้องเคยได้ยินก็คือเป็นเรื่องของเลนตานะคะเลนก็จะขุ่นขึ้นอันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากอายุที่มีตัวอย่างให้ดูดูนะคะอย่างนี้ก็เป็นต้อกระจกชนิดที่ตรงขอบนะคะขุ่นนะคะลองมองผ่านดูซิพอมองเห็นไหม
1: ก็มองเห็นเฉพาะตรงกลางรอบๆมันก็จะ
2: คนไข้ก็จะเหมือนกันถ้าก็จะเห็นเฉพาะตรงกลางอันนี้อาจจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากนะเพราะคนไข้ก็ยังพอมองเห็นอยู่และอันนี้ล่ะคะขุ่นไหมคะ
1: โหอันนี้ขุ่นมากถ้าจะมองไม่เห็นเลยค
2: ่ะใช่ค่ะส่วนโรคสุดท้ายนะคะคือโรคต้อหินเมื่อสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะดูว่าเราเป็นต้อหินหรือเปล่าเนี่ยคือคนไข้เนี่ยมีความดันลูกตาสูงเวลาที่ความดันลูกตาสูงเนี่ยเวลาที่เราไปกดตาเนี่ยตาจะแข็งเลยเหมือนเราไปกด
1: ห
2: ินใช่ค่ะเป็นเรียกว่าโรคต้อหิน
1: เราวิธีการรักษาคือรักษายังไงล่ะคะ
2: ถ้ารู้ว่าเป็นต้อหินแล้วหมอวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วสิ่งที่หมอจะให้คือต้องพยายามลดความดันลูกตาให้น้อยที่สุดด้วยการให้ยาหยอดถ้าสมมติว่าใช้ยาจนหมดและยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องผ่าตัดซึ่งอันนั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราจะใช้ค่ะ
1: ค่ะ
2: เป็นจอประสาทตาของน้องไอรินเลยนะคะอันนี้คือขั้วประสาทตาของน้องไอรินก็ปกติเลยค่ะเนื้อหนาอันนี้เขาเรียกว่าจุดรับภาพชัดเป็นจุดที่จุดรวมของเซลล์รูปโคนซึ่งเป็นเซลล์เม็ดสีที่ทำหน้าที่บอกรายละเอียดของภาพซึ่งของน้องไอรินก็ปกติเลยนะคะ
0: น้องๆได้เห็นกันแล้วนะครับว่าหมอตาที่ต้องตรวจในห้องมืดนั้นตรวจเรื่องอะไรและขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างไรงานสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมอตาคือการผ่าตัดแล้ววันนี้มีเคสผ่าตัดพอดีเลยครับไอรีนจะได้มีโอกาสตามติดเพื่อดูการทำงานของหมอตาในห้องผ่าตัดกันเลยถ้าพร้อมแล้วเราตามคุณหมอไปเลยครับ
2: น้องไอรีนพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปดูคนไข้กันนะคะวันนี้มีคนไข้ผ่าต้อกระจกโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: ก่อนที่จะผ่าตัดนะคะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเพื่อลดการติดเชื้อระหว่างผ่าตัด
1: ค
2: นไข้จะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะนั้นเราก็ใส่เสื้อแบบปลอดเชื้อนะคะอย่าให้มือเราไปสัมผัสกับวัตถุติดเชื้อนะคะก็ต้องมีพี่ช่วยหมอผูกนะคะก็จะสังเกตว่ามือของพี่เนี่ยไม่ได้สัมผัสกับตัวถุงมือเลยนะคะทุกอย่างเป็นเสื้ออันนี้ก็คือเสื้อที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นจะไม่มีเชื้อโรคที่มันหลุดรอดออกมาข้างนอกได้เลยนะคะเพราะว่ามือนี่เดี๋ยวต้องไปสัมผัสคนไข้นะทุกอย่างคนไข้ขาเดี๋ยวนี้จะขออนุญาตให้มีน้องนักเรียนมาสังเกตการนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องอยากจะเป็นหมอตาคนไข้สะดวกไหมคะ
3: สะดวกค่ะ
2: โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องไอรินเห็นไหมคะว่านี่คนไข้มีเลนตาขุ่นเนาะเห็นไหมคะสิ่งที่พี่จะทำก็คือพี่จะเอาเครื่องมืออัลตราซาวด์หัวเล็กๆเท่ากับหัวไม่ขีดเนี่ยนะคะเข้าไปสลายตัวต้อกระจกเพื่อให้ถุงหุ้มเลนที่เคยมีเลนอันเดิมอยู่เนี่ยว่างแล้วเราก็ใส่เลนเทียมเข้าไปแทนที่เลนเทียมอันนี้จะใสแล้วก็มี power ที่พอเหมาะกับคนไข้ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถมองได้เห็นชัดขึ้นเยอะเลย

0: เหรอคะ
1: เรามีการหยอดยาชาก่อนค่ะแล้วเราก็มีการฉีดยาเข้าไปด้านหลังลูกตาทําให้กล้ามเนื้ออยู่นิ่งคนไข้จะขยับตาไม่ได้ทําให้การผ่าตัดง่ายขึ้นแล้วก็คนไข้ก็จะไม่เจ็บด้วยค่ะ
0: แบบนี้คนไข้ก็ต้องเห็นกระบวนการทําผ่าตัดอย่างนี้ตลอดเลยใช่มั้ยคะ
1: ก็คนไข้ก็จะเห็นเป็นแสงจ้าค่ะเพราะว่าระยะตรงนี้มันใกล้มากเลยคนไข้จะไม่สามารถโฟกัสได้คนไข้จะเห็นแค่เป็นแสงสว่างสลับกับมืดเวลาที่มันมีเครื่องมือเข้าไปค่ะ
0: ค่ะฉีดน้ำอะไรอะคะ
1: อันนี้เป็นเครื่องมือแล้วค่ะอันนี้คือเครื่องมืออัลตราซาวด์เพื่อเราจะสลายเลนนะคะเห็นไหมคะเลนมันก็หลุดออกจากกันและเป็นสองฝั่งแล้วเราก็จะใส่เลนแล้วนะคะเห็นไหมว่ามันมีเลนอยู่ในหัวปากกาของหมอนะคะ
0: ที่เป็นสีใสๆคะ
1: ใช่ค่ะสีเหลืองอันนี้แหละเราฉีดเข้าไปแล้วมันก็จะไปกางออกค่ะโอเคจากกลางออกแล้วเราก็หมุนให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะอยู่ในถุงหุ้มเลนเห็นไหมคะเลนส์ใสแล้วเนาะเทียบกับก่อนหน้าที่จะผ่าตัด
2: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรินวันนี้มาเข้าห้องผ่าตัดกับพี่
3: ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวนิดหน่อยค่ะจริงๆแล้วตามที่หนูคิดไว้ห้องผ่าตัดจะต้องมีเลือดเยอะกว่านี้แต่ว่าพอมาครั้งนี้รู้สึกว่าเลือดน้อยมากเลยค่ะก็แปลกดี
2: ก็จริงๆการเป็นจักษุแพทย์ก็ไม่ได้ยากค่ะถ้าหนูตั้งใจเรียนหนังสือสอบคะแนนดีๆมีโอกาสที่จะเป็นจักษุแพทย์ได้เพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆเลยต้องดูแลให้ดีเพราะถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยยากลำบากมากๆเลยค่ะ
3: อ๋อค่ะ
4: โอ้โหวันนี้เราได้เห็นการทำงานของตาหรือจักษุแพทย์แบบเต็มที่ทุกขั้นตอนกันเลยนะครับรายการด็อกเตอร์คิสยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

0: คอยเร็วๆสิไปทะเลกัน
1: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะอาปาขึ้นรถกันเร็ว
2: ค่ะนั่งข้างหน้านะคะ
1: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
0: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
1: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซีทค่ะปาเข้าไปค่ะมาดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซีทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซีทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
2: ค่ะ
1: เท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
2: ค่ะ
1: พร้อมออกเดินทางแล้วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
0: ุ
1: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมแล้วค่ะออกเดินทางกันเลย
2: พ่อค่ะหนูขอเพลงไก่ไก
0: ่
2: ไก
0: ่
2: ไก
0: ่ไก่ไก่ไก่แล้วเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะ
2: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี้ล่าสัตว์
0: ขี่ล่าสัตว์
1: เอ้าใจ
0: เทค
1: ันขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
2: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
0: เครื่องมันกระตุกกระตุก
1: อะไรเนี่ยเอาแล้วเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ย
0: พ่อเอาอะไร
2: อ
0: ี
2: กด
0: ี
2: เนี่ย
1: อะไรนี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
0: รถเป็นอะไรเนี่ย
1: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
2: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
1: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
0: ไป
1: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
2: พ่อแม่
1: นั่งดีๆนะคะ
2: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
1: ใกล้จะถึง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติประชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ School for International Training Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกาในชุด Reading Learning to Read Reading to Learn Reading as a Tool for Lifelong Learning ซึ่งมีทั้งหมด10ตอนด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เป็นตอนที่3 Welcome to the third session of a 10 session series on Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning co-organized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy, Bangkok, School for International Training, Vermont, and TOT Public Company Limited.This is the third session conducted by Professor Marty Anderson from SIT Vermont. Welcome to you, Marty.
1: In the first two sessions, we did a little bit of an overview, looking at reading as a skill. In the first session, we looked at why it's so important to establish a culture of reading and to try to get our students to be excited and interested in reading. And we looked at our own attitudes.About reading in Thai and in English. In the second session, we really looked at designing a lesson. We called it the wraparound lesson, where we thought very carefully about pre-reading activities, things to do during the reading, and then after reading activities. And we mostly worked in that session with two texts from a textbook.This session, we're going to be working with texts that don't come from a book.And so we're expanding out a little bit and beginning to see what kinds of texts are available to work with and how we can work with them. We can also, if you'd put up maybe the second slide, the, not the topic slide, but then the second one that says overview. A couple of the key ideas that we're going to be looking at with these texts is, again, revisiting critical thinking.Which, again, some of you participated in a course that was taught in 2007 and 8 on critical thinking for the English classroom. Reading is a very important part of critical thinking because we can actually do what is called critical reading, where we begin to not just accept what the text tells us, but to have our own opinions about it.So we're going to look a little bit at critical thinking and how that relates to critical reading. We're also looking at an idea called narrow reading. You've probably heard a lot spoken about extensive reading. Narrow reading is where you're trying to read different kinds of texts on the same subject. So that's another approach to reading.And then we're going to talk about a little, we're going to begin a little bit with some of the reading skills that students have to develop.
0: ค่ะ อาจารย์มาร์ตี้ก็สรุปให้ฟังนะคะว่าในเซสชันแรกนะคะเราได้พูดถึงนิสัยการอ่านของเรานะคะแล้วก็attitude ทัศนคติที่มีต่อการอ่านนะคะแล้วก็ความสม่ำเสมอในการอ่านส่วนในเซสชันที่สองก็พูดถึงการทำกิจกรรมนะคะก่อนอ่าน pre-reading activities during reading activities แล้วก็ post-reading activities นะคะโดยอาจารย์ยกตัวอย่างโดยยกเท็กซ์มาจากหนังสือนะคะ textbook เล่มหนึ่งส่วนในเซสชันที่3นี้นะคะอาจารย์ก็จะพูดถึง critical thinking critical reading อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะนำไปถึง narrow reading นะคะคือการอ่านเท็กซ์หลายๆมาจากหลากหลายที่นะคะที่พูดถึงเรื่องเดียวกันท็อปิกเดียวกันนะคะแล้วก็การที่เราจะพัฒนานะคะเสริมทักษะการอ่านได้อย่างไรค่ะ
1: โอเค if you'd give me the next slide please this may be new information if you were not able to see or participate in the critical thinking series but one of the things that we discussed a lot in that series was what was called higher order thinking skillswhich is shortened to be HOTS, easy to remember, higher order thinking skills. And these are some of the elements of higher order thinking on this slide that we discussed a great deal in that session and that we explored through different activities. And today, we're going to look at it a little bit vis-a-vis the skill of reading. We talked about in critical thinking, and also that means critical reading, the reader is always questioning. The reader is asking, what does this mean? Is this true? Do I agree? What's another perspective? So if you can, one of the first texts we're going to work with are newspaper articles. And there's no more important place to apply critical thinking than the news. And what is right? Do I agree with what I have just read in the newspaper? Is it true? Etc. The second element that we discussed in critical thinking and critical reading is open-ended questions. So for those of you who are here, who weren't here, but then those as a review for those who were, open-ended questions are questions that cannot be answered by yes or no. So when you say, is my jacket black? That's not an open-ended question.
2: Only yes question.
1: Yeah, it's obvious. It's just, we can answer yes or no. Open-ended is, what do you think about the rescue of soy dogs by that organization? How do you feel about what's happening with the swine flu epidemic? How does it make you feel that it's spreading? So they're open-ended, and everybody can have their own response. They are not one right answer, and this is the one we talked about all the time. When a question has only one answer, it does not involve critical thinking. Critical thinking is when there maybe are many responses that could be true. So average comprehension questions on a reading text do not invite critical thinking, because there's usually going to be a right answer. Finally, we encourage individual ideas. So we want the students to have their own idea, completely new, on their own, and even disagreement and debate.
0: ค่ะ อาจารย์มาดี้ก็พูดถึง high order thinking skills นะคะซึ่งเราได้เคยรับการอบรมจากอาจารย์ในหัวข้อ critical thinking ไปแล้วนะคะ critical thinking skills ตรงนี้ก็นำมาใช้ใน reading skills นะคะโดยในส่วนของ high order thinking skills เนี่ยนะคะก็อย่างเช่นการตั้งคำถาม questioning แต่การตั้งคำถามนี้นะคะไม่ใช่ตั้งคำถามธรรมดาอย่าง what where when whyhow อะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าจะตั้งคำถามในเชิงคิดวิเคราะห์อย่างเช่นเมื่ออ่านเรื่องนี้แล้วก็ถามว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า is this story true นะคะหรือว่า do I agree with this story นะคะ เราเห็นด้วยไหมนะคะ why what's the reason นะคะอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะทำไมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็มุมมองอื่นนะคะที่คิดถึงเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะหรือว่า open ended questions ก็อาจารย์ก็บอกว่าในเมื่อมัน open ended เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่คำถามที่ตอบด้วย yes หรือ no เท่านั้นนะคะจะต้องเป็นคำถามที่เราเรียกว่าคำถามปลายเปิดใช่ไหมคะคือตอบให้คือไม่ใช่คำถามที่ตอบ yes แล้วก็จบ no แล้วก็จบนะอย่างเช่นถามว่า what do you think about this นะคะคิดยังไง how do you feel about this นะคะรู้สึกยังไงนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่า not one right answer นะคะสำหรับคำถามในสถานที่เป็น critical ที่ส่งเสริมพัฒนาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เนี่ยจะต้องไม่ใช่คำถามที่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวแล้วอาจารย์ก็บอกว่า comprehension questions ที่เราพบตามหนังสือต่างๆนะคะที่ตามท้ายเรื่องมาเนี่ยที่ให้นักเรียนอ่านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่เอื้อต่อการที่จะพัฒนา critical thinking skills นะคะเพราะมักจะต้องการคำตอบที่เป็นคำตอบเดียวที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าสุดท้ายคือว่า individual ideas are good ก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะความคิดของคำตอบในหนังสือไม่ใช่ความคิดครูแต่ความคิดของนักเรียนทุกคนแต่ละคนเนี่ยก็ดีถ้าสมเหตุสมผลนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องเชื้อเชิญให้นักเรียนรู้จักที่จะให้เหตุผลให้คำตอบที่หลากหลายค่ะ
1: โอเค One of the things we discussed in the sessions on critical thinking is how when you sometimes open the topic up in this way, it can become very challenging for the teacher. I see some people nodding. If you allow everybody to have their own idea, if you have different disagreements, if there's more than one right answer, it creates all kinds of very big challenges. Because as teachers, we like to assess. We like to know that somebody is right and somebody is not so right, or maybe even wrong. It's part of what we do, is to try to aim towards correctness. But in terms of teaching a language and teaching engagement with a language, if you think about the topic, reading as a tool for lifelong learning, being able to read critically is what is going to give your students much more for their futures than just learning to read to comprehend. If you remember the previous session, or the first session, we talked about the stages of reading, and we started with recognition, and then discernment, looking at the differences between things, comprehension, and then finally it was the critical thinking. So being able to have your own ideas is what's really going to allow your students to use whatever text they have to move forward and to learn. And it will turn them into very good, curious, involved citizens of Thailand, which is also very important, that they are engaged and that they care about what they're reading, and they will take the time to say, I wonder if this is true. So I'm stressing the importance of the critical reading before we start.
0: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับเราในฐานะที่เป็นผู้สอนนะคะในการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามแบบ open ended นะคะเพราะว่าคือเราก็อาจจะไม่มั่นใจใช่ไหมคะว่าสิ่งที่นักเรียนตอบนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เรารู้หรือยังนะคะถ้าเราไม่ทราบนี่เราอาจจะไม่มั่นใจแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าในฐานะที่เป็นครูเนี่ยเราก็มักจะชอบอะไรที่แบบว่าประเมินได้โดยง่ายใช่มั้ยคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการรู้ว่านักเรียนเข้าใจเรื่องนี้ที่เขาอ่านมั้ยเนี่ยถ้าเขาตอบคําถาม1 2 3 4 5นี่ได้ก็แปลว่าเขาเข้าใจแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เช่นนั้นนะคะถ้าเราส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการอ่านอย่างคิดวิเคราะห์นะคะเขาก็จะได้ทักษะนี้ติดตัวไปตลอดชีวิตไม่ใช่อ่านแค่ว่าอาจารย์ใช้คำว่า comprehend คือไม่ใช่อ่านเพื่อทำความเข้าใจเพราะว่าถ้าอ่านทำความเข้าใจเรื่องนั้นเรื่องที่เขาอ่านแล้วก็จบนะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยเจอเรื่องที่เขาอ่าน

0: ในหนังสือเรียนอีกเลยก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสอนทักษะการอ่านให้เขาเพื่อที่เขาจะได้รู้จักอ่านที่จะคิดวิเคราะห์อ่านที่จะมีความคิดที่กว้างไกลออกไปที่จะตั้งคำถามให้กับตัวเองนะคะได้เรื่อยๆเนี่ยเขาก็ได้ใช้ทักษะนั้นได้ตลอดชีวิตไม่ว่าเขาจะไปอ่านเจอเรื่องอะไรก็ตามนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาอาจารย์บอกว่าถ้าเราสอนให้เขาจะคิดวิเคราะห์เนี่ยนะคะก็นักเรียนเนี่ยก็จะมีไอเดียเป็นของตัวเองนะคะและนักเรียนก็จะเป็นนักเรียนที่มีความกระตือรือร้นมีความอยากรู้อยากเห็นนะคะมีความรู้สึกมี involvement นะคะในการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตนะคะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไม่ใช่เป็น passive learners นะคะไม่ใช่ว่านั่งเรียนเฉยๆแต่ว่ารู้จักที่จะคิดนะคะที่จะวิเคราะห์ด้วยตัวเองด้วยค่ะ
1: So we're going to move right into the first activity, partly because this is the post-lunch time of day. And you know what happens during post-lunch. So we have to be engaged. If I stand and talk at you, I'll get too sleepy. So I'm going to give the instructions, and then my colleagues are going to hand out some materials. But let me explain what you're going to do first.You're going to be working in groups, and I propose that we have these two tables will work together, and then you'll work with the table behind you. Same here, two, you two will work together, you two. Two tables in the back will work together, and you back there will turn around and work with the people behind you. And the people, several turn around and work with the people behind you, and you four turn around and work with the guys behind you. And the group in the back,You're going to come together and be all together. Yes, way in the back. Hello, I see you. You're going to be all together. Okay, now here's what's going to happen. Don't give them the materials yet. Each group is going to get a selection of newspaper articles. These are real articles taken from the real paper. And they have titles like Ivanovich Battles into Round Two.What do you think that might be about? Ivanovich, battles into round two. Tennis. I believe that's right. I told you I didn't read a lot of sports news. Some of them do not have titles. Some of them just have texts. There are kinds of them. This one is, what does this look like to you? You can see it, you're up close. What does that look like?
2: Travel agency.
1: Yeah, some travel agency, something, okay? So there's all kinds of different materials. Here's another one. What do you think this is about? Vietnamese investors wary of longer hours. Wary. What does wary mean? Tired? Wary, W-A-R-Y, wary.Varied. Ah, sounds like very wary. Means kind of worried. Worried. Ah, Vietnamese investors wary of longer hours. Investors. So here the key word Narayanporn is mentioning is investors. So, okay. So your task in your group.And you're going to have a little bit of time for this, so don't worry, don't rush. Each group gets a bunch of articles. And you're going to do two things. But the main task is, if you look at your handout number one, here you have a bunch of different potential categories for the articles. We have front page news, world news,local news, sports, business news. You don't have to have something in every category, but what you're going to do is use your skills to try to organize these into groups. So you're going to take your articles and put them together so all of the things that relate to business are in one pile, and all the things related to sports are in another pile. So the first thing is you're organizing. Okay, that's the first task.And then we'll stop. So I'll give you maybe about 10 minutes to do your organizing. And you're going to be using your skills of looking at the headline and reading quickly. You're not trying to read the whole article. You're going to read quickly. So that's your first task, is to take your group of articles and try to put them into categories. Okay, go ahead and describe.
0: ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์ใช้ข่าวจากหนังสือพิมพ์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในhandout 1นะคะของเซสชันที่3เนี่ยนะคะเดี๋ยวกำลังจะขึ้นจอนะคะเป็นหัวข้อนะคะของประเภทของ articles ในหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งก็มีทั้งเป็น front page news นะคะ world news นะคะข่าวทั่วโลก local news นะคะข่าวท้องถิ่น sports ค่ะ business news lifestyle entertainmentแล้วก็ classified นะคะคือหน้าโฆษณาใช่ไหมคะค่ะอาจารย์ได้ชิ้นส่วนต่างๆของหนังสือพิมพ์แล้วนะคะอาจารย์ทำงานเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็แบ่งค่ะตอนแรกเลยคือแบ่งประเภทก่อนว่าข่าวไหนนะคะลงประเภทไหนตามที่ปรากฏบน handout นี่นะคะค่ะทางหัวหินด้วยนะคะอาจารย์โสรดากรุณาแจกด้วยนะคะที่เตรียมไว้
1: Okay, and I understand that a colleague in Hua Hin has prepared some newspaper articles, so go ahead and distribute the same there. And you're working hopefully in groups of 4 or 5, not much more. And I'm sorry, those in the back, you're going to have to just shift yourself around. You want to be able to all see the articles and talk together. So move around so you're not all spread in a line. You have to bring your chairs together a little bit. So our colleagues are bringing around the articles now, and you can get started. Let's take about 10 minutes, see how far you can get. Okay. Do you have a set? Oh, she's coming. Here, we need a set here. There you go. This is the first thing, and then we'll do a second thing after. I didn't tell you the second thing yet. Okay.

0: There it is. Ah, headline. And the headings, yeah. Great. You know, in fact, in the news...
1: Heading.
0: Yes, I understand now. Thank you. Yeah. The heading gives us a clue about what we're going to read. It does. So, so all of these things that you used, I just want to point out that you didn't read every single word in the article. And maybe you hardly read the article at all. But already, you're able to do something pretty complicated, which is to categorize even before you begin to read. So when you remember earlier on, I think in the first session, we looked at things that good readers do. And we talked about how good readers don't necessarily read every single word. They make meaning out of the whole context of the piece, the picture, the heading, the abbreviations, what they recognize. So we're going to move on to the second task in just a moment.
2: ค่ะก็จากที่อาจารย์ถามนะคะอาจารย์มาที่ถามว่าเราใช้ strategies อะไรนะคะหรือว่าเราดูยังไงถึงได้จัดแบ่งชิ้นส่วนต่างๆของหนังสือพิมพ์เนี้ยนะคะลงใน categories ได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็ให้คำตอบมามากมายเลยนะคะเริ่มด้วย keywords นะคะ keywords เท่าที่เห็นใน titleของข่าวหรือว่าใน text นะคะแล้วก็ภาพใช่ไหมคะ pictures แล้วก็ sources of news นะคะอย่างที่เขาเป็นตัวย่อข้างท้ายใช่ไหมคะพอจบข่าวแล้วเนี่ยมาจากสำนักข่าวไหนใช่ไหมคะถ้าสำนักข่าวต่างประเทศเราก็บอกว่าน่าจะเป็น world news อะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะหรือว่า symbol logo ก็พวกใน ads นะคะว่าน่าจะเป็น logos ของร้านค้าหรือบริษัทนะคะแล้วก็ names ค่ะนะคะชื่อโดยเฉพาะถ้าชื่อที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเมื่อกี้อาจารย์ตอนต้นๆอาจารย์มาได้อ่านข่าวอันหนึ่งอีวานโควิชนะคะซึ่งวันนั้นถ้าใครที่ชอบเทนนิสนะคะก็จะรู้ว่าอันนี้คือข่าวสปอร์ตใช่ไหมคะนะคะเป็นนักเทนนิสหรือว่าชื่อของสถานที่ก็เช่นกันนะคะค่ะก็จะเป็นตัวบอกได้นะคะว่าเราจะแบ่งไว้อันไหน abbreviations ตัวย่อนะคะก็อาจจะช่วยนะคะหรือว่าอันสุดท้ายคือ headings นะคะบางที headings เล็กๆนะคะข้างบนก่อนที่จะมีข่าวเขาก็จะบอกว่าเป็น local หรือว่าเป็น national international อะไรพวกนั้นนะคะก็แบ่งแยกได้ค่ะ
0: โอเค I just want to comment that the list when I ask you how did you do the taskI asked you to categorize, and after you spent some time, I said, how did you do that? What strategies did you use? And I want to point out that that act, when the teacher, asks you, how did you do that? This is called meta-linguistics, or thinking about thinking. I'm asking you to think about how you did it, which is that you can do...with your students. Or meta, sometimes it's called, we can also call it metacognition. The notion of thinking about language or thinking about thinking. So in a sense, we're going to spend some more time on this in another session, nearer to the end. But we can always be asking our students, how did you figure that out?How did you know how to do that? What did you use? And anytime we do that, we're helping our students to become better at what they do. So just to point that out to you. The second task now, you're going to be back in the same groups, and you're going to use the same readings. And just before we start that task, I'm going to, when this next part is done, I'm going to collect all those readings back with a clip on it, because we're going to use them again another day.Okay, so when we're finished with this, we'll be picking them back up. The second task in your groups is to pick one reading. And you have two choices. You can pick the reading that you think is the easiest, or you can pick a reading that you think is very difficult. It's up to you. You decide, but only take maybe a minute to decide which reading. And then together discuss what questions

0: would you need to ask? This is applying your critical thinking, critical reading skills. What would you need to ask, or where would you need to look to figure out whether or not the story is true? Or is it factual? Is it a true story, or is it an opinion? So what would you have to do, where would you have to look, maybe another source, to understand whether or not the story is true? So easy story or difficult one, questions you would ask, where would you look to understand if the story is true, or what part of it is true and what part of it is not true?
1: Okay. ก่อนที่จะพูดถึงกิจกรรมที่สองนะคะขอกลับไปเมื่อกี้ที่อาจารย์มาที่เน้นนะคะก็คือการที่อาจารย์ให้เราทำกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะคะที่แล้วก็อาจารย์ก็ถามว่าเราใช้วิธีไหนนะคะใช้ strategies ไหนในการที่จะแบ่งแยกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยนะคะลงประเภทของข่าวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นการที่ฝึกให้เราเนี่ยนะคะรู้จักที่จะนึกถึงเรากลวิธีนะคะที่เราใช้ในการอ่านซึ่งวิธีนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าคือแทนที่เราจะขอแค่คำตอบใช่ไหมคะว่าชิ้นนี้เนี่ยไปลง local news ชิ้นนี้ไปลง ads หรืออะไรอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็จบเนี่ยก็จะได้ประโยชน์น้อยกว่านะคะถ้าเผื่อว่าในทำนองเดียวกันถ้าเราไปใช้กับกิจกรรมนี้กับเด็กของเราเนี่ยก็จะยิ่งได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเราจะเป็นการฝึกให้เขาเนี่ยได้พัฒนาทักษะกลวิธีในการอ่านนะคะในการอ่านในการวิเคราะห์คิดวิเคราะห์นะคะซึ่งเขาก็จะได้ติดตัวไปตลอดเวลาไม่ใช่ว่าดูตรงนี้จบแล้วแยกเสร็จแล้วก็จบใช่ไหมคะว่าข่าวชิ้นไหนอยู่ไหนไม่ใช่แต่ว่าเราถามเขาว่าเขาแยกยังไงเขาใช้วิธีไหนในการแยกเขารู้ได้ยังไงว่าข่าวชิ้นนี้เป็นข่าวกีฬาข่าวชิ้นนี้เป็นข่าวการเมืองนะคะซึ่งนี่จะช่วยส่งเสริมนะคะพัฒนาทักษะกลวิธีในการอ่านอย่างคิดวิเคราะห์สำหรับกิจกรรมที่2นะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็ให้เราเลือกข่าวชิ้นหนึ่งนะคะจากกองข่าวทั้งหมดที่อาจารย์ได้มาเมื่อกี้เนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าจะให้เลือกข่าวที่คิดว่าง่ายที่สุดก็ได้หรือยากที่สุดก็ได้แล้วแต่อาจารย์นะคะแล้วก็เลือกมาแล้วเนี่ยให้อาจารย์คุยกันในกลุ่มของอาจารย์นะคะว่าอาจารย์ควรจะตั้งคำถามอะไรคะหรือว่าควรจะดูตรงไหนนะคะที่จะทำให้อาจารย์มองเห็นนะคะว่าวิเคราะห์ได้ว่าข่าวชิ้นนั้นเนี่ยตรงไหนเป็นเรื่องจริงตรงไหนเป็นการแสดงความคิดเห็นตรงไหนเป็นเรื่องที่เป็นข่าวเป็นแฟกต์นะคะอันไหนเป็นโอปิเนียนนะคะค่ะ
0: โอเค and I think for this one when we're finished we'll take about 5 or 6 minutes only so we have to move quickly to pick an article We'll start in Hua Hin, and I would ask that the one that chooses to share will give just a very brief summary of the article, and then, more importantly, the second part, what questions they would ask. And then we'll take an example from Bangkok.
1: จะให้เวลาประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็จะขอเริ่มที่หัวหินนะคะที่จะให้ฟีดแบคโดยที่จะเริ่มให้สรุปให้ฟังก่อนว่าข่าวชิ้นนั้นเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ต่อด้วยส่วนที่สองที่อาจารย์คิดว่าสำคัญกว่าก็คือว่าควรจะตั้งคำถามยังไงนะคะหรือว่าดูตรงไหนนะคะที่จะดูให้ออกว่าข่าวนั้นเนี่ยเป็นแฟกต์นะคะหรือตรงไหนเป็นโอปิเนียนค่ะ
0: Everybody hello hello again can I get your attention we're just going to take a couple of examples I promisedour friends in Hua Hin that we would start with them. So we will go there first. And again, we want to hear just a very quick summary about the article, 2 or 3 sentences only, what it's about, and then the kinds of questions that you would ask to try to verify, to use your critical reading skills on the article. So do we have some volunteer from Hua Hin?
1: ค่ะเชิญหัวหินเลยค่ะไม่ได้ยินค่ะ
2: อาจารย์ค่ะ

0: Okay, let's hear what the article is.
1: ไม่ได้ยินค่ะหัวหิน
2: ไม่แดงHello. From Hua Hin. We got the article about a Thai Japanese boy, Keiko, who tried to find his Japanese long lost father. And from this article, this is a true story. But at the latter part, there is one thing that I think this is the opinion of the writer.He said, the writer part, one sentence said that he is likely to be the subject of a cartoon story. From the word likely to, I think this should be an opinion. And then the final part, why the shoes and clothes company want to hire him as a presenter. This is a true story. This is a true story, you know.Just only one part that I think the opinion. Other part of this article is true. Fact.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Okay, thank you. And I like the way how you used a cue from the vocabulary to signal to you, I don't know where to look, to signal to you that it's the author's opinion. So that's very good. That was a very interesting story because it has a lot of elements to it. And there's been a lot of opinion flying around what the father should do, what the boy should do, what happened to everybody. So yeah, that's very good how you interpreted that. Okay, an example from Bangkok. Anybody here who would like to? Yes, please. You have a microphone on already. Good.
3: The summary of this story is Amalie's corpse deep in debt, killed two young girls in their quest for money and valuable. The question of this story, what do you think about this story? If you are the two girls, what should you do?If you are parents, what will you do if you have to work out and leave your children alone?
0: Okay, a couple of interpretation questions for students. What do you think about the story? Can you tell me again, can you summarize the, repeat? Can you tell me again the basic gist of the story? The two girls have what?
1: อาจารย์อาจารย์ไฟช่วยค่ะอาจารย์ช่วยอาจารย์ช่วยได้ไหมคะ
4: Story about a couple killed two girls that live near their house.
0: Oh, I remember that story.
4: The story that.
0: Yes, sorry. They were killed. Yes, and yes, and your questions were very much geared towards your students potentially. What would they think? What should happen?But also at the time when that story was coming out, do you remember all of the speculation? Do you remember in the newspapers? They said, oh, it must have been somebody who knew them. Because, and then the person had an opinion. This was long before they realized who had done the crime. And in fact, it was relatives. But initially, it was an opinion.Yeah, you want to go ahead with that?
1: ค่ะ สำหรับตัวอย่าง ขอ may go back to Hua Hin first.
0: Yeah. Sure.
1: ค่ะ ของท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะ ยกตัวอย่างอันนั้นก็คือเคโกะนะคะ เด็กผู้ชายลูกครึ่งญี่ปุ่นนะคะ แล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้ง opinion นะคะ คิดว่าเป็น opinion ของผู้เขียนข่าวนะคะที่อาจารย์ก็สังเกตจากคำว่า it's likely to นะคะจากตรงนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็นอกนั้นก็น่าจะเป็น fact นะคะคือเล่าเหตุการณ์ที่เคโกะตามหาพ่อนะคะแล้วก็สำหรับของท่านอาจารย์ที่กรุงเทพนะคะก็ยกเรื่องข่าวที่เด็กผู้หญิง2คนที่ถูกฆ่านะคะซึ่งอาจารย์มาตี้ก็บอกว่าก่อนที่จะทราบว่าที่ตอนหลังมาทราบว่าเป็นเพื่อนบ้านฆ่าเนี่ยนะคะก็มีการคาดเดาต่างๆนานาใช่ไหมคะว่าน่าจะเป็นใครเป็นคนที่รู้จักหรือว่าเป็นคนที่อยากจะชิงทรัพย์อย่างเดียวเป็นโจรที่เพิ่งผ่านมาหรืออะไรอย่างนั้นนะคะก็เป็นมีทั้ง opinion มีทั้ง fact ค่ะ
0: okay and you also commented on him okay thank you okay so here we have and I had a very interesting question earlierfrom one of our colleagues sitting further back in the room, and she asked about applying these kinds of activities to young learners. These articles are very challenging, and they have a lot of difficult language in them. They're written for adults primarily, and they're written for people who have a lot of English language skills. So she was asking about applications for young learners, and there will be a particular session that will focus on that.Very carefully, but one of the things I said to her was some of the same skills that you're using can be used with young children, like the idea of pictures and guessing. When you see this picture, what is the story going to be about? What do you think? So there are some of these things. You are much more sophisticated. You use the heading. You use all of these things that we had here, and that allows you to have a lot of prior.Guessing about what's going to be in the article, but we can use the same thing in a simpler way with the young learners, and we will touch on that more closely another time. But thank you for that question.
1: ค่ะอาจารย์มาดี้ก็บอกว่าท่านอาจารย์บางท่านนะคะถามว่าแล้วเราจะนำวิธีการพวกนี้นะคะกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยไป apply ใช้กับyoung learners ได้อย่างไรนะคะเด็กของเราที่อยู่ในชั้นเล็กๆหน่อยนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกทำได้นะคะโดยเฉพาะการอย่างเช่นว่าการใช้ภาพนะคะช่วยในการอ่านนะคะซึ่งนอกจากช่วยดึงดูดความสนใจในการอ่านแล้วยังอาจจะช่วยดึงศัพท์ออกมานะคะอาจจะเอาภาพมาก่อนแล้วก็มาถามเด็กนะคะว่าเกี่ยวกับอะไรนะคะลองให้เขาพูดขึ้นมาสินะคะแล้วก็ซึ่งคำพวกนั้นก็จะโยงไปถึงเรื่องที่เขากำลังจะอ่านนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆระดับประถมธรรมดานั่นเองนะคะหรือแม้แต่เทคนิคอย่างที่อาจารย์ใช้ในการที่เราแบ่งแยกประเภทของข่าวเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะคะอาจารย์ก็บอกว่าก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้กับเด็กเล็กเหมือนกันนะคะโดยที่เราก็ไม่ว่าจะให้เขาทำอะไรเขาตอบแล้วเนี่ยไม่ใช่คำตอบจบอยู่แค่นั้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กโตเราถามเขาทำไมนะคะเขาได้คำตอบนี้มาได้อย่างไรเขาคิดยังไงเขาถึงได้บอกตอบนี้ออกมาอันนั้นก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ตั้งแต่เด็กๆค่ะ
0: โอเค thank you all right if you would before we leave just gather together your articles and put the clip back on and just leave them on the desk that'd be fabulous we're going to move on now to one last topic before we conclude session 3 and this is the topic of narrow readingNarrow reading refers to a way of thinking about texts, and we're going to introduce it with a short clip from a man who has written and studied a lot about English language teaching. His name is Scott Thornberry. He's from New Zealand, so he has a different accent than mine, so you'll have to listen a bit carefully. It's very short.But he explains some of the reasons why we might use narrow reading. So I'll step out of the way and then we'll carry on.
5: But maybe in the classroom we need to think of techniques or tricks to get students to read text, to revisit the text. So obviously different tasks for the text. First task, just read the text, get the general idea. Now we're going to revisit the task and we're going to look for all the words beginning with R. We're going to look for all the words related to this topic. We're going to look for all the grammar words.Twos and the fours and the thats and the sos. We're revisiting the text from a linguistic point of view. But if you can think of excuses to go back to a text, I think that's probably quite a good thing. It has to be a different task. Another way of going back to the text, not quite, is this notion of narrow reading. Yes. Narrow reading is in course books, as much as
0: sorry.
5: I love them, but course
0: go ahead
5: books
0: and stop that. I'm sorry, that is so hard to understand. So rather than subject it, I'll just tell what he said. Okay. The point he gets to, and part of it is the accent, and part of it is that I didn't prepare this properly for broadcast. One of the things that he gets at is that what we tend to do in workbooks or textbooks is we've got

0: one topic per unit. We have this week it's weather, next week it's food, next week it's shopping, next week it's, so that we end up with sets of vocabulary that are completely different. And we pop from topic to topic, depending on what the author decided to provide. So narrow reading means that you stay with a single idea or topic and try to see that same topic using different kinds of texts. So that's the idea of narrow. Rather than, so he goes on to give an example. If your topic is, let's say, insects, we might read a science story about insects, then we're going to read a little short story written by somebody about an insect, then we're going to read a poem. So we come at, and we therefore encounter the same vocabulary and the same ideas, but coming from different genres of texts. And that's what we're going to explore briefly right now.
1: Narrow reading, นะคะ ก็จากที่คุณ Scott Thornbury อธิบายนะคะ อาจารย์ Margie ก็บอกว่าก็คือปกติแล้วเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างในหนังสือในคอร์สบุ๊กที่เราใช้สอนนักเรียนของเราเนี่ยก็จะไปตามบทใช่ไหมคะแต่ละบทก็แล้วก็แต่ละแล้วแต่แต่ละยุคสมัยด้วยใช่ไหมคะว่าเราจะเอาฟังก์ชันขึ้นหรือจะเอาท็อปิกขึ้นใช่ไหมคะช่วงนี้ก็จะเป็นท็อปิกเป็นธีมนะคะอย่างเช่นว่า เราเรียนเรื่องให้นักเรียนเรียนเรื่องฟู้ดนะคะวีคนึงแล้วก็อาจจะเรื่องฮอลิเดย์วีคนึงเรื่องสปอร์ตวีคนึงอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่า narrow reading นี่ก็คืออาจารย์มาจี้บอกว่าคือการที่เราอยู่ที่ท็อปิกเดียวนะคะไอเดียเดียวนะคะแล้วก็แต่ว่าเรามาลองเสนอนำเสนอโดยไอเดียนั้นแต่ว่าด้วยเท็กซ์ที่มีลักษณะต่างๆกันนะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างว่าในหัวข้อเรื่อง insects นะคะแมลงก็อาจจะให้นักเรียนอ่านเท็กซ์เรื่องเกี่ยวกับแมลงนะคะแล้วก็อาจจะไปดูเรื่องอะไรคะอาจจะมีบทกลอนนะคะที่เกี่ยวกับแมลงนะคะเอามาให้เด็กอ่านด้วยนะคะอาจจะมีภาพมานะคะอย่างนั้นเป็นต้นก็มีหลากหลายนะคะที่จะนำเสนอเกี่ยวกับในหัวข้อเดียวนะคะค่ะ
0: โอเค thanks so the text we're going to begin with and if we don't have time to finish it today we may start with it again in session 4 a little bit but let's go a ways with it this is going to be handout number 2 for session 3 which is actually 4 pages long it's quite a long handout the top of it says why do the busiest students feel lonely The part we're going to look at right now begins in the middle of the page. It says, combating loneliness. No student is an island. So starts in the middle. Starts in the middle and then goes onto the second page. It's actually quite short. You just have 3 paragraphs on this page and 3 here because the rest is vocabulary. Okay? So just quickly as a pre-reading activity, chat with your partner when you see the title Combating Loneliness, No Student is an Island. What do you think this short article will be about? So chat with the partner at your table.
1: ค่ะอันนี้ก็จะอยู่ใน handout ที่2นะคะซึ่งเป็นเรื่อง loneliness นะคะก็อาจารย์ให้อ่าน2เรื่องแรกก่อนนะคะแล้วก็สำหรับอันนี้ก็คือในหัวข้อเดียว loneliness ใช่ไหมคะแต่นำเสนอมาเป็น2ลักษณะนะคะ2 text ด้วยกัน

0: talked about that for some students, in fact, technology gets in the way and makes us not connected to people, makes us feel isolated. And they talked about the difficulty of students who feel isolated. And I think sometimes when I go on the SkyTrain and I see all the students with plugged into iPods or telephones, and they're sitting beside each other, and they're not communicating with each other. They're listening. And I thought, you know, that's maybe an example of what the text was talking about. So before we go on to the next activity related to that, I'll let Ajahn Naraporn recap.
1: ค่ะคงจำได้นะคะในเซสชันที่3นะคะในช่วงท้ายอาจารย์มาร์ตี้ก็พูดถึงการ narrow reading นะคะซึ่งเป็นการนำเท็กซ์ในหลายๆแบบนะคะซึ่งพูดถึงหัวข้อเดียวกันมานะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ก็เรื่อง loneliness นะคะแล้วก็อาจารย์ก็นำเท็กซ์มาซึ่งมาจากหลายๆแหล่งนะคะแต่ว่าพูดเรื่องเดียวกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนนะคะแล้วก็เทคโนโลยีนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยบอกว่าบางทีเนี่ยเทคโนโลยีมีมากเกินไปเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยตัดขาดจากสังคมจากเพื่อนจากคนอื่นนะคะเพราะว่ามีอุปกรณ์อะไรที่จะใช้นะคะพร้อมอย่างอยู่กับคอมพิวเตอร์ก็จะอยู่คอมพิวเตอร์ไม่พูดกับคนอื่นนะคะหรือว่า อาจารย์บอกเห็นนั่งรถไฟฟ้าก็จะทุกคนก็จะมี iPod ฟังเพลงนะคะก็เลยไม่คุยกับคนอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเท็กซ์ที่อาจารย์คัดเลือกมาเมื่อวานนะคะซึ่งจะเป็นเท็กซ์ที่มาจากหลากหลายแหล่งแต่ว่าพูดเรื่องเดียวกันคือ loneliness นะคะซึ่งเป็น narrow reading ค่ะ
0: Okay, if you'd pull up please the slide that is at the end of session 3On this slide, and you had this in your handout from yesterday if you brought them back with you. This is a poem, and so this is a different kind of text. Poetry can be a wonderful kind of text to use with students, and our friend yesterday who asked about young learners, poetry is very powerful at all ages, can be very great for the students who are very young, all the way up through university and adult students.Because poetry brings different kinds of images to mind, and oftentimes, whereas poems can be very difficult and very challenging, they can also be very simple. So you can choose different kinds of poetry. This poem talks a little bit about loneliness, but in a very different kind of way, and it's just as an example of connecting different kinds of texts together. So the way I'd like to just run through this poem,is to go line by line, and we'll just start here, if you don't mind, and each person can read one line, okay? So can I start with my colleague way here on the left? Will you read the first line, please, just the first one? And then we'll go one by one around the room to read the poem.
2: You do not have to be good.
0: Okay, so what I want to point out about this poem,which is interesting from the narrow reading perspective. The one text involved technology and loneliness, and this one involves nature and loneliness, and talks about the opposite. So one describes the problem of loneliness, and this one actually describes the solution to loneliness, which is to feel connected to the natural world. So again, you get through reading, you can really inspire your students' imagination about how, what they can do when they feel lonely. So it touches on many levels of the individual when you can use poetry.
1: ค่ะ สำหรับpoem บทนี้นะคะอาจารย์ก็บอกยกตัวอย่างมาเพราะว่าเป็นหัวข้อเรื่องเดียวกันคือเรื่อง loneliness นะคะเพียงแต่ว่านำเสนอในรูปแบบของบทกลอนนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเนื้อหาของ poem อันนี้เนี่ยเป็น loneliness and nature นะคะคือกับธรรมชาติส่วน เนื้อเรื่องเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่อาจารย์พูดถึงนะคะนักเรียน loneliness ของนักเรียนนั่น เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเพราะฉะนั้น loneliness เนี่ยก็มีหลายระดับหลายเลเวลด้วยกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาผสมผสานกันได้อย่างดีนะคะแล้วก็เป็นสื่อหลายแบบหลายๆประเภทที่จะมาพูดนำมาเรียนได้นะคะค่ะ
0: Okay, and as we discussed quite a bit yesterday, the idea of students trying to connect deeply with what's important and meaningful to students is one of the techniques that we have agreed upon as very important in reading in particular, because reading challenges all of us. Reading in a language that is not our mother tongue is a big challenge for everybody.And so the more, it's very important that we identify readings that will touch our students and inspire them and motivate them. So this should always be our first criteria. If we open the textbook and the reading looks very boring, forget it. Find another text. If it makes you feel, you know, then imagine how it's going to make your students feel.
1: Okay.อาจารย์มาจี้ก็บอกว่าการที่จะฝึกนะคะอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งท้าทายมากๆเลยนะคะท้าทายกับทั้งผู้เรียนแล้วก็ท้าทายกับทั้งผู้สอนด้วยนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือว่า สิ่ง อะไรก็ตามที่เราจะเลือกมาให้ผู้เรียนอ่านเนี่ยนะคะจะต้องเป็นสิ่งซึ่ง inspiring นะคะคือมีแรงจูงใจใช่ไหมคะ motivating นะ interesting นะคะน่าสนใจนะคะไม่ใช่ว่าพอเห็นแล้วก็รู้สึกเบื่อนะคะค่ะหรือว่ารู้สึกไม่อยากอ่านนะคะเพราะว่าถ้า เป็นเรื่องที่เขาสนใจที่เขาอยากอ่านมีแรงจูงใจให้อ่านเนี่ยจะช่วยกระตุ้นให้เสริมสร้างทักษะนี้ได้อย่างมากเลยค่ะ
0: โอเค thank you if you could pull up now the PowerPoint for session 4 we're shifting gears now into the fourth session and this session we're going to begin by looking at the idea of text choices. So as I just said, sometimes the texts that are in our books are fabulous, and sometimes they're not so good. And sometimes to motivate our students, we want to be thinking, what are some other kinds of texts that we can use? So that's where we're going to begin today. And I want to, my statement is, texts are everywhere. So when you start looking for texts,I just came back, I spent the weekend in Hong Kong, which has they're speaking another language, and it's another kind of written text. And what I was struck by in Hong Kong, as I always am in Bangkok, is the number of places where you can see English written. On signs, in the SkyTrain, advertisements, English is really all over the place.It's absolutely astonishing, even road signs. So we begin to think, where are all the places that we can find texts?
1: ค่ะ สำหรับ session ที่ 4 นะคะ อาจารย์ก็เริ่มด้วย choice of text นะคะ คือลักษณะของ text ประเภทต่างๆ นะคะ อาจารย์ก็บอกว่า text are everywhere นะคะ คือเราสามารถที่จะหาtext ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมาเพื่อที่จะมาสอนหรือว่าให้สนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยฝึกอ่านเนี่ยได้จากทุกแห่งนะคะอาจารย์เพิ่งกลับมาจากฮ่องกงอาจารย์ก็บอกว่าsign ป้ายต่างๆที่นั่นนะคะก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะซึ่งแสดงว่าก็หาอ่านได้ง่ายมากค่ะ
0: โอเค so what I would like to do first with your partnersis at your tables is to brainstorm as many different kinds of texts as you can. So you might not only be thinking about places where you can find texts, but kinds of texts. So for example, a novel is one kind of text, a newspaper is another kind of text. So both places where they can be found and types. So just brainstorm quickly with your partners for 5 minutes, and then we'll go to Hua Hin first to greet our colleagues there, and we'll make a list of them on the board. But brainstorm with your partner first.
1: ค่ะ activity แรกนะคะอาจารย์มาตี้ก็อยากจะให้อาจารย์ลองคุยกับเพื่อนอาจารย์ข้างๆนะคะว่าเราจะ หาเท็กซ์ภาษาอังกฤษได้จากที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็จะเป็นเท็กซ์ประเภทไหนนะคะจากที่ไหนแล้วก็ประเภทไหนนะคะอาจารย์ยกตัวอย่าง2อันคือนิยายนะคะกับหนังสือภาษาอังกฤษค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมนะคะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงป้ายด้วยนะคะค่ะ
0: Okay, let's start now to just collect a list. And basically the purpose of making this list is to remind everybody as teachers that there are many kinds of texts that you can use to help your students read. So, but let's start with the list from Hua Hin, please. Who would like to give me a few from your brainstorming?
3: From Hua Hin, we can find texts fromsign by the road, advertisement from newspaper, magazine, brochure, leaflet, comic, ticket, short story, menu in the restaurant.
0: That's a fabulous list. I think I missed something. You said signs by the road.And then you said a couple of other things. Then you said brochure,
3: ads,
0: leaflets.
3: Ads. From newspaper, ads. Magazine.
0: And I know I missed at least one other thing.
3: Song.
1: บอกซ้ำอีกทีได้ไหมคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินนะคะต้องเสียงดังนิดนึง
3: ค่ะนั่นเริ่มใหม่นะคะ I will start again. Sign by the road. Advertisement.
1: ไม่ได้ยินเลยค่ะ
3: Sign by the road.Yeah. Advertisement from newspaper and magazine, brochure, leaflet, comic, ticket, short story, menu from restaurant, box of cosmetic, packet of food.
0: Okay, great. Look at that big list. So let's see if we can add more, Bangkok. What else can we add to this list?This is going to be a big challenge, so you have to call out loudly so we can get it on the list. What else? Okay, so by generating this list, the purpose of doing this is really to, again, get you to think, as they say, outside of the box, and to think what is going to be motivating for students. So just a minute ago, I was chatting with Ajahn Narapporn. It is a very fun activity for students to be told to go out for a week and collect as many statements on t-shirts as they can find. Write down every t-shirt they see, and especially the ones that don't seem to make sense, because sometimes the t-shirts have funny jokes or have strange things and you don't understand. So it's a great activity for students to do. We're going to do an activity in just a minute. Go ahead.
1: จากกิจกรรมนะคะที่อาจารย์มาร์ตี้ให้เราช่วยกัน brainstorm นะคะว่าเท็กซ์หลากหลายนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะหาจากที่ไหนได้นะคะก็มีมากมายเหลือเกินนะคะคงอ่านไม่หมดยกตัวอย่างนิดนึงก็แล้วกันนะคะ signs ads brochures leaflets comics menus ticket gets packets of foods นะคะคือห่อของอาหารนะคะ notice internet ใช่ไหมคะ poems recipes นะคะคืออะไรฮะตำราอาหารนะคะ maps credit card postcard manuals นะคะพวกคู่มืออย่างเช่นเราซื้อตู้เย็นซื้อเครื่องเล่น DVD ใช่ไหมคะก็จะมีคู่มือนะคะแถมมาซึ่งก็จะมีเป็นภาษาอังกฤษนะคะตรงนั้นเราก็อาจจะมาใช้ได้นะคะ ingredients karaoke ค่ะอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าเวลาเราร้องเพลงนะคะก็มีตัวขึ้นแต่ว่าอาจารย์อย่าเอาภาษาไทยนะคะเอาเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่แปลที่สะกดภาษาไทยไม่ใช่นะคะก็อาจารย์ก็ต้องฝึกให้นักเรียนร้องเพลงภาษาอังกฤษโดยที่ตัวที่ขึ้น subtitle เป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ movie subtitle ก็เช่นเดียวกันนะคะคือส่วนใหญ่เนี่ย subtitle จะเป็นภาษาไทยเราก็ลองดูซิว่าถ้าดู subtitle เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ช่วย reinforce ความเข้าใจเวลาเราดูหนังนะคะreceipt นะคะใบเสร็จก็มีนะคะเป็นภาษาอังกฤษ nutritional facts ก็อะไรฮะพวกข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารซึ่งจะมีอยู่ตรงข้างๆกล่องข้างๆห่อ ที่เป็นอาหารเป็นขนมเป็นของว่างอะไรอย่างนั้นนะคะschedules นะคะแล้วก็ billboards นะคะพวกป้ายใหญ่ๆตามท้องถนนก็มีเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อาจารย์มาที่แนะนำก็คือ t-shirts ค่ะที่เสื้อยืดนะคะที่เป็นมักจะสกรีนคำพูดนะคะข้อความอะไรนะคะเป็นภาษาอังกฤษไว้อันนั้นก็ลองดูนะคะให้นักเรียนไปลองมองหาดูสักอาทิตย์นึงไปจดๆมานะคะว่ามีคำพูดอะไรบน t-shirt บ้างนะคะค่ะ

0: Great, thank you. Now, so she has a set of criteria that she used. One was about calcium, so she's reading the different ingredients. And again, she's making a critical thinking decision based upon what she thinks is most important for her.
1: ก็จากคำตอบนะคะท่านอาจารย์ก็เปรียบเทียบนะคะเริ่มที่คอเลสเตอรอลใช่ไหมคะที่ว่าทางอาจารย์เลือกทางซ้ายนะคะว่าพิซซ่าทางซ้ายนี้น่าจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะคะเพราะว่าคอเลสเตอรอลน้อยกว่านะคะแล้วก็แฟตด้วยใช่ไหมคะแล้วก็แคลเซียมค่ะก็เป็นการใช้การคิดวิเคราะห์นะคะเปรียบเทียบค่ะ
0: โอเค How about somebody from Bangkok? You can agree or disagree, but I'd like to hear which one you think is healthiest and your reasons for selecting that. Would somebody be willing to volunteer, please? Yes, please. Thank you.
2: Yes, I agree with her.
0: Uh-huh. Okay. But you have to give me some new reasons. you can't just agree.
2: The first thing I saw that fat is low fat.
0: Uh-huh.
2: Low fat but high carbohydrate but just little bit.
0: Okay.
2: That's math.
0: Okay. So you're looking at the fat content, and that was your criteria for which one is, and that the carbohydrate wasn't very different. So it's okay. Okay. Excellent. So again, in this reading activity, you are looking at more individual words. There's not very many sentences.On this activity. It's really in elements of the product. So again, it's a reading activity that you could do with very young students, with very early readers. The vocabulary is quite simple. Percentage, numbers, fat. Carbohydrate is a difficult word, but we can learn that word easily. So this is the kind of activity that you can do with any level of learners, and you can do the critical reading kind of angle of it, having to decide themselves which is better, and to have to look at all of the information to make a decision.
1: ค่ะก็อาจารย์มาดี้ก็ถามนะคะท่านอาจารย์ทางกรุงเทพนะคะก็เหตุผลตอนแรกอาจารย์ก็บอกว่าเห็นด้วยกับอาจารย์ทางหัวหินนะคะซึ่งก็คือเราก็เวลาสอนเราก็มักจะเจอแบบนี้ใช่ไหมคะประมาณจะบอกว่าเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะแต่นี้เราก็ต้องยืนยันนะคะว่าอยากจะให้ตอบโดยใช้เหตุผลของตัวเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์มาดี้แนะนำว่าพวก labels พวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือก labels ที่ง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้สำหรับสอนyoung learners นะคะเด็กเล็กได้นะคะเพราะว่าก็เป็นการอ่านในลักษณะที่ระดับคำนะคะไม่ใช่ระดับประโยคหรือว่าย่อหน้าที่ซับซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้เป็นสื่อที่จะใช้ช่วยสอนสำหรับ young learners ได้ค่ะ
0: Okay so I'll be picking up the food during the break but let's move on now to another element in readingAnd if I could have the next slide, please. We have talked of the role of guessing. In session one, we highlighted the importance of guessing. And as readers, we are always trying to figure out what something might mean, and we have to guess. Good readers make guesses. Good readers are willing to maybe be wrong.That's part of guessing, is that you might misunderstand something. But it's very important that readers, that our students, learn to guess the meaning of a word and to try to figure it out from the clues that are around it. So if you look at this slide, you'll see there are a number of things that we have to do when we're guessing. One is we're trying to decide the meaning of individual words.But sometimes we're deciding the meaning of a sentence within an entire text. So it can be on the word level, the sentence level. Sometimes it's on the level of the whole paragraph. We're trying to guess how the sentences go together. We can guess, when I say discourse relationship, it's a little bit what's the relationship between what's being written and the rest of the text. So is it the beginning of the text?

0: Is it the middle of the text? Where does it fit in the entire text? And also part of the discourse relationship is who wrote the text. So we are concerned with who the author is, and that will influence what kind of guesses we make. So for example, if I'm reading nutritional facts and the author is the person who created the object. So I read nutritional facts on Nutrigrain bars and Kellogg wrote the nutritional facts. Do they want to sell many Nutribars? Probably. So that causes me to think a little bit differently about what the facts are as they're reported. I'll stop there.
1: สำหรับสไลด์นี้นะคะ Gazing in reading นะคะอาจารย์ก็บอกว่าการเดานะคะการคาดเดาเนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการอ่านนะคะอาจารย์บอกว่า good readers are willing to make a guess นะคะคือผู้อ่านนะคะที่ดีเนี่ยต้องพร้อมนะคะที่จะเดานะคะแล้วก็ good readers are willing to be wrong นะคะแล้วก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับความผิดพลาดด้วยนะคะเพราะเราอาจจะเดาถูกอาจจะเดาผิดก็ได้นะคะแล้วการเดาเนี่ยนะคะเดาจากอะไรนะคะอันอย่างแรกคือ meaning of a word จากความหมายของคำนะคะซึ่งอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าความหมายของคำเนี่ยก็จะหลากหลายนะคะคำหนึ่งเมื่อปรากฏอยู่ในระดับประโยคระดับย่อหน้าหรือว่าในเนื้อเรื่องใดหัวข้อหนึ่งนะคะก็อาจจะมีความหมายซึ่งแตกต่างออกไปจากในหัวข้ออื่นนะคะและอีกอันนึงนะคะการเดาจาก discourse relationship ก็หมายถึงว่าการที่เรามองว่าประโยคนั้นนะคะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับ text นั้นโดยรวมนะคะหรือว่าเป็นตัวเชื่อมต่อข้อมูลนะคะในเท็กซ์นั้นอย่างไรนะคะในลักษณะใดเช่นการเปรียบเทียบหรือเปล่านะคะการเปรียบให้เห็นความแตกต่างหรือเปล่านะคะการให้เหตุให้ผลหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็หมายรวมถึงว่าใครเป็นผู้เขียนเท็กซ์นั้นด้วยนะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างNutrition Bars เมื่อกี้นะคะว่าในบริษัทก็เมื่อเขาเขียนคุณสมบัตินะคะส่วนประกอบของอาหารที่ข้างกล่องเขาก็ต้องเขียนที่จะโฆษณาเข้าข้างตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็ต้องบอกแต่สิ่งดีๆอย่างนั้นเป็นต้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าผู้เขียนเป็นใครด้วยค่ะ
0: โอเค the next item talks about implied meaning or what we sometimes call reading between the lines this is a skill and yesterday I believe somebodyrefer to this as surface meaning and then deep meaning. I believe maybe that was your comment, that sometimes we understand what the words are, but do we understand what the intent of the writer was with those words? So oftentimes, for example, comics have jokes that are oftentimes implied.Or sometimes, especially I think when we're reading about some kind of analysis of a news story, political analysis, sometimes we find sarcasm, which is saying something in a way that's kind of biting. We might say, oh, that's a great idea that I'm speaking, but you can sometimes see that in a text. That's a great idea, when what the writer really means to say is, what a terrible idea.So the use of sarcasm, all of these are notions that are very challenging for readers to learn about because it means you have to know more than the meaning of the word. You have to know the whole context and who the author is. And then finally, guessing also includes cultural references. There are many references that I encounter when I read the Bangkok Post. It's written in English.And I understand all the words. But there are references to the history of Thailand, to the history of the monarchy, the various kings that have come through history. And I don't know this information. So when someone refers to Rama VI, I don't know what that means and why that's important in the text.So same thing for your students. There is a lot of information that encircles the text that you might have to either make obvious to them or encourage them to research so that they will understand the deeper meaning of the text.
1: ค่ะ อีก2หัวข้อนะคะใน gazing นะคะอันแรกคือ implied meaning นะคะหรือว่า reading between the lines ซึ่งอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าก็คือที่มีท่านอาจารย์บางท่านพูดถึง surface meaning กับ deeper meaning เมื่อวานนี้นะคะคืออย่างเช่นยกตัวอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างพวกการ์ตูนนะคะพวกคอมิกส์หรือว่าพวก jokes นะคะซึ่งบางทีเนี่ยก็มีความหมายที่เป็นในแฝงอยู่นะคะซึ่งเราอ่านและเราก็จะต้องพยายามทำความเข้าใจความหมายแฝงนั้นด้วยนะคะ อีกอันนึงก็คือพวกข้อความที่sarcastic นะคะคืออาจจะสอดเสียดหรือว่าตำหนิไกลๆนะคะโดยที่ผู้เขียนเนี่ยนะคะอย่างเช่นในข่าวหรือในอะไรเนี่ยนะคะซึ่งเราอ่านเนี่ยเราก็จะต้องดูด้วยว่าอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างถ้ามีประโยคที่ว่า that's a great idea แต่ว่าคือถ้าเราฟังเนี่ยนะคะผู้เราก็จะรู้เลยว่าโทนเสียงเขาเนี่ยนะคะเขากระทบกระเทียบหรือเปล่านะคะหรือเขาชมชื่นชมจริงๆนะคะซึ่งอาจารย์บอกบางครั้งไม่เป็นเช่นนั้นนะคะอาจจะหมายความว่าเป็นไอเดียที่แย่ก็ได้เป็น terrible idea ก็ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงคือ cultural reference นะคะอาจารย์ก็บอกว่าใน text ต่างๆนะคะที่สื่อความหมายเนี่ยนะคะมันจะแฝงด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างข่าวหรืออย่างเนื้อเรื่องเนื้อหาอะไรที่อ่านนะคะในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษบ้านเราอย่างเช่น Bangkok Post เนี่ยนะคะก็อาจจะมีอะไรซึ่งสื่อทางวัฒนธรรมนี้ซึ่งแตกต่างจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่อาจารย์พบเจอในของอาจารย์นะคะค่ะ
0: Okay, let's look at the next slide. We're going to do a couple of activities with literal and implied meaning. So with your partner, discuss the different meanings for this phrase. The policeman held up his hand and stopped the car. So talk with your partners about what are different possible meanings for this phrase, and then we'll collect some from everybody. Just take a couple of minutes.
1: บนสไลด์นี้นะคะก็เป็นประโยคThe policeman held up his hand and stopped the car. นะคะ อาจารย์มาร์จี้ก็ให้อาจารย์ลองคุยกับเพื่อนข้างๆนะคะถึงความหมายนะคะทั้งความหมายโดยตรงของมันและความหมายแฝงค่ะว่าน่าจะเป็นอะไรได
0: ้ Okay, you've already shared, but please, I'm happy to have a volunteer.
2: Because I just experienced yesterday. I drove the car, you know, from the this road to the Vipavari road. They have the right the center lane.
0: Yeah.
2: And I drove in the left lane, and then I decide to go to in the middle, in the center lane, and the police.
0: Okay. So this is your experience. So one meaning is.The policeman held up his hand, and you stopped.
2: Yes.
0: Yes. Okay. What's another meaning?
2: Meaning that I have the prohibition for the traffic.
0: So this is So this is one meaning where the policeman is managing traffic, but with his hand. Mm-hmm. What is another meaning for the sentence? How could this have a different meaning? The policeman held up his hand and stopped the car. What other meaning maybe could it have? Did anybody think of a different meaning?
1: มีความหมายอื่นไหมคะนอกจากความหมายที่อาจารย์ชารุรัตน์บอกว่าประสบด้วยตัวเองเมื่อวานแล้ว
3: it mean that you may have to pay 100 baht for him
0: so we're adding additional meaning so again this is interesting though it's not the answer I was thinking ofBut it's an interesting answer because it points out that we can add all kinds of other information into the sentence. It might be, I got stopped, now I have to pay a fine. So yes, that's another possible meaning, but I'm thinking of another one yet.
1: ค่ะ คือในความหมายแรกนะคะที่อาจารย์จารัตน์บอกคือว่าขับรถผิดเลนแล้วก็ตำรวจก็ยกมือห้ามแล้วก็หยุดรถอาจารย์ต้องหยุดใช่ไหมคะแล้วก็มีความหมายอื่นไหมอาจารย์ท่านก็บอกว่าก็คือหมายความว่ามันอิมพลายว่าเราอาจจะถูกปรับใช่ไหมคะ we have to pay the fine ค่ะแต่ว่าอาจารย์มาร์ตี้บอกว่ายังมีอีกความหมายหนึ่งค่ะ อาจารย์ลองนึกดูมีอีกความหมายหนึ่ง

0: So one of the things that we understand, and we're going to do another one, and then the second one will start with Hua Hin. One of the things that we have to remember as our learners are learning to read is that being able to make different interpretations is very difficult when we're learning. So we're a learner, and no matter how old they are, if they're 6 years old learning to read English or 60 learning to read English, we all start with surface, literal kinds of meanings. We don't have, so all of these sophisticated ideas that you are all sharing come from your experience with English, that you can have all of these interesting ideas. Our learners start with having basic ideas. And same thing for me, if I ever learn to read Thai, I will start with the very basic. Say it's the same for all languages. So I'll let you do that and then we'll go to the next one.
1: ค่ะอาจารย์มาดี้ก็สรุปว่าการที่จะเรียนรู้ทักษะนะคะการอ่านให้แตกฉานเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยนะคะผู้เรียนของเราเนี่ยนะคะตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยที่เราสอนเขาเนี่ยก็จะเริ่มเรียนรู้การอ่านแล้วก็การเข้าใจความหมายในระดับที่เป็นเซอร์เฟซมากกว่านะคะแล้วก็ถ้าฝึกบ่อยๆนะคะพัฒนาทักษะไปเรื่อยๆด้วยมีประสบการณ์มากขึ้นอย่างท่านอาจารย์ทั้งหลายที่ช่วยกันตอบเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็การตีความของอาจารย์เนี่ยก็มาจากจินตนาการจากประสบการณ์ของอาจารย์นะคะซึ่งมีมากมายนะคะซึ่งแต่ตรงนั้นเราก็จะฝึกฝนนะคะปลูกฝังในเด็กของเราได้ด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอเค if I could have the next slide please and this time we will start with Hua Hin after you have a chance to discuss this statement says Mary heard the ice cream man coming down the street she remembered her birthday money and rushed into the houseSo why don't you see if you can come up with at least two different meanings for this text with your partners.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้ก็เช่นกันนะคะอาจารย์ลองอ่านแล้วก็ตีความนะคะค่ะ
0: Okay. Let's start in Hua Hin. Let's see if Hua Hin can give us two meanings. Ajahn Naraporn and I have come up with four. So let's see if Hua Hin can give us two, and then we'll see if we can add at least one more from Bangkok. Let's see. Anybody in Hua Hin who wants to report on maybe two meanings?
2: Thank you, Kumati. We're ready.
0: Okay, thank you.
3: The first meaning, I think that she go inside the house to get money to buy ice cream.
0: Okay, so that's one possible meaning that she hears the ice cream truck coming, the man, and she thinks, I want ice cream. I have some money from my birthday. I'm going to run in and get it and buy ice cream. Okay. And do you have another different meaning?
2: They agree that I take up the second part because I'm ice cream lover. So the second meaning...Maybe she has been eating ice cream for a long time on credits without paying anything. So right now she has to pay. I haven't done that actually, but it's an interesting idea. Thank you.
0: Okay, that's fantastic. So now we have five meanings because that was not one that Ajahn Naraporn and I came up with. So that's a fifth meaning, which is fantastic. I'll just repeat. She's been eating ice cream on credit.The ice cream man has been giving her a line of credit for the ice cream, and now she's finally going to pay up with her birthday money.
1: ค่ะก็สองความหมายจากหัวหินนะคะน่ารักมากเลยค่ะความหมายแรกก็คือว่าเมรี่เนี่ยพอมีเงินนึกได้ว่ามีเงินพอได้ยินเสียงคนขายไอศกรีมมาก็วิ่งเข้าไปเพื่อที่จะเอาเงินมาซื้อไอศกรีมนะคะแล้วความหมายที่สองนี่น่ารักมากเลยนะคะที่บอกว่าน้องเมรี่คนนี้นะคะทานไอศกรีมเงินเชื่อมานานแล้วนะคะแล้วก็พอตอนนี้มีเงินมาจากที่ได้มาวันเกิดก็เลยจะเอามาจ่ายใช้หนี้คืนค่ะ
0: โอเคโอเค let's come to Bangkok so we have three more meanings in mind let's see if we can come up with one of them in Bangkok can somebody think of another meaning a different meaning from the first two Yes, please.
4: I think Mary thinks the ice cream man is a bad man, so she rushed home to, and she remembered her money, so she rushed home to keep her money. Maybe she thinks this bad

0: Edmund will get or will steal her money.
1: Yes, yes, that's one of the ones. That's fabulous, yeah. Mary knows that the ice cream man is not only an ice cream man, he's also a thief. He's a very bad ice cream man. And so she's protecting her money, yes.
2: นี่ก็ตรงกับที่จะมาที่คิดนะคะคือว่าแมรี่เนี่ยรู้ว่าไอศกรีมแมนเนี่ย เป็นคนขี้ขโมยนะคะก็เลยเป็นห่วงเงินก็เลยวิ่งเข้าบ้านนะคะค่ะดูให้แน่ใจว่าเงินปลอดภัยค่ะ
1: โอเค we still think of two more can anybody think of another one no okay I'll tell you oneOther possible meaning is that on Mary's birthday, she was eating ice cream. And so when she sees the ice cream man, it reminds her of her birthday. And so that's why she goes in. She remembers she got money for her birthday, but it's because she had ice cream on her birthday, is one meaning. And the final one that we thought of is that the two sentences are not related to each other in any way.Mary heard the ice cream man coming down the street, and then she remembered her money and she went into the house. That there's no relationship. These are just three things that she did, is another possible meaning.
2: ค่ะ ค่ะ อีก 2 ความหมายนะคะ ความหมายหนึ่งก็คือว่า Mary เนี่ย ไอศกรีมแมนเนี่ยนะคะ ทำให้เธอนึกถึงวันเกิดเธอนะคะ ซึ่งเธอทานไอศกรีมในวันเกิดค่ะนะคะแล้วก็อีกความหมายนึงก็คือว่า2ประโยคนี้ไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนะคะก็คือได้ยินเสียงคนขายไอศกรีมมาแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเธอก็นึกถึงเงินของเธอแล้วเธอก็เดินเข้าบ้านไปค่ะวิ่งเข้าไปบ้านค่ะ
1: โอเค so one of the things about that last interpretation it does look like it's a paragraph so the sentences look like they're going to be related which is why we assume somehow that the birthday moneyis related to the ice cream man. So these are assumptions that experienced readers make. If I had created a space, so Mary heard the ice cream man coming down the street, space, and then she remembered her birthday money, we might then think, oh, these are two separate sentences, they're not related. So there's all kinds of cues that we learn about through our experience reading. And you remember in the other sessions, I kept talking about reading as a muscle. It is through experience with different kinds of texts that our students begin to understand how to interpret the texts. So we actually teach them that when sentences are together, they should be related in a paragraph. And these are assumptions that our students begin to make, and we can make that very apparent or it might just happen kind of through the experience of reading many different kinds of texts. We know that we know what's an advertisement, kind of. We know what's a story. We know what's a list. We know what are ingredients. And that's from our previous experience with that kind of text. But we can be explicit with our students about that.
2: อาจารย์ก็อาจารย์มาที่บอกว่าโดยเฉพาะความหมายสุดท้ายนะคะที่ว่า2ประโยคนี้ไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนี่นะคะอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นประโยคหรือข้อความหรือย่อหน้าอะไรที่อยู่รวมกันเราก็ซูมได้เข้าใจได้ในครั้งนะคะว่าน่าจะมีความเกี่ยวพันกันนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งผู้เรียนเนี่ยก็จะเรียนรู้ในระยะแรกนะคะว่าถ้าประโยคอยู่ด้วยกันในย่อหน้านั้นก็น่าจะพูดถึงเรื่องเดียวกันนะคะและต่อไปเมื่อ เรานำเสนอนะคะหรือว่าเอาตัวอย่างเท็กซ์ในลักษณะหลากหลายอย่างที่อาจารย์นำมาให้ดูในวันนี้ที่เป็นเลเบลต่างๆเนี่ยนะคะหรือเป็นเท็กซ์ลักษณะต่างๆเนี่ยมาให้ดูก็จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งคือจะช่วยเสริมนะคะเสริมสร้างประสบการณ์นะคะว่าให้นักเรียนว่านอกจากจะเห็นเท็กซ์ในลักษณะที่เป็นย่อหน้าเดียวกันแล้วอาจจะเห็นเท็กซ์ในลักษณะอื่นๆด้วยนะคะซึ่งก็สามารถที่จะสื่อความหมายได้ทั้งนั้นค่ะ
1: โอเค we have one final thing to do before we conclude session 4 if I could have the next slide please this is kind of fun I need a volunteerto read this to us. Yes, please. Turn on the microphone and please read it. Thank you.

0: According to researchers, it doesn't matter in what order the letter in a word are.
1: Okay, next slide, please. Another volunteer to read this one.
2: ขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะทางหัวหินนะคะค่ะค่ะอันนี้ละค่ะ
1: Yes please we have a volunteer thank you
3: The only important thing is that the first and last letter be at the right place the rest can be a total mess and you can still read it without problem
1: Okay isn't that interesting So the notion is that the brain once you learn to readIn English, I do not know if this applies to other languages. I don't know if it applies to Thai, for example. I have no awareness of that. But in English, once a student becomes good at reading, they actually can read something like this, just as our colleagues just did, with no problem whatsoever, because they see all of the letters in the word as all together.And they can make the interpretation even when things are very mixed up. So that's, I just showed that to you to point out that in fact, we should be working with our students to recognize words by sight. So that there are a number of, well, and we're going to brainstorm on that as our final activity.
2: ค่ะ จากตัวอย่างสองประโยคนี้นะคะ อาจารย์ก็จะเห็นว่า แม้ว่าจะเขียนนะคะไม่ถูกเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่โดยเฉพาะบอกในประโยคนี้เนี่ยนะคะคำตัวอักษรแรกกับตัวอักษรสุดท้ายใช่ไหมคะของแต่ละคำนี่อยู่ในที่ที่ถูกก็สามารถที่จะคาดเดาได้และว่ามันหมายมีความหมายว่าอะไรนะคะคำนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะคือรูปของมันเนี่ยนะคะก็จะช่วยบอกนะคะโดยเฉพาะอักษรตัวแรกกับตัวสุดท้ายของคำเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราสามารถอ่านออกนะคะแม้ว่าคำนั้นเนี่ยจะเป็นคำศัพท์ที่ยากก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นการที่ช่วยสนับสนุนความคิดที่ว่าศัพท์คำศัพท์ยากไม่ใช่ปัญหานะคะอาจารย์นะคะถ้าอาจารย์อ่านไปเรื่อยๆอ่านโดยเร็วนะคะอาจารย์ก็จะเข้าใจความหมายโดยรวมได้เหมือนกับที่อาจารย์อ่านประโยคทั้งสองประโยคนี้ได้โดยที่จริงๆแล้วคำเนี่ยสะกดไม่ถูกเลยนะคะ and this reminds me ofat the moment that we use a lot the text message and people usually you know shorten the words yeah and still you know we can read it
1: yeah it's very interesting and this is a good point that Arporn makes in that we realize that for our students for ourselves and our students the whole process of writing and reading is changing dramatically because of things like text messagingSo, for example, my 16-year-old son, when he writes me an email where he could write all the letters, he usually uses text messaging techniques, and he doesn't spell it all out because it's easier, it's faster. So it changes, and yet we're still communicating. He's still writing, I'm still reading.
2: ค่ะ ซึ่งตรงนี้ก็อาจารย์ที่เคยส่งเมสเซจกันบ่อยๆนะคะอาจารย์ก็คงจะเห็นลักษณะภาษานะคะเวลาเราส่งเมสเซจเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะก็คือเป็นลักษณะนี้อย่างตัวอย่างที่ประโยคที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยแต่ตัวข้างในจะไม่มีเลยด้วยซ้ำจะมีแต่อักษรหัวกับท้ายใช่ไหมคะแล้วเราก็ยังอ่านเมสเซจนั้นได้ค่ะอันนี้ก็คือความก้าวหน้านะคะการเปลี่ยนแปลงของภาษาค่ะ
1: โอเค I think it's time for us to conclude session 4And we will come back together in 20 minutes at 10:30. I'm giving you just a small assignment for the break, something to think about, and we'll begin session 5. I would like you to please think of some words, maybe 5 or 10 or 15, as many as you can during the break, that you think your students should recognize by sight. Words that every student should see and know immediately.And then we'll begin with that, okay? So think about that during break. Kapkun ka, see you in 20 minutes.
2: ค่ะ สำหรับกิจกรรมที่ทำในระหว่างก่อนที่จะขึ้นตอนที่5นะคะก็คือว่าอาจารย์ลองคิดถึงคำสัก10คำนะคะที่คิดว่านักเรียนของอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะอ่านออกนะคะเห็นภาพเห็นตัวคำพวกนี้แล้วก็อ่านได้แล้วนะคะสัก10คำค่ะขอบคุณค่ะก็จบตอนที่4เท่านี้นะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ชีวิตจากดินสู่ดาวใครว่ามีแต่ในนิยายหากแต่เป็นเรื่องจริงของผู้ชายที่ชื่อว่าสมจิตจงจอหอนักชกไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งกว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นดาวได้อย่างทุกวันนี้ชีวิตในวัยเด็กต้องผ่านความยากลำบากมามากมายแต่สิ่งที่ทำให้เขายืนหยัดต่อสู้มาได้ถึงขนาดส่วนหนึ่งก็มาจากคุณครูทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือเขาตลอดระยะเวลาที่ยังอยู่ในรั้วของโรงเรียนนางรองพิทยาคมและด้วยเหตุผลข้อนี้จึงเป็นที่มาที่ทำให้เขาต้องกลับมาที่โรงเรียนแห่งนี้เพื่อมาตามหาครูผู้มีพระคุณของเขานั่นเอง
1: สวัสดีครับผมสุจิตจงจอหอครับในสมัยที่เป็นเด็กนักเรียนนะครับผมก็จะเป็นเด็กตัวเล็กๆเล็กที่สุดในห้องนะครับแต่ว่าเป็นเด็กที่เรียนในระดับปานกลางครับแต่ว่าจะได้เก่งในเรื่องกีฬาเล่นได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะครับและวันนี้ครับได้กลับมาที่โรงเรียนนางรองพิทยาคมครับอยากจะมาหาอาจารย์ท่านนึงครับที่อยากเจอมากก็คืออาจารย์มิเมคินวันดีตามกันไปเลยครับว่าผมจะหาอาจารย์เจอหรือเปล่าครับชมครับนี่แหละครับคือต้นไม้นะครับคือต้นยูคาที่ครั้งแรกที่ผมมาอยู่โรงเรียนเนี้ยแล้วก็ได้ปลูกเป็นต้นแรกและทุกวันนี้ก็ยังอยู่ครับ20ปีผ่านไปครับ

0: ผู้อำนวยการนะครับคนใหม่เราต้องเข้าไปสักการะไปไหว้กัน
1: คร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ หมอครับ
3: สวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ สวัสดีครับ
0: พอมาอยู่นานไงครับย้ายมานานไงครับ
2: ผมเพิ่งมาเมื่อวันที่13
0: คร
2: ับ กุมภาที่ผ่านมานี่เอง
4: การกลับมาพบครูที่รักและผูกพันของเขาในวันนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเมื่อได้สอบถามคุณครูสุวิชัยน้อยพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคมก็พบว่าครูแต่ละท่านได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนอื่นและบางท่านก็เกษียณราชการไปแล้ว
5: สบายดีครับ
0: ยังจำรู้สึกได้ไหมครับ
5: จำได้ตลอดเลยเพราะเป็นคนดังจำได้ตลอดเลย
0: อย่ายึกยักจำได้ไหมครับ
5: จำได้ครับจำได
0: ้ครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคมครับท่านคืออาจารย์สุวิชัยน้อยพรหมครับอาจารย์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้ก็ไปพบท่านพ่อมา
5: ครับคร
0: ับแล้วก็เพิ่นอยากจะมาถามอาจารย์ว่าจะตามหาอาจารย์ที่เก่าๆนะครับว่าไปนี้ไปอยู่ไหนบ้าง
5: ครับ
0: โดยเฉพาะอาจารย์วิเมคินตอนนี้อาจารย์ทราบไหมครับว่าท่านย้ายไปอยู่ที่ไหนครับ
5: อาจารย์วิเมคินเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย
0: ์ครับ
5: ปัจจุบันครับ
0: อาจารย์วาสนาโกษาทองล่ะครับ
5: อาจารย์วาสนาเกษียณอายุแล้วครับ
0: เกษียณอายุแล้วอยู่ที่ไหนครับ
5: หน้าโรงพยาบาลนางรอง
0: หน้าโรงพยาบาลนางรอง
5: ครับ
0: แล้วอาจารย์รวยรินนะครับ
5: อาจารย์รวยรินเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย
0: ์ครับ

0: จารย์สมปองนะครับ
1: อาจารย์สมปองสุภาพรมเป็นครูที่โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
0: สมัยก่อนอาจารย์สอนคณิตศาสตร
1: ์สอนคณิตศาสตร์ของสมจิต
0: จำเป็นฝ่ายปกครองด้วยใช่ไหม
1: ช่วงนั้นเป็นฝ่ายปกครองด้วยช่วงนั้น
0: คำว่าอย่ายึกยักใช่อาจารย์ไหมที่พูดว่าอย่ายึกยัก
1: ใช่ครับ
0: ถูกต้องคนนี้แหละครับ
1: นักเรียนสมัยทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนมัธยมศึกษานะครับเขาขาดอยู่แค่2 อย่างนั่นนะคือการมีวินัยในตัวเองคือพยายามให้นักเรียนสร้างวินัยในตัวเองให้ได้มันจะยากแล้วก็แล้วแต่พยายามสร้างอันที่2ก็คือให้มีคุณธรรมในตัวเองเพราะว่าถ้าได้2 อย่างนี้ความรับผิดชอบมันก็จะมีตามมาเมื่อความรับผิดชอบตามมาปั๊บทําอะไรก็แล้วแต่มันจะบรรลุผลจะไม่มีคําว่าอย่ายึกยัก
0: นี่และวันนี้ได้กลับมาเจออาจารย์อีกครั้งหนึ่งก็อยากจะขอบคุณนะครับที่อาจารย์สั่งสมวิชาทั้งในเรื่องการเล่าเรียนถึงเรื่องการปฏิบัติตัวเรื่องคำพูดที่อาจารย์บอกเคยสอนลูกศิษย์คนนี้ก็เก็บไปใช้เป็นชีวิตประจำวันแล้วก็จะเอาไปสอนลูกสอนหลานต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการวางตัวการทำตัวการทำตัวให้ถูกระเบียบไปหน่อยอย่ายึกยักนี่จะต้องเอาไปพูดต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขอบคุณอาจารย์มากที่สั่งสอนครับถ้าอย่างนั้นนะครับผมขออนุญาตลาอาจารย์สุชัยเพื่อจะไปพบอาจารย์ท่านอื่นนะครับยังไงผมก็จะไม่ยึกยักต่อไปครับนะครับขออนุญาตลาอาจารย์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: และเมื่อได้ทราบว่าครูแต่ละท่านย้ายไปที่โรงเรียนไหนบ้างเขาก็เริ่มออกเดินทางไปตามหาครูซึ่งครูท่านแรกที่เขาอยากไปหานั้นในอดีตท่านใช้ชื่อว่าคุณครูวิเมคินวันดีอดีตครูสอนเกษตรที่โรงเรียนนางรองพิทยาคมและย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
3: ตอนนี้เรามาจากโรงเรียนนางรองพิทยาคมครับเพื่อที่จะตามไปเซอร์ไพรส์อาจารย์วิเมคินวันดีซึ่งตอนนี้ท่านได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมเราก็จะมาเซอร์ไพรส์ท่านนะครับว่าระยะเวลาที่ห่างเหินกันหลายปีเนี่ยเจอลูกศิษย์แล้วจะเป็นยังไงบ้างจะจำลูกศิษย์คนนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่ลูกศิษย์คนนี้จำอาจารย์ได้เสมอครับตอนนี้ความรู้สึกตื่นเต้นนะครับก็มีตื่นเต้นตรงที่ว่าอาจารย์แกจะทวงเรื่องไก่แกคืนหรือเปล่าเพราะว่าผมชอบขโมยไก่แกกินครับเพื่อนหลายคนร่วมบริกรรมกันครับคือบางวันไก่ตายเองบ้างบางวันก็จงใจให้ไก่ตายบ้างนะฮะก็พอหลังจากที่ไก่ตายก็ไปรายงานอาจารย์ว่าอาจารย์ครับวันนี้ไก่ตาย2 ตัว 3 ตัวอาจารย์เขาก็โอเคเอาไปทำกินกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้กินไก่ทุกวันครับ
4: คือตอนที่อยู่เรียนเนี่ยนะครับเรียนผมนี่ตอนนั้นผมเป็นครูผู้สอนครับสอนวิชาเกษตรกรรมซึ่งจะต้องสอนนักเรียนม.1 ม.2 ม.3ทั้งหมดก็ได้สอนสมจิตนะครับแล้วก็ให้เขาทำการเลี้ยงไก่นะครับซึ่งสอนในวิชาการเลี้ยงไก่กระทงนะครับแล้วก็มีเล้าไก่แบ่งไก่นะครับให้เขาเลี้ยงหรือจัดเวรให้เขาเลี้ยงไก่กับเพื่อนๆนะครับเขาก็เลี้ยงไก่นะครับในช่วงก็เริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับตั้งแต่เอา
0: เอ้าโอ้ยจานเมาอะไรผมเนี่ย
4: เอาโอ้ยคณะบอกว่าไม่มา
0: โอ้ยมาไงน้องเพื่อมาหาจานเนี่ย
4: กับโอ้ดีใจดีใจเปลี่ยนชื่อแล้ว
0: เมทินัน
4: ใช่
0: วันดี
4: เปลี่ยนชื่อจะอยู่ที่เดิมเป็นวิเวคินแต่ว่าอยู่ที
0: ่เป็นเมทินันผมต้องเปลี่ยนให้อย่างหนึ่ง
4: ว่า
0: เป็นผู้อำนวยการแล้วตอนนี
4: ้โอ้คงจะเป็นไปตามลำดับขั้นตอนครับ
3: ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับอาจารย์วิเวคินวันดีนะครับซึ่งสมัยก่อนก็สอนผมตั้งแต่ม.1นะครับถึงม.3สมัยก่อนอาจารย์ก็ชื่อว่าวิเวคินวันดีครับเป็นอาจารย์สอนเกษตรแต่ตอนนี้ท่านย้ายมาเป็นรองผอ.อยู่ที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
4: ครับ
3: ตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออะไรครับอาจารย
4: ์เมธินันท์วันดีครับ
3: เมธินันท์วันดี
4: ครับทุกครั้งที่เจอสมจิตนะครับก็ไม่ได้ว่าเจอเฉพาะที่เขาโด่งดังแล้วนะครับทุกครั้งที่เจอลูกศิษย์โดยเฉพาะสมจิตคือความผูกพันมันมีกันเยอะนะครับทุกครั้งที่เจอเขาก็ดีอกดีใจนะครับชื่นชมสิ่งแรกที่เห็นเขาแปลกไปก็คือเมื่อก่อนเขาตัวเล็ก
3: ครับ
4: นะครับแล้วเขาพัฒนาตัวเองขึ้นนะครับจนเครื่องรูปร่างโครงสร้างใหญ่เป็นนักมวยความภูมิใจของคนที่เป็นครูเนี่ยครับที่มีลูกศิษย์เนี่ยครับก็คงไม่มีอะไรภูมิใจเท่ากับว่าลูกศิษย์ตัวเองที่ตัวเองสอนมาเนี่ยมีความก้าวหน้าแล้วก็ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
3: สิ่งที่ระลึกถึงอาจารย์นะครับก็คือความรู้ที่อาจารย์ มอบให้เราความทุ่มเทที่อาจารย์มอบให้เราตั้งแต่เราเข้าเรียนมัธยมม.ต้นเราเป็นเด็กเป็นลูกชาวนานะครับก็

0: ได้เข้าไปศึกษาเป็นมีโอกาสเรียนได้แค่ถึงม.3แต่สิ่งที่เราอยู่แค่ถึงม.3เนี่ยเราได้เก็บเกี่ยวความดีที่อาจารย์ให้เยอะไว้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการทำอาชีพเรื่องการเล่นกีฬานะครับเป็นอาจารย์สอนเกษตรกรรมแต่ว่ามาสอนกีฬาด้วยทุกอย่างเลยนะครับลงทุนทุ่มให้กับเด็กเยอะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่ก็ให้เลี้ยงจริงๆให้เด็กมาศึกษาจริงๆงบประมาณอะไรก็ของอาจารย์เองอะไรหลายๆอย่างนะครับคืออาจารย์เป็นคนที่รักลูกศิษย์จริงๆทุ่มเทให้กับลูกศิษย์มากในช่วงที่เราเป็นนักเรียนอยู่เราเลยรู้สึกว่าเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่เราผูกพันมากอีกเรื่องนึงครับคือเรื่องที่อาจารย์ให้โครงการไปทำให้เราเขียนโครงการมาว่าเราจะทำการเกษตรอะไรแล้วอาจารย์ก็จะตามไปดูเป็นภาพบรรยากาศที่ประทับใจถึงทุกวันนี้นะครับว่าครั้งหนึ่งผมเคยเขียนโครงการว่าจะปลูกพริกเป็นพริกสวนนะครับเป็นพริกขี้หนูก็อาจารย์ก็ตามมาดูถึงบ้านจริงๆซึ่งเราก็ตกใจพอควรนะครับว่าใจโชคดีระวังแผนซับซ้อนมากเป็นพริกที่แม่ปลูกไว้นะครับอาจารย์ก็มาดูแล้วก็แนะนำเลยว่าพริกอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ก็มาดูพริกว่าการปลูกพริกจะเป็นยังไงปลูกห่างกันไหมวัชพืชเยอะไหมอะไรเงี้ยประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่านสุดท้ายก็อาจารย์บอกว่าโอเคโครงการนี้ผ่านแล้วคิดดูกี่หมู่บ้านแล้วครับตะเวนนับถือจริงๆครับ
1: เราก็จะวางแผนไงแผนเราไว้ว่าวันนี้ไปเยี่ยมคือมันจะเยี่ยมได้เฉพาะเสาร์กับอาทิตย
0: ์
1: นะครับก็จะอาทิตย์นี้ไปเยี่ยมใครอาทิตย์นี้ไปเยี่ยมใครเยี่ยมใคร30กว่าคนเกือบ40นะ
0: คร
1: ับก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2เดือน
2: มีวีรกรรมของพี่สมจิตด้วยที่อาจารย์จำได้ไม่มีลืมเรื่องขโมยไก่ยังไง
1: ตอนนั้นเนี่ยถ้าวีรกรรมของสมจิตเองเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราสอนการเลี้ยงไก่กระทง
0: ใช่ครับ
1: ครับการเลี้ยงไก่กระทงหรือไก่เนื้อก็บอกเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงว่าเลี้ยงสัตว์แล้วสัตว์จะไม่ตายนะครับแต่เขาให้มีเรทในการตาย 5% ทำไมเขาคิดที 5% ก็คำนวณให้เขาดูว่าเนี่ยเราซื้อลงทุนมาแค่นี้ถ้าไก่100ตัวเนี่ยถ้าตาย5ตัวเรายังได้กำไรอยู่นะ อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าด้วยที่เขากับเพื่อนเขาเนี่ยมีความรับผิดชอบสูงไก่ชุดที่เขาเลี้ยงเนี่ยมันจะไม่ตายด้วยซ้ำมั้งทีนี้เขาก็เลยใช้ช่องไอ้ตัวนี้แหละที่ว่าเรทนี่มั้ย
0: เรท 5% เน
1: ี่ย 5% นี่แหละครับก็สุดแล้วก็คือเขาใช้เรทตัวนั้นแหละ
0: ครับเรท 5% นะครับ
1: นั่นแหละครับ
0: ก็ใช้ลูกมะพร้าวนะครับโยนใส่หลังคาบ้างปึ้งไก่ตกใจชัก2ตัวก็บรรยายงานอาจารย์ว่าวันนี้ไก่เสียชีวิต2ตัวแล้วตอนนั้นก็ทำนาด้วยก็ฟางครับฟางที่มีอยู่ใช้ให้เป็นประโยชน์ครับเอามาอบซะนะครับไก่2ตัวอบเพื่อนก็ตำน้ำจิ้มก็ไม่เป็นไรอยู่ในเรท 5% ครับอาจารย
2: ์พี่ตกจิตครับถึงวันนี้ความรู้วิชาการด้านการเกษตรเนี่ยครับส่งผลอะไรถึงตัวพี่บ้างครับความรู้วิชาที่อาจารย์ถ่ายทอดให
0: ้ความรู้วิชาที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้เกี่ยวกับเรื่องเกษตรนะครับสิ่งแรกเลยที่ได้คือได้รู้ถึงวิถีชีวิตพอเพียงนะครับในการทำการเกษตรคุณมีเนื้อที่1ไร่หรือ2ไร่ก็แต่ทำทุกอย่างให้มันเป็นการเกษตรมันเป็นวิถีที่เหลือเราก็ให้ชาวบ้านได้หรือจะเหลือเยอะเราก็ไปขายได้เป็นเงินอีกเพราะนั้นมันเป็นบ่งบอกได้เลยว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยอยู่กับวิถีชีวิตการเกษตรเนี่ยเราอยู่ได้เลี้ยงตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ผมชอบมากการเกษตรคือการปลูกผักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรแล้วแต่ครับแล้วก็มีบ่อน้ำเนี่ยครับเพราะมันเป็นครบวงจรเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดมาและสอนมาเนี่ยถึงแม้เราเองไม่มีโอกาสได้ทำเป็นอาชีพแต่เราก็สามารถที่จะเก็บความรู้เนี่ยบอกกับคนอื่นได้ต่อไปครับวันนี้ก็มีพวงมาลัยมามอบให้กับอาจารย์นะครับว่าลูกศิษย์คนนี้รักอาจารย์เสมอนะครับมีอาจารย์มีอะไรให้ลูกศิษย์รับใช้ก็บอกครับสวัสดีครับอาจารย์คร
1: ับ ขอบคุณมากครับอยากจะบอกสมจิตว่าความดีเนี่ยนะครับไม่มีขายนะก็ให้สร้างให้ทำเอาเองแล้วก็การสร้างความดีเนี่ยมันก็จะไม่ยากเท่ากับการรักษาความดี
0: ใช่
1: ครับก็ฝากสมจิตไว
0: ้ครับขอบคุณครับอาจารย์จะเอาไก่คืนครับตกลงไม่เอาแล้วครับ
1: ไม่เอาแล้วครับ
3: ครูบอกกับทีมงานว่าในอาชีพครูนั้นคงไม่มีอะไรที่มีความสุขไปกว่าได้เห็นความสำเร็จของลูกศิษย์ที่ตัวเองสอนและยิ่งได้เห็นลูกศิษย์กลับมาหาครูในวันนี้ก็ยิ่งปลื้มเป็นทวีคูณครูท่านต่อไปที่เขาไม่พบไม่ได้นั่นก็คือคุณครูวาสนาโกษาทองอดีตครูสอนสังคมศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคมซึ่งปัจจุบันท่านเกษียณราชการและพักอยู่ที่บ้านในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
0: ์ตอนนี้ไม่เจออาจารย์วาสนามาประมาณ1ปีครับล่าสุดที่เจอก็คือ วันเกษียณอายุราชการท่านผมก็มาเซอร์ไพรส์มาร้องเพลงออกมาหลังเวทีครับท่านก็ดีใจครับเพราะว่าเห็นลูกศิษย์เราไปร่วมร้องเพลงให้ในวันเกษียณอายุราชการและวันนี้ก็เป็นวาระอีก1ปีที่ได้เจอนะครับผมเชื่อว่าท่านต้องตกใจครับว่าอยู่ๆเรามาได้ยังไง

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: 7มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่พลัดตกลงมาบนโลกด้วยอุบัติเหตุขณะกำลังเดินทางไปดวงจันทร์พวกเขาได้ยินเด็กชายคนหนึ่งพูดถึงการเดินทางไปดวงจันทร์

0: มันเป็นการเล่นของเด็กๆน่ะยานนั่นไปดวงจันทร์ไม่ได้หรอก
1: แต่อย่างน้อยเด็กคนนั้นก็น่าจะรู้นะว่าดวงจันทร์หายไปไหน
2: โธ่จะรู้ได้ยังไงยังเด็กอยู่เลย
3: จะมาเถียงกันทำไมเราลำไปคุยกับเด็กคนนั้นให้รู้เรื่องไปเลยดีกว่าใช่ๆ
0: คราวนี้เราจะต้องลงโทษลูกที่ออกไปเที่ยวจนกลับบ้านมืดค่ำ
4: เราจะกักบริเวณให้ลูกอยู่ในห้อง2วันน่ะตกลงไหมครับ
3: ครับได้เวลากลับเข้ากรงแล้วนะตุ๊ตะ

0: อะไรนะ
1: สวัสดี
0: พวกนายเป็นใครกันนะ
2: ฉันคือตองตามจัก
3: โยเย
0: นับซี
4: หัวแหลม
1: ทาก
0: และฉันก็คือฉาย
4: พวกเรา
0: เจ็ดมหัศจรรย
1: ์พวกเรามาจากดาวเรขาคณิตมีภารกิจไปดวงจันทร์แต่เกิดเหตุผิดพลาดเลยตกลงมายังโลก
0: งั้นพวกนายก็เป็นมนุษย์ทางดาวจริงๆนะสิฮะพวกนายสินะที่ช่วยฉันออกมาจากป่าตอนหลงทางอ่ะ
4: เราเห็นนายพูดเรื่องไปดวงจันทร์เลยคิดว่านายคงรู้ว่าตอนนี้ดวงจันทร์หายไปไหน
0: ดวงจันทร์ก็เป็นอย่างเนี้ยตามข้างขึ้นข้างแรมบางวันดวงจันทร์ก็หายไปเลย
5: อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหม
0: ใช่แต่เดี๋ยวดวงจันทร์ก็กลับมาเพราะดวงจันทร์ไม่ได้หายไปไหนแค่เล่นซ่อนแอบถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าเรายังไปดวงจันทร์ได้
4: เลือกไปตอนที่เห็นดวงจันทร์กลมๆชัดๆดีกว่า
0: ถ้างั้นก็ต้องเป็นขึ้น15ค่ำพระจันทร์จะเต็มดวงกลมป๊อกพอดีนี่พวกนายจะไปดวงจันทร์เหรอเราก็อยากไปดวงจันทร์เหมือนกันรู้ไหมมนุษย์น่ะเคยไปดวงจันทร์มาแล้ว
1: จริงเหร
0: อมนุษย์สร้างจรวดหน้าตาคล้ายของฉันนี่แหละแต่ใหญ่กว่าแล้วก็พุ่งขึ้นจากฐานบินไปยังดวงจันทร์ได
5: ้ฐานบินเหรอ
0: ใช่ฐานบินที่แหลมคานาเวอรัลเป็นที่ที่ดีที่สุดเลยนะที่จะไปดวงจันทร์แต่เอ๊ะพวกนายเหาะได้ทำไมไม่เหาะไปเลยอ่ะ
2: ใช่พวกเราเหาะได้แต่พลังเราไม่พอ
0: พวกเราต้องสะสมพลังใหม่ด้วยการสร้างความดีเมื่อมีพลังพอจึงจะไปได้อ๋อเหมือนจรวดของฉันที่ไม่มีพลังมากพอจึงไปไม่ถึงสักทีแต่สักวันฉันจะทำให้มันมีพลังมากพอให้ได้เลย
3: นั่นน่ะเหรอจรวด
0: ใช่จรวดนี่ล่ะถึงจะไปดวงจันทร์ได้พวกนายเปลี่ยนรูปร่างได้นี่นาถึงได้เป็นลูกศรบอกทางให้ฉันน่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะทำให้ดูว่าพวกนายอ่ะควรจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีเด็กชายจะต่อเจ็ดมหัศจรรย์เป็นอะไรนะใครรู้บ้างจรวดนั่นเอง

0: สนุกจังเลยตุ๊ตะมาขี่จรวดด้วยกันดีกว่าเล่นอะไรอยู่เอะอะเสียงดังอ่ะได้เวลานอนแล้วนะลูกครับแม่เจ้าตุตะมีความผิดอะไรหรอถึงได้โดนขังอย่างนั้นน่ะ
1: ตุตะไม่เป็นอะไรหรอกอยู่ในกรงอ่ะดีแล้ว
2: งั้นที่นายถูกกักบริเวณก็ไม่เป็นไรสินะ
1: เออ
0: แล้วเจ้าตุตะล่ะมันคงรู้สึกเหมือนกับเธอใช่อยู่แต่ในกรงทรมานจะตาย
3: นายอยากรู้ไหมล่ะว่าตุตะคิดยังไง
0: ก็พวกนายช่วยได้หรอ
4: พวกเราสามารถพูดกับสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิด
5: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยเป็นล่ามสื่อสารความเข้าใจให้กับเด็กน้อยและกระรอกตุตะจนทั้งสองเข้าใจกันมากขึ้น
0: ตุตะฉันจะทำบ้านให้นายใหม่บนต้นไม้นะ
5: แม้ว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้พลังเพิ่มแต่ก็ได้ความรู้เรื่องการไปดวงจันทร์ทั้งเรื่องข้างขึ้นข้างแรมและรู้ว่าจะต้องเดินทางต่อไปอย่างทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์และที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาช่วยทำให้เพื่อนเข้าใจกันมากขึ้น

0: นุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละสองเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไรคำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: หมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
9: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
9: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภ

0: หายที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
1: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
3: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นาย

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ใช่ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู
5: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
4: โต๊ะเก้าอี้นั่งประตู
5: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
4: ไม่ทราบค่ะ
5: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
5: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
5: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
6: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
5: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
5: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
5: เก่งมากจากสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
7: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะ
7: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
5: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
5: บัวแดงล่ะคะ
7: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
5: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
6: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขา

0: นูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
1: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
2: อ๋อแบบนี้นี่เอง
1: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรเอ่ยสีตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เต่าครับ
1: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
4: ้ปลาดาวครับ
1: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
2: ได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู

าจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหา

คำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับวันนี้จะปลูกฝังให้เด็กๆนักเรียนรักการอ่านกันครับไม่รู้เรื่องรักการอ่านเด็กไทยอ่านหนังสือน้อยเนี่ยตัวเลขล่าสุดจะเป็นไงก็ตามนะครับแต่เชื่อว่าน้อยแน่ๆผู้เชี่ยวชาญ2ท่านในวันนี้ครับท่านแรกครับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นนักแปลด้วยครับแต่หนังสือเกี่ยวกับวรรณกรรมเยาวชนและเป็นกรรมการตัดสินวรรณกรรมเยาวชนครับอาจารย์ภูษฎีนาวาวิจิตรครับท่านที่2ครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะและผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต1ครับผู้อำนวยการวิทยาบริบูรณ์ทรัพย์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับผมพูดผิดอะไรไปไหมฮะว่าเด็กไทยอ่านน้อยมาก
1: คงไม่ผิดค่ะ
0: คงไม่ผิดนะพอเห็นด้วยไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: ใช่เลยนะครับ
2: ครับ
0: แต่ตัวเลข7บรรทัดต่อปี8บรรทัดต่อปีอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากัน
2: ครับ
0: แต่ที่แน่น้อยวันนี้ครับลองมาดูไอเดียดีๆครับ7ไอเดียดีๆเขาปลูกฝังการรักการอ่านให้กับเด็กๆของเขาเขาทำอย่างไรและมีไอเดียอะไรบ้างไปชมกัน3ไอเดียก่อนครับเชิญครับ
3: Let's go. Are ready? มีอะไรบางอย่างโดดเด่นกำลังเกิดขึ้นที่โรงเรียนเวอร์เน็ตในสต็อกพอร์ต
4: All the students in school drop everything and read for 20 minutes.
3: It's all about. นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านและยังเกี่ยวกับการทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้น
4: I'm on the reading we run around taking photos.
5: My dad's a doctor, my mum's a dentist. Two major nerds who fell in love during their hibernations at Monash University Medical Library.They were both born in Bethlehem for about 52 years.
6: ตอนนี้เป็นวิชาพละค่ะนักเรียนกำลังเล่นแบดมินตันกันแต่ทุกคนจะต้องหยุดเล่นเพื่ออ่านเป็นเวลา20นาทีช่วงที่ต้องหยุดทุกอย่างเพื่ออ่านจบแล้วแซลลี่กับฉันจะคุยกันในช่วงบ่ายนะคะเราจะดูรูประหว่างคุยกันแล้วก็ช่วยกันคิดกิจกรรมสำหรับหน้าร้อนคิดว่าการหยุดทุกอย่างเพื่ออ่านเช้านี้เป็นยังไง
7: ฉันว่ามันก็ดีนะคะฉันได้ภาพจากวิชาต่างๆคณิตศาสตร์ภาพพนักงานธุรการห้องเรียนศาสนาแล้วก็ภูมิศาสตร์ด้วยฉันได้ภาพที่ดีแล้วต่อไปเราก็ต้องตัดต่อภาพให้มีภาพเด็กๆขี่จักรยานภาพวีรบุรุษขี่จักรยานซึ่งมันจะเหมาะมากกับการแข่งจักรยานค่ะ
6: เด็กๆมีความเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเมื่อเห็นฉันถือกล้องมาพวกเขาก็จะพูดว่าช่วยถ่ายรูปให้ผมหน่อยผมอยากให้มีภาพผมอ่านหนังสือและนั่นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกทัศนคติต่อการบันทึกภาพการอ่านหนังสือมันแย่มากเด็กไม่อยากจะถูกถ่ายภาพตอนอ่านหนังสือเพราะรู้สึกเหมือนพวกบ้าเรียนเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะถูกบันทึกภาพไว้แต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วล่ะ
3: โครงการหยุดทุกอย่างเพื่ออ่านเป็นหนึ่งในโครงการที่มุ่งเปลี่ยนทัศนคติแนวนี้
6: ผมสามารถจะอ่านหนังสือได้ครับถ้าผมต้องการแต่ผมก็เลือกที่จะไม่อ่านถ้าเลือกได้ระหว่างดู DVD หรือว่าดูอะไรสักอย่างกับการอ่านหนังสือเล่มโตเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วนำไปเขียนผมเลือกดู DVD เพราะว่ามันง่ายกว่าครับ
7: เรามักจะได้ยินพวกเด็กๆพูดว่าไม่ชอบอ่านหนังสือฉันไม่เชื่อว่าเด็กทุกคนจะรู้สึกแย่มากกับการอ่านหนังสือนะคะสิ่งที่เด็กๆหมายถึงก็คือผมยังไม่ชอบสิ่งที่ผมได้อ่านมาดังนั้นมันน่าจะเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กทุกคนแล้วก็จัดการอ่านให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าเราได้จุดประกายให้กับพวกเขาและฉันก็คิดว่าเราทำได้แล้วในระดับหนึ่ง
6: ผมไม่ค่อยจะชอบอ่านหนังสือมากเท่าไหร่นักแล้วครับแต่ก็เพิ่งจะอ่านหนังสือจบไปเล่มนึงแล้วก็รู้สึกชอบมากเลยการอ่านมันเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่เราต้องทำในชีวิตอย่างนั้นจริงไหมล่ะครับผมเองก็อาจจะทำต่อไปแล้วก็เรียนรู้วิธีการอ่านอีกสักหน่อยนึงนะครับ
7: การวัดผลที่ออกมามี A 5ตัวรวดจนถึง C ได้เพิ่มขึ้นจาก134เป็น162ได้มากขึ้นเกือบ2เท่าภายใน3ปีเพราะว่าการเรียนรู้แล้วก็การอ่านเขียนโดยผ่านการเรียนรู้เป็นจุดสำคัญในการพัฒนาของเราค่ะ
3: นิกิฮีบรรณารักษ์ของโรงเรียนเป็นแรงสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังโครงการอ่านหนังสือหลายโครงการในโรงเรียนการเกณฑ์เด็กนักเรียนมาเป็นบรรณารักษ์เป็นความคิดริเริ่มของเธอ
6: เรามีเด็กประมาณ80คนที่รอจะมาเป็นบรรณารักษ์ค่ะแล้วก็มีนักเรียนที่มาเป็นบรรณารักษ์10คนมาทำงานแล้ว5ครั้งใน2สัปดาห์ในช่วงพักกลางวันแล้วก็2ครั้งในช่วงพ
8: ัก
3: บรรณารักษ์นักเรียนช่วยดำเนินระบบของห้องสมุดให้ยืมคืนหนังสือ แต่ที่สำคัญกว่าก็คือการมีส่วนของพวกเขาช่วยเด็กคนอื่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอ่าน
2: I'm creating a customer service questionnaire at the library to see what people think of it when they come in and everything
8: Is that what we talked about in the meeting yesterday?
2: Yeah.
8: Excellent. Thank you.
6: ฉันชอบการเป็นบรรณารักษ์นักเรียนค่ะฉันอยากเป็นมาตั้งแต่มัธยมแล้วอยากจะช่วยคนอื่นในเรื่องการอ่านแล้วก็แนะนำหนังสือให้พวกเขา
3: ห้องสมุดกลายเป็น2ส่วนเมื่อวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นม.1ย้ายมาใช้พื้นที่ด้วยสัปดาห์ละครั้ง
0: โหเขาหยุดทุกอย่างเลยครับทำอะไรอยู่ให้หยุดเลยเพื่อมาอ่านแล้วก็ให้เด็กอ่านตามความต้องการตัวเองแล้วก็เป็นมีบรรณารักษ์นักเรียน3วิธีนี้ใช้ในบ้านเรานี่ได้ไหมฮะพอว่าไงครับ
9: ปัจจุบันนี้นะครับโครงการนี้เราทำอยู่แล้ว
0: อ๋อแล้ว
9: ครับส่วนใหญ่โรงเรียนแล้วนี่ก็จะใช้ในช่วงเวลาที่หลังจากครบธงชาติบ้างแล้วก็ก่อนจะเข้าห้องเรียน
0: ครับ
9: ให้เด็กทุกชั้นทุกคนเนี่ยได้มีส่วนในการอ่าน
0: เราหยุด
9: 15นาทีคือตอนนั้นจะไม่เข้าห้องเรียนครับ
0: เราหยุดกี่นาทีฮะ
9: 15นาที
0: 15นาที
9: เด็กแล้วก็ให้เด็กฝึกษาอ่านในสิ่งที
0: ่ครับ
9: เขาสนใจหรือว่าที่โรงเรียนจะจัดหมุนเวียนไปให้อ่าน
0: oh.
9: แล้วก็บางครั้งบางโรงเรียนก็จะเป็นตอนก่อนเรียนก่อนกลับบ้าน
0: mm.
9: นะครับการอ่านอย่างนี้เนี่ยเราในประเทศไทยเราเนี่ยโรงเรียนของเราทำเกือบทุกแห่ง
0: แล้วเด็กอ่านกันไหมฮะ
9: เด็กอ่านครับ
0: ไม่ใช่พอให้หยุดปุ๊บเด็กไปเล่นเกมหรือไปทำอย่างอื่นอะไร
9: การอ่านตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในการดูแลของครูประจำชั้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
0: ครับผมอาจารย์ปรึกษาดีแล้วครับคิดว่าการที่ให้เด็กเลือกเลยอยากอ่านอะไรชอบอะไรความต้องการเขาเอาเลยดียังไงฮะ
1: ก็อย่างน้อยก็ทำให้เด็กไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ
0: ครับ
1: ค่ะคือเริ่มจากสิ่งที่เขาชอบ
0: ครับ
1: สิ่งที่เขาสนใจก่อนเนี่ยนะก็น่าจะเป็นการเริ่มที่ดี
0: การจัดบรรณารักษ์นักเรียนนะครับให้เด็กนักเรียนมาเป็นบรรณารักษ์เนี่ยมันจะไปเสริมสร้างให้เขาอ่านมากขึ้นได้ยังไงฮะ
9: สำหรับในเรื่องนี้นะครับในโรงเรียนจะเรียกว่าเกือบทุกแห่งนะครับ
0: ครับ
9: เราจะมีนักเรียนที่มาช่วยงานห้องสมุดเนี่ยเราเรียกเด็กเหล่านี้ว่าบรรณารักษ์น้อยจะทำหน้าที่ช่วยบรรณารักษ์ของโรงเรียนห้องสมุดในการแนะนำหนังสือยืมหนังสือจัดเก็บหนังสือซ่อมหนังสือแต่ก่อนที่จะเป็นตรงนี้ได้เนี่ยจะรับการอบรมฝึกจากบรรณารักษ์ว่าต้องทำงานอย่างไรภารกิจหน้าที่อย่างไร
0: แต่พอว่าเขาจะได้อ่านด้วยไหมฮะ
9: เขาอ่านครับไม่ฉะนั้นเขาจะไม่ฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยจะชี้แจงเพื่อนได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเขาจะรู้เรื่องหนังสืออยู่ตรงไหน
0: อันนี้ตามความสมัครใจ
9: ตามความสมัครใจตามผู้สนใจครับ
0: ครับ
1: คิดว่าเขาจะต้องเป็นเด็กที่รักการอ่านอยู่แล้วค่ะคนที่มาเป็นบรรณารักษ์น้อยนะคะ
9: ค
1: ือต้องมีพื้นอยู่แล้วที่จะอยากอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสืออยากมาทำงานในห้องสมุดอยากแนะนำให้เพื่อนๆได้อ่านหนังสือบ้าง คือที่เมื่อกี้เราพูดกันว่าเด็กไทยอ่านหนังสือน้อยเนี่ยไม่ใช่ทุกคนค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งไอเดียนี้อาจจะก็เหมาะกับเด็กที่ชอบอ่านอยู่แล้วแต่เราคงจะดึงเด็กที่ไม่ชอบอ่านบางคนเกลียดการอ่านเลยก็มีเนี่ยให้กลับมาอ่านใน3ไอเดียแรกเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะได้ผลมากแค่ไหนเรื่องไหนเหมาะกับเด็กไทยอันไหนอาจจะไม่เหมาะกับเด็กไทย
1: อย่างที่ท่านหมอพูดไว้เรื่องการหยุดทุกอย่างเพื่ออ่านหนังสือเนี่ยจะเห็นว่าของไทยก็ทำแบบไทยคือว่าเราทำแบบอังกฤษไม่ได้ที่อังกฤษเขาจะทำชนิดที่ว่าไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่เรียนอะไรอยู่คุณครูที่สอนวิชานั้นก็ให้ความร่วมมือ
0: กริ้งปุ๊บหยุดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ไทยทำแบบนี้ไม่ได้
1: ไทยก็ทำอย่างที่อาจารย์ที่พอเล่าว
0: ่
1: าใช้เวลาช่วงก่อนเข้าเรียนตอนเช้าซึ่งนั่นก็เป็นวิธีที่ปรับสถานการณ์ของโรงเรียนไทยมาทำกิจกรรมอันนี้ค่ะซึ่งก็ดีค่ะ
0: ในมุมมองของอาจารย์มีช่วงเวลาไหนไหมฮะที่อาจจะเหมาะกับเด็กไทยมากกว่านอกจากตอนก่อนเข้าเรียนตอนเช้าหรือว่าก่อนเลิกเรียน
9: เรียนอย่างนี้ครับในตารางเรียนของเด็กเนี่ยนะครับแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะมีชั่วโมงบางคาบที่จะจัดไว้สำหรับไปศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เขาสนใจในห้องสมุด
0: ครับ
9: นอกจากตารางที่ผมว่านั้นเนี่ยนะครับที่จะจัด

0: ยุดเพื่อการอ่านอย่างเดียวนะครับแล้วเราก็เวลาที่เด็กมีเวลาที่เขาจะเป็นเวลานอกจากการเรียนการสอนก็สามารถจะใช้บริการห้องสมุดได
1: ้
0: ซึ่งเดี๋ยวนี้ห้องสมุดเนี่ยเรามีหลายรูปแบบไม่ใช่หนังสืออย่างเดียวนะครับเป
1: ็
0: นท
1: ั้
0: งห้องสมุดที่อ่านโดยระบบDVD เป็นระบบของคอมพิวเตอร์เป็นระบบต่างๆนะครับก็เป็นถือว่าเป็นสื่อที่ให้เด็กได้เรียนรู้ได
1: ้
0: นะครับได้หลายแบบ
1: ครับฟังที่ผอ.บอกก็หมายถึงว่าในแต่ละโรงเรียนอาจจะมีการเลือกช่วงเวลาหรือวิธีการที่แตกต่างกันไปได้
0: ใช่ครับ
1: ที่เหมาะสม
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะบางทีต่างจังหวัดก็อาจจะมีรูปแบบอีกแบบนึง
0: ถูกครับ
1: กรุงเทพอีกแบบนึงเมืองใหญ่อีกแบบนึงอะไรเงี้ยนะนั่น3วิธีไปแล้วนะครับมีทั้งหมด7นะฮะตรงนี้ผมให้ดูอีก3ก่อนแล้วเดี๋ยวลงมาคุยกันต่อครับว่า3วิธีที่ว่าเนี่ยเหมาะหรือไม่เหมาะกับบ้านเราอย่างไรเชิญชมครับ
2: So today's lesson is reading for pleasure so you can go and choose anything you want whether it's a fiction bookA non-fiction book, magazine, local newspaper, or the daily newspapers. We don't mind what you read, but what we'd like you to do now is just go and find something to read, come back to your seat, sit down and enjoy.
3: Would you wear them?
4: No.
5: No, they wouldn't.
6: Would you wear them if you were that time?
7: No.
8: No.
9: We dedicate เรายกคาบเรียนภาษาอังกฤษ1คาบของเราให้กับทักษะการใช้ห้องสมุดเพื่อจะกระตุ้นให้นักเรียนอ่านตลอดเวลาค่ะเราอ่านกันในวิชาภาษาอังกฤษแต่จะให้การอ่านแพร่ไปทั้งโรงเรียนเพื่อให้เด็กพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านขึ้นมานิกกี้ทำได้ดีมากนะคะเธอทุ่มเทมากในวิชาห้องสมุดทำให้เด็กๆสนุกไปกับการอ่านในเด็กนักเรียนชายเราก็พบว่ามันช่วยผลักดันให้พวกเขาอ่านไม่ได้อ่านเพียงเพื่อวิชาภาษาอังกฤษแต่เปลี่ยนจากวิธีการอ่านแบบดั้งเดิมที่ให้นักเรียนอ่านนิยายมันก็สำคัญเช่นกันพวกเขาไม่จำเป็นต้องอ่านนิยายอาจจะเริ่มด้วยการ์ตูนหรือนิตยสารหรืออ่านหนังสือพิมพ์เมื่อพวกเขาสนใจแล้วก็อาจจะอ่านต่อไปได้เลยล่ะผมกำลังอ่านการ์ตูนเพราะว่ามันค่อนข้างน่าสนใจครับแล้วก็มีรูปภาพด้วยถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเราก็จะเห็นภาพว่าพวกเขาทำอะไรกัน
10: มันดีตรงที่คุณสามารถจะอ่านอะไรก็ได้ในโรงเรียนนะคะปกติแล้วฉันไม่ค่อยจะได้นั่งลงแล้วก็หยิบหนังสือมาอ่านต่อหน้าคนอื่นนักเพราะคิดว่ามันน่าอายแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็อ่านมันจึงไม่เป็นปัญหาอีกแล้วล่ะค่ะ
9: ส่วนมากเวลาที่ผมได้อ่านหนังสือก็คือในคาบเรียนนะครับการที่เราได้นั่งลงแล้วก็อ่านหนังสือและไม่ถูกรบกวนในระหว่างที่เรียนมันดีจริงๆเลยล่ะครับ
11: เป็นเรื่องของการหาว่าการอ่านระดับไหนที่จะทำให้คุณรู้สึกสบายใจมีเด็กจำนวนมากนะคะที่ไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากการทำตัวที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รู้สึกสบายใจกับสิ่งที่จัดมาไว้ตรงหน้ามันเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจให้แก่เด็กๆแล้วก็ยังรวมทักษะทุกอย่างเอาไว้ด้วยค่ะ
12: หนึ่งในวิธีสร้างความมั่นใจให้เด็กๆที่ดูเหมือนจะได้ผลก็คือการนำนักเรียนที่อายุต่างกันมาจับคู่อ่านด้วยกัน
9: มีอยู่ชั้นม.1ค่ะแล้วฉันก็อยู่ชั้นม.4เราจับคู่กันโดยที่คนหนึ่งเรียนชั้นปีที่สูงกว่าแล้วอีกคนหนึ่งต่ำกว่าจากนั้นเราก็จะผลัดกันอ่าน
13: Okay, for the reading this morning, so reading with your partners, the book that we've all got this morning.
14: I like.
15: ฉันชอบอ่านหนังสือค่ะเพราะว่าถ้าฉันไม่เข้าใจอะไรแคลลี่ก็อธิบายให้ฉันฟังได้นะคะ
12: แต่ละปีโรงเรียนจะจัดกิจกรรมการอ่านเขียนเป็นบทเรียนที่มีหัวข้อต่อเนื่องหัวข้อส่วนมากเป็นเรื่องกีฬาเพราะจะดึงความสนใจจากนักเรียนชายได้ซึ่งไม่ใช่เด็กที่กระตือรือร้นในการอ่าน
13: You know what you're about to start is our Werneth Summer Challenge, which is to do with the Tour de France this year. Okay, so as a form, we need to try and get as many challenges as possible completed. So today, what you're going to start on is the challenges you have in front of you. You've chosen the ones that you're interested in, and off you go.

0: ช่วง20นาทีแรกของวันมันอาจจะน่าเบื่อมากค่ะแต่ตั้งแต่มีการนำกิจกรรมใหม่นี้เข้ามามันก็น่าสนใจมากขึ้นและเด็กๆที่คุณเห็นเมื่อเช้านี้ซึ่งเป็นเด็กที่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือสักเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสได้อ่านอะไรสักอย่างแม้ว่าจะเป็นบทอ่านจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าอาจจะเป็นจากแผนที่แล้วก็ได้ใช้ทักษะอะไรสักอย่างหนึ่งที่พวกเขาต้องการ
1: Maybe you could talk about the fact that you live very close to Wyrneth Low, and we're right on the edge of Derbyshire, and there's some fantastic cycling paths in this area, aren't there?
0: มันเป็นการจัดชั้นเรียนแบบแนวดิ่งเริ่มตั้งแต่ชั้นม.1ไปจนถึงชั้นม.6เป็นห้องที่คละความสามารถเด็กค่ะจึงจะมีทั้งเด็กที่ไม่ได้เป็นนักอ่านเลยรวมกับเด็กในกลุ่มหัวกะทิของเราการผสมกันในชั้นเรียนและในกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นสามารถกระตุ้นและส่งเสริมด้านการให้คำปรึกษาของทักษะการอ่านภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาได้เป็นอย่างดีฉันคิดว่ามันได้ผลอย่างมากค่ะต่อทัศนคติของโรงเรียนและนักเรียนที่มีต่อการอ่าน
2: ความคิดอีกอย่างหนึ่งคือการเปลี่ยนโรงเรียนทั้งหมดให้เป็นชมรมหนังสือขนาดใหญ่เพื่อให้ทั้งนักเรียนคุณครูและทีมงานได้พูดคุยกันถึงเรื่องที่ตัวเองกำลังอ่าน
3: 13ไอเดียนี่คราวนี้เป็นการเหมือนกับช่วยกระตุ้นเพิ่มแล้วครับอู๋มีอะไรมาล่อหลอกกันเยอะแบบนี้เหมาะกับเด็กไทยไหมครับพอคิดว่ายังไงฮะ
4: เหมาะครับเพราะว่าแรงจูงใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับอายุตัวอย่างเช่นที่โยธินบูรณะนะครับเราให้เด็กเนี่ยส่งเสริมการละการอ่านแล้วก็การอ่านเนี่ยคือไม่ใช่อ่านแบบอ่านแล้วไม่รู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้เราจะมีการประเมินแล้วก็ให้เด็กอ่านแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็หาเขียนประโยชน์ที่ได้จากการอ่านแล้วก็ลงไว้ในสมุดอย่างเงี้ยครับสมุดลักษณะของโยธินบุรณะนะซึ่งเด็กจะเขียนแล้วก็บันทึกไว้ทุกครั้งที่มีการอ่านให้ครูทำท่านดูก่อนแล้วก็ให้ผู้ปกครองทราบอีกผู้ปกครองจะรู้ว่าเด็กของตนเองเนี่ยอ่านหนังสือได้แค่ไหนมีความรู้มากขึ้นอย่างไร
3: ครับ
4: อันนี้เป็นกระบวนการหนึ่งที่เราใช้อยู่ในเมืองไทยเรา
3: เราต้องมีตรวจให้คะแนนด้วยไหมฮะ
4: ไม่เป็นคะแนนครับ
3: ไม่เป็นคะแนน
4: โครงการที่เราจัดให้นักเรียนเขาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่อย่างนี้ครับเรามีโครงการส่งเสริมเขาเรียกว่าอ่านดีมีรางวัล
3: แล้วพอให้รางวัลอะไรฮะ
4: ก็อาจจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆสำหรับให้เด็กเป็นกำลังใจกำลังใจเช่นว่าเขาอ่านแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการประกวดว่าอ่านได้มากแค่ไหนอ่านได้มากเพียงไรได้กี่เรื่
3: อง
4: ต่อปีนะฮะแล้วเราก็มีสุดยอดนักอ่าน
3: สุดยอด
4: มีประกาศนียบัตรให้ครับปีนึงเนี่ยเด็กที่ขยันอ่านก็จะอ่านได้เยอะมากเป็นร้อยๆหลายๆร้อยเรื่องก็จะเอาส่งข้อมูลมาแล้วเราก็จะมีการประกวดแข่งขันกัน
3: ถามมุมมองอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งสองท่านครับพ่อแม่เห็นเด็กอ่านอุ้ยดีลูกอ่านไปเลยแต่ถ้ามาดูเอาลูกอ่านการ์ตูนนี่เอาละสิฮะมักจะมีปัญหาเด็กอ่านการ์ตูนผิดไหมครับ
5: สำหรับการ์ตูนเนี่ยนะคะถ้ายกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีการ์ตูนซึ่ง เล่าเรื่องต่างๆมากมายทั้งในทางการก็มีนะคะวิทยาศาสตร์แล้วก็ เศรษฐศาสตร
3: ์
5: นำมาทำให้อ่านง่ายขึ้นแล้วมีภาพประกอบแต่การ์ตูนที่สามารถจะนำไปทำหนังสืออะไรก็ได้ทั้งนั้นที่ต้องระวังก็คือหนังสือการ์ตูนไม่ใช่สำหรับเด็กอย่างเดียวเท่านั้นคนไทยมักคิดว่าการ์ตูนเป็นหนังสือเด็กที่จริงไม่ใช่
3: ครับพอคิดว่ายังไงฮะการอ่านการ์ตูนของเด็กนะฮะ
4: ผมมีความคิดว่าหนังสือการ์ตูนเนี่ยเป็นหนังสือที่เด็กให้ความสนใจเป็นหนังสือเล่มแรก
3: ๆครับ
4: เพราะมันมีรูป มีภาพ
3: ครับ
4: นะครับเพราะถ้าอ่านหนังสือเป็นเล่มเนี่ยเด็กมองแล้วชักขี้เกียจ
3: เปิดมายุงตีกันหมดเลยตัวหนังสือหมดเลย
4: ตัวอักษรแต่ถ้าผ่านการ์ตูนเนี่ยเด็กจะชอบ
3: ครับ
4: การ์ตูนนี้ผมถือว่าเป็นหนังสือที่ส่งเสริมให้เด็กอ่านได้แต่ต้องเลือก
3: นี่ก็เป็นอีก3วิธีการ3ไอเดียที่เขานำมาฝากกันยังเหลือสุดท้ายฮะอันนี้ถือว่าเป็นภาพใหญ่ภาพรวมเลยครับจะเป็นไอเดียแบบไหนไปชมกันเลยครับ
6: ฉันกำลังอ่านอัตชีวประวัติที่เธอเขียนชื่อแจ็คกี้เดย์ดรีมค่ะ
7: แล้วนั่นได้บอกอะไรเกี่ยวกับบ้านพักคนชราหรือเปล่า
6: เธอเขียนว่าแม่เธอไม่ดีกับเธออย่างไรบ้างอะไรทำนองนั้นผมเพิ่งจะบอกครูว่าผมชอบอะไรเกี่ยวกับหนังสือนั่นมันกำลังจะมีเล่มที่สองออกมาซึ่งผมก็รออยู่นะครับเขาทำสิ่งผิดมามากครับและทำเรื่องแย่ๆด้วย
7: แต่เธอชอบอ่านหนังสือฆ่าหมดกันใช่ไหมแต่ว่าไม่ชอบอ่านหนังสือแนวแฟนตาซีแต่ว่าชอบอ่านหนังสืออย่างเช่นรหัสลับดาวินชีบ้างหรือเปล่า
6: ผมได้อะไรจากมันมากครับมันช่วยส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของผมมันทำให้ผมรู้สึก
0: มีความมั่นใจมากขึ้นเวลาที่ออกไปพูดหน้าห้อง
7: ฉันได้อ่านหนังสือที่ฉันไม่เคยคิดจะอ่านมันเลยและฉันก็กลับชอบมันซะด้วยนะคะฉันมักจะหลีกเลี่ยงพวกหนังสือแนวแฟนตาซีแต่ว่าฉันชอบเรื่องที่ฉันอ่านอยู่นี้แล้วก็รู้สึกดีที่จะได้อ่านเล่มต่อไปและมันดีที่รู้ว่าเด็กๆ กำลังอ่านและแมทธิวจะอ่านหนังสือที่ฉันได้แนะนำเข้าไปด้วยนะคะมันเป็นเรื่องดีทีเดียวค
8: ่
7: ะ
8: หลายปีมานี้ผมตกใจกับจำนวนเด็กที่อ่านหนังสือน้อยมากนะครับเรามักจะถามเด็กในชั้นเรียนว่าใครอ่านเรื่องอะไรบ้างและพวกเด็กๆ ก็ไม่ได้อ่านเลยครับแต่ตอนนี้ผมสังเกตว่าเด็กๆอ่านหนังสือกันมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่นิตยสารก็ตามแต่มันก็เป็นการอ่านนะครับซึ่งช่วยให้เด็กได้พัฒนาความสามารถในการอ่านของพวกเขาอีกด้วย
0: คุยกับเด็กๆ เกี่ยวกับการอ่านน่ะดีเสมอค่ะแล้วก็ไม่ต้องอ่านกับพวกเขานะเพียงแต่เลือกอ่านกับพวกเขาฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันและก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ความมั่นใจกับเด็กๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
2: สิ่งสำคัญของชมรมหนังสือคือให้ครูนักเรียนและเจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการอ่านที่ดี
9: โอเค this is what I've got to read next
10: you've got to read it backwards though
9: yeah you've got to read
10: yeah.
9: why
10: Japanese
9: like manga
10: yeah them type of books go from the back to the front
0: การสนับสนุนเป็นเรื่องที่จะต้องมีค่ะคุณจะต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกๆคนตั้งแต่ผู้อำนวยการไปจนถึงคนทำความสะอาดถ้าหากว่าไม่มีใครตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านเห็นว่าการอ่านนั้นช่วยให้เด็กๆประสบความสำเร็จแล้วคุณจะทำได้ไม่ถึงไหนถ้ามีคนบอกนักเรียนว่าการอ่านเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหรือว่าเขาเกลียดการอ่านหรือการอ่านเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นหมายถึงเขาได้สร้างภาพลบให้แก่เด็กซึ่งเด็กอาจจะหันหลังกลับแล้วก็จากไปเลยดังนั้นถ้าคุณไม่ชอบอ่านฉันก็ไม่ชอบอ่านเหมือนกันถ้าไม่มีแบบอย่างที่ดีแล้วนักเรียนก็ไม่รู้ว่าจะไปเรียนรู้จากใคร
11: I'm just taking our three students to meet their reading champions because of break time Sandra and Astra work in the canteen then they can't come to the library so we decided to take 5 minutes out just to introduce everybody and so they can talk about the Chris Bradford book
12: Right, did you enjoy the book?
13: Yeah, but I thought it was
12: right.
13: a bit like Harry Potter
12: coming in.
14: Oh, I didn't.
12: I've not read any Harry Potter books but I've read Shogun which is a grown-up version
14: it was gorgeous.
12: And this is very similar
14: Did you enjoy
13: it? Are you looking forward to the book? It's probably right near the start where he's just landing
14: and he tells
13: about his parents.
14: When he's on the ship because he'll have all his...
15: Yeah, I like that.
2: Reading is การอ่านถือเป็นเรื่องสำคัญลำดับแรกแม้จะเป็นช่วงก่อนที่นักเรียนจะเข้าร่วมก็ตามนักเรียนชั้นป.6จากโรงเรียนต่างๆได้ตอบแบบสอบถามในเรื่องนิสัยการอ่านของตัวเอง
7: สิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือการเลือกเด็กๆเข้าโปรแกรมการให้คำปรึกษาตอนนี้เธอมีความคิดที่ดีและเธอก็ได้เลือกแบบสอบถามออกมาแล้ว
11: Yes.
0: เด็กคนนี้บอกว่าเขาไม่ชอบอ่านหนังสือเลยเขาคิดว่าการอ่านมันน่าเบื่อมากและเขาก็จำหนังสือเล่มสุดท้ายที่อ่านไม่ได้อีกด้วย
7: เด็กคนนี้ไม่ชอบอ่านค่ะเพราะว่าเขาไม่ประสบความสำเร็จในการอ่านเราควรจะจับคู่เขากับใครสักคนหนึ่งที่เลือกหนังสือที่เหมาะสมได้คนที่สามารถจะนำเขาไปทีละขั้นผลักดันเขาให้รักการอ่านเราต้องการที่ปรึกษาที่ดีสำหรับเด็กคนนี้คนที่ผลักดันเขาได้เราทำแบบนี้ได้ใน3ปีไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแผนระยะ10ปีฉันพูดได้ว่าด้วยโครงการหยุดทุกอย่างเพื่ออ่านนั้นเราเห็นว่าเด็กๆสนุกกับมันถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงวิชาพละเด็กๆจะนั่งลงแล้วก็สนุกกับการอ่านและพวกเขารู้ล่วงหน้าเป็นอย่างดีว่ามันกำลังจะมาในขณะที่พวกเขายังไม่พร้อมหรือว่าไม่ได้นำหนังสือมาแต่ว่ายิ่งนานเข้าโครงการก็ดำเนินไปเรื่อยๆและเด็กๆก็นำสิ่งที่เขาสนใจที่จะอ่านมาด้วยค่ะ
3: โอ้โหสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในโรงเรียนไทยไหมครับเปลี่ยนทั้งโรงเรียนนะครับเป็นชมรมหนังสือขนาดใหญ่เลยฮะจะเป็นไปได้ไหมครับ
4: เป็นไปได้ครับเป็นกิจกรรมที่เราสามารถจัดขึ้นได้ในโรงเรียน
3: ครับ
4: ซึ่งปัจจุบันวันนี้เนี่ยเราก็จะมีจัดเรียกว่าสัปดาห์หนังสือสัปดาห์ห้องสมุดทั้งโรงเรียนเลยการที่เราจัดกิจกรรมให้พลิกเหตุการณ์ให้โรงเรียนเนี่ยเป็นเหมือนห้องหนังสือโรงเรียนใหญ่ๆเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเนี่ยนะครับผู้ที่จะมีบทบาทในการที่จะให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้เนี่ยก็ต้องอาศัยหลายอย่างเช่นในบ้านพ่อแม่ถ้าเป็นตัวอย่างนะครับ
3: ครับ
4: อ่านหนังสือให้ลูกอ่านหนังสือดูแลอย่างดี
3: ครับ
4: ที่โรงเรียนนะครับเป็นแน่นอนภารกิจของครูที่ต้องปฏิบัติแล้วก็สังคมเราต้องเป็นสังคมเหมือนกันและการอ่าน
3: ครับ
4: ทุกคนมีแต่อ่านภายในก็เจอแต่คนอ่านหนังสืออ่านอย่างตัวอย่างที่เราเห็นที่ญี่ปุ่นขึ้นรถประจำทางก็อ่านทุกคนอ่านหมดไม่คุยกันอ่านอย่างเดียว
3: ญี่ปุ่นนี่เห็นขึ้นรถไฟใต้ดินนี่เห็นเลย
4: ทุกคนอ่านหมด
3: แต่ที่อังกฤษนี่ก็เหมือนกัน
4: ครับ
3: แล้วเขาคนแม่ครัวกับเด็กนักเรียนก็คุยกันเรื่องหนังสือเรื่องอะไร
4: ของเราอาจจะยังไม่ถึงตรงนั้นนะครับแต่ต่อไปเนี่ยถ้าเรามีการส่งเสริมทุกคนให้มีส่วนในการพัฒนาความรู้จากการอ่านหนังสือเนี่ยในอนาคตอันใกล
3: ้
4: มันเป็น

0: ไปได้ครับ
1: อาจารย์ครับการจะเริ่มต้นให้เกิดสิ่งนี้ผมว่ายากแต่จะทำยังไงให้เกิดบรรยากาศเนี้ยโดยรวมอาจจะเป็นกลุ่มเล็กก่อนก็ตามจะกระตุ้นเด็กบอกเด็กยังไงให้เขาหันมาอ่าน
0: ถ้าผมอยู่ในฐานะพี่เป็นฝ่ายบริหารโรงเรียนนะครับเราก็คงจะสามารถที่จะใช้การสิ่งที่เรามีอยู่ในมือเช่นห้องสมุดมุมต่างๆที่จะจัดกิจกรรมให้เด็กอ่านได้แล้วก็มีการเสริมเช่นผมมีคอมพิวเตอร์ที่เราจัดสื่อรายวิชาสาขาต่างๆไว้ให้เด็กได้ไปอ่านดูเลือกดูได้ตลอดจนตั้งชมรมนะครับกิจกรรมนักเรียนเนี่ยเขาจะมีชมรมนักการอ่านชมรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาต่างๆซึ่งจะต้องไปค้นคว้าจะต้องไปหาจากห้องสมุดจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆจริงเหล่านี้ครับมันจะเป็นการเริ่มต้นสร้างนิสัยและการอ่านโดยไม่ต้องบังคับ
1: ครับ
0: ถ้าเราไปบังคับทุกคนต้องอย่างนี้บางทีอาจจะเกิดแนวทางต่อต้าน
1: ต่อต้าน
0: ว่าอย่างนี้ไม่ชอบเพราะฉะนั้นก็ต้องปลูกฝังให้เด็กเริ่มรักการอ่านจากการทำกิจกรรมจากการจัดก็จริงต่างๆเนี่ยในสภาพแวดล้อมเนี่ยทำได
1: ้ครับผมอาจารย์มีอะไรแนะนำเรื่องการสนับสนุนให้เด็กอ่านครับเพราะเขาบอกว่าการสนับสนุนเนี่ยสร้างบรรยากาศโดยรวมเนี่ยสำคัญมาก
2: ใช่ค่ะถ้าพูดถึงที่ญี่ปุ่นอยากยกตัวอย่างที่ญี่ปุ่นคือเขาสร้างบรรยากาศของการอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กเล็กๆยังอ่านหนังสือไม่เป็นนะคะเขาจะมีหนังสือเล่มแรกซึ่งเป็นหนังสือที่ทนต่อไม่ว่าจะกัด
1: การฉีกขยำเคี้ยวอะไร
2: ไปอาบน้ำ
1: เ
2: ลยก
1: ็
2: ได
1: ้
2: แรกนะหนังสือเล่มแรกของเด็กแล้วที่จริงเขาก็จะสนับสนุนให้แม่อ่านหนังสือให้เด็กฟังค่ะตั้งแต่เล็กๆเลยแล้วเด็กได้จับได้จับต้องหนังสือได้ฟังเสียงที่คุณแม่เล่าให้ฟังแล้วก็หลังจากนั้นพอโตขึ้นคุณแม่ก็จะเป็นคนหาหนังสือให้อ่านตามวัย
1: ทำไมสิ่งนี้ไม่เกิดกับแม่ไทยฮะ
2: เนี่ยสิคะก็คงต้องเริ่มบอกคุณแม่ทั้งหลายว่าการซื้อหนังสือที่คิดว่าแพงเนี่ยนะคะให้ลูกอ่านเพื่อที่เด็กจะได้มีความรู้มีช่วยได้หลายเรื่องทั้งอารมณ์ทั้งสังคมทั้งอะไรทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะแพงนะคะแต่ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ะเพราะว่าลูกคนจะโตขึ้นแล้วไม่เหมือนคนอื่นคือจะมีความสามารถมีความรู้อะไรมากมายเพราะว่าอ่านหนังสือเนี่ยเราได้หลายอย่างจากหนังสือค่ะ
1: สุดท้ายครับอยากให้ทั้งสองท่านฝากถึงครูไทยที่จะมีวิธีการยังไงเพิ่มเติมไหมหรือว่ามีอะไรฝากเป็นโอ้โหเป็นคาถาก็ได้ฮะให้เด็กไทยรักการอ่านมากขึ้นเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
0: ครับก็เรียนคุณครูเรื่องการรักการอ่านเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นการเริ่มต้นของการศึกษาที่เด็กจะต้องทำความเข้าใจกับวิชาสาระต่างๆถ้าเด็กอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือเนี่ยก็จะเป็นบันไดแห่งการพัฒนาความรู้องค์ความรู้หลากหลาย
1: คร
0: ับ แล้วต่อไปเด็กก็จะมีความสามารถในการเรียนดีขึ้นก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เขาเกิดความภาคภูมิใจว่าเขามีความรู้มากเข้าใจดีแล้วก็ศึกษาค้นคว้าได
1: ้ครับ
0: ซึ่งเป็นตัวเป็นบันไดเป็นพื้นฐานเป็นสิ่งแรกเลยครับที่จะกระตุ้นก็คือต้องให้เด็กรักการอ่านมากๆก็จะเรียนเก่งๆครับ
1: ครับผมอาจารย์พุทธศรีครับ
2: ค่ะหนังสือสร้างโลกทัศน์ให้กับคนทุกคนที่ได้อ่านนะคะแล้วก็จะให้ความรู้ให้ความบันเทิงให้อะไรได้ทุกอย่างเลยแต่ที่สำคัญคือต้องเป็นหนังสือดีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูก็ตามเนี่ยค่ะก็อยากจะฝากว่าช่วยเลือกหนังสือดีๆนะคะอยากให้คุณแม่อ่านหนังสือมากขึ้นด้วยเพื่อที่จะไปแนะนำให้ลูกอ่านแล้วอ่านกับลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าการอ่านหนังสือให้ลูกฟังเนี่ยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมากเลยในครอบครัวค่ะคุณพ่อก็อ่านได้นะคะ
1: ครับฟังแล้วครับไม่ใช่แค่ไอเดียสุดท้ายไอเดียที่7ที่ทำให้ทั้งโรงเรียนเป็นชมรมรักการอ่านบางทีเราต้องทำให้บ้านเราด้วยเมืองเราด้วยจังหวัดเราด้วยประเทศเราด้วยเป็นทั้งชมรมใหญ่ๆที่รักการอ่านทั้งหมดในที่3ไปนะครับก็คงเริ่มต้นจากตัวท่านเองนะครับใกล้ตัวสุดลองดูนะครับทั้งคุณครูและคุณแม่ผู้ปกครองขอบคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับอาจารย์ปุษฎีจามิทยาขอบคุณนะครับสามารถชมรายการย้อนหลังได้ครับทั้งตอนนี้และตอนอื่นๆของห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและรายการอื่นๆอีกของโทรทัศน์ครูครับที่ www.thaiteachers.tv ครับและแสดงความคิดเห็นก็เชิญนะครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในวันพฤหัสบดีหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ได้จบแล้ว
1: ผมมีคำถามแรกก่อนเลยว่าปกติเราเรียนวิชาเป็นเดี่ยวๆใช่ไหมครับเป็นคณิตศาสตร์สังคมศาสตร์ภาษาไทยอะไรก็ว่าไปนะถ้าเปรียบเทียบระหว่างการเรียนแบบเดี่ยวๆกับการเรียนแบบรวมกันหรือว่าบูรณาการเนี่ยอะไรดีกว่าหรือแย่กว่ายังไงฮะ
0: จริงๆเรื่องของการเรียนการศึกษาในปัจจุบันนี้นะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่ต่างจากสมัยคุณพ่อเรียนหรอกนะก็คือเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยคณะเด็กไทยทุกคนต้องเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานคือเรียน8กลุ่มสาระการเรียนรู
1: ้
0: กับ1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็ยังคงมีอยู่เพียงแต่ว่าเรื่องบางเรื่องหรือหน่วยบางหน่วยที่เราสอนเด็กเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็สอนคณิตศาสตร์ก็สอนสังคมก็สอนมันก็เลยกลายเป็นว่าสอนซ้ำซ้อนไงพอสอนซ้ำซ้อนเนี่ยเด็กก็รับแต่ความรู้เด็กก็เรียนเนื้อหาเยอะมากจนกระทั่งกลายเป็นว่าปัจจุบันนี้เด็กเรานี่หัวโตนะความรู้เยอะความรู้เยอะแต่ว่าเอาไปใช้ไม่เป็นทีนี้บูรณาการเนี่ยมันเป็นการนำโลกของความเป็นจริงเอามาสู่ในห้องเรียนถ้าเราดูรายการเมื่อวานเนี่ยจะพบว่าครู3คนนี้ก็มาปรึกษากันจะมีครูฟิสิกส
1: ์
0: ครูชีวะ
1: คร
0: ู
1: ดนตร
0: ี3คนนี้ก็จะมาคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเขาจะสอนชีวะเขาจะเอาชีวะเป็นหลักชีวะนี่ก็จะเป็นเรื่องของผักผลไม้เขาก็มองว่าเอ๊ะถ้าฟิสิกส์จะสอนเกี่ยวกับผักผลไม้มันเกี่ยวอะไรกับผักผลไม้ได้บ้างครูฟิสิกส์ก็มองไปถึงเรื่องเสียงไงเรื่องของเสียงการเกิดเสียงคลื่นเสียงมันมีการเดินทางยังไงมันต้องผ่านอากาศยังไงเขาก็จะมีการออกท่าทางโดยใช้ดนตรี
1: คลื่นหน้าตาเป็นยังไง
0: ใช่ใช่ไหมคลื่นเสียงมันจะเหมือนกับคลื่นน้ำอะไรเงี้ยใช่อย่างเงี้ยนะทีนี้พอครูวิทยาศาสตร์ครูชีวะแกก็มองว่าไอ้ผักผลไม้นี่มันมาจากตรงไหนของส่วนไหนของพืชนะตัวผักกับผลไม้มันต่างกันตรงไหนผักเนี่ยทำไมถึงเรียกผักทำไมเราไม่เรียกมะเขือเทศว่าผลไม้ทั้งที่เราเอามาประกอบอาหารก็ได
1: ้
0: เรามากินเล่นก็ได
1: ้
0: ถูกไหมทำไมเราไม่เรียกแอปเปิลว่าเป็นผัก
1: เป็นผ
0: ักแต่เราเรียกว่าผลไม้ทำไมเราไม่เรียกส้มว่าเป็นผักใช่ไหมฮะตรงนี้แหละมันก็เลยจุดประกายให้เด็กอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วผักผลไม้มันต่างกันยังไงนะครูคนนี้แกก็เริ่มเข้ามาสู่เรื่องของพืชส่วนประกอบของพืชว่าพืชเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างรากลำต้นใบดอกผลเมล็ดเพราะฉะนั้นผักเนี่ยมันจะเป็นส่วนไหนนะมันอาจจะเป็นส่วนผลก็ได
1: ้
0: มันอาจจะเป็นส่วนใบก็ได
1: ้
0: มันอาจจะเป็นส่วนของลำต้นก็ได
1: ้
0: ซึ่งเด็กทุกคนต้องเรียนอยู่แล้วในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องของส่วนประกอบของพืชถูกไหมฮะ
1: ครับผมคือดูแล้วมันสนุกแน่นอนนะครับอาจารย์ถ้าผมมีคุณครูแบบนี้นะผมไม่มีทางหลับในห้องเรียนเลยนะครับแต่ว่าผมว่าคนที่ชมอยู่อาจจะมีความกังวลหรือข้อสงสัยนิดนึงว่าระหว่างการเรียนเป็นวิชาเดี่ยวๆไปกลับมาเรียนแบบบูรณาการคือผสมรวมกันนี้แบบไหนจะเรียนแล้วได้ความรู้หรือได้เนื้อหาแบบเต็มๆบวกกันนะครับอาจารย
0: ์คือถ้าถามว่าอย่างไหนจะดีกว่ามันขึ้นอยู่กับเรื่องที่ครูสอนเพราะว่าบูรณาการไม่สามารถบูรณาการได้ทุกเรื่องแต่เราจะต้องดูว่าเรื่องที่เราจะต้องให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่เราสามารถมาบูรณาการได
1: ้
0: นะถ้าเรายกตัวอย่างของเมื่อวานเนี่ยเขาบูรณาการได้3วิชาแต่ครูไทยเราสามารถทำได้ถึง8วิชาก็ได
1: ้
0: นะเอายกตัวอย่างเมื่อวานแล้วกันว่าเขาก็สอนเรื่องผักผลไม้ไปแล้วใช่ไหมเขาก็สอนเรื่องของการจำแนกการจำแนกมันเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1: ์
0: ซึ่งเราเนี่ยทุกวันนี้จำแนกเป็นอยู่แล้วแต่นึกไม่ออกว่านี่คือทักษะการจำแนกอย่างเช่นคุณพอเวลาคุณพอเรียนหนังสือต้องมีกระเป๋าไปโรงเรียนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ในกระเป๋าต้องมีสมุด
1: ครับ
0: ต้องมีหนังส
1: ือ
0: ต้องมีดินสอมีปากกา
1: ครับ
0: เราจะจัดแยกว่าช่องนี้เราจะใส่หนังสือนะ
1: ครับ
0: ช่องนี้เราจะใส่สมุดนะถ้ามีเรามีกล่องดินสอเราจะบอกช่วงบนนี่เราจะใส่ดินสอยางลบนะข้างล่างจะเป็นปากกานะนี่คือทักษะการจำแนกซึ่งเป็นทักษะหนึ่งในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง13ทักษะแต่ครูเนี่ยนึกไม่ออกว่าจะสอนจำแนกอย่างไร
1: เขาได้แต่บอกไปเลย
0: นี่เขาก็บูรณาการแล้ว
1: ครับผม
0: ให้เห็นว่าการที่จำแนกผักกับผลไม้เนี่ยครูคนนี้เขาใช้ว่าอะไรที่เอาไปปรุงอาหารถือว่าเป็นผักเขาใช้เกณฑ์ตัวนี้แต่ถ้าถามว่าเด็กคิดต่างจากนี้ได้ไหมได้เด็กอาจจะบอกว่าผักแยกออกเป็นหรืออย่างเอาไปปรุงอาหารมันอาจจะมีทั้งตัวที่เป็นจากใ
1: บ
0: อาจจะมาจากลำต้น

0: อาจจะมาจากรากอาจจะมาจากผลเพราะฉะนั้นเห็นว่าตรงนี้สามารถจำแนกได้อีกถ้าเด็กเข้าใจตัวนี้เขาจำแนกได้
1: อย่างนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่หรือว่าอาจารย์ดูอยู่หรือคุณครูดูอยู่หลายท่านเนี่ยครับอาจจะแบบว่าเอ๊ะเรียนฟิสิกส์ยังไงไม่เห็นมีสูตรเลยทั้งตัวไม่มีการเขียนกระดานเนี้ย e เท่ากับ mc square เงี้ยแล้วจะไปสอบได้ยังไงแล้วจะไปใช้กับชีวิตได้ยังไงครับอาจารย
0: ์ทีนี้ในส่วนของเรื่องของการสอบเพื่อจะไปศึกษาต่อในขั้นสูงเนื้อหาที่เขาได้ก็คืออย่างเช่นเรียนเรื่องพืชส่วนประกอบของพืชนี่เต็มๆเลยปกติเวลาเราสอนอยู่ทุกวันนี
1: ้
0: หรือจะสมัยที่คุณพอเรียน
1: คร
0: ูจะวาดรูปต้นไม้ใช่ไหม
1: บ
0: นกระดานใช่ไหมแล้วก็ชี้ว่านี่คือเรียกว่าใบนี่คือก้านนี่คือริมใบนี่คือต้นนี่คือรากนี่คือผลนี่คือดอกถูกไห
1: ม
0: แต่การบูรณาการอย่างนี้เนี่ยเด็กทุกวันนี้เขากินผักกินพืชกินผลไม้อยู่แล้วแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันมาจากตรงไหนมันมาจากส่วนไหนตอนเรียนในห้องก็เรียนบนกระดานแต่พอไปถึงบ้านก็ทำกับข้าวโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องงั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่นี่นะคะสามารถที่จะเปิดตู้เย็นนะแล้วก็ไปคุยกับลูกเลยอ่ะตรงนี้ดูมาแล้วลูกตรงนี้เป็นส่วนไหนล่ะงั้นในที่เชื่อทีวีที่เราออกไปเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเด็กนะพ่อแม่ก็ดูได
1: ้
0: พอดูเสร็จพ่อแม่ก็ไปสอนเด็กเลยยังหอมเนี่ยที่เราหอมแดงอ่ะ
1: ค
0: ุณพ่อรู้จักหอมแดงใช่ไหม
1: ครับผม
0: หอมแดงเนี่ยคุณพ่อว่าตรงไหนเป็นส่วนของลำต้น
1: ตายแล้ว
0: นึกไม่ออก
1: นึกไม่ออกจริงครับกินเป็นอย่างเดียวฮะ
0: ส่วนที่เรากินเนี่ยเขาเรียกว่ากลีบใบทําหน้าที่สะสมอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี้นะแต่ส่วนที่เป็นต้นจริงๆอ่ะ
1: คร
0: ับ คือถ้าไปดูลำต้นของหอมเราจะเห็นว่ามีรากงอกออกมาใช่ไหมส่วนนิดเดียวแค่นั้นน่ะนั่นแหละคือลำต้นของหอมนั่นแหละทีนี้พ่อแม่เนี่ยพอดูอย่างนี้ปั๊
1: บ
0: หรือดูจากรายการปั๊บพ่อแม่เขาสามารถที่จะเปิดตู้เย็นถามลูกเลยอย่างเงี้ยรู้จักหัวใจเท้าไหม
1: รู้จักครับ
0: หัวใจเท้าเป็นรากหรือเป็นต้นจะดูยังไง
1: ผมเดาว่าเป็นลำต้นนะ
0: จริงๆแล้วหัวใจเท้าเป็นรากมันฝรั่งเป็นลำต้นถ้าจะดูตรงไหนดูตรงตาตรงไหนที่มีตาเราจะเห็นชัดอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่จะมีส่วนร่วมกับลูกสอนลูกไปได้ด้วยกันเลยพอเรียนเรื่องนี้ปั๊บผักผลไม้จะเห็นว่ามันมีสีต่างๆเน
1: ี่ย
0: ถ้าลูกไม่ชอบกินพ่อแม่ทำไงก็เอาตัวเนี้ยมาบูรณาการก็คือเอาไอ้ส่วนของความรู้กอทอก็คือการงานพื้นฐานอาชีพทำอาหารเลยออกแบบไปเลยสมมติเรามีพริกหยวกเรามีบรอกโคลีเรามีแครอทเราทำยังไงถึงอยากให้ลูกกินอาหารลองให้ลูกออกมาที่ว่าอยากจะได้ยังไงบ้างนะฮะ
1: ลูกเลือกมาแล้วก็เดี๋ยว
0: เลยมา
1: ผส
0: มหรือจะกำหนดว่าเราจะมีผักสัก3สีก็เรียนเรื่องสีไปเรียนเรื่องสีเรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตก็เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ทั้งวิชาเมื่อวานที่เราเรียนไปเนี่ยที่เขาบูรณาการให้เราดูเนี่ยได้หมดเลยทุกวิชานะสังคมก็ได้เรื่องอาชีพไงถ้าเราจะปลูกผักเราควรจะปลูกผักฤดูไหนเราควรจะปลูกผักชนิดใดในประเทศเราที่เราสามารถปลูกแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเทลงกลางถนนเพราะปลูกเหมือนกันทำเหมือนกันเราต้องให้เด็กไทยคิดแบบนั้นนะตรงนี้ครูแหละจะเป็นคนที่จะช่วยตรงนี้ซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ละครูสังคมต้องช่วยละครูกอทต้องช่วยออกแบบแพ็กเกจละอย่างเงี้ย
1: นี่มันเหมือนไปเพิ่มหน้าที่ให้คุณครูหรือเปล่าครับ
0: จริงๆแล้วเน
1: ี่
0: ย
1: หน้าที่เดิมที่ก็น่าจะหนักอยู่แล้ว
0: คือคำว่าคารุก็หนักอยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: มันก็แปลว่าหนักอยู่แล้วยังไงครูก็ต้องหนักอยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: แต่ทำยังไงกับสิ่งที่เราต้องสอนเด็กที่เราสอนแบบแบ่งไปเรื่อยๆทุกคนต่างคนต่างสอนแล้วก็ซ้ำซ้อนกันทำยังไงที่จะมารวมกันแล้วเด็กเรียนแล้วสนุกคุณพรจะเห็นเมื่อวานเนี่ยเด็กของเขาเนี่ยสนุกมากเลย
1: ใช
0: ่ถ้าเป็นคุณพรจะเลือกเครื่องดนตรีจากผักอะไร
1: กีตาร์ครับ
0: แล้วกีตาร์คุณจะใช้อะไร
1: ฟักทองเพราะดูแล้วมันน่าจะใหญ่สุดที่พอจะทำได
0: ้ถ้าฟักทองก็ได้หรือจะเป็นน้ำเต้าของก็ได้แล้วมาผ่าใช่ไหม
1: ครับผม
0: แล้วก็ส่วนเนื้อออกใช่ไหมแล้วเนื้อพอออกแล้วเอาไปไหน
1: เนื้อออกเอาไปทำอาหาร
0: นี่ไงกอท
1: อ
0: ปรุงอาหารโดยใช้ฟักทองปรุงอะไรได้บ้างมันจะแตกยอดแตกหน่อไปได้อีกเยอะเลยตรงนี้เราจะมองความสามารถเด็กได้ว่าเด็กคนไหนถนัดอะไรอย่างที่ถามคุณพ่อว่าจะทำอะไรคุณพ่อบอกทำกีตาร์ใช่ไหมแต่เด็กบางคนเขาเลือกทำแตรถ้าคนไทยเราถ้าเป็นที่มันยาวๆหน่อยหัวใจเท้าแล้วมาทำขลุ่ยดิถูกไหมแล้วก็เป่าเป็นดนตรีถ้าเด็กสามารถเป่าดนตรีจากขลุ่ยที่ทำด้วยหัวใจเท้าได้ออกมาเป็นเพลงขอโทษนะครูดนตรีต้องให้สี่นะ
1: ใช่

0: ให้ไปเลย
1: สุดยอดมาก
0: ไม่ต้องไปหวงคะแนนให้ไปเลยค่ะเพราะเขาเรียนรู้ตัวโน้ตแล้วใช่ไหมเขาสามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรีโดยใช้ผักถูกไหมหรือผลไม้แล้วก็สามารถทำเป็นเพลงได้อ่ะสุดยอดเลยนี่แหละครูไตต้องให้สี่เลย
1: โหงี้มันไปไม่ค่อยรู้มันไปไม่รู้จบ
0: ไม่จบเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละสิ่งที่เราอยากสอนเด็กไทยไงเพราะฉะนั้นครูไทยต้องกระตุ้นให้เด็กบอกว่าพอฟักทองเสร็จปั๊บเอาไปไหนต่อทำอะไรได้บ้างอย่างนี้เป็นต้น
1: แต่มันฟังดูเหมือนว่าอะไรก็รวมได้อะไรก็มาบูรณาการกันได้นะครับจนมันเหมือนกับว่ามันไม่มีขอบเขตเลยครับอาจารย์อย่างนี้มันดีหรือไม่ดี
0: ตรงนี้ครูเขาก็ต้องทำเขาเรียกว่าเตรียมแผนครูต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
1: แล้วไม่ใช่คนเดียวด้วย
0: ทั้งหมดเลยทุกวิชามาคุยกันเช่นครูคณิตศาสตร์ต้องบอกว่าเขาจะสอนเรื่องนี้แต่เขาจะสอนบวกลบคูณหารเขาจะสอนเรื่องรูปทรงเขาจะสอนเรื่องช่างตวงวัดมันได้หมดนะถ้าเป็นครูภาษาไทยบอกโอเคเลยถ้างั้นจะเอาเรื่องผักผลไม้เนี่ยมาแต่งเป็นนิทานหรือถ้าเป็นครูภาษาอังกฤษบอกว่าถ้างั้นก็ให้เรียนคำศัพท์ผักผลไม้จากเป็นเขียนเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างนี้เป็นต้น
1: ค
0: ือครูที่จะทำบูรณาการจะต้องมีขอบเขตว่าเนื้อหาที่ครูจะสอนเนี่ยจะสอนเกี่ยวกับอะไรโดยใช้ตัวผักผลไม้เป็นแกนครูทั้งหมดที่จะทำบูรณาการจะต้องไปดูมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ว่าต้องเรียนอะไรบ้างแล้วก็มาคุยกันว่าถ้าเราจะเอาเรื่องนี้เราจะอะไรเป็นหลักเราจะวิทยาศาสตร์เป็นหลักหรือจะสังคมเป็นหลักหรือคณิตศาสตร์เป็นหลักนะแล้วเราก็มาดูว่าเรื่องไหนที่มันสามารถมาบูรณาการด้วยกันได้อย่างนี้
1: เมื่อวานนี้อาจารย์ตอนได้เห็นตอน Science Get Fruity ครั้งแรกเลยอาจารย์รู้สึกยังไงฮะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยครูไทยเราเนี่ยนะคะเราทำอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าครูไทยเราเนี่ยยังเหมือนกับไม่มีใครไปมองไปเจอนะฮะรายการเรานี่แหละจะเป็นรายการที่จะบอกครูว่าถ้าใครทำอะไรที่เกี่ยวกับตรงนี้เนี่ยบอกมาเลยทางรายการเราจะไปถ่ายทำเพื่อจะบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเราก็มีครูดีๆเยอะมีอะไรที่ครูไทยเราทำได้เยอะเพียงแต่ว่ายังไม่มีใครได้เห็นปกติเราไม่เคยมาโชว์กันว่าเราสอนอะไรถูกไหม
1: ใช
0: ่ครูต่างคนต่างก็สอนในโรงเรียนตัวเองถูกไหม
1: ใช่
0: แต่ครูเนี่ยควรจะมาแชร์ความคิดกันนั้นเราก็มองว่ารายการที่เชื่อทีวีเนี่ยจะเป็นรายการที่บอกครูทั้งประเทศไทยว่าเรามีครูดีที่ไหนสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคุณมีเทคนิคอะไรที่
1: แ
0: ชร์มาแบ่งปันกับครูคนอื่นๆซึ่งเรียนเชื่อว่าถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะฮะครูไทยเราเนี่ยจะมีประกายคือจุดประกายครูไทย
1: และให้
0: เขาแรงบันดาลใจที่เขาสามารถที่จะพอเห็นตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เราก็ทำนี่นะเราทำได้ดีกว่าเขาด้วยอันนี้ฉันเชื่อว่าถ้าครูไทยทุกคนได้มาร่วมกันคิดแบบนี้แล้วก็จัดการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการซึ่งอย่างที่บอกคุณพอแล้วว่าไม่ใช่ทุกชั่วโมงแต่เราต้องเลือกเรื่องที่เด็กสนใจ
1: และพรุ่งนี้ครับเรายังอยู่กับอาจารย์ลัดดานะครับเราจะไปดูตัวอย่างของการบูรณาการ8กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนไทยนี่เองฮะว่าเป็นยังไงถ้าอยากทราบก็ต้องติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ลัดดามากนะครับและเราสองคนต้องลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ตอนที่12สำนวนสื่อภาษาเจรจาสุภาษิตไทย
1: เด็กๆคะถึงสวนสัตว์กันแล้วนะคะทุกคนเตรียมตัวนะลูก
0: คุณครูครับชุดว่ายน้ำต้องเอาไปไหมครับครู
1: วันนี้เราจะไม่เล่นน้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนแต่ครูมีเกมสนุกๆระหว่างนั่งรถรางชมสวนสัตว์ต่างๆนะคะ
2: เกมอะไรหรอคะคุณครู
1: เกมสำนวนไทยในสวนสัตว์อยากเล่นกันไหมคะกติกาง่ายๆนะคะเราจะแบ่งเป็น2ทีมเมื่อรถรางของเราแล่นผ่านสัตว์ใดแล้วทีมใดสามารถพูดสำนวนไทยขึ้นมาได้ครูมีรางวัลให้เลยนะ
2: แล้วสำนวนไทยคืออะไรคะคุณครู
1: สำนวนไทยคือถ้อยคำหรือข้อความที่พูดต่อกันมาช้านานอาจมีความหมายตรงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เช่นดาบสองคม
0: ดาบสองคมที่ใช้ปอกเปลือกผลไม้ใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่นะอยู่ดีนั่นมันมีดสองคมดาบสองคมหมายถึงการกระทำที่ทำให้เกิดทั้งผลดีและผลร้ายพอๆกัน

0: เปรียบกับดาบที่มีคมทั้งสองข้างมันใช้ฟันได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันแล้วดาบมีคมทั้งสองข้างเมื่อใช้ดาบฟันไปข้างหนึ่งคมอีกข้างหนึ่งก็อาจทำร้ายถูกตัวเราได้ค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ

0: อุ๊ยนั่นมันกระต่ายนี่นะตัวใหญ่มากเลย
1: หืมคิดออกแล้วสำนวนไทยคือคำว่ากระต่ายกับเต่าใช่ไหมครับคุณครู
2: ไม่ใช่จ่ายอยู่ดีนั่นเป็นนิทานไม่ใช่สำนวนไทยนะคะ
3: ขออนุญาตตอบครับครูกระต่ายตื่นตูมครับ
2: ใช่จ้ะแล้วใครอธิบายความหมายได้บ้างจ๊ะ
4: หนูค่ะน่าจะหมายถึงตกใจง่ายใช่ไหมคะคุณครู
2: เก่งมากเลยนอกจากนี้ยังหมายถึงขาดสติตรองให้ดีเสียก่อนเอะอะโวยวายแตกตื่นกับเรื่องต่างๆได้ง่ายมีใครคิดออกไหมสำนวนไทยที่เกี่ยวกับช้าง
4: เห็นช้างขี้ตามช้างค่ะคุณครู
0: อ้าวเห็นช้างขี้แล้วทำไมเราต้องไปขี้ตามช้างด้วยล่ะบัวแดง
3: ไม่ใช่ครับมีคิดหมายความว่าพยายามเรียนแบบคนอื่นครับ
2: เยี่ยมมากจ้ะเด็กๆเห็นช้างขี้ตามช้างหมายถึงว่าทำเรียนแบบคนใหญ่โตทั้งที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ
1: นั่นลิงนี่นามีเยอะแยะเลย
0: หนูรู้ค่ะคุณครูพ่อหนูมักชมหนูบ่อยๆว่าหนูซนเหมือนลิงเลย
1: สงสัยคุณพ่อหมีขิดจะชมว่าหมีขิดปีนต้นไม้เก่งเหมือนลิงแน่เลย
2: ไม่ใช่จ้ะเด็กๆซนเหมือนลิงสำนวนไทยเปรียบเทียบกับลิงซึ่งลิงเป็นสัตว์อยู่นิ่งไม่ได้หมายความว่าเด็กที่ซนเหมือนลิงคือเด็กที่ซุกซนไม่อยู่นิ่ง
4: เหมือนมีขีดเลยค่ะคุณครู
3: ผมมีอีกสำนวนนะครับคุณครูวันนี้ผมขอเสนอคำว่าลิงหลอกเจ้า
4: ก็เหมือนที่อยู่ดีกำลังทำตอนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะไหนอยู่ดีลองอธิบายดูไหมว่าลิงหลอกเจ้าหมายความว่าอย่างไร
1: หมายความว่าเด็กที่อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วทำตัวเรียบร้อยแต่เมื่อรับหลังทำตัวหลอกล่อผู้ใหญ่ครับ
2: อธิบายได้ถูกต้องเลยนะจ๊ะอยู่ดีเก่งมากจ้ะครูต้องมีรางวัลให้อยู่ดีเสร็จแล้วเด็กๆจ๊ะคราวนี้เวลาไม่พอจึงไม่ได้เล่นน้ำนะคะคราวหน้าครูจะพามาทัศนศึกษาใหม่และสัญญาว่าจะพามาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะ
0: คุณครูคะหนูเสียดายจังอุตส่าห์เตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะดูแล้วอากาศวันนี้มันก็เย็นเดี๋ยวจะไม่สบายเอา
4: คุณครูคะเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าน้ำมาแล้วอะไรต่อนะคะคิดไม่ออกค่ะ
0: น้ำมาก็ต้องขนของหนีสิบัวแดง
1: น้ำมาขนของหนีแล้วน้ำลดล่ะ
0: น้ำลดก็ขนของกลับไง
2: ไม่ใช่นะคะเด็กๆสำนวนไทยที่ถูกต้องก็คือน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาค่ะ
0: อ๋อจำไม่ได้อ่ะ
2: วันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเด็กๆสนุกไหมจ๊ะ
4: สนุกมากเลยค่ะ
2: เอาไว้คราวหน้าครูจะพามาใหม่นะจ๊ะและจะให้มาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะเด็ก
0: ๆเย้ดีใจจังเลยคราวหน้านะคะคุณครูหนูจะเตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำให้สนุกเลย

หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญ

0: ที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: คืออยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่สูงเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกลี่ยหนี้ที่จ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกลี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได
2: ้พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนตรงนี้คุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอ่ะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: ตอนที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูมทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
4: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
3: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
4: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลย่างมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
5: แว๊กแว๊กช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
4: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
5: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่ม

0: แล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
1: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
2: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
1: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
2: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
3: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
1: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
2: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
1: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
2: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
1: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
2: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
1: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
2: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
1: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค
0: ์โถเอ้ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: จะเย็นๆก่อนเมฆเสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินฟอลคอนไงล่ะชากริที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าโบกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเอ็งยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวโอ้ยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้า

0: วกเอ็งนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยเจอมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
1: ก็ประมาณนั้นค่ะ
0: แต่พวกเอ็งไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้แท้ Oh my God What is thatเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
2: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
3: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเข้ามานะ
3: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
4: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมัวเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

่โรงเรียนบ้านบางกะปิโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอาจารย์ชัยวัฒน์คันชิตชัยครูคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีความเชื่อมั่นว่าในชั่วโมงการเรียนคณิตศาสตร์นอกจากการเรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์แล้วสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนและรู้วิธีนำไปใช้คือการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมที่คุณครูได้วางแผนการสอนไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

0: ขาบอกว่าตัวประกอบของจำนวนนับที่เป็นจำนวนเฉพาะจะสามารถเขียนในรูปการคูณกันแล้วได้ตัวนั้น
1: อาจารย์ชัยวัฒน์กำลังทบทวนความเข้าใจให้กับนักเรียนเกี่ยวกับตัวประกอบของจำนวนนับเพื่อเชื่อมโยงสู่การสอนเนื้อหาหลักในวันนี้คือเรื่องตัวหารรวมมาก
0: ตัวไหนที่เป็นตัวที่หาร10ลงตัวและเป็นตัวที่มากที่สุด
2: 2
0: เราจึงเรียก2เนี่ยแหละว่าเป็นหอลอมอของ6กับ10ถ้าคูณวงกลมตัวที่มันมีซ้ำกันคือตัวนี้ครับเลข1กับเลข2ใช่ป่ะแล้วตัวที่มากที่สุดก็คือ2เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าตัวหารร่วมตัวที่มากก็คือหอลอมอนะครับของ6กับ10ก็คือ2
3: เวลาหารในเรื่องของหอลอมอเด็กจะติด

0: กระบวนการทางคณิตศาสตร์มากเกินไปครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบอยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะคูณกันแล้วก็ดูทุกจำนวนที่ซ้ำกันดึงออกมานั่นคือรูปแบบของการหาหอลมอถ้ามีซ้ำกัน2ตัวก็จับมาคูณกันกับอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการหันสั้นถ้านักเรียนเข้าใจเนี่ยก็คือจะหาคำตอบได้แต่ว่าเหมือนกับว่ารูปแบบในการหาว่าต้องหารได้ทุกตัวนะตรงนี้ต้องแยกมาเหมือนกันนะถ้าเรียนแยกผิดก็คือผิดเลยแต่ที่นำเสนอเนี่ยเป็นลักษณะของการให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงโดยนำกลุ่มสิ่งของนะครับนำกลุ่มสิ่งของ3อย่างมาให้นักเรียนเนี่ยได้ปฏิบัตินักเรียนดูนะหนังสือครูมีกี่เล่ม6เล่มลูกแก้วครูมีกี่ลูก12ของ3สิ่งก็คือหนังสือ6เล่มนะครับดินสอสี8แท่งนะครับแล้วก็ลูกแก้ว12ลูกเราตั้งคำถามให้นักเรียนเนี่ยได้คิดว่าเอ๊ะเราจะแบ่งยังไงให้ได้กลุ่มจำนวนกลุ่มเนี่ยมีสิ่งของเนี่ยมากที่สุดครูบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยแบ่งอยากจะจัดกลุ่มอ่ะให้มันมีจำนวนกลุ่มเท่าๆกันและมีกลุ่มมากที่สุดเราจึงเรียกมันว่าหอละมอหารร่วมมากนักเรียนคิดว่าจะแบ่งจากกลุ่มน้อยหรือจะแบ่งจากกลุ่มมากนักเรียนจะแบ่งจาก6จำนวนที่เป็น6หรือว่าจะแบ่งจากจำนวน12แล้วทำให้เราแบ่งง่ายถ้าครูแบ่งอ่ะเธอดูง่ายๆเลยแบ่งอย่างละเล่มไอ้นี่1อันแล้วก็ตัวนี้1อันได้เป็น1ชุดใช่ป่ะ1ชุดอันนี้ได้กี่กลุ่มบอกครูสิอันนี้ได้กี่กลุ่ม6กลุ่มกลุ่มละ1เล่มอันนี้ได้กี่กลุ่ม8กลุ่มกลุ่มละ1แท่งอันนี้ได้กี่กลุ่ม12กลุ่มมันยังไม่เยอะเลยกลุ่มมันแค่เท่าไหร่กลุ่มมันแค่อย่างละเล่มใช่ป่ะแล้วถ้าครูแบ่ง2ล่ะได้ป่ะแบ่ง2ครูได้ครบกลุ่มมั้ย3กลุ่มใช่ป่ะเออได้แล้ว3กลุ่มเอ๊ะแล้วตัวนี้ถ้าครูแบ่ง2ครูได้กี่กลุ่ม4 1 2 3 4นึกออกมั้ยครับ4กลุ่มนะครับใช่ป่ะเอ๊ะแล้วลูกแก้วล่ะนี่1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่มแล้วก็6กลุ่มได้6กลุ่มเอ๊ะมันน่าจะใช่หรือเปล่าลองดูต่อถ้าครูแบ่ง3ได้ไหมได้หนังสือได้มั้ยหนังสือได้ตกลงตะกี้นี้เราแบ่ง1เนี่ยได้แน่แบ่งอย่างละ1กลุ่มได้แน่2กลุ่มละ2ชิ้นได้ไหมได้แล้วถ้าครูแบ่งจาก3ล่ะอันนี้ได้ไหม
1: ได
0: ้อันนี้ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เท่ากันไม่เหลือเศษอันนี้แบ่ง3ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรอ่ะ8แบ่ง3ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะ
1: 3ไม
0: ่
1: ได้
0: นี่ไง3นี่ไง3อ้าวแต่อันนี้ได้มั้ยไม่ได้3ไม่ได้ย้อนกลับไปที่กลุ่มน้อยแล้วย้อนกลับไปที่กลุ่มน้อยตกลง3ไม่ได้ใช่ป่ะแล้วถ้าครูแบ่งเป็น4เล่มได้มั้ยกลุ่มละ4ทำไมอ่ะ
1: เหลือ
0: 4อันนี้ไม่เท่ากัน4ได้มั้ยไม่ได้ทันทีเลย4ก็ไม่ได้5ได้มั
1: ้
0: ย
1: ไม
0: ่ได้แล้วไม่ได้แล้ว5นี่มัน1ได้ป่ะไม่ได้ง่ายมั้ยดังนั้นจบแล้วตกลงแล้วเราได้กลุ่มละเท่าไหร่กลุ่มละกี่อย่าง
1: 2
0: เยอะสุดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจึงได้ข้อสรุปว่าได้ข้อสรุปว่าอะไรครับจะได้กลุ่มละ2ชิ้นจะได้กลุ่มละ2ชิ้นและมีทั้งหมดกี่กลุ่ม
1: 13
0: และมีทั้งหมด13กลุ่มถูกป่ะเข้าใจแล้วแล้วถ้าครูมีอุปกรณ์ให้นักเรียนแบ่งทำได้ไหม
1: ได
0: ้อ่ะเดี๋ยวนักเรียนจัดกลุ่มตามที่เราจัดกลุ่มไว้แล้วหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มยืนขึ้นเชิญออกหน้าห้องเลยมารับอุปกรณ์เอ้ย

0: ของเล่นแล้วก็หลากหลายอย่างที่ให้มานับตัวเลขหรือว่าเอามาวางเป็นกลุ่มอะค่ะ
1: เราจัดกลุ่มสิ่งของแจกนักเรียนเนี่ยไปเป็นกลุ่มเท่าๆกันหมดเลยนะครับที่มีตุ๊กตา10ตัวนะครับมียางลบ30ก้อนแล้วก็มีกล่องของขวัญอยู่25กล่องแต่เวลาเราตั้งโจทย์ให้นักเรียนเนี่ยเราจะตั้งโจทย์ที่แตกต่างกันเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้ทำไม่เหมือนกันในแต่ละกลุ่มเขาจะได้ถกเถียงกันเองในแต่ละกลุ่มเริ่มจับกลุ่มเลยคำถามแต่ละกลุ่มต้องตอบคุยได้ว่าคำถามที่หนึ่งจะจัดได้มากที่สุดนะครับจะจัดได้มากที่สุดกลุ่มละกี่ชิ้นเท่าๆกันคำถามที่สองจะจัดได้อย่างละกี่กลุ่มและรวมทั้งหมดกี่กลุ่ม
2: สองละสามไง
3: กลุ่มสองละกี่ชิ้นค่ะเอาชิ้นเอาตุ๊กตาออก4ชิ้นไม่เกี่ยวข้องแยกไว้ต่าง
2: หากสองละสามได้4กลุ่ม
3: กระดาษ
2: โอ้กลุ่มละ4เลยนะคะ
3: ตุ๊กตา
1: พอแจกสื่อนะครับอุปกรณ์ให้นักเรียนได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็จะมีนักเรียนเขาเถียงกันเองนะครับแต่ละกลุ่มเริ่มเอาสิ่งของมาเริ่มแบ่งบางคนเริ่มจับจากน้อยมากบางกลุ่มเริ่มจับจากตัวมากก่อน
4: สองสามตุ๊กตาสาม
1: บางครั้งครูผู้สอนเนี่ยจะให้เขาลองทำเองเลยทุกอย่างโดยที่ไม่ไกด์ไลน์ไม่บอกแนวทางเด็กกว่าจะหาจุดหรือแนวทางในการสรุปด้วยตัวของเขาเองเนี่ยยากครับให้เรียนเนี่ยทำไปทำผิดทำถูกเรื่องของเขาใช่ครับในกระบวนการเนี่ยปล่อยเขาก่อนแต่ว่าในเรื่องของการสอนครูต้องสอนแนวทางที่ถูกต้องไป
3: เวลาแบ่งตัวไหนแบ่งกลุ่มละ10เลยได้ไหมแบ่งกลุ่มนี้10เลยได้ไหมได้ไหนต่อไปกล่องแล้วได้มั้ย10กล่องแบ่ง10ได้มั้ยไม่ได้ถ้าไม่ได้เราก็ต้องกลับมาแบ่งใหม่แบ่งตัวนี้แบ่งใหม
1: ่คือเลือกจำนวนที่น้อยที่สุดแล้วดูตัวประกอบที่มากที่สุดตรวจสอบไปหารตัวต่อไปถ้าตัวประกอบที่มากที่สุดของมันก็คือตัวมันเองไม่ได้เลือกตัวประกอบตัวถัดไปที่มากรองลงมาไปตรวจสอบถ้าหารได้จะเป็นหอละม
2: อตุ๊กตามี10กล่องมี15ยางลบมี25ตุ๊กตาก็จะกลายเป็น2กลุ่มกล่องก็จะกลายเป็น3กลุ่มยางลบก็จะกลายเป็น5กลุ่ม

0: อไป
1: สองมีเท่าไหร่บ้าง
2: ชื่อเนี่ย
3: ไปครบรถตะบี28นะ
2: เนี่ยไม่เอาสีออกนั่นน่ะ
4: ที่นักเรียนได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยนักเรียนจะเห็นเลยว่านักเรียนเขาเองเขาจะต้องนับจริงจากจำนวนนับเขาก็จะเห็นความสัมพันธ์ของจำนวน
3: สรุปว่าตัวเองแบ่งกันยังไงอ่ะ
5: แบ่งเป็นกลุ่มละ4กลุ่ม
6: เอาสีมาหาสีขาวแต่ละอย่าง
3: แล้วถูกต้องไหมเห็นด้วยไหม
4: กลุ่ม3จัดได้ไหมกลุ่มละ8เธอจัดได้ไหมไม่ได้ตกลงจัดได้กลุ่มละเท่าไหร่ครับ4ทำไมอ่ะ7จัดได้ไหมอ่ะ7จัดไม่ได้เพราะเหลือเศษใช่ครับได้4ตกลงแล้วรวมได้กี่กลุ่มครับ
7: 14กลุ่มครับ
4: การเรียนคณิตศาสตร์องค์ประกอบความรู้ทุกอย่างเนี่ยมันมาจากการปฏิบัติ

0: ถ้าเกิดให้เขาได้ปฏิบัติเองได้เห็นเองได้อะไรเองแล้วเราค่อยโยงสู่ในเรื่องของจำนวนหรือตัวเลขให้เขาเห็นชัดเจนเนี่ยครูเองก็จะไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากต่อการสอนเพราะว่าเอาสถานการณ์จริงมาสรุป
1: กลุ่มที่5ยกมือจะได้กลุ่มละกี่ชิ้นกลุ่มที่5
2: 5ช
1: ิ้
2: น
1: 5ชิ้นไหนแขกอธิบายได้ว่าทำไมถึงไม่จัด10
3: เพราะมันจะเหลือ4
1: เพราะมันเหลือเศษตัวไหนเหลือเศษ
3: 15
1: 15คือของกล่องมันจัดไม่ได้10เลยมาหารมาจัดเป็นอะไรแทน
3: 5
1: ถูกต้อง

บางเรื่องท่านอาจจะมองว่ามันเสียเวลาต่อการนำเสนอนะแต่บางครั้งถ้าคุณครูเองยอมเสียเวลานะครับเลือกมาสักบางจุดบางเรื่องที่นำเสนอนักเรียนได้มันจะจำติดความรู้สึกเข้าไปตลอดนะครับแล้วเขาเองก็จะมีความเข้าใจ

0: ชื่อชัยวัฒน์คันจิตชัยครับเป็นครูสอนกลุ่มสาระการรู้คณิตศาสตร์ครับสอนโรงเรียนบ้านบางกะปิเป็นระยะเวลา7ปีแล้วครับคนที่เป็นครูในเวลาการสอนเนี่ยต้องนึกก่อนเลยว่าเด็กเนี่ยต้องมีความรู้เป็นศูนย์คือความรู้เท่ากันหมดทุกคนถ้าเรามานึกว่าเด็กเนี่ยมีความรู้มาแล้วแล้วเราสอนไปโดยที่เดินเรื่องไปเลยในเนื้อหาสาระของเราอาจจะทำให้อาจารย์ผู้สอนเนี่ยรู้สึกผิดหวัง
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวนักเรียนวันนี้เราจะขึ้นเรื่องรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนเคยเรียนรูปสี่เหลี่ยมมาแล้วตอนป.5นะครับเคยเรียนสี่เหลี่ยมทั้งหมดมีกี่ชนิดใครทราบบ้าง7ชนิดอะไรบ้างครับจัตุรัสเพราะการวิเคราะห์หลักสูตรการเตรียมการสอนการรู้จักการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเด็กในกลุ่มเรียนเก่งเด็กกลุ่มอ่อนเราจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรโดยให้เขามีส่วนร่วมตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราสมควรที่จะมีการทบทวนเสียมสุดท้ายคือเสียมใดๆก็ได้หรือสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าสี่เหลี่ยม7ชนิดเนี่ยนักเรียนพูดได้ไหนลองจำแนกครูสิครับรูปแรกที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมจัตุรัสสมบัติมันคืออะไรด้านก่อนเกี่ยวกับด้านด้านทุกด้านยาวเท่ากันมุมล่ะเรื่องมุ
2: ม
0: ในเรื่องของสูตรต่างๆในการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมครับเราก็ต้องมาทบทวนก่อนว่าสมบัติของสี่เหลี่ยมเนี่ยมีอะไรบ้างสี่เหลี่ยมมีทั้งหมดกี่ชนิดแล้วแต่ละชนิดเนี่ยเราจัดเป็นเซตจัดเป็นหมวดหมู่ได้ไหมนะครับแล้วก็เราสามารถใช้คำถามของเราเนี่ยเป็นตัวชี้นำให้เด็กมาถึงจุดมุ่งหมายของเราในการเรียนการสอนให้ได
3: ้
0: สี่เหล
3: ี่
0: ยม
3: สี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมด้านขนานมีด้านเป็นยังไงครับด้านตรงข้ามยาวทำไมกันเท่ากันด้านนี้กับด้านนี้ด้านนี้กับด้านนี้เอ๊ะด้านตรงข้ามยาวเท่ากันเนี่ยเราเคยพูดไปแล้วสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งที่มีสมบัติด้านตรงข้ามยาวเท่ากันคืออะไรเสื่อมเหมือนผ้ามันน่าจะมาจากสี่เหลี่ยมนี้ไหมมีคนบอกสี่เหลี่ยมผืนผ้าจับเอียงเดี๋ยวครูจะจัดให้ดูตรงนี้นะครับลองดูก่อนตะกี้นี้นักเรียนบอกสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อสักครู่นี้นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าสกอนใช่ไหมสกอนบอกมาจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วทำไมจับเอียงเอียงปุ๊บยิ่งเอียงเยอะเท่าไหร่เห็นไหมครับความสูงของมันก็ทำไมลดลงใช่ไหมครับสังเกตถ้าเอียงเยอะเยอะเยอะขึ้นความสูงลดลงไหมลดลงแต่ด้านตรงข้ามยังทำไมกันอยู่เท่ากันแล้วมุมล่ะมุมนี้กับมุมนี้ก็เท่ากันสมบัติของด้านก็ยังเท่ากันอยู่ด้านตรงข้ามทำไมกันยาวเท่ากันด้านนี้กับด้านนี้ก็ยาวเท่ากันนี่คือสมบัติของสี่เหลี่ยมด้านขนานแต่รูปนี้คือสมบัติของสี่เหลี่ยมอะไรนะผืนผ้าจึงบอกได้ว่ามันคล้ายกันใช่ไหมครับคือด้านตรงข้ามทำไมกันยาวเท่ากันยกเว้นมุมเท่านั้นเองนักเรียนอีกรูปหนึ่งเรียนคงเคยเล่นบ้างแหละนั้นอันนี้คืออะไรเอ่ยหัวเราะสี่เหลี่ยมรูปว่าวสี่เหลี่ยมรูปว่าวเนี่ยมีสมบัติยังไงเกี่ยวกับด้านด้านตรงข้ามหรือเปล่าใช่ตรงข้ามไหมอันไหนคือตรงข้ามด้านติดกันด้านติดกันยาวเท่ากันอยู่กี่คู
4: ่
0: 2คู่เสี่ยมข้างหมูทำไมมียังไงมีสมบัติอย่างไรเกี่ยวกับด้านมีด้านขนานกันกี่
4: ค
0: ู่กี่คู่คู่เดียวคู่เดียวคู่ไหนอันนี้เป็นด้านไหนครับด้านบนกับด้านล่างหรือว่าด้านข้าง
4: ด้านบนก
0: ับ
4: ด
0: ้
4: านล
0: ่
4: าง
0: ด้านบนกับด้านล่าง
5: การถามนำเพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและการใช้สื่อการสอนง่ายๆที่เห็นภาพชัดเจนทำให้นักเรียนได้ทบทวนคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมและพร้อมที่จะเข้าสู่การเรียนในขั้นตอนต่อไป
0: พอเด็กจับจุดได้เสร็จตรงนั้นมากๆถ้าครูไม่ชี้นำในเรื่องของการจัดเซตให้เด็กว่ากลุ่มไหนที่มีลักษณะคุณสมบัติเหมือนกันหรือสมบัติเหมือนกันเราใช้คำถามชี้นำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเด็กจะจัดเซตได้โดยตัวของเขาเอง

0: ูตรสี่เหลี่ยมมันก็เยอะแต่ว่าอาจารย์สามารถทำให้เราเข้าใจง่ายโดยจัดแยกเป็น4หมวดเช่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสผืนผ้าขนมเปียกปูนด้านขนาดจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะว่ามีคุณสมบัติหลายๆอย่างที่คล้ายกันค่ะ
1: จากพื้นที่ที่เรียนบอกว่ากว้างพูนยาวครูพูดใหม่ได้ไหมกลายเป็นอะไรตรงนี้เป็นฐานตรงนี้เป็นอะไรสูงมันจะกลายเป็นอะไรได้ฐานคูณกับสูง
2: จากที่ข้อหากว้างคูณยาวในสี่เหลี่ยมผืนผ้าครูก็ชี้ให้เห็นซิตัวกว้างเนี่ยถ้าเราวางอย่างนี้เราจะเรียกว่าอะไรตรงนี้ก็จะเรียกด้านฐานด้านนี้เรียกว่าอะไรเรียกด้านสูงเราไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียกกว้างคูณยาวไม่ต้องใช้สูตรที่ฟิกอย่างนั้นถ้าเราพูดเหมือนกันหมดเลยเราใช้ฐานคูณกับสูงปั๊บมันจะกลายเป็นรูปที่เป็นเซตเดียวกันทั้งหมด
1: ตะกี้นี้เราเรียนเรื่องผืนผ้าเสี่ยมผืนผ้าพอจับโยกปั๊บเป็นรูปอะไรนะ
3: เสี่ยมด้านขนาน
1: เสี่ยมด้านขนานนักเรียนสังเกตเห็นไหมความสูงมันลดลงไหมครับลดลงเรื่อยๆแต่ถ้าครูมีกรรไกรตัดตรงนี้ปั๊บแล้วครูเอามาแปะด้านนี้มันจะกลับกลายเป็นรูปอะไร
3: เสี่ยม
1: ผืนผ้าเหมือนเดิมครูถามว่าถ้าเกิดครูให้นักเรียนเปรียบเทียบจากเสี่ยมผืนผ้ารูปเดิมพอจับโยปั๊บนักเรียนคิดว่าความสูงมันต่างไปไหมต่างลงครูถามว่าความยาวเท่าเดิมไหมความยาวหรือฐานเนี่ยเท่าเดิมไหมครับเท่าเดิมอะไรที่ต่างไปส่วนสูงต่างไปครูถามว่ารูปแรกรูปที่สองรูปไหนมีพื้นที่เยอะกว่ากันรูปแรกถูกไหมครับ

0: ส่วนสี่ลูกว่าวนั้นก็ใช้สมบัติของการหาสูตรโดยให้เด็กเนี่ยรู้ที่มาก่อนว่าหาได้ยังไงอาจจะพิสูจน์ให้เด็กดูก่อนอาจจะเป็นการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมสองรูปหรือจะเป็นเรื่องของสี่เหลี่ยมคางหมูเราจะเอาสี่เหลี่ยมคางหมูสองรูปมาประกบหน้าหลังกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วครึ่งหนึ่งก็จะกลายเป็นคางหมูแล้วเราก็บอกที่มาของสูตรพอหลังจากนั้นคุณเข้าใจที่มาเสร็จคุณท่องจำอย่างเนี้ยเรียนได้ความรู้ทั้งสองแบบมันจะจำได้อย่างยั่งยืนกว่า
1: ไหนชูเลยอุปกรณ์ที่เตรียมไว้หนังยางมีแล้ว1 2 3 4 5 5กลุ่ม
2: เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นในเรื่องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนักเรียนจะได้เรียนในภาคปฏิบัติพร้อมกับอุปกรณ์ง่ายๆที่อาจารย์ชัยวัฒน์ให้เตรียมมาจาก

ให้นักเรียนใช้หนังยางไม่ให้ใช้เชือกหรือว่าอุปกรณ์อื่นเนี่ยเป็นเพราะว่าหนังยางเนี่ยมีความยืดหยุ่นแล้วก็หาได้ง่ายเด็กสามารถที่จะนำหนังยางตรงเนี้ยไปใช้ประโยชน์ได้อีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนอกเหนือจากตรงนี้รวมถึงสื่อที่จะนำเสนอในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุร

0: ถ้าจะไม่ให้เด็กลืมเนี่ยก็คือควรมีแบบฝึกหัดอย่างตัวอย่างให้นักเรียนลงปฏิบัติจริงนะครับเรื่องรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยแล้วก็ได้มีการประมวลผลด้วยตัวของเขาเองโดยมีการสุ่มว่าเขาจะได้เนี่ยในเรื่องของสี่เหลี่ยมอะไร
1: จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้มีความยาวรอบรูป12เมตรพร้อมทั้งหาพื้นที่แนวการคิดปฏิบัติสร้างรูปให้ดูหนึ่งรูป
0: เพราะฉะนั้นเด็กจะต้องมีความรู้ในเนื้อหาเรื่องของสูตรทั้ง7ชนิดอยู่แล้วเมื่อเขารู้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านเรื่องสมบัติของด้านเรื่องสมบัติของมุมเรื่องสมบัติของเส้นทแยงมุมเขาก็จะสามารถนำมาแก้ปัญหาตรงนั้นได
2: ้เขาให้เขียนสูตรการหาพื้นที่ด้วยสองเอาสูตรการหาพื้นที่มันสูตรว่าอะไร
3: 1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุม
2: สี่เหลี่ยมรูปทรงลักษณะมันจะเป็นแบบนี
3: ้คือเขาให้หา4ตารางเมตรก็ต้องแก้สมการคือเราต้องหาเลขอะไรก็ได้ที่คูณกันแล้วมาหาร2ก็ได้เท่ากับ4แก้สมการก็คือ4คูณกับ2เท่ากับ8
2: 2กับ4แหละมันลงตัวสุดแล้วมันก็ง่ายสุดด้วยอ
3: ่
2: ะ
3: ก็เป็น2กับ4
0: ก่อนที่เราจะลงภาคปฏิบัติเนี่ยเราจะมีการวางแผนว่าให้เขาทำด้วยดินสอก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยลักษณะของอุปนิสัยของเขาแล้วเขาจะทำเลยจะไม่มีการวางแผนเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องสอนขั้นตอนในการวางแผนให้เขาก่อนว่าทำทีละสเต็ปทำทีละขั้นนะอย่าเพิ่งใจร้อนเวลาเราทำในรายละเอียดอะไรต้องครบสัญลักษณ์บางอย่างเช่นถ้ามุมเป็นมุมฉากถ้าเขาไม่ใส่ฉากมาทำให้ต้องมาถามกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นในรายละเอียดอย่างเนี้ยก็จะบอกเขา
4: สัญลักษณ์อะไรอีกที่หายไปอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมเส้นทแยงมุมมันทำไมสมบัติของเส้นทแยงมุมแยงมุมมันตัดยังไงใส่สัญลักษณ์
0: ถ้าเรามองเห็นในสิ่งที่มันเป็นข้อผิดพลาดอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วเราใส่รายละเอียดตรงนี้ลงไปเขาจะจำ
4: อันนี้คืออะไรเส้นกลางนี่คืออะไรครับ
5: เส้นกิ่ง
4: เส้นกิ่งต้องทำไมกับฐานตั้งฉากแล้วอย่างนี้ไม่เห็นไม่เขียนมาคุณรู้ไหม

0: างแผนยังไงวางแผนยังไงเนี่ยลูกเต้าตรงนี้นักเรียนยาวเท่าไหร
1: ่ตรงนี้4 เมตรค่ะ
0: 4 เมตรยังไงครับ 2.5 กับ 1.5 ไหน 2.5 อยู่ไหนโจทย์บอกว่าจงสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่ามีเส้นพยางมุม2และ4และมีพื้นที่4สูตรการหาพื้นที่เส้น2คูณผลคูณเส้นพยางมุมพอแทนค่ามาเส้น2คูณผลคูณเส้นพยางมุมคือ2คูณ4ตัด2ไปใช่ไหมครับได้4พอดีถูกต้องไปพักได้ครับ
1: ค่ะ
0: นักเรียนถามที่2นักเรียนได้เกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับสูตรพื้นที่ว่ามา
2: ได
0: ้มีสูตรอื่นไหม
2: มีค่ะ
0: อะไรเอ่ย
3: เส้นพยางมุมคูณผลคูณของเส้นพยางมุม
0: เอาให้แน่ผลบวกเส้นคูณ
4: ผล
0: คูณเราไม่จำเป็นต้องบวกอะไรไม่มีนะครับนักเรียนหาพื้นที่มาโจทย์บอกว่าอะไรให้หาพื้นที่โดยบอกความยาวรอบรูปมาก่อนอื่นนักเรียนจะหาด้านได้ต้องทำยังไงก่อนจงสร้างเสี่ยมจัตุรัสให้มีความยาวรอบรูป12เนี่ยหาอะไรให้ได้ก่อนหาร4ถูกต้องพอหาร4ได้เท่าไหร่
2: 3
0: ได้3นั่นแหละคือด้านแล้วนักเรียนก็ตอบมาว่าด้านคูณด้านสี่เหลี่ยมยาว3ถูกต้องหมดเลยเชิญพักครับใช้ได้
5: ค่ะวันนี้หนูได้เรียนเรื่องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะวันนี้หนูได้ความรู้ค่ะหนูได้รู้คุณสมบัติของพื้นที่สี่เหลี่ยมค่ะสนุกมากค่ะเพราะว่าครูเขาพยายามจะคิดที่จะหาอะไรที่ทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นค่ะก็ได้ทำเองแล้วมีอุปสรรคปัญหาอะไรแล้วก็ช่วยกันแก้ไขอะค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นั้นสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับทั้งชีวิตประจำวันที่เรามีตัวเลขอะไรอยู่รอบตัวเยอะแยะไปหมดหรือว่าจะเป็นพื้นฐานในการจะเรียนวิชาที่ซับซ้อนขึ้นยากขึ้นต่อไปในอนาคตแล้วก็จะเลือกสายอาชีพของตัวเองต่อไปที่สำคัญครับว่าเราจะเรียนจะสอนคณิตศาสตร์กันอย่างไรให้เกิดผลให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเหมาะกับเด็กไทยที่สุดห้องเรียนของเราครับก็พาไปดูหลายๆที่ที่เขามีตัวอย่างการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับที่ประเทศฮังการีมีหลายอย่างที่น่าจะเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งครับผ่านผู้เชี่ยวชาญ2ท่านของเราครับท่านแรกครับอาจารย์สุรัตน์อินทสังอาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับ
1: ครับ
0: ท่านที่2ครับเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดตำหนักเหนือชื่นวิทยานุสรณ์จังหวัดนนทบุรีครับดร.ขัตติยาด้วงสำราญครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทั้งสองท่านครับถามประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ก่อนอย่างของอาจารย์ขัตติยานี่คงเต็มเปี่ยมสอนมากี่ปีแล้วฮะ
2: สอนมา30ปีแล้วค่ะ
0: โอ้โหเด็กประถมอย่างเดียวเลย
2: ประถมอย่างเดียวเลยค่ะ
0: อาจารย์สุรัตน์นี่ได้มีโอกาสสอนเด็กประถมมัธยมอะไรงี้บ้าง
1: ก็มีบ้างฮะแต่ส่วนใหญ่จะสอนนักศึกษาที่จะออกไปเป็นครูสอนคณิตศาสตร์อีกทีนึง
0: โอ้เยี่ยมเลยฮะแล้วก็ประสบการณ์ที่ฮังการีทราบว่าอาจารย์ก็มีด้วย
1: ครับผมตอนที่เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรีครับตอนนั้นเรียนอยู่ที่ต่างประเทศก็มีโอกาสได้ไปเหมือนกับโครงการแลกเปลี่ยนไปเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ประเทศฮังการีที่เลือกที่นี่เพราะว่าทราบว่าประเทศทางยุโรปตะวันออกเขาเก่งหรือเขามีคนที่ชอบคณิตศาสตร์อยู่เยอะนะครับเราก็เลยอยากจะไปดูว่า
0: สอนกันยังไง
1: จริงๆก็จะไปดูว่าคณิตศาสตร์อะไรที่เขาเรียนแล้วเขาสนุกจริงอย่างที่เราเคยฟังหรือเคยอ่านมาหรือเปล่าง
0: ั้นเราต้องไปดูกันต่อว่า
1: ครับผม
0: เขาเรียนเขาสอนกันยังไง
1: ครับ
0: ไปชมกันเลยนะครับว่าเขาสอนคณิตศาสตร์กันอย่างไรที่

0: ที่นี่คือเนริกิฮาซาเมืองอันเจริญรุ่งเรืองทางตะวันออกของฮังการีฮังการีเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และรวมอยู่ในค่ายโซเวียตจนถึงเมื่อไม่นานมานี้การสอนคณิตศาสตร์ประถมศึกษาในฮังการีเน้นประสิทธิภาพเป็นหลักและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อยุทธศาสตร์การสอนคำนวณแห่งชาติฉบับเดิมของอังกฤษและเวลส์รายการนี้พาไปเยี่ยมชมการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมของฮังการีรวมถึงติดตามกิจกรรมในห้องเรียนเรื่องราวเริ่มขึ้นในโรงเรียนอนุบาลนี่คือชั้นเรียนอนุบาลปีสุดท้ายแต่เด็กเล็กๆเหล่านี้อายุเฉลี่ย 5-6 ปีเทียบเท่าชั้นประถมศึกษาปีที่1ในอังกฤษ
1: Here they learn to count up to 10 and the relationships up and down, before and after, left and right, and so on. And they use proper mathematical language from the start.
2: Jobb kezed mutatója, melyik a jobb kezed mutatója? Nagyon jó. Első, számoljuk. Első, második, harmadik, negyedik. Ez milyen sor volt?
3: Vízszintes.
2: Jó, nézzük meg a függőleges sorok.

0: első függőleges, nézzük meg. Első, második, harmadik, negyedik. Ez melyik kezed? Ez. Ez melyik kezed? Ez a jobb, a bal oldalra kérem, jó? Hol lenne a párja, ha képzeletbe ezt az egészet áthajtanád ide? Itt. Akkor tessék kijavítani. Szuper, nagyon jó, ügyes.
1: ที่นี่ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยวิธีฝึกควบคุมวัตถุและรูปร่างเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบทเรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน
0: Ugyan ez az utolsó lesz most, itt az első. Ami itt az utolsó, itt lesz az első, de pirosba. Vigyázz, nagyon nehéz. Azaz! Nagyon jó, megtaláltad. Nagyon ügyes Balázs.
1: เด็กๆต้องเรียงแถวสีแดงในทิศตรงข้ามกับแถวสีเขียวและเหลืองที่ทำไป
0: Segítsünk neki együtt. Mutatóujjak föl, és tessék ellenőrizni magatoknak. Mondjuk most csak a formáját. Miért mondjuk? Formáját, jó? Nem azt nézzük most, baba. Ezt nézzük, és ezt. Rendben? Háromszöglap. Kicsi körlap. Nagy körlap. Nagy négyzetlap. És utána milyen? Most nézzétek a tieteket. Ezt. Jó lesz így, jó? Ügyesek vagyok, önállóan.
1: ในชั้นเรียนอนุบาลเด็กเรียนรู้วิธีจับดินสอวาดรูปและระบายสีได้เขียนแล้วทำไมจึงเน้นฝึกควบคุมรูปร่าง
2: เหตุผลที่เราใช้วัตถุสิ่งของแต่ไม่สอนอ่านเขียนตัวหนังสือเพราะว่าไม่อยู่ในหลักสูตรการสอนระดับอนุบาลของเราค่ะเราจะมีหน้าที่พัฒนากล้ามเนื้อสำหรับการเรียนรู้ของเด็กเราจึงต้องจัดการวาดรูประบายสีเป็นกิจกรรมประจำวันเพื่อที่จะนำเด็กเข้าสู่ขั้นแรกของการเรียนรู้นะคะมันเป็นเรื่องที่กล้ามเนื้อทุกส่วนของมือจากนิ้วถึงสองมือล้วนสำคัญต่อการพัฒนาทักษะในด้านการเขียนของเด็กให้ดีที่สุดค่ะประโยชน์ของการฝึกกล้ามเนื้อในชั้นอนุบาลก็คือช่วยให้เด็กหัดเขียนได้ง่ายขึ้นมากเลยทีเดียวและเมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษานี่ก็จะเป็นทักษะพื้นฐานในการเขียนให้กับพวกเขาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
3: โอ้อาจารย์ครับเด็กเล็กๆ เขาไม่เน้นตัวเลขเลยนะครับมีรูปทรงมีสีสันแล้วก็ให้ฝึกให้หยิบให้จับแค่นั้นเอง
4: ใช่ค่ะ
3: ครูเราใช้วิธีนี้อยู่ไหม
4: ครูเราส่วนใหญ่ใช้วิธีนี้อยู
3: ่
4: เขาเพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยมันจะฝึกกล้ามเนื้อจะมีกล้ามเนื้อเล็กนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อใหญ่ที่ขาเราเรียกว่ากล้ามเนื้อใหญ่นี่กล้ามเนื้อเล็กเนี่ยสำคัญมากเลยในการที่เราจะให้เด็กเนี่ยวาดรูประบายสีหรือตามจินตนาการของเด็กเนี่ยจะเป็นการฝึกทักษะคณิตศาสตร์เริ่มต้นค่ะเพราะอย่างที่เราดู BT Arm นะคะของฮังการีก็ทำแบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยของประเทศไทยเรานะมันเป็นระเบียบเลยว่าเราต้องทำแบบนั้น
3: ทำแบบนั้นหมายถึง
4: ว่าไม่ให้เขียนตัวเลขในระดับก่อนประถมศึกษาเนี่ยค่ะ
3: ระดับอนุบาลเนี่ย
4: ระดับอนุบาลเนี่ยค่ะ
3: บอกไว้ชัดเจนเลยเหรอ
4: ชัดเจนเลยว่าห้ามเขียนกอไก่คอไข่หรือว่าบวกเลขหรือเลข1 2 3 4
3: แต่ทำไมครูหลายท่านในบางโรงเรียนยังทำอยู่ฮะ
4: ใช่บางโรงเรียนยังทำอยู่ผู้ปกครองส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็คิดว่าทำไมล่ะโรงเรียนนั้นอ่ะเขาสอน
3: แต่ทำไมลูกเขียน1ถึง10ได้แล้ว
4: ใช่อะ
3: ไรอย่างเงี
4: ้ยนะอาจารย์เน
3: า
4: ะ
5: เด็กบางพ่อแม่บางคนบอกเก่งนะลูกเขียนได้แล้ว
4: แล้วรีพ่อแม่อยู่ที่บ้านก็สอนลูกเขียนด้วย
3: อ้าวผมถามงี้แล้วก็เป็นแบบนั้นก็เก่งก็เขียนได้ก่อนเพื่อนแล้วไม่ดียังไงฮะ
4: พอมาถึงชั้นป .1
3: ครับ
4: กล้ามเนื้อเล็กที่เด็กฝึกมาเนี่ยมันจะไม่คงที่แล้วไงคะพอเขียนกอไก่เนี่ยมันจะไม่สวยเลยมันจะเย้ๆเลยแล้วครูเนี่ยไม่สามารถจะแก้ได้อันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญมากเลยใช่ค่ะแล้วก็ เด็กจะไม่มีจินตนาการเพราะว่าจินตนาการของเด็กเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราฝึกมาตั้งแต่ปฐมนะหรือว่าอนุบาลเลยเนี่ยนะเด็กจะมีจินตนาการว่าสมมุติว่าวาดรูปก็ได้กล้ามเนื้อมันจะได้หมดค่ะจินตนาการของเด็กความรู้สำคัญแต่จินตนาการนี่สำคัญกว่านะคะ
3: ครับอาจารย์มันมีผลอย่างนั้นจริงเหรอฮะการที่ให้เด็กเล็กเนี่ยฝึกเอาบังคับให้เขียน1 2 3 4หรือกอไก่ขอไข่ก่อนตั้งแต่ยังเล็กๆพอขึ้นมาประถมจะเกิดผลอย่าง
5: น
3: ี
5: ้พอเขียนเป็นแล้วมันก็ติดครับผมส่งเสริมจินตนาการอย่างที่ว่านะครับจินตนาการเนี่ยมันจะขาดหายไปนะครับเพราะนั้นจินตนาการเนี่ยต้องไม่บังคับนะพอไม่บังคับเนี่ยฝึกขาฝึกแขนฝ
3: ึ
5: กเล่นนะครับ
3: ครับ
5: เขาเลยบอกว่า
3: ให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
5: ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเหมือนว่าพร้อมที่จะเตรียมตัวที่จะเรียนรู้ในเรื่องที่ยากๆต่อไปถ้าร่างกายพร้อมสมองจินตนาการพร้อมไม่ว่ายากแค่ไหนก็สามารถที่จะเรียนรู้ได
3: ้ครับทีนี้ครูที่จะสอนคณิตศาสตร์นะครับควรจะเป็นครูแบบไหนที่มาสอนเด็กอนุบาลนะครับเด็กเล็กเด็กก่อนประถมเนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนถึงจะเหมาะสมครับ
5: ครับมันต้องมีความแตกต่างกันแน่นอนนะครับสำหรับครูที่สอนเด็กเล็กสอนเด็กโตขึ้นมาหน่อยหรือว่าสอนผู้ใหญ
3: ่
5: เขาเลยต้องมีสาขาปฐมวัย
3: แยกเลย
5: แยกเลยคือเด็กเล็กเนี่ยมันจะซนนะครับแต่แล้วก็พูดด้วยเหตุผลเนี่ยบางทียัง
3: ไม่มี
5: ไม่ค่อยรู้เรื่องจะเล่นอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความอดทนสูงครับแล้วก็ที่สำคัญต้องมีจิตวิทยาสูงนะเข้าใจว่าเด็กในแต่ละวัยเนี่ยเขาทำแสดงออกพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยเขากำลังเรียกร้องความสนใจหรือเขากำลังดีใจหรือเสียใจนะครูจะต้องรู้ตรงนั้นเพื่อที่จะตอบสนองกับความต้องการของเด็กเนี่ยได้ถูกต้อง
3: ผมฟังดูเหมือนกับต้องใจเย็น
5: ต้องใจเย็นครับ
3: แล้วก็ช่างสังเกตอะไรอย่างนั้นไหมฮะ
5: ใจเย็นใจดี
3: ใจดีด้วย
5: ใจดีด้วยนะฮะใจดีแต่ว่าครูเนี่ยจะเป็นแบบอย่าง
3: ครับ
5: นะฮะเด็กเล็กๆเนี่ยชอบเรียนแบบ
3: ครับอาจารย์ขติยามีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะก็ลักษณะหรือทัศนคติของครู
4: เ
3: นี่ยควรจะเป็นยังไง
4: ท่านอาจารย์พูดเนี่ยถูกต้องเลยนะคะ
3: ครับ
4: เพราะว่าเด็กอนุบาลเนี่ยนะคะจะมีด้วยกัน2เรื่อง
3: ครับ
4: คือเรื่องแรกคือทัศนคติเรื่องที่2คือคุณลักษณะ
3: ครับ
4: คือทัศนคติเนี่ยหมายความว่าครูเนี่ยจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพของครู
3: ครับ
4: ว่าเราเนี่ยเป็นครูแล้วเราเป็นครูระดับไหนระดับอนุบาลและอนุบาลเนี่ยเราควรจะเรียนรู้ไง
3: เ
4: ราควรจะเรียนรู้ว่าอนุบาลเนี่ยเด็กอนุบาลเป็นอย่างไรแล้วเราต้องรักเด็กเราต้องชอบเด็กเราต้องมีความรู้ในการที่จะให้ความรู้กับเด็กเราต้องมีจิตวิทยาด้วยแล้วก็รู้จักเด็กทุกคน
3: อ
4: ันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญเลยว่าครูอนุบาลเนี่ยควรจะมีอ
3: ัน
4: นี้คือเป็นคุณลักษณะและเป็นทัศนคติที่ดีของครูประถมวัยควรมีค่ะ
3: ครับเราได้ประเด็นแบบนี้ในช่วงแรกที่ดูทีนี้เด็กที่โตขึ้นไปอีกหน่อยครับประถมต้นๆเขาก็จะมีวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจที่แห่งคาร์ลีลองไปดูกันครับ
1: เด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในโรงเรียนเมื่ออายุได้ 6-7 ปีเทียบเท่ากับประถมศึกษาปีที่2ในอังกฤษครูประจำชั้นสอนทุกวิชารวมถึงคณิตศาสตร์ครูใช้สิ่งของที่คุ้นเคยเพื่อแต่งเรื่องเข้าสู่หัวข้อการบวก
0: ฮานมอคยาเลฟีมูคุชกาน็อกเกรตาเอ็ดมิเอ็นมูเวเลตเตลทุตตาเดสต์คิซามอลนีมอนเดลเนคัมฮูดยันมอนดานาดามาเทมาติกาเนลวินมาร์ตงกา
6: ฮารอมเมคเคตูเอจานูเอ็ด
0: นายนูเยชวอตาอาเจบีเบนวอลต์4เกสเตเนTe is vegyél az egyik kezedbe 4 gesztenyét.
6: Nórika, mi van majd így?
0: Nórikáéba volt Dika zsebében 2 gesztenye. Mondj róla nekem összeadást. Hány gesztenyéjük van összesen?
6: 4 meg 2 egyenlő 6.
0: Jó. Na most képzeljétek el, hogy kicserélik egymással. Dorcinak lesz 2, Nórikának 4, te is cserélt ki. Na most milyen összeadást tudnál nekem róla mondani? Dórika!
7: Ugyanaz az összeadás.
0: Ugyanaz az összeadás? Megint 4 meg 2?
7: Nem.
0: Nagyon ügyes vagy. Felcseréltük az összeadás tagjait. Na mondd nekem akkor azt a felcserélt tagokkal az összeadást.
7: 2 meg 4 egyenlő 6.
0: Nagyon ügyes. Pakoljátok be a gesztenyét.
8: ugye a makkokat fogjuk elővenni. Két makkot vegyél a kezedbe. Egyikbe mennyit tennél? Mennyi volt, van a bal? Kettő makk van a kezedbe. Mennyi van a bal kezedbe?

0: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่

0: จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: วัสดีกันก่อนดีกว่า
1: ค่ะ
0: พร้อมหรือยังเอ่ยโอเค1 2 3สวัสดีสวัสดียินดีที่พบสวัสดีเพื่อนๆด้วยสวัสดีสวัสดีโอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้ากิจกรรมของเรากิจกรรม

0: แรกนะคะโดยการส่งเทียนเพื่อจะอธิษฐานขอให้ตั้งใจแล้วก็ขอให้คิดถึงว่าวันนี้เราจะเป็นเด็กดียังไงบ้างนะคะ
1: พร้อมหรือยังคะ
0: โอเค

0: ครูปลาจะมีนิทานมาเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องอัศวินผู้นี้นะเขาเป็นผู้องครักษ์พระราชาแต่ว่าอัศวินผู้นี้นะมีนกแก้วคู่ใจด้วยนะสวัสดีจ้าเด็กๆนี่นกแก้วพระราชาสั่งมาบอกว่าเราเนี่ยนะต้องการสร้างปราสาทหลังใหม่โดยปราสาทหลังนี้นะต้องคงทนแข็งแรงทนทานก็มีก็อะไรก็ไม่รู้เด็กๆรู้ไหมมันคืออะไรคืออะไรคุณครูปายังไม่รู้เลยมันคือแม่เหล็กอันนี้ใช่ไหมเด็กๆใช่ไหมอัศวินเดี๋ยวครูปาจะขอผู้ช่วยอัศวินมาแยกของดูว่ามันจะโดนแม่เหล็กดูดติดมาได้หรือเปล่าเด็กๆมีความรู้แล้วว่าอะไรดูดได้อะไรดูดไม่ได้นะคะเดี๋ยวพี่นกแก้วจะพาเด็กๆเนี่ยไปเข้าศูนย์การเรียนวันนี้เรามี3ศูนย์การเรียนรู้พร้อมหรือยังคะเด็กๆหันไปที่มุมบทบาทสมมุติค่ะที่มีถังน้ำสีขาวศูนย์แรกของวันนี้ก็คือ
1: ตกปลา
0: ใครอ่านออกบ้างตกปลาพาเพลินศูนย์นี้ง่ายมากเลยคุณครูมีเบ็ดตกปลาที่ทำมาจากแม่เหล็กเด็กๆก็นำเบ็ดตกปลาของคุณครูนะไปตกตัวเลขได้ตัวเลขอะไรเช่นนี่เด็กๆต้องดูข้างหลังเขามีจุดโดมิโนเอาไว้อยู่ว่ามีกี่จุดใช่ไหมคะเราก็นับเลยว่ามีกี่จุดอ๋อ9จุดนี่นาจากนั้นหยิบกระดาษในตะกร้าการบ้านเราได้เลข9แล้วก็หยิบเศษวัสดุมา9อย่างติดลงไปจากนั้นเด็กๆก็เขียนเครื่องหมาย
1: บวก
0: กับอะไร
1: ลบ
0: เด็กๆก็บวก9บวกอะไรได้เท่าไหร่ศูนย์นี้นะคะคือศูนย์ดูดได้ไหมเอ่ยคุณครูมีใบทดลองเด็กๆใช้แม่เหล็กดูดอะไรแล้วก็วาดมาว่ามันดูดได้ไหมถ้าดูดได้ก็ทำเป็นหน้ายิ้มถ้าดูดยังไม่ได้ดูดไม่ติดหน้าบึ้งจากนั้นก็วาดรูปบันทึกผลกี่อย่างก็ได้แล้วแต่เด็กๆอยากจะดูดค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเตรียมไว้ตรงนี้ให้นะคะสุดท้ายอยู่ตรงตู้โทรทัศน์ของเรานะคะชื่อศูนย์ว่าแม่อะไรเอ่ยแล้วก็มีคำว่าแม่ติดเอาไว้ให้เด็กๆนะหยิบกระดาษที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะแล้วเขียนคำว่าแม่ลงไปแล้วก็ให้คิดอีกหนึ่งคำต่อท้ายคำว่าแม่ปัญหาครูปาก็คือเด็กเนี่ยจะไม่ค่อยฟังซึ่งคุณครูปาก็ได้เอานิทานมาสอดแทรกการสอนแล้วก็กิจกรรมเนี่ยยังไม่หลากหลายจึงมีการนิเทศเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ
2: ค่ะก็วันนี้นะคะก็ดีค่ะรู้สึกดีค่ะเด็กก็ให้ความร่วมมือดีแต่ก็ยังมีที่โซนบ้านแล้วก็ไม่ค่อยสนใจกิจกรรมเท่าที่ควรค
3: ่
2: ะ
3: หนูลองบอกครูว่าอะไรที่หนูรู้สึกวันนี้เราสอนไปแล้วแม่ทำได้ดี
2: ก็มีตอนที่ส่งเทียนค่
3: ะ
2: ส่งเทียนอธิษฐานก็รู้สึกว่าเขาให้ความร่วมมือดี
3: อะไรที่บอกว่าสมมติว่าหนูบอกว่าชอบนะคุณครูบอกว่าชอบกิจกรรมว่าให้ส่งเทียนอธิษฐานเนี่ยอะไรเป็นตัวบอกคุณครูว่าเนี่ยเราประสบความสำเร็จในการสอน
2: ดูจากการที่เขาส่งเทียนอย่างมีสมาธิค่ะจ้า
3: ค่ะนะคะก็คือตั้งใจทำเนาะคำว่ามีสมาธินะ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นตัวบอกตัวบ่งชี้นะคะหรือตัวที่จะบอกว่ากิจกรรมเราดีไม่ดีเนี่ยเราบอกได้จากการพฤติกรรมของเด็กนะคะ

0: พราะฉะนั้นอยากให้คุณครูเนี้ยนำหลักอันนี้นะไปเป็นแนวในการประเมินตัวเองนะคะก็กิจกรรมที่หนูทำนะก็เริ่มต้นดีคือเรื่องของการใช้นิทานนะคะคุณครูก็เล่านิทานได้น่าสนใจนะคะมีหุ่นนกนะหุ่นนกหุ่นนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เด็กชอบอีกมันมีการขยับขยื่นเนี่ยตัวอัศวินคุณครูวาดอยู่บนกระดานใช่ไหมคะการขยับขยื่นมันก็ไม่มีเท่าไหร่นะคะแต่เราใช้หุ่นประกอบหุ่นก็น่าสนใจขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนดีเอาส่วนดีอีกก็คือหนูคุณครูก็พยายามออกแบบเป็นศูนย์นะเป็นศูนย์การเรียนพอกิจกรรมที่รวมเสร็จนะก็เป็นการเรียนรู้พร้อมกันพอเป็นศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยเด็กก็จะเลือกทำนะอันนี้ดีแล้วในศูนย์นั้นก็ต้องเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่มใหญ่เรื่องแม่เหล็กนะคะอย่างเกาะอยู่ต่อไปศูนย์ภาษานะคะส่วนที่ดีก็คือว่าหนูจะเน้นให้เด็กรู้จักคำว่าแม่สะกดคำว่าแม่ได้ถูกต้องแต่จุดประสงค์ของหนูมากกว่านั้นบอกว่าให้คิดคำขึ้นต้นด้วยคำว่าแม่ได้โอ้โหแม่อะไรบ้างอ่ะเขาก็ไปถึงนึกถึงแม่เขาแม่เล็ก
1: ค่ะ
0: เขาก็เรียกแม่อ้อยเขาก็จะเขียนแม่อ้อยแล้วใช่ที่หนูต้องการปะครูว่ามันยากไปเด็กก็คิดไม่ค่อยออกนะคะนะศูนย์คณิตศาสตร์ของหนูเนี่ยเรื่องตกปลาเนื้อหาที่หนูออกแบบเนี่ยมันไปถึงการใช้เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบมันเกินหลักสูตรอนุบาลปฐมวัยเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือการคัดเลือกเนื้อหาเนี่ยมันต้องเหมาะกับวัยของเด็กด้วยนะคะแล้วคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะต้องจัดอะไรที่เป็นรูปธรรมเครื่องหมายบวกลบเนี่ยมันรูปธรรมไหม
1: ไม่
0: รูปธรรมนะ
1: คะ
0: แต่หนูจะสอนการบวกกับการลบเนี่ยได้แต่ต้องเป็นรูปธรรมในชีวิตเขาใช้ไหมสามบวกสามมีไหมเดินไปแล้วเจอสามแล้วเครื่องหมายบวกสาม
1: ไม่
0: เจอนะจะเจอในสมุดแบบฝึกอะไรเนี่ยมันไม่ใช่การดำเนินชีวิตแล้วเด็กๆหาคำตอบได้ไหมคะ
1: ได้โดยการนับค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในการสอนคณิตศาสตร์ปฐมวัยเนี่ยเรื่องการนับมันเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆแล้วหนูไปเร่งเรื่องการบวกการลบโดยที่นับยังไม่คล่องมันก็ไม่มีประโยชน์ที่เวลาเราตั้งโจทย์ตั้งอะไรเนี่ยนะสถานการณ์เนี่ยให้มันเป็นชีวิตจริงๆโดยไม่ต้องใช้เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบก็คือการลงปฏิบัติใช่ไหมคะ
2: ครูปาจะขออาสาสมัคร2คนสาธิตการเข้าศูนย์ที่ถูกวิธีว่าการเข้าศูนย์การเรียนของเรานี่นะแบบใหม่ถูกวิธีมันคือยังไงธันวากับนุ้งหนิงเขาจะมาสาธิตการเข้าศูนย์ที่ถูกวิธีตกลงไหมคะหันหน้าไปที่มุมตกปลาพาเพลินค่ะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูว่าทำยังไงถึงจะถูกวิธีวิธีการเข้าศูนย์นี้นะคะมาถึงเสร็จปุ๊บหยิบใบงานขึ้นมา1ใบจากนั้นหยิบเบ็ดตกปลาขึ้นมาตกปุ๊บขึ้นมาจากนั้นเด็กๆก็หยิบเศษวัสดุมานะได้กี่อันนับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6พอได้6เสร็จแล้วแล้วก็ไปหยิบปากกามาเขียนเลขอะไรดี7หรือเปล่า6ก็6ไปเสร็จแล้วเด็กๆทำครบทุกช่องจากนั้นคุณครูมีสแตมป์แล้วก็มาปั๊มที่ชื่อของเราสมมุติธันวาทำเสร็จแล้วธันวาก็ปั๊มเองอ่ะปั๊มเองเราจะมาสรุปว่าเด็กๆนี่นะเข้าศูนย์ไปแล้วเด็กๆมีวิธีการในการทำศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยยังไงบ้างครูปาหยิบผลงานใครเด็กๆต้องออกมาเล่าว่าเด็กๆทำยังไงกับศูนย์นี้นะคะใครชื่อเด็กชายอชิรธรเสียมหานออกมาธันวาทำอย่างไรบ้างกับศูนย์ตกปลาพาเพลินไหนเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยสิครับ
3: แล้วก็ตกได้เลข7เราก็ติดของ7ที่มีจำนวน7แล้วเราก็ไปตบอีกครั้งก็เขียนเลข2ไปแล้วเราก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับเราก็บวก7บวกอีก2เราก็นับแล้วก็เขียนเลข9ลงไป
0: อ๋อๆๆ
3: แล้วอันนี้ก็เหมือนกันเราตบได้เหมือนกัน
2: ใครเข้าสู่นี้แล้วยกมือโหสนุกไหมคะสนุกเพราะว่าเราได้ไปตกแม่เหล็กไปดูด

0: ขึ้นมาแล้วมาติดวัสดุ
1: จากวันนี้นะคะที่เรานิเทศกันอาจารย์น้อมศรีก็ได้บอกว่าเรื่องศูนย์คณิตศาสตร์ก็คือนำสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกลบเข้ามาในศูนย์คณิตศาสตร์ทำให้เด็กสับสนแล้วก็เด็กๆไม่เข้าใจจึงมีการปรับเปลี่ยนไม่ให้นำสัญลักษณ์มาในศูนย์คณิตศาสตร์แล้วก็ต้องมีตาปั๊มเวลาทำงานเสร็จเราจะได้เช็คว่าเด็กเนี่ยนะคะเข้าศูนย์เรียบร้อยแล้วเราจะได้เช็คว่าอ๋อคนนี้เข้าแล้วคนนี้ยังไม่ได้เข้าแล้วก็มาดูใบงานของเด็กดูความเรียบร้อยนึงผลของวันนี้ที่นิเทศนะคะก็ได้ความรู้เยอะแล้วสามารถนำไปปรับปรุงได้จริงเพราะว่าอาจารย์ท่านก็ชี้จุดที่เป็นปัญหาจริงๆแล้วเราก็สามารถนำไปแก้ไขกับเด็กแล้วก็เรื่องการแผนการเขียนแผนก็เช่นกันค่ะอาจารย์ก็บอกว่าตรงไหนผิดพลาดไปก็ให้ปรับปรุงเป็นโอกาสที่ดีมากที่อาจารย์มานิเทศเพราะว่าการนิเทศเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าไม่มีอาจารย์มานิเทศเราก็ไม่รู้ว่าเราสอนเป็นยังไงบ้างให้เรามีความชำนาญในการสอนแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่กลัวที่จะโดนนิเทศครั้งต่อไป
2: ในการสอนของคุณครูนิภาพรวันนี้นะคะคุณครูนิภาพรก็ได้จัดกิจกรรมนะคะการสอนเรื่องคุณสมบัติของเหล็กก็ที่ดีที่พบก็มีหลายประเด็นเช่นการใช้นิทานประกอบการสอนเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมในนิทานเนี่ยก็จะมีส่วนที่ชักจูงให้เด็กสงสัยนะคะให้เด็กอยากรู้แล้วคุณครูก็หยุดนิทานแล้วก็โดยให้เด็กเนี่ยได้ทำกิจกรรมโดยใช้สื่อจริงนะคะเด็กก็จะได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสซึ่งเหมาะกับเด็กวัยอนุบาลนะคะที่เด็กจะเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสค่ะเด็กๆก็จะได้ลองทำนะคะลองฟังเสียงว่าเป็นยังไงเด็กๆก็จะแสดงกิริยาอาการที่อยากรู้อยากจะเข้ามาอยู่ใกล้ๆสื่ออยากได้จับบ้างนะคะนั้นการจัดการบูรณาการและมีกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้หลากหลายแล้วได้ลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นข้อที่ดีที่พบในการสอนวันนี้นะคะก็มีหลายประเด็นสุดท้ายก็อยากฝากนะคะว่าการนิเทศก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะคะการนิเทศน่าจะเป็นการสร้างสรรค์แล้วก็เป็นการทำงานอย่างเป็นกัลยาณมิตรก็ขอให้ผู้ที่ทำงานในการศึกษานะคะที่เรามาช่วยกันทำงานร่วมกันนะคะเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นการศึกษาโดยรวมก็จะพัฒนาจะเป็นรากฐานที่ดีกับอนาคตของชาติต่อไป

0: ดนตรีและการเคลื่อนไหวเป็นกิจกรรมที่คุณครูอนุบาลมักนำมาใช้พัฒนาเด็กๆในชั้นเรียนนอกเหนือจากความสนุกสนานและเพลิดเพลินแล้วการใช้ดนตรีและจังหวะยังมีจุดมุ่งหมายยังสามารถพัฒนาเด็กพิเศษให้มีจังหวะกายจังหวะชีวิตที่สมดุลยิ่งขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใด
1: อย่างแรกเลยก็คือด้านร่างกายนะคะอาจจะมีการเซบ้างในการทรงตัวหรือว่าในการเดินมีการเดินเขย่งเท้านะคะในการที่เราใช้จังหวะดนตรีเข้ามาเนี่ยค่ะฝึกในการฝึกสมดุลร่างกายนะคะในการเดินการวิ่งการก้าวเท้าไปตามจังหวะเพลงอย่างกิจกรรมลูกลิงนะคะเด็กๆ ก็จะได้กระโดดเต้นเด็กๆได้ฝึกบาลานซ์ความสมดุลของร่างกายนะคะการใช้มือการฟังด้านอารมณ์

0: างเช่นน้องเนี่ยที่มีพัฒนาการช้ากว่าเพื่อนอารมณ์ของเขาบางครั้งในการร่วมกิจกรรมน้องจะยังไม่พร้อมแต่ถ้าได้มีเสียงดนตรีจังหวะเข้ามาช่วยจะทำให้น้องมีความสนุกสนานเร้าความสนใจน้องได้มากขึ้นในเรื่องของสังคมเพื่อนๆทำกิจกรรมกันก็จะมีเด็กที่มีพัฒนาการช้าค่ะเขาก็จะเล่นวิ่งเล่นไม่ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆนะคะแต่พอนำกิจกรรมตัวนี้เข้ามาใช้กับน้องมากขึ้นนะคะน้องก็รู้จักการรอคอยการฟังเพิ่งย้ายรังอะค่ะช่วงแรกๆเนี่ยน้องก็จะวิ่งอย่างเดียวเลยจะฟังจังหวะจับจังหวะไม่ได้คุณครูเคาะ1ครั้งน้องก็จะขอวิ่งไปรอบๆดีกว่าไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราใช้กิจกรรมนี้เข้ามาเรื่อยๆอะค่ะน้องก็มีทักษะการฟังที่ดีขึ้น
1: พอได้ยินเสียงดนตรีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเกิดความอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะครับแล้วนี้เราก็จะต้องดูว่าตัวเด็กเองเนี่ยมีความต้องการเติมเต็มทางด้านไหนเช่นว่าบางคนพร่องด้านการใช้สายตาเราก็อาจจะไปออกแบบกิจกรรมให้เป็นการฝึกเน้นที่สายตากับมือตาให้มันสัมพันธ์กันเช่นการโยนรับส่งบอลกับบทเพลงหรือถ้าเกิดว่าเด็กบางคนบกพร่องทางด้านกล้ามเนื้อเช่นกล้ามเนื้อข้อเข่ากล้ามเนื้อข้อมืออย่างเงี้ยเราก็อาจจะไปเน้นทางด้านการกระโดดซึ่งในการกระโดดเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์ซ้ายขวาแล้วก็ในเรื่องของการทรงตัวนะครับ
2: แรกๆที่นำมาใช้ก็จะเป็นในเรื่องการฟังจังหวะค่ะเราให้เด็กๆทำตามค่ะแล้วก็สัญญาณดนตรีของแต่ละช่วงนะคะพอเด็กๆคุ้นชินกับจังหวะและดนตรีเริ่มนำเนื้อเพลงเข้ามาใช้ค่ะเนื้อเพลงก็จะเป็นในเรื่องของมีท่าทางแล้วก็มีนิทานประกอบค่ะก็จะเห็นในเรื่องภาษาว่าเขาจะจำได้ในเพลงที่ชอบและจังหวะที่ง่ายค่ะบางวันช่วงเช้าก็จะเหมือนการฝึกสมาธิสติไปด้วยค่ะการหยิบยกส่งค่ะประมาณ10นาทีซึ่งคุณครูก็จะสังเกตความพร้อมแล้วก็เป็นการนำเข้าสู่กิจกรรมอื่นค่ะ
1: ในบทกลอนที่เราใช้กันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นเอ๋ยชั้นเจ้าหรือจะเป็นครูบางคนก็ใช้สุดคูณให้ท่อง2 1 2 2 2 4คือโดยปกติธรรมดาเราจะท่องกันธรรมดาอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอเราเริ่มมีการให้อุปกรณ์ให้เขาก็ช่วยทำให้เขาสนุกกับการท่องกลอนได้มากขึ้นนะครับหยิบมือนึงส่งไปให้เพื่อนในขณะที่เราส่งไปให้เพื่อนเพื่อนก็ส่งมาให้เราก็ต้องหยิบลูกนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนระบบโรงงานที่ทุกคนจะต้องหยิบยกแล้วก็ส่งไปพร้อมๆกันสมาธิค่อนข้างสูงแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะซึมซับในเรื่องของบทกลอนที่เราต้องการสอนไปด้วยนะหรือบางคนอาจจะหยิบยกส่งประกอบการท่องสุดคูณไปด้วยก็ทำให้กลอนหรือสุดคูณเนี่ยสรุปมากขึ้นแล้วก็แม่นขึ้นนะครับเช่นว่าเด็กบกพร่องทางด้านการเคลื่อนไหวทางด้านกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยก็มาเรียนรู้วิธีว่าเอาเพลงนี้ไปใช้ยังไงแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ยังไงได้แล้วก็จะสามารถที่จะปรับกิจกรรมที่คุณครูต้องการใช้เช่นฝึกเขาเรื่องการกระโดดสลับเท้าการกระโดดแยกเท้าหุบเท้าการสไลด์อย่างเงี้ยพอเด็กได้สเต็ปนึงปุ๊บก็อาจจะเพิ่มอุปกรณ์เช่นว่าใช้ห่วงเข้าไปประกอบการกระโดดนะครับให้เด็กได้ใช้สายตามองการกะระยะกระโดดไปตามห่วงที่วางไว้นะครับเป็นการเพิ่มเงื่อนไขให้เด็กๆพอเด็กๆทำได้แล้วก็อาจจะมีการโยนบอลประกอบกับการเดินไปตามห่วงพอเขาเจออย่างนั้นปุ๊บเขาเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มความยากเข้าไปอีกจะกระโดดตอนไหนดีจะกระโดดยังไงจะกล้ากระโดดไหมแต่พอเขากล้ากระโดดได้ปุ๊บเราก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆจนการกระโดดของเขาเนี่ยเริ่มเป็นจังหวะเริ่มต่อเนื่องเริ่มเข้ากับบทเพลงได้นั่นนะครับมันก็ส่งผล2 อย่างก็คือว่าทางด้านจิตใจเขาเนี่ยเกิดละเขามีความมั่นใจว่าเขาสามารถ

0: าใช้ศักยภาพของเขาเนี่ยทำได้เขามีความภูมิใจว่าเขาสามารถร่วมกิจกรรมที่เราให้ทำได้นะครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือทางด้านกล้ามเนื้อของเขามันเห็นผลเลยครับว่าร่างกายเขาเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นข้อต่ออะไรเงี้ยมันเฟิร์มขึ้นมันสามารถที่จะกระโดดให้ลงจังหวะต่อเนื่องมากขึ้นนะครับทำงานคู่กันสองอย่างทั้งร่างกายและจิตใจครับกิจกรรมโยนบอลนะครับนอกจากจะได้เรื่องมือตาสัมพันธ์แล้วเนี่ยนี้ในการโยนเนี่ยเด็กๆก็ต้องกะระยะนะช่วงที่ปล่อยบอลออกไปเนี่ยเขาก็ต้องกะระยะว่าบอลเนี่ยจะไปตกถึงผู้รับเนี่ยระยะทางขนาดไหนแล้วตกในลักษณะโยนออกไปลักษณะไหนพอเราทำกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยคุณครูเองสามารถที่จะเดินชิดเข้ามางั้นพอเราเดินไปชิดเข้ามาปุ๊บนั่นหมายความว่าเด็กก็ต้องกะระยะในการปล่อยบอลให้เบาลงพอครูเดินถอยเด็กก็ต้องส่งแรงขึ้นแล้วก็จะได้เรื่องทิศทางในการส่งด้วยคุณครูอาจจะเคลื่อนไหวไปทางด้านซ้ายด้านขวาเด็กก็ต้องใช้ตามองสัมพันธ์ไปด้วยมันก็จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานะครับการใช้จินตนาการและการสร้างสรรค์ให้เด็กได้สื่อความคิดความรู้สึกของตัวเองออกมาเช่นเพลงพึ่งหารังเด็กก็ต้องจินตนาการถึงพึ่งแล้วเขาก็จะต้องรวบรวมว่าเอ้ยพึ่งเนี่ยลักษณะท่าทางบุคลิกร่างกายเป็นยังไงเช่นมีปีกบินลักษณะบินยังไงงั้นในห้องหนึ่งห้องเนี่ยในเด็ก25คนเนี่ยบางคนอาจจะบินไม่เหมือนกันนี่มันก็ขึ้นอยู่ว่าจินตนาการประกอบของเขาเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนถ่ายทอดความคิดความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากจะให้พึ่งเป็นอย่างไรอันนี้ก็น่าจะเป็นความหมายของการใช้การเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็การใช้จินตนาการและบทบาทสมมุติในการเรียนประกอบนะครับ
1: คุณครูสามารถบูรณาการกิจกรรมต่างๆโดยตั้งเป้าหมายได้หลากหลายให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างกัน
0: แล้วกิ้งกือเนี่ยมีขาเยอะนะฮะกิ้งกือเดินไม่พร้อมกันหรอกมันสัมพันธ์กันไม่พร้อมแต่สัมพันธ์กันแล้วไม่ขัดขากันมันจะไปด้วยกันได้นะครับค่อยๆให้เขาปรับในการเล่นด้วยกันให้ได้นะครับนี่ในบทเพลงเขาก็คือว่าพอกิ้งกือตกใจปุ๊บเนี่ยจะต้องขดตัวเป็นวงกลมงั้นเด็กๆจากขบวนยาวๆเนี่ยเขาก็ต้องขดจากวงใหญ่ให้เป็นวงเล็กกิ้งกือรอคอยสักระยะนึงแล้วเกิดความมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วไม่มีใครรังแกละเขาก็ค่อยคลายตัวค่อยๆคลายตัวสำหรับเพลงหอยโข่งโอ้โหเพลงหอยโข่งนี่เด็กๆที่เรียนกับผมทุกคนจะต้องรู้จักเพลงนี้เป็นเพลงแรกๆเลยเพลงหอยโข่งเนี่ยเนื้อร้องง่ายมากหอยโข่งหอยโข่งตัวมันขดเป็นวงกลมเนื้อร้องสั้นน้อยจังหวะไม่ซับซ้อนโน้ตดนตรีมีแค่2ตัวสับไปสับมานะครับแค่นั้นเองงั้นเด็กร้องเพลงนี้เนี่ยมักจะร้องไม่เพี้ยนเพราะว่าธรรมชาติของเพลงนี้โน้ตซอลมีเนี่ยร้องไม่เพี้ยนแน่นอนนะครับพอเด็กเขาร้องตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ท่าทางประกอบหอยโข่งเนี่ยขดเป็นวงกลมเราก็สามารถที่จะให้เขาลองสำรวจร่างกายเราดูว่าเราจะใช้ร่างกายส่วนไหนเนี่ยวาดเป็นรูปหอยโข่งได้บ้างเช่นใช้ข้อศอกวาดเป็นรูปหอยโข่งนะครับนะฮะวนเข้าไปอย่างเงี้ยใช้หัวไหล่วาดหอยโข่งบนหัวไหล่เพื่อนอย่างนั้นปฏิสัมพันธ์เริ่มมาแล้วนะครับเด็ก2คนเริ่มเอาหัวไหล่มาชนกันแล้วก็วาดหอยโข่งกันนะครับนะฮะนี้ใช้หัวเข่าวาดบนแขนตัวนี้เด็ก2คนต้องตกลงว่าใครจะใช้หัวเข่าใครจะใช้แขนแล้วมันจะวาดกันยังไงอันนี้ก็เป็นโจทย์ลอยๆที่คุณครูเปิดไปให้นะฮะเป็นโจทย์เปิดไปให้แล้วเด็กเขาก็ต้องไปตกลงกันเขาก็ต้องไปคิดกันหรือเขาจะผลัดกันยังไงก็แล้วแต่เขาจะเล่นกันอันนี้เราก็ไม่ได้ซีเรียสนะฮะ
1: ดนตรีและจังหวะไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนดนตรีสอนโดยคุณครูดนตรีเท่านั้น หากคุณครูประจำชั้นนำมาใช้ประโยชน์ก็จะสามารถนำไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
2: ให้คุณครูมั่นใจว่าคุณครูทุกคนทำได้ค่ะไม่ยากแค่เราให้ความเอาใจเข้าไปในกิจกรรมนะคะแล้วก็ให้ความรักกับเด็กๆนะคะฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะกิจกรรมนี้จะค่อยๆซึมซับไปทีละนิดนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในห้องเราอะค่ะ
3: น่าจะช่วยหลายด้านนะคะด้านอารมณ์สมาธิจิตใจค่ะแล้วก็เรื่องของภาษาต่างๆค่ะเด็กต่างๆเขารู้สึกเพลิดเพลินร่วมกันในชั้นเรียนค่ะเขามีความสุขค่ะทั้งตัวเด็กๆและคุณครูค่ะ

0: ผมคิดว่าทักษะพวกนี้เป็นทักษะพื้นฐานที่เด็กทุกคนควรจะได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษหรือเด็กปกตินะครับเช่นการกระโดดการรับส่งบอลเนี่ยในโรงเรียนก็น่าจะมีการฝึกให้เขาได้เล่นกันอยู่แล้วนะครับแต่เด็กพิเศษบางทีละเลยไม่ได้ฝึกให้เขาพอฝึกตอนโตปุ๊บเด็กบางคนก็สามารถกระโดดได้ปุ๊บเขาก็เริ่มมีความมั่นใจขึ้นมาว่าหนูก็ทำได้เกิดความภาคภูมิใจว่าเขาก็มีความสามารถในการทำได้เหมือนกันพอเกิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็มีแรงจูงใจละเป็นเหมือนหัวเชื้อที่คอยจุดให้เขาทำหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับ
1: การพัฒนาจังหวะกายของเด็กพิเศษคือพื้นฐานที่สำคัญส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้และความสามารถในการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเติมเต็มให้กับเด็กพิเศษไม่ว่าเขาจะอยู่ในช่วงวัยใดก็ตาม

สวัสดีครับนี่คือรายการ Teachers Network หนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการที่นำเสนอเครือข่ายของเพื่อนครูที่รวมตัวกันไม่เฉพาะเพื่อนครูเท่านั้นนะครับอาจจะรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษาเองเป็นสื่อกลางในการรวบรวมเครือข่ายและนำเสนอแบบแผนของเครือข่ายที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลนีครับมีการรวมตัวกันของเครือข่ายชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครครับเพื่ออบรมในการผลิตสื่อการเรียนการสอนจะน่าสนใจอย่างไรและเครือข่ายนี้เกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุอะไรไปพบกันข้างในเลยครับ

0: วันนี้เราทําเรื่องหนังสือซ่อนหานะคะเวลาเราทําหนังสือใช่ไหมคะเราเคยทําหนังสือป๊อปอัพใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นอีกแบบนึงแต่แบบนี้เราให้เด็กได้มีความคิดนะคะที่จะมีส่วนร่วมกับเราด้วยเล่าเป็นนิทานนะคะพอเล่านิทานเสร็จก็ถามว่าบ้านเรือนจะสวยงามหนึ่งต้องสะอาดมีดอกไม้ใช่ไหมคะสวยงามมากแล้วหนูเด็ดดอกไม้ได้ไหมคะใช่ไหมคะเราก็สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมได้หมดนะคะ
1: สวัสดีครับคุณครูครับครูม
0: า
1: ริกาเหมือนอบนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ปรึกษาชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครครับระหว่างนี้ครูกำลังทำอะไรกันฮะ
0: ตอนนี้กำลังผลิตสื่อค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของระดับปฐมวัย
1: เห็นเมื่อสักครู่นี้ครูมียกตัวอย่างวิธี

0: เอาสื่อไปใช้งานด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ครับว่าจะต้องใช้แบบไหนเล่ายังไง
1: ใช่ค่ะมันเป็นสื่อที่คุณครูต้องผลิตเองค่ะเราเป็นการเด็กเป็นการช่วยตัวเองหนึ่งนะคะแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยสนใจสื่อของเรา
0: ครับวันนี้โครงการของเราเป็นโครงการ

0: นุนให้กับสมาชิกให้บริการ
1: คุณครูพูดถึงจุดเริ่มต้นของชมรมนี้นะครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงฮะ
0: เมื่อก่อนนี้นะคะเรามีแกนนำนะครูแกนนำในแต่ละเขตนะเขตหนึ่งก็จะมีครูหนึ่งคน
1: ค
0: ่ะตอนนี้ตอนหนึ่งเราก็มาอบรมร่วมกันในครูแกนนำ
1: นี่เมื่อสักกี่ปีที่แล้ว
0: เมื่อปี2548
1: ครับ
0: ค่ะเมื่อตอนนั้นก็เลยคิดกันรวมกันคิดว่าเราควรจะมีชมรมเป็นของเราในเมื่อเราอยู่แต่ละเขตเราก็ประสานกันแล้วช่วยเหลือซึ่งกันและกันความรู้ของครูแต่ละเขตก็เอามาแบ่งปันกันแล้วก็ไปสู่ครูทั้ง400กว่าโรงใช่ไหมฮะ
1: เริ่มจากตรงนั้นตอนนั้นมีกี่ท่าน
0: ตรงนั้นมีอยู่30
1: 30 6ปีผ่านไปตอนนี้สมาชิกชมรมเป็นกี่คน
0: พันกว่าคนค่ะ
1: พันกว่าคนเลยเหรอฮะจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยตอนครูคิดไหมครับว่าชมรมเราเติบโตขนาดนี้แล้วจะมีกิจกรรมอะไรมากมาย
0: ตอนนั้นคิดไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยนะคะ คิดแค่ว่าเราจะมีสมาชิกสักร้อยนี่ก็ยังคิดไม่ออกแต่คิดแต่ว่าเราลองร่วมกันแล้วก็ถ้าเรามีเจตนาที่ดีนะคะครูก็คงจะเข้าใจเพราะการเป็นครูนะคะแล้วก็มาตั้งชมรมเนี่ยมันยากตรงที่เราไม่มีข้อต่อรองใช่ไหมฮะเราไม่สามารถบังคับครูว่าต้องมาร่วมนะ มาช่วยกันนะเราไม่มีข้อต่อรอง
1: เพราะเป็นการสมัครใจ
0: ใช่ค่ะต้องสมัครใจ
1: แล้วมาคือก็เสียเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวพักผ่อน
0: ค่ะแล้วมันเป็นวันหยุดใช่ไหมคะ
1: แล้วเรามารวมกันเนี่ยครับกิจกรรมที่มีทำอะไรบ้างครับพัฒนาด้านไหนยังไงกันบ้าง
0: ค่ะเราจะพัฒนานะคะที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กใช่ไหมคะก็จะมีทั้งบูรณาการในการสอนใช่ไหมกิจกรรมการสอน
1: หรือหมายถึงมาสอนแนะนำ
0: ใช่ค่ะเราจะมาเสนอแนะเลยค่ะเช่นครูเนี่ยเขาบางทีเขาไม่ได้ชำนาญใช่ไหมฮะ บางคนเนี่ยมาจากสาขาอื่นเช่นสอนประถมอยู
1: ่
0: แต่ถูกให้มาลงอนุบาลเขามีหลักเกณฑ์ว่าคุณต้องผ่านการอบรม
1: ระ
0: ดับประถมวัยถ้าไม่จบอนุบาลทีนี้พอตรงนี้ก็เราก็จะเป็นฝ่ายช่วยเหลือโดยที่ว่าพอลงมาเรารู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงครูเราก็จะสอบถามมีเราจะมีหนังสือสอบถามไปนะฮะเป็นเขาเรียกจดหมายของชมรมแล้วก็จะให้ข้อมูลเรามาว่าขณะนี้ครูสอนไม่ได้เพราะครูต้องสอน6กิจกรรมเราก็จะจัดกิจกรรมให้ทุกอย่างถ้าตรงไหนเร่งด่วนเราก็มาวิเคราะห
1: ์ไม่หมายถึงว่าเราดูตามความต้องการของสมาชิกในชมรม
0: ต้องดูว่าความเร่งด่วนความจำเป็นใช่ไหมที่ว่าถ้าตอนนี้เราจะต้องส่งสื่อผลิตสื
1: ่อ
0: เราก็จะสปอร์ตให้ห้าเราก็จะช่วยเหลือตรงนี้ว่าให้ทุกคนมีสื่
1: อ
0: เมื่อถึงไปโรงเรียนแล้วเราก็มีสื่อ
1: แทนที่จะต้องไปซื้อเอง
0: ใช่ค่ะ
1: สอนผลิตเลยใช่
0: แล้วก็ถูกด้วยใช่ไหมฮะก็มีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยเป็นค่าอาหาร
1: แล้ว
0: นอกนั้นเราจัดให้หมด
1: ค่ะ
0: เป็นตัวชมรมช่วย
1: จัดให้หมดหมายถึงอุปกรณ์เป็นกระดาษสีรูปอะไรพวกนี้
0: จ
1: ั
0: ดให
1: ้
0: หมด
1: แล้วเนื้อหาล่ะครับจะมั่นใจได้ไงว่าจะเหมาะกับแต่ละโรงเรียน
0: เนื้อหานี่นะคะเราเสนอแนะแต
1: ่
0: รูปแบบนะคะกับตัวสื่อเช่นวันนี้เรามีสอนการผลิตหนังสือใช่ไหมหนังสือซ่อนหาหรือหนังสือป๊อปอัพเนี้ยเรานำเสนอรูปแบ
1: บ
0: แต่เนื้อหานั้นครูต้องไปพัฒนาไปปรับปรุงไปคิด
1: ครูคิดเนื้อหามาเอง
0: ใช่ค่ะ
1: เราสอนโครงสามวิธี
0: ใช่แล้วก็สอนแต่เราก็เสนอได้ให้ไปว่าใช้อะไรได้บ้างครูก็จะคิดว่าถ้าต้องการสอนเลขใช่ไหมฮะเราก็สร้างตัวนี
1: ้
0: สร้างตัวเลขถ้าต้องการสอนนิทานคือส่งเสริมการอ่านเราก็สร้างนิทานใช่ไหมฮะถ้าต้องการสอนภาษาไทยใช่ไหมคะคำเราก็สร้างคำขึ้นมาในรูปแบบนี้สามารถปรับปรุงได
1: ้แล้วกิจกรรมแต่ละครั้งนี่ใครมาเป็นวิทยากรใครมาสอน
0: วิทยากรนี่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยคือการไปคือเรามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงอย่างเงี้ยไม่ได้เราก็จะใช้วิทยากรของเรากันเองก่อนถ้าหากว่านอกจากบางเรื่องที่มันยากหรือมันต้องการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยเราก็จะไปหาวิทยากรพิเศษมาเสริมให้เช่นถ้าครูเขาต้องการปรับวุฒิใช่ไหมฮะอันนี้เราต้องไปเชิญวิทยากร
1: ต้องคนนอก
0: ค่ะแต่ถ้าคนในเนี่ยอย่างเนี้ยเราไม่มีต้องเสียจ่าย
1: ค
0: ือเราเป็นวิทยาทานเราก็โอเคลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะไม่ต้องเสีย
1: ครูครับสมมุตินะฮะถ้าย้อนกลับไป6ปีที่แล้วชมรมนี้ไม่เกิดชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแสดงว่าก็จะไม่มีการพัฒนาทักษะที่ครูพูดมาทั้งหมด
0: อ๋อค่ะใช่แต่จะเป็นการพัฒนาโดยหลวงต้องจัดซึ่งเราก็ต้องรอนานหน่อยหรือบางทีหลวงก็ไม่ทันได้ถามอะไรอย่างเงี้ย
1: ว่าต้องการอยากได้อะไรกันแน
0: ่
1: คือจะไม่ตรงตามความต้องการของครู
0: ตรงนั้นคือถูกต้องเพราะว่าบางทีหลวงเนี่ยเขาก็จัดไปตามล็อกใช่ไหมฮะเขาก็ไปตามราชการว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลามาเนี่ยมันก็ไม่ตรงกันครูก็ไม่ได้อยากได้แบบนี
1: ้
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถึงถามแล้วครูอยากได้แบบไหนเพื่อผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

0: ต้องฟังอยู่เจ๊จัดให้ตรงใจครู
1: ครูเนี่ยจริงๆแล้วอยากสอนที่จริงครูเราเนี่ยนะฮะมีความตั้งใจดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาสมมติเขาไม่ถนัดถ้ามีครูตรงๆมาสอนตรงๆเขาก็เข้าใจง่ายถูกไหมฮะกับถ้าเอาด็อกเตอร์มาซึ่งมันสูงเกินไปแล้วก็พูดในระดับจะสอนปฐมวัยซึ่งมันไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษไม่ต้องใช้อะไรที่มันเลอะเลอะแล้วต้องมาพูดสูงสูงครูก็ต้องนั่งตาลอยแล้วก็กลับบางเรียนก็
0: แล้วใจลอยไ
1: หมแล้วไปถึงเรียนก็เหมือนเดิมไงฮะคือทำไม่ได้
0: งั้นต้องการการสอนกันนะที่ตรงประเด็นแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยจริง
1: ๆเพราะนั้นครูแกนนำนี่มีความสามารถค่อนข้างสูงสาเหตุก็เพราะเขาได้รับการสนับสนุนมาก่อนเพื่อนเนื่องจากว่าไปศึกษาดูงานนะคะมากทั่วประเทศไทย
0: เราจะรู้ใจเพื่อนครูด้วยกัน
1: ใช่เราก็รู้ว่าเนี่ยอยากได้อะไรแล้วสอนเราก็ตรงประเด็นเลย
0: มองตารู้เลยไหม
1: ใช่ครูก็จะบอกอยากได้สื่อเงี้ย
0: ค่
1: ะแล้วก็มีแต่ครูแต่ละคนของเรามีความสามารถต่างกันนะฮะเช่นดิฉันนี่เก่งป๊อปอัพหนังส
0: ือ
1: ก็จะมาสอนตรงนี้ค่ะบางคนก็เก่งเกม
0: บางคนอะไรก็มาสอนวิธีที่เอาเกมไปใช้ในการเรียนการสอ
1: น
0: แล้วจัดบ่อยแค่ไหนฮะที่มีกิจกรรมมาแลกเปลี่ยนกันมา
1: ส่วนมากนะคะจะภาคเรียนละหนึ่งครั้งค่ะเพราะว่าเรามีอย่างอื่นเยอะราชการนะฮะก็จะมีอย่างอื่นเนี่ยเยอะ
0: อย่างอื่นอะไรฮะ
1: ก็คือมีการอบรมในส่วนอื่นใช่ไหมฮะบ้างซึ่งครูก็มีในกลุ่มอย่างเงี้ยถูกไปนู่นไปนี่เนี่ยฮะเราก็ได้ประมาณ1ครั้งเพราะถ้าเราเขามีอย่างอื่นเนี่ยครูเนี่ยถ้าเป็นระบบราชการเขาต้องไปแต่เขามาอย่างเราเนี่ยมาก็ได้ไม่มาก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะน
0: ั้
1: นเราก็ต้องดูเวลาที่ครูเขามีช่องให้เราเราก็เปิดให้เลย
0: อย่างช่วงนี้คือเพิ่งเปิด
1: เทอมใหม่ค่ะ
0: ยังไม่ยุ่งมาก
1: ยังค่ะยังงบประมาณยังไม่ตกอะไรเงี้ยก็ยังมีเวลาพอให้เราได้จัดการ
0: ครับงั้นถ้าผมจะบอกว่ากิจกรรมแบบนี้คือครูช่วยกันครูช่วยครูครูรู้ใจกันเองร
1: ู้
0: ใจ
1: ครูเป็นกัลยาณมิตร
0: เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน
1: ใช่
0: ครับงั้นขอดูตัวอย่างฝีมือครูที่ทำไปบ้างแล้ว
1: ที่เสร็จไปแล้ว
0: จะมีอยู่ของ
1: มีตรงนี้ก็มี
0: ของเดิมก็จะมีใช่ไหม
1: ของเนี่ยค่ะครูก็กำลังทำเนี่ยค่ะ

0: นี่เป็นผลงานตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: ค่ะที่ทำเราผลิตสื่อให้ครูผลิตในอดีตค่ะ
0: แล้วก็
1: ทำมาเรื่อยๆค่ะมันเป็น
0: อย่างชิ้นนี้คืออะไรฮะ
1: อันนี้เป็นใยแมงมุมค่ะ
0: อ๋อใยแมงมุม
1: ปริศนาใยแมงมุมค่ะ
0: ปริศนาใยแมงมุมอ๋อ
1: แล้วข้างในเด็กก็จะถ่ายนะคะ
0: อ๋อนี่จะมีคำถามอย่างเช่นฉายาของเราคือนกมีหูหนูมีปีกนอนกลางวันหากินกลางคืนชอบนอนไม่หัวคืออะไรอย่างเงี้ย
1: เด็กก็จะถ่ายถ้าไม่รู้เอาเฉลย
0: เฉลย
1: ปื๊ดเด็กก็จะเห็นใช่ไหมฮะ
0: แบทแมนอยู่ข้างในเด็กก็อันนี้คืออะไร
1: ก็สอนได้เป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่ก็จะปรับปรุงไปตามครูก็จะไปคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคะ
0: ทำไมถึงชอบเป็นแบบยกได้ยืดได้แบบนี้นะ
1: เด็กๆจะชอบของอะไรก็ได้ที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วก็ไม่อยู่นิ่งๆนะเช่นปลาเห็นไหมคะก็ไม่ใช่ปลาเฉยๆใช่ไหมคะก็ต้องเปิดได้แล้วก็จะมาก็ง่ายๆเด็กก็สามารถใช่ไหมคะเรียนรู
0: ้ต่อเต่าเงี้ย
1: ค่ะก็เป็นคำอะไรได้มั่ง
0: ง่ายหุยงูนี่ยังนูนเลย
1: อันนี้ใช่อันนี้เป็นการใช่ไหมให้เด็กสัมผัสค่ะเด็กสามารถสัมผัสได้และคือทุกอย่างถ้ารูปแล้วไม่เรียบใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดสร้างภาพแล้วก็แค่ระบายสีก็ธรรมดา
0: จากเมล็ดแตงโม
1: ใช่ค่ะ
0: กลายเป็นเกล็ดงู
1: แล้วเด็กก็จะรูปเล่นก็จะสนใจใช่ไหมว่าอันนี้ทำด้วยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยก็จะเป็น
0: แต่แล้วต้องคอยบอกเด็กว่าแต่เจองูจริงอย่าไปรูปนะ
1: ฮะจะตื่นน่ารักอันนี้เป็นหาป๊อปอัพไงฮะแต่เป็นหีบพับห
0: ี
1: บเพลงแห่พับได้และทุกอย่างนี่จะป๊อปอัพหมดจะสามารถที่จะเห็นไหมคะจะแต่เด้งขึ้นมาได
0: ้พรุ่งนี้ต้องใช้ทักษะในการทำไหมฮะที่จะทำให้ได
1: ้หนึ่งเราวาดรูปเองเราต้องเป็นครูแต่ครูอนุบาลเนี่ยเก่งอย่างนะคะเป็นนักวาดรูปแล้วก็นักระบายสีแล้วสีที่ใช้นะคะอย่างพวกนี้ไหมคะ
0: เรีย
1: ก
0: ม
1: าจะเป็นสีผสมอาหารค่ะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: ค่ะถ้าเด็กสัมผัสก็โอเคเลยค่ะไม่อันตราย
0: จะไม่อันตราย
1: ค่ะเพราะว่าเด็กเขาจับจับอยู่แล้ว
0: รูปแบบแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าเป็นครูมาดูโดยไม่ได้มาฝึกก่อนไม่มีทักษะสามารถทำได้เองเลยไหมฮะ
1: ก็ไม่น่าจะทำได้นะ
0: คะเพราะว่าอันนี้
1: ค่ะต้องเพราะบางครั้งเนี่ยครูเนี่ยก็มีความสามารถหลากหลายนะบางท่านก็เก่งมองก็ทำได้เลยแต่บางท่านก็ต้องช่วยให้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือ
0: เช่นอะไรแบบนี้นะ
1: ค่ะใช่มันก็ต้องมีตัวอย่างมีแบบใช่ไหม
0: ครับเพราะรูปแบบของการป๊อปอัพขึ้นมาที่มันจะกระโดดขึ้นมาก็หลากหลาย
1: ใช่ไหม

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชา

0: ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวนเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
3: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
4: ป่ะพี่ให
5: ้ขอบคุณครับ
4: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชันของปวงประชาทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมแสนยานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงเป็นอัครศาสนุปธรรมภกและผู้ทรงทนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมทั้งความเชื่ออื่นๆเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งเน้นไปที่พลังเหนือธรรมชาติอาทิการบูชาองค์เทพเจ้าจีนต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสิริมงคลที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งพระองค์ทรงพระราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทรงมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุทรงให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูมีพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนการสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันและช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคร้ายและความเจ็บป่วยได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระราช
ะหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วยแม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมอันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงด้านการต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยให้ชาติไทยดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนราชันของปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืน

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟซึ่งตรงกับวันที่26กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมูฮัมหมัดมูอิสุประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟกรุงมาเลในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมาลดีฟตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลดีฟได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปี2552วันนี้เวลา 17:36 นาทีสมเด็จพระนิธิถาเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยชราภาพเมื่อวันที่8

8มีนาคม2569สิริอายุ103ปีนางมัณฑนาเกติวงศ์หรือที่รู้จักกันในชื่อมัณฑนาโมรากุลเกิดเมื่อวันที่30มีนาคม2466บิดาและมารดาคืออมาตรีหลวงสิริราชทรัพย์ชัยโมรากุลและนางผันโมรากุลครูละครประจำวังสวนสุพรรณเริ่มฝึกหัดร้องเพลงไทยกับครูดิ้นจีบุรานนท์ตั้งแต่อายุ4ปีต่อมาเรียนขับร้องเพลงฝรั่งกับครูมิชนารีและเรียนขับร้องเพลงไทยสากลกับครูสกลมิตรานนท์และครูพิมพ์พวงนาคจากการฝึกฝนทำให้มีความชำนาญในด้านการร้องเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสันต่อมาเมื่อมีผลงานร่วมแสดงละครวิทยุและขับร้องเพลงไทยสากลออกอากาศเป็นประจำจนมีชื่อเสียงและเข้ารับราชการเป็นนักร้องสตรีคนแรกประจำวงกรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์ในปี2482เริ่มมีผลงานขับร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกคือน้ำเหนือป่าและจันแจ่มฟ้าต่อมามีการบันทึกแผ่นเสียงเพลงไทยสากลอีกจำนวนมากอาทิเพลงบัวกลางบึงวังน้ำวนสิ้นรักสิ้นสุขจันกระพ้อร่วงและจุฬาตรีกูฮูลด้วยการขับร้องเพลงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเสียงอักขระถูกต้องและชัดเจนที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ฟังประกอบกับเป็นนักร้องหญิงรุ่นบุกเบิกของกรมโฆษณาการที่อยู่ในความทรงจำของผู้ฟังมาโดยตลอดและยังเป็นนักร้องแม่แบบให้แก่นักร้องรุ่นใหม่รวมถึงยังเคยเป็นนักร้องของวงสุนทราภรณ์ซึ่งทำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปี2552ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายบุญยงเกียรติวงศ์มีลูกชายและลูกสาวรวม4คนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา11นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา17นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษฐานครรวม8รูปและเวลา19นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปแทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรีพานุวัฒน์อินทนินท์ผู้แทนพระองค์ไปยังวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทาน

เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อให้พระสงฆ์ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด3เดือนในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่25ตุลาคม2569เพื่อทรงสืบสานโบราณประเพณีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงดำรงอยู่สืบไปวัดสารพันท้ายนรสิงห์เป็นวัดราชเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์เดิมเป็นสำนักสงฆ์ต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี2554ปัจจุบันเป็นทั้งสถานที่ประกอบศาสนกิจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนเดินทางไปสักการะและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดปทุมคงคาวัดราชโอรสารามกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดศรีรัตนารามวัดเขาบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะนักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่23บริษัทนานมีจำกัดนายกิตินันท์อุดรปรีชาและคณะและบริษัทมาสเตอร์สไตล์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดคูบอนวัดแสงสุขกรุงเทพมหานครวัดบางแก้ววัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานวัดบางแคน้อยวัดเทพประสิทธิขนาวาจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวพัชรินทร์ดีอินและคณะมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดาบตำรวจสนธยาคงสนิทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางกระเบาวัดใหม่โพเย็นจังหวัดปราจีนบุรีวัดบางพระวัดห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีวัดแจ้งบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนายสุภกรนิวาสวัฒน์และคณะมูลนิธิเทพฮิรัญมหามงคลรัฐร้านชัยเจริญกรุงเทพมหานครบริษัท Advanced Information Technology จำกัดมหาชนและมูลนิธิมานิธิคุณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูป
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนเทศบาลโคกลอยจังหวัดพังงาศิระอัยกรคลินิกโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งประเทศไทยคณะนักเรียนทุนมทส.รุ่นที่1ถึงรุ่นที่17นำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะสามเณรปลูกรากแก้วปลูกรากแก้วศาสนทายาทภาคโรงเรียนนานาชาติปี2569นำโดยวัดพระราม9กาญจนาภิเษกทางนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยารวมทั้งนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่28และ29กรกฎาคม2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพงดเข้าถวายสักการะพระศพและงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันวันที่30กรกฎาคม2569พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและงดเข้าถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพโดยให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.อันหนึ่งในวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพีดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรีโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งประเทศไทยโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการคณะนักเรียนทุนมทส.รุ่นที่1ถึงรุ่นที่17นำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะสามเณรปลูกรากแก้วศาสนทายาทภาคโรงเรียนนานาชาติปี2569นำโดยวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.
ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569

0: แล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู
3: ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
3: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ

เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน

0: ี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
1: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
2: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
0: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
3: โยมมัวเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตี
0: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
3: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสถียรถ้าคุณโยมกลับไปด้วยนะ
1: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
3: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
4: ใฝ่ใจให้ทานทางนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใยอันใด
3: โยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
0: ผมจะพยายามครับ
1: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
5: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
6: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
5: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
1: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
0: เดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการทำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

วนมากวิชาสังคมจะรู้สึกว่าเป็นวิชาที่ต้องท่องจำใช่ไหมคะเด็กๆส่วนใหญ่ก็คิดแบบนั้นค่ะสมัยตัวเองเป็นเด็กก็คิดแบบนั้นเช่นเดียวกันค่ะก็จำตลอดเลยแล้วก็เข้าไปในห้องสอบแต่ว่าพอปัจจุบันนี้ได้มาเป็นครูนะเราก็รู้สึกว่าวิชานี้ไม่ใช่วิชาที่ท่องจำอะค่ะแต่เป็นวิชาต้องอาศัยความเข้าใจแล้วก็ใช้ทักษะกระบวนการต่างๆในการได้มาซึ่งคำตอบนะคะในวิชาภูมิศาสตร์นะคะปัญหาที่พบก็คืออย่างข้อมูลเชิงปริมาณค่ะเด็กๆจะเห็นว่ามีข้อมูลเชิงปริมาณมากมายที่เขาต้องท่องจำนะคะยกตัวอย่างเช่นชื่อเมืองหลวงชื่อประเทศ

0: ศชื่อแม่น้ำแถมยังต้องท่องจำลักษณะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศอีกค่ะก็จะเป็นปัญหามากเพราะเด็กก็จะยิ่งรู้สึกว่าไม่รู้จะรู้ไปทำไมว่าประเทศนี้เขาค้าขายอะไรกันนะคะเวลาเราจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตัวอาจารย์เองก็เลยเน้นว่าน่าจะจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ให้เด็กรู้จักนำเอาทักษะกระบวนการฝึกคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงค่ะนำเอาความรู้ที่เขาได้เรียนเรื่องลักษณะทางกายภาพไปเชื่อมโยงกับการเรียนในทวีปต่างๆค่ะ
1: เวลาครูบอกลักษณะทางกายภาพนักเรียนจะนึกถึงประเด็นอะไรบ้าง
2: ภูมิประเทศ
1: ลักษณะภูมิประเทศ
3: ภูมิอากาศ
1: ภูมิอากาศและทรัพยากรนั่นเองค่ะเวลาพูดถึงลักษณะภูมิประเทศไหนขอยกตัวอย่างภูมิประเทศสักหนึ่งลักษณะสิคะพลพัดค่ะ
4: คาบสมุทรครับ
1: อ่ะหนึ่งคาบสมุทรขออีกสักคนนึงใครดีต่อพงแล้วกันค่ะ
5: ภูเขา
1: อ่ะภูเขาอ่ะนักเรียนจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงลักษณะภูมิประเทศจะเป็นลักษณะของการแสดงความสูงต่ำของแผ่นดินถูกไหมคะพอถึงพูดถึงลักษณะภูมิอากาศค่ะลักษณะภูมิอากาศจะเป็นเกี่ยวกับปริมาณความชื้นและอุณหภูมิบนแผ่นดินใช่ไหมขอยกตัวอย่างละกันลักษณะภูมิอากาศในประเทศไทยค่ะส่วนใหญ่บ้านเราเป็นลักษณะภูมิอากาศแบบไหนคะกนกพัดสอนค่ะ
6: ร้อนชื้นสลับแรงค่ะ
1: เก่งมากค่ะเป็นร้อนชื้นสลับแรงนะคะนี่คือตัวอย่างพอเราพูดถึงทรัพยากรธรรมชาติเราจะนึกถึงแร่ธาตุดินน้ำและป่าไม้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยลองวิเคราะห์ดูว่าจากคำที่นักเรียนได้รับไปถ้าเกิดนักเรียนจะไปอยู่ในบริเวณที่นักเรียนได้รับเนี่ยนักเรียนจะแต่งกายอย่างไรแล้วก็จะประกอบอาชีพอะไรดีโดยจะต้องสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพของประเทศนั้นๆด้วยนะคะข้อแม้มีอยู่ว่าห้ามเปิดหนังสือเปิดได้เฉพาะแอนไลน์แล้วก็ใช้ความรู้จากที่เรียนไปมาวิเคราะห์ดู
7: แล้วก็มีอาจริงพ่อมันคอเผื่อไว
8: ้ไม่เอาเสื้อแบบเ
9: รือแล้วก็เสื้อแขนสั้น
10: อาชีพก็เพราะว่าดินดีน้ำดี
11: แต่ถ้าหน้าหนาวมันต้องหนาวกว่าบ้านเราอยู่แล้ว
12: หนาวกว่าอยู่แล้ว
13: แล้วว่าหน้าร้อนเขา
14: จะเขียนอย่างนี้
15: ก็เขียนนี่แบบหน้าร้อนแต่งตัวตามสบายเงี้ยแบบหน้าหนาวก็แต่งตัวรีบคว้าขนสัตว์อะไรอย่างนี้
16: งั้นถ้าเกิดเป็นภูเขาภูเขากับชายฝั่งเลยมันก็ปลูกตรงนี้ไม่ได้ถ้าเกิดจะปลูกจริงๆก็ต้องทงแถวนี้ป่ะ
17: ถ้าคิดว่าแบบการแต่งกายมีอะไรบ้างอ่ะ
18: ก็เนี่ยแหละถ้าหนาว
19: มันก็น่าจะเป็น
17: นั่นบ้านรองเท้าป่ะ
20: ได้ประเทศเดนมาร์กก็ลักษณะทางกายภาพก็คือเป็นคาบสมุทรแล้วก็เป็นที่ราบแล้วก็มีชายฝั่งเว้าแหว่งภูมิอากาศก็คือเป็นชื้นภาคพื้นสมุทรเพราะว่าจะมีอยู่ในช่วงlatitudeที่ลมตะวันตกพัดจากมหาสมุทรเข้ามาในแผ่นดินดินดีเหมาะกับการเพาะปลูกว่าอยู่ในช่วงเขตอบอุ่นไม่มีฝนชะล้างหน้าดินอาชีพก็ทำการเกษตรเพราะว่าเหมือนกับเป็นที่ราบแล้วก็เหมาะกับการเพาะปลูกก็ถ้าปลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวบาเล่
21: ของผมก็จะเป็นที่รัฐลุยเซียนาทวีปอเมริกาเหนือนะครับภูมิประเทศก็จะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำภูมิอากาศจะเป็นแบบอบอุ่นชื้นเพราะว่าเลติจูดจะอยู่ประมาณ 30-40 มันจะเหนือเส้น Tropic of Cancer ไปครับทรัพยากรธรรมชาติก็จะมีแหล่งน้ำมันแล้วก็มีดินที่ดีเพราะว่าอยู่ในเขตอากาศแบบอบอุ่นส่วนอาชีพก็จะเป็นเพาะปลูกครับเนื่องจากว่ามีสามเหลี่ยมดินดอนปักแม่น้ำทำให้เพาะปลูกได้ดีมากๆ
0: พอหลังจากที่เด็กคุ้นเคยในการฝึกคิดวิเคราะห์เยอะๆแล้วอะค่ะเราก็อยากจะนำเอาความคุ้นเคยเหล่านั้นไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเศรษฐกิจของอเมริกาใต้นะคะก็เลยออกแบบเป็นให้เด็กเล่นเกมค่ะเกมนี้ชื่อว่าเกมนักสืบน้อยค่ะที่มาที่ไปของเกมนี้นะคะแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าว่าได้ไปดูรายการเกมโชว์นะคะแล้วก็เป็นเกมโชว์ที่ตามหาผู้ร้ายโดยมีตัวหลักฐานที่ทิ้งเอาไว้แล้วก็ตามล่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอผู้ร้ายค่ะก็เลยนำเกมมาออกแบบให้เป็นรูปแบบที่เหมาะกับการเรียนการสอนค่ะก็เลยออกมาเป็นเกมนักสืบน้อยค่ะ
22: เกมนักสืบน้อยสมมุติว่านักเรียนเป็นกลุ่มนักสืบที่ได้รับการว่าจ้างให้สืบคดีขอให้ตั้งใจค้นหาตัวผู้ร้ายและตามจับตัวเขาให้ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกาะอีสเตอร์แต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยว7คนมายืนเกาะแห่งนี้1ใน7ถูกโปะยาสลบและถูกมัดไว้กับตัวโมไอ
2: เมื่อฟื้นขึ้นมาจึงพบว่าสร้อยไข่มุกฝังเพชรประจำตระกูลหายไปนักท่องเที่ยวที่เหลือจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยในที่เกิดเหตุพบเสื้อของผู้ร้ายซึ่งมีกลิ่นคาวปลาติดอยู่ภารกิจในครั้งนี้ก็คือการตามหาตัวผู้ร้ายและจับตัวเขามาดำเนินคดี
1: ในวันนี้นะคะเราก็จะต้องไปตามจับตัวผู้ร้ายกลุ่มใดก็ตามที่จับตัวผู้ร้ายได้ก่อนกลุ่มนั้นจะเป็นผู้ชนะนะคะนักเรียนจะได้คำใบ้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วหนูจะต้องวิ่งมาตอบคำถามเขียนคำตอบที่ถูกต้องลงไปครูมีหน้าที่บอกหนูแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นนะคะแล้วก็พอหนูตอบถูกหนูก็จะได้คำใบ้ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถ้ากลุ่มไหนได้คำใบ้ใบนี้นะคะแปลว่ากลุ่มนั้นชนะ
3: ทิ้งโน้ตบุ๊กไว้เมื่อตำรวจแฮกข้อมูลพบว่าเว็บไซต์ออนไลน์เป็นท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ที่ฟาร์มแกะขน
4: มันชกอบชื้นภาพคนสมุน
5: ไม่ทำทุไรอ้อยคนในพื้นที่อะไรอย่างน้ำมัน
4: เวเนซุเอลา
5: ว่าน้ำมันเวเนซุ
4: เอลา
6: ตอบเป็นชื่อประเทศ
9: ใช่เวเนซุเอลา
12: ก่อนเวเนซุเอลาไปก่อนนะคะ
5: หาของป่าไงก็เป็นอเมซอนเพราะว่ามันเป็นป่าใหญ่ป่าเดียว
2: ขอบคุณนักสืบน้อยที่ช่วยทางการตามจับตัวผู้ร้ายได้สำเร็จเราจะมาดูพร้อมกันว่าผู้ร้ายคือใครและเขาหนีไปที่ใดบ้างผู้ร้ายคือ AA เพราะจากหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุทำให้นักสืบรู้ว่าผู้ร้ายทำอาชีพประมงดังนั้น AA เป็นชาวเปรูซึ่งเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านประมงจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งและเมื่อค้นแฟ้มประวัติก็พบว่า AA ทำอาชีพประมงนอกจากนี้เสื้อตัวของ AA ก็มีกลิ่นคาวปลาทั้งหมด AA จึงตกเป็นผู้ร้ายตัวจริงเรามาดูเส้นทางการหลบหนีพร้อมร่องรอยที่คนร้ายทิ้งไว้กันหลังจากรู้ตัวผู้ร้ายนักสืบน้อยก็ตามรอยผู้ร้ายไปแต่ผู้ร้ายหนีไม่ได้พบเพียงหลักฐานการออนไลน์ที่เปิดเว็บไซต์การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ที่ฟาร์มแกะขนแกะขนเลี้ยงในเขตทุ่งหญ้าบึงทะเลทรายดังนั้นพื้นที่เป้าหมายคือที่ราบสูงปาตาโกเนียผู้ร้ายหนีไม่ได้แต่ทิ้งหลักฐานเป็นสำเนาตั๋วโดยสารทางเรือไว้ตั๋วโดยสารทางเรือมีภาพของข้าวสาลีดังนั้นต้องอยู่ใต้เส้นท็อปปิ้งออฟแคปิคอนบริเวณเขตอบอุ่นชื้นและการโดยสารเรือขนาดใหญ่ต้องขึ้นเรือที่เมืองท่าป่าแม่น้ำที่มีร่องน้ำลึกไม่มีดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจากคีย์เวิร์ดทำให้นักสืบรู้ว่าพื้นที่เป้าหมายของผู้ร้ายคือเมืองบูเอโนสไอเรสหลังจากสอบถามข้อมูลจากท่าเรือพบว่าจุดหมายปลายทางของเรือคือเมืองที่มีชื่อเสียงด้านกาแฟทุกคนรู้ว่าประเทศที่มีชื่อเสียงด้านกาแฟคือบราซิลเมื่อดูแผนที่ทรัพยากรก็พบแหล่งปลูกกาแฟอยู่บริเวณรอบเมืองเซาเปาโลทำให้นักสืบรู้ว่าพื้นที่เป้าหมายคือเมืองเซาเปาโลหลังจากบุกจับเจ้าของไร่อ้อยที่เวเนซุเอลาผู้ร้ายอาศัยช่วงชุลมุนหนีไปแต่เจ้าของไร่อ้อยให้ข้อมูลว่าผู้ร้ายหนีไปหลบที่บ้านชาวบ้านที่เลี้ยงชีพด้วยการล่าสัตว์หาของป่าทำให้นักสืบรู้ทันทีว่าผู้ร้ายหนีไปลุ่มแม่น้ำแอมะซอนสุดท้ายความพยายามของนักสืบก็สำเร็จผู้ร้ายถูกจับดำเนินคดีและสร้อยไข่มุกฝังเพชรก็ถูกคืนแก่เจ้าของ
1: เพราะฉะนั้นนะคะจากที่เราเล่นเกมไปวันนี้แล้วนักเรียนจะเห็นว่าเวลาที่เรานำเอาลักษณะทางกายภาพมาวิเคราะห์ลักษณะทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะสามารถวิเคราะห์ได้โดยจำเป็นต้องอ่านหนังสือมาก่อนไหมไม่ใช่ปะคะแต่นักเรียนถ้านักเรียนเข้าใจลักษณะทางกายภาพเนี่ยนักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงในการวิเคราะห์เศรษฐกิจของแต่ละทวีปได้นะคะดังนั้นวันนี้เราเรียนเรื่องลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไหนลองตอบคร่าวๆก่อนสิส่วนใหญ่น่าจะเป็น เศรษฐกิจประเภทไหนคะส่วนใหญ่น่าจะเป็นสินค้าเกษตรใช่ไหมคะทำไมถึงเป็นสินค้าเกษตร
15: เพราะปลูกดี
1: เพราะว่าเพราะปลูกดี

0: ดใหญ่หลายสายถูกปะคะแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอากาศแบบไหนนะ
1: ร้อน
0: เขตร้อนตอนใต้เป็นเขตอบอุ่นใช่ไหมส่วนใหญ่อบอุ่นอยู่ในเขตประเทศอาร์เจนตินาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรใช่ปะคะสรุปแล้วเนี่ยจุดเด่นของลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้น่าจะผลิตสินค้าประเภทอะไรบ้าง
1: สินแร่
0: สินแร่ใช่ไหมคะและ
2: พ
0: ื้นเมืองร้อนนะคะเพราะฉะนั้น2คำนี้คือเป็นไฮไลท์หลักๆเลยของทวีปอเมริกาใต้ค่ะไหนลองยกตัวอย่างทวีปที่มีความโดดเด่นทั้งทางด้านกายภาพแล้วก็ทางด้านคนสิคะทวีปไหนที่เด่นทั้งคู
2: ่
0: ยุโรปใช่ไหมอย่างเนี้ยยุโรปเขาถึงจะพัฒนาได้เร็วเพราะว่าเขามีลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศนั่นเองค่ะ
3: เกมนี้ก็สนุกเพราะว่าเหมือนกับได้ความรู้เยอะเพราะว่าที่เราเล่นน่ะมันไม่จำเป็นคือมันไม่จำเป็นต้องให้เราอ่านหนังสือเองคือเหมือนกับถ้าเราเรียนแล้วเราจดแล้วก็ข้อมูลเนี่ยเราหาจากหนังสือที่เราจดเองแล้วก็ถ้าเราหาเองคิดเองมันก็จะทำให้เราจำได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งอ่านนั่งท่องเพราะว่ามันเหมือนใช้ความเข้าใจ
4: เรียนแบบนี้แล้วก็ทำให้รู้สึกสนุกอะค่ะก็เหมือนเป็นการที่แบบใครเครียดด้วยเหมือนเล่นเกมเหมือนเล่นเกมแบบคอมพิวเตอร์อยู่บ้าน
5: ที่เล่นเกมก็ชอบตามหานักเสิร์ฟครับเพราะว่ามันแบบได้วิเคราะห์ครับคือต้องเอาข้อมูลหลายๆอย่างแล้วก็ค่อยๆวิเคราะห์เป็นลำดับขั้นตอนไปเรื่อยๆ
6: ก็ถ้าเกิดเล่นเกมอย่างนี้บางทีเราก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็เพลิดเพลินแล้วเราก็จะซึมซับความรู้ไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยก็ไม่น่าเบื่อ
0: สำหรับในการจัดการเรียนการสอนผ่านเกมนะคะสิ่งที่ผู้เรียนได้ก็อย่างแรกเลยจะเป็นเรื่องทักษะกระบวนการค่ะเพราะว่าเกมจะทำให้เขาต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำสองจะเป็นเรื่องของทักษะทางสังคมค่ะเพราะว่าในเกมก็จะต้องช่วยกันร่วมมือกันกว่าจะได้มาใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่สามจะเป็นตัวความรู้ค่ะเป็นความรู้ที่เขาสร้างขึ้นเองจากการทำกิจกรรมกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ผ่านเกมนะคะจะทำให้เขาได้เรียนรู้ทั้งสิ่งที่เป็นความรู้ทักษะแล้วก็คุณลักษณะค่ะดังนั้นก็เลยคิดว่านอกจากสนุกแล้วด้วยเนี่ยความรู้ต่างๆก็ตามมาด้วยค่ะหลังจากที่เราหาวิธีการสอนหลายๆวิธีนะคะแล้วก็หนึ่งในวิธีที่สอนแล้วรู้สึกว่าเด็กๆชอบแล้วก็ประสบความสำเร็จก็คือการเล่นเกมเนี่ยก็รู้สึกว่าทำให้ชีวิตในการสอนของเราดูสนุกมากขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กๆก็ชอบตัวเราเองพอเราสอนเราเห็นเด็กมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วก็มีกำลังใจในการที่จะออกแบบการสอนที่ใหม่ๆแล้วก็ให้เด็กๆได้เรียนรู้ตามความสามารถของเขาเองนะคะ

สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกคนครับวันนี้นะครับ เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับเป็นไงครับแค่ชื่อวิชาก็เป็นไงครับซึ้งไหมครับกฎหมายรัฐธรรมนูญคิดว่าน่าจะง่ายหรือยากครับคิดว่าจะสนุกหรือน่าเบื่อครับโอ้โหไม่ถนอมน้ำใจกันทั้งนี้เลยครับผมเชื่อว่าถ้าไปสำรวจคนไทยเนี่ยถามกันจากใจจริงๆเลยเนี่ยว่าคนไทยเบื่อการเมืองเซ็งการเมืองไม่ชอบการเมืองไม่อยากสนใจการเมืองพูดกันจริงๆแม้แต่ตัวครูเองที่ไปสอนเขาเนี่ยผมเชื่อว่าครูเองส่วนใหญ่ก็เบื่อการเมืองไม่ชอบการเมืองไม่อยากสนใจการเมืองและมีความคิดที่ลบๆเกี่ยวกับการเมืองซึ่งถ้าตัวนักเรียนเบื่อก็ยังไม่เป็นไรครูเองคนจะไปสอนยังเบื่อเลยจะไปสอนให้เด็กที่เบื่ออยู่แล้วชอบได้ยังไงดังนั้นการปรับเปลี่ยนเจตคติของครูและของผู้เรียนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยต้องเปลี่ยนจากไม่ชอบการเมืองเป็นให้เริ่มรู้สึกชอบการเมืองจากรู้สึกไม่อยากสนใจไม่อยากรับรู้ให้เริ่มที่จะเปิดใจรับรู้บ้างให้รู้ว่าการเมืองเป็นเรื่องสำคัญในที่นี้ใครคิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวตลอดชีวิตได้ครับบนโลกนี้ใครอยู่ได้ครับยกมือครับใครอยู่ไม่ได้ครับยกมือครับ คุณปลูกข้าวกินเองได้ไหมอะไรยอมแพ้นะมีใครไหมครับเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบอยู่คนเดียวบนโลกนี้เลยผ่าท้องตัวเองครับเอาไส้ออกมาตัดแล้วเย็บกลับไปอย่างเดิมทำได้ไหมครับอยู่คนเดียวเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบตายไหมครับเมื่อมนุษย์อยู่รวมกันมนุษย์ต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันในสังคมจริงไหมครับเมื่ออยู่รวมกันในสังคมมีประโยชน์ร่วม

0: กันต้องมีระบบในการจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ของคนในสังคมไอ้ระบบการจัดสรรผลประโยชน์ของคนในสังคมนี่แหละครับมันคือการเมืองครับนักศึกษาครับทำยังไงให้การเมืองเป็นเรื่องความเป็นอยู่ในชีวิตเขาเป็นเรื่องกับเงินในกระเป๋าสตางค์เขาเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตการเรียนหนังสือการใช้ชีวิตทุกประจำตลอดเวลาของเขารัฐบาลเก็บภาษีจากผู้ที่มีรายได้เท่านั้นนักเรียนยังไม่ต้องเสียภาษีจริงไหมครับเปิดไฟปุ๊บก็เสียภาษีทันทีครับเนี่ยมหาลัยกำลังเสียภาษีอยู่คิดถึงแฟนยังตามมาเก็บภาษีเลยครับคนไรใจดำที่เป่งเลยครับนะฮะคนไม่มีรถยนต์ไม่ขึ้นรถยนต์ไม่ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไม่ขึ้นโดยรถโดยสารด้วยเดินเอาขี่จักรยานเอาเสียภาษีน้ำมันไหมเสียยังไงครับภาษีน้ำมันเสียยังไงอ่ะ
1: เสียจากเวลาเราซื้อสินค้าค่ะมันเป็นค่าขนส่ง
2: เวลาเราซื้อสินค้าม
0: ันบวกภาษีน้ำมันเข้าไปในราคาสินค้าทุกอย่างที่เราซื้อ
3: นอกจากการเน้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการเมืองแล้วอาจารย์นาอย่างมุ่งเน้นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญในการจัดการเรียนการสอนนั่นคือการแก้ไขความรู้ความเข้าใจผิดๆในเรื่องการเมืองของนักศึกษาที่กลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการเรียนรู
0: ้ประสบการณ์การสอน10กว่าปีเนี่ยผมได้คุยกับนักศึกษาคุยกับนักเรียนแล้วก็ผมค้นพบว่าผู้เรียนมีความรู้เรื่องการเมืองที่ไม่ค่อยถูกต้องเข้าใจเรื่องการเมืองผิดอยู่เยอะมากแล้วผมก็พยายามจะสอนจะยัดให้เข้าไปปรากฏไม่ได้ผลครับคือมันไปแขวนไว้เฉยมันไม่ซึมเข้าไปในโครงสร้างทางปัญญาของเขานะครับเพราะอันนี้เราลืมไปว่าก่อนจะเรียนเนี่ยผู้เรียนเขามีโครงสร้างทางปัญญาเดิมอยู่แล้วผมก็ไปเจอทฤษฎีของชองเปเช่ชองเปเช่เนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสคือเขาให้ความสำคัญกับโครงสร้างทางปัญญาเดิมซึ่งเรียกได้2 อย่างครับเรียกว่าสกีมาก็ได้หรือจะเรียกอย่างว่า cognitive structure ครูส่วนใหญ่ชอบเข้าใจว่าเด็กเนี่ยไม่มีโครงสร้างทางปัญญาเดิมมาเลยมาถึงก็ใส่ให้โดยไม่คำนึงถึงโครงสร้างทางปัญญาเดิมแต่กระบวนการเรียนการสอนของผมเนี่ยที่พัฒนามาจากความคิดแบบ constructivism ในแบบของชองเบียเช่เนี่ยนะครับผมก็ค้นพบว่าต้องไปสำรวจก่อนว่ามนุษย์ผู้เรียนเขามีโครงสร้างปัญญาเดิมยังไงเขามีความรู้ความคิดเกี่ยวเรื่องการเมืองเดิมยังไงก็ไปค้นพบว่าเขามีโครงสร้างปัญญาเดิมมาก่อนแล้วครับถ้าโครงสร้างปัญญาเดิมอันไหนที่มันเข้ากับความรู้ใหม่ที่เราจะให้เขาเราก็จัดกระบวนการเรียนการสอนให้มันดูดกลืนเข้าสู่โครงสร้างปัญญาได้เลยเรียกว่ากระบวนการ assimilation แต่ถ้ากระบวนการอันไหนมันไม่สามารถเข้ากันได้เราต้องจัดกระทำให้มีการปรับโครงสร้างปัญญาเดิมเขาเรียกว่า accommodation เพื่อให้สอดรับกับความรู้ใหม่ที่จะเข้ามาดังนั้นผมกระบวนการของผมทุกครั้งเนี่ยผมจะเริ่มด้วยกระบวนการ p-test คือการทดสอบก่อนเรียนเพื่อค้นหาว่าผู้เรียนมีความรู้มีโครงสร้างปัญญาเดิมมาก่อนเรียนยังไงบ้างก่อนอื่นเนี่ยครูขอให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับหรือที่เรียกว่า p-test p-test เนี่ยก็จะมีจุดประสงค์สำคัญก็คือผมจะได้รู้ว่าก่อนที่จะเริ่มการเรียนการสอนเนี่ยนะครับนักศึกษามีความรู้มาก่อนแค่ไหนยังไงเรื่องไหน รู้ดีอยู่แล้วเรื่องไหนยังไม่รู้โดยทำเป็นแบบทดสอบแบบถูกผิดเห็นด้วยตอบถูกไม่เห็นด้วยตอบผิดคิดว่าถูกตอบถูกคิดว่าผิดตอบการเคลื่อนไหวผิดหน้าข้อนะครับแล้วก็มาสำรวจดู เสร็จแล้วก็เอาเนี้ยมาหาค่าในแต่ละข้อว่าเรื่องไหนที่เด็กมักจะเข้าใจผิดอยู่เสมอเรื่องไหนที่เข้าใจถูกดีอยู่แล้วอันนี้เราก็ใช้กระบวนการ assimilation ก็จะไม่ต้องเน้นมากแต่เราจะมาเน้นตรงที่เราสำรวจเพื่อที่จะมาวางแผนการสอนแก้ความเข้าใจผิดสิ่งที่ทำก็คือผมจะใช้วิธีการเปรียบเทียบความรู้เดิมกับความรู้ใหม่แม้ผมจะเอาบอกให้เขารู้ว่าเนี่ยก่อนเรียนเขาคิดแบบนี้นะหลังเรียนนี่จริงๆมันเป็นแบบนี้ถ้าไม่เชื่อเอาหลักฐานมายืนยันเอาข้อมูลมายืนยันเอาเหตุผลมาเถียงกันว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงทราบไหมครับว่ารัฐบาลเก็บภาษีจากเราไปเป็นงบประมาณของประเทศปีละกี่ล้านครับพันล้านได้ไหมมากกว่าพันล้านครับดูตัวเลขครับไม่เยอะครับ2,700,000,000 บาทครับผมอยากรู้จังชีวิตนี้เกิดมาเคยเห็นเงิน2,000,000,000 บาทไหมครับวันนี้เดี๋ยวผมขอจำลองให้พวกคุณดูว่าเงิน2,000,000,000 บาทมันเยอะแค่ไหนอันนี้ถ้าเป็นแบงค์พันบาทปึก100 ใบก็100,000 บาทใช่ไหมสิบปึกก็1,000,000ถูกไหมเงิน1,000,000 บาทไม่เยอะครับปึกแค่นี้เองประมาณนักศึกษาผู้ชายช่วยครูหน่อยครับช่วยวัดขนาดห้องหน่อยผมอยากรู้ว่ามันกว้างกี่เมตรยาวกี่เมตรเอาคร่าวๆก็ได้ครับปัดเศษขึ้นไปหน่อยก็ได้ถ้าเกิดมันไม่พอดีไหมห้องนี้กว้าง8 เมตรอ้าวดูความยาวครับยาวกี่เมตรเมื่อกี้ความกว้างเราได้8 เมตรถูกไหมครับนี่ก็เป็น8 เมตรแสดงว่าห้องนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ้าวความสูงวัดลงมาข้างล่างครับกี่เมตรครับ300 เซน3เมตรพอดีอีก800คูณ300คูณ800เดี๋ยววัดขนาดแบงค์พันดูครับกว้างกี่เซนยาวกี่เซนเอาเป๊ะๆเลยครับ 16.2 นะกว้างก็ 7.2 นี่นะได้ปริมาตรมาเท่านี้ครับเงิน100,000 บาทธนบัตร1 ปึก116.64 ลูกบาทเซนติเมตรถูกไหมครับ

0: มิลเราก็ไม่ทิ้งครับก็คือ20ล้าน7แสนปึกถูกไหมฮะจะเป็นเงิน2ล้าน7หมื่นล้านบาทเนี่ยต้องใช้แบงค์พันบาทเนี่ยปึกละแสนบาท20ล้านปึกถูกไหมครับได้ปริมาตรมาปริมาตรเงิน 2,414 ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรปริมาตรห้อง192ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรถูกไหมฮะเชื่อไหมครับเงินงบประมาณ1ปีปีปัจจุบันนี้2ล้าน7หมื่นล้านบาทถ้ามาใส่ในห้องเรียนนี้ครับไม่เยอะครับจะต้องใช้ประมาณ12ห้องครึ่งครับถ้า4ปี8ล้านล้านบาทก็ไม่เยอะครับประมาณ50ห้องเรียนครับเลือกตั้ง1ครั้งถ้าคุณมอบเงินแบงค์พันบาทให้เขาไปดูแล50ห้องเรียนนี้ครับผมจะเน้นให้ผู้เรียนคิดถึงแม้ผมจะเป็นคนบรรยายจะเป็นส่วนใหญ่ก็ตามทีแต่ผมจะโยนคำถามให้ลูกศิษย์อยู่เสมอนะครับทำยังไงให้ผู้เรียนคิดเป็นเพราะเวลาคุณกาบัตรเลือกผมเนี่ยคุณไม่ได้มอบเงินแบงค์พันบาทเต็มตึก5ชั้นทั้งหลังให้ผมเท่านั้นครับคุณมอบอำนาจในการดูแลป่าไม้และธาตุแหล่งน้ำที่ดินอีกจริงไหมครับผมไม่ต้องโกงคุณเลยครับ8ล้านล้านบาทผมเก็บให้คุณผมหันไปขมือป่าแทนถูกไหมยิ่งคุณสนใจการเมืองช้าเท่าไหร่ประเทศไทยยิ่งเสียหายมากขึ้นเท่านั้นคุณไม่รู้หรอกครับเป็นคุณกาบัตรเลือกผมไปคุณมอบอะไรผมอย่างทราบไหมครับเมื่อกี้มีเพื่อนพูดมาอำนาจในการอนุมัติอนุญาตสัมปทานต่างๆเต็มไปหมดเลยอันที่สองคือจัดการแข่งขันนะทำเป็นเกมเพราะว่าผมพบว่าเด็กในวัยรุ่นเนี่ยนะครับเขาจะชอบการแข่งขันคราวนี้ผมจะเริ่มกิจกรรมแฟนมันแท้รัฐธรรมนูญไทยนะครับนะแต่ว่าไม่ได้ถามเรื่องรัฐธรรมนูญทั้งหมดนะอันนี้ตอนเน้นตอนการเลือกตั้งสสและการได้มาซึ่งสวนะครับ
1: เราต้องเอาเนื้อหาเรื่องการเลือกตั้งสสมาคั้นให้เหลือกำมือเดียวแล้วเอากำมือเดียวนี้มาตั้งเป็นคำถาม
0: บนจอเนี่ยครับเป็นภาพผู้ที่เกี่ยวข้องการเมืองไทยบางคนอาจจะไม่นักการเมืองนะครับให้ตอบว่าเป็นใคร6ภาพครับภาพ1คะแนนตอบคำถามถูกผิดอีก6ข้อข้อละ1คะแนน12คะแนนนี้ใครได้คะแนนสูงสุด8คนเข้ารอบครับถามครับคนนี้ใครครับ1 2 3 4 5ชื่อจริงก็ได้ชื่อเล่นก็ได้6 78 9 10ติดครับใครตอบมาร์คเลือกพิสิทธิ์1คะแนนครับคนที่ใครครับอย่าบอกครับ1 2 3 4 5อย่าบอกครับอย่ารอกัน6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ติดครับติดคำตอบครับถูกมั้ยครับสนธิครับใครตอบสนธิเอาไว้ครับใครตอบจำลองเอาออกครับคนที่ใครครับ1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15หมดเวลาครับหมดเวลาติดครับคำตอบคือจตุพรพรหมพันธ์ครับใครตอบตุ๊ดตู่ก็ให้ครับถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันครับกำหนดให้การเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นหน้าที่ของสสสวไม่เกี่ยวถูกหรือผิดครับ1 2 3หมดเวลาครับคำตอบคือถูกครับสวไม่เกี่ยวครับสสครับมีหน้าที่เลือกบุคคลมาเป็นนายกผู้มีสิทธิ์ที่เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุผลอันควรต้องเสียสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งสสสวนายกอบต. อบจ.เทศบาลและขอสมาชิกสภาอบต. อบจ.ถูกหรือผิดครับ1 2 3ถูกหรือผิดครับคำตอบคือถูกต้องครับใครตอบถูก1คะแนนครับ
1: ทุกคนต้องตอบคำถามเดียวกันหมดจนถึงรอบสุดท้ายเลยคนที่ชนะนี่คือคนที่เก่งจริงๆคือสุดยอดจริง
0: มิ่งขวัญ1คนน้ำอ้อย2นะครับเข้ารอบนะครับอ่ะดูครับเหมือนเดิมครับภาพนักการเมืองครับให้เวลา15วิคนนี้ใครครับ1 2 3 4 13 14 15ติดครับติดคำตอบครับใครครับคนนี้ใครครับอย่าบอกครับ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15หมดเวลาครับหมดเวลาครับติดคำตอบครับพร้อมพงครับตอบว่าเสด็จพี่ก็ให้ครับตอบเสด็จพี่ก็ให้ครับพร้อมพงการเลือกตั้งสสครั้งหน้าครับเนี่ยที่จะมีขึ้นเนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถเลือกสสได้เขตละ1ถึง3คนถูกหรือไม่ครับ1 2 3หมดเวลาครับถูกหรือไม่ครับเลือกตั้งครั้งหน้าเขามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่1โดยแก้ให้สสในต่อไปนี้ไม่ว่าจะอยู่เขตไหนในประเทศไทยก็เลือกได้คนเดียวเท่านั้นครับผิดครับ
2: ได้มาเรียนกับอาจารย์วัฒนาแล้วครับทำให้มีทัศนคติที่เกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญกับการเมืองเนี่ยเปลี่ยนไปครับคือรัฐธรรมนูญและการเมืองสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นที่ผมชื่นชอบมากที่สุดก็คงจะเป็นเกมนะครับเพราะเกมนี้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนทุกระดับทุกวัยนะครับในอนาคตก็จะเป็นครูสังคมนะครับที่ต้องไปใช้สอนก็จะเอากระบวนการเรียนรู้เหล่านี้ไปปรับ

0: ใช้กับตัวเองเพื่อสอนเด็กต่อไปครับ
1: การเรียนกับอาจารย์วัฒนานะคะทัศนคติในด้านเรื่องกฎหมายการเมืองจะเปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าอาจารย์จะเป็นคนที่สอนได้สนุกค่ะมีเทคนิคเข้ามาทำให้เรารู้สึกไม่น่าเบื่อจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะสามารถที่จะนำไปถ่ายทอดกับเด็กให้เด็กเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะจะเป็นผู้ใหญ่ในที่ดีในอนาคตต่อไปได้
2: นอกจากเทคนิคการใช้เกมแฟนพันธุ์แท้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่อาจารย์วัฒนานำมาเสริมเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักศึกษาในการเรียนรู้เรื่องกฎหมายและการเมืองนั่นก็คือการจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาความรู้เรื่องประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยตามเส้นทางประวัติศาสตร์ณสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์จริง
3: ก่อนจะเรียนรัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบันก็เรียนรัฐธรรมนูญไทยในอดีตก่อนก็ผมก็เลยออกแบบมาเป็นเรื่องการสอนประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยนี้อยู่ๆมาสอนว่าโอ้โหประวัติศาสตร์นู่นไทยมีความเป็นมายังไงเนี่ยมันก็น่าเบื่อไม่สนุกก็ไปค้นพบว่าโอ้เขามีการสอนแบบสตอรี่ไลน์คือสอนตามเส้นทางเดินเรื่องใช่ไหมเอ๊ะของเรามาทำเป็นแบบนี้ได้ไหมของเราก็มาสอนไปตามเส้นทางเดินเรื่องได้ตั้งแต่2475เหตุการณ์สำคัญ2490รัฐประหาร2490การเลือกประท้วงเลือกตั้งสบก2500นะครับจนกระทั่งประท้วง14ตุลา2516การปรับปรามกระบวนการในศาลวันที่19เนี่ยมันมีเรื่องราวต่อเนื่องมายาวนานเป็นเส้นทางเดินเรื่องได้หมดเลยเราก็เลยมาสอนแบบสตอรี่ไลน์เหมือนอย่างเขาแต่บังเอิญของเราเป็นประวัติศาสตร์ก็เลยปรับนิดนึงใช้คำว่า history line คือการสอนตามเส้นทางประวัติศาสตร์นะครับโดยพาผู้เรียนเนี่ยไปเรียนประวัติศาสตร์ณจุดที่เกิดเหตุจริงๆเลย
2: เราจะกลับมาติดตามเส้นทางการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่ก่อนปีพุทธศักราช2475จนถึงปัจจุบันของอาจารย์วัฒนาและเหล่าเมล็ดพันธุ์ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกันต่อในตอนหน้า

0: ประโยคหน้าห้าไปอยู่เฉย F ทำซิ
1: F
2: ได้ปะอีก
1: F
2: เนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยคุณครูเนี่ยอาจที่สอนในชั้นประถมเนี่ยจะต้องสอนในทุกวิชาเพราะฉะนั้นบางโรงเรียนอาจจะไม่มีครูที่จบมาทางด้านเอกการสอนภาษาอังกฤษโดยตรงก็เลยมันจะเป็นปัญหาทางด้านนี้นะคะคือสอนตามที่โดยเซนส์ของตัวเองมากกว่าจะใช้หลักการของการสอนภาษาอังกฤษที่แท้จริงปัญหามันก็เลยเกิดทับถมมานะทำให้แก้ไขยากเรื่องของการออกเสียงนะคะ
3: Please look at the picture. What's this? Can you remember this? What's this? Again?What's this?
4: Van.
3: What's this?
4: Van.
3: Is a van. Repeat after me. Is a van.
4: Van.
3: Is a van.
4: Is a van.
3: Van.
4: Van.
3: Van.
4: Van.
3: Van.
4: Van.
2: Okay. Okay. เพราะว่าหลักของการสอนเรื่องของคำเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นmeaning sound แล้วก็ form meaning ก็คือความหมายเราต้องเริ่มด้วยความหมายก่อนนะคะคือการให้นักเรียนดูรูปภาพพอ sound ก็คือสอนเสียงเห็นรูปสอนเสียงแล้วก็ถึงจะเห็นคําทีหลังเนี่ยค่ะนี่คือหลักของการสอน methodology ของเรื่องของการสอนคําศัพท์ค่ะ
3: What's this
4: she
1: she
3: What's this
2: ออกเสียงถูกนักเรียนบางคนออกเสียงผิดแต่ถ้าออกเสียงผิดไปเลยความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำนี้เรียนผิดเมื่อกี้ก่อนคำแรกเลยนะคะ start with v นะ start with v
0: เริ่มต้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องออกเสียง letter ให้ถูกต้องก่อนนะคะเปรียบเทียบเสียงที่มันซิมิล่าที่มันคล้ายคลึงกันแต่เน้นให้นักเรียนเห็นถึงความแตกต่างของตัวนั้นๆ
3: the first letter is vตัวแรกคือตัว V นั่นเองก็มักจะสับสนวิธีการออกเสียงนะครูจะบอกให้นักเรียนเอาลิ้นฟิปากนะมาใกล้กับฟันเอาปฏิบัติไปห้องนี้ครูบอกเลยนะลิ้นฟิปากใกล้กับฟันแล้วก็พ่นลมออกมาระหว่างช่องแคบนั้นแต่มันจะเป็นเสียงก้องนะจะออกว่าของคำสิคะ
4: V
3: V
4: V
3: V
4: V
3: บางคนบอกว่า Vมันคนละความหมายนะเด็กครูจะบอกให้ว่ามันต่างกันอย่างไรนะคะอ้าวคราวนี้นักเรียนลองเอามืออังที่ปากแล้วออกเสียงนะแล้วบอกครูว่านักเรียนสังเกตอะไร V V
4: V
3: V มีอะไรเกิดขึ้นไหม
4: ลม
3: มีลม
0: บางคนเนี่ยเขาก็จะเกิดความอายในการที่จะต้องเน้นลิ้นฟิปาหอลิ้นหรือว่ากระดกลิ้นนะคะครูก็เลยมาคิดว่าถ้าจะฝึกให้มันเป็นธรรมชาติโดยที่เขาจะมีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้แล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราเช็คลมได้เนี่ยนะมันก็จะเป็นการดีก็เริ่มจากใช้มือก่อนนะคะใช้มือ
3: ทีนี้มีตัวนึงที่มันคล้ายกันมากเลยนักเรียนก็จะสับสนนะคะดูซิตัวอะไรนักเรียนทายซิว่าตัวอะไรstart with F.
4: F
3: F F วิธีการออกเสียง F ก็คือเอาลิ้นฟีปากล่าไปชิดกับฟันบนแล้วพ่นลมออกมาทีนี้มันจะมีลมออกมาจริงๆเลย F ทีนี้ทดสอบอีกแบบนึงก็ได้ถ้านักเรียนไม่ใช้มือนะคะเราเอากระดาษมาหนึ่งแผ่นครูจะออกเสียงตัวแรกค่ะตัว V V V เห็นไหมคะกระดาษกระเทือนไหมV V แสดงว่ามันมีลมออกมาไหมเพราะมันเป็นเสียงก้องเอามาอีกทีนะทีนี้ครูดูทำใหม่ครั้งหนึ่งนั่นเลยดูนะคะดูนะ F F F กระดาษกระเทือนไหมกระดาษไหวไหม
4: ไหว
3: เอาอีกครั้งหนึ่ง F F F เอานะคะคำแรก Van
4: Van
3: Van
4: Van
3: Van
4: Van
3: แล้วทีนี้เราเปลี่ยน The first letter เป็น Fออกเสียงใหม่ว่าแฟน
4: แฟน
3: แฟน
4: แฟน
3: แฟน
4: แฟน
0: จาก
2: lecture แล้วก็ไป words แล้วนะคะเราก็ต้องลงไปในรูปของประโยคเพราะฉะนั้นเหมือนกับการคำเนี่ยถ้านักเรียนรู้คำศัพท์เนี่ยแต่ถ้าไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยคเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องใช้คำศัพท์ตรงนั้นเมื่อไหร่ part of speech ของมันจะอยู่ตรงไหนเขายังมีเสียง final soundที่มันจะต้องลงท้ายด้วยซึ่งครูก็จะไม่ปล่อยปะละเลยตรงนี้เลยนะคะเราก็จะได้ฝึกไปพร้อมๆกันด้วยเลย
3: The van runs very fast
4: The van runs very fast
3: อย่าลืม final sound นะคะเสียงท้าย fast The van runs very fast
4: The van runs very fast
3: Run โอเคนะคะ
2: สำหรับตัว L กับตัว R เนี่ยมันเป็นปัญหาสำคัญมากเลยเพราะว่านักเรียนเนี่ยมักจะไปเปรียบเทียบนะคะตัว L เนี่ยนักเรียนมักจะไปเปรียบเทียบกับเป็นตัวลอลิงแล้วก็ตัว R เนี่ยนักเรียนจะไปเปรียบเทียบกับเป็นรอเรือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเสียงในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยไม่สามารถจะเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะมันเป็นซาวด์แหล่งกำเนิดเสียงอะไรมันคนละแบบหมดเลยนะ
3: คะ Lice
4: Lice.
3: แต่คำนี้สินอกนั้นสะกดเหมือนกันหมดต่างกันที่ตัวอะไรเริ่มต้นใช่ไหมคะขึ้นต้นที่ตัว R ทีนี้วิธีการออกเสียงตัว R ก็คือให้นักเรียนม้วนลิ้นขึ้นไปแล้วก็ห่อปากม้วนลิ้นแล้วห่อปาก R R ชิคะทำสิคะ R เราจะเอามือกำกับไว้ที่ตรงนี้เราจะได้ไม่ R เอาไว้อย่างนี้นะก็เป็น
4: R
3: R
4: R
3: The farmersplant rice อ่ะสิ the farmer plant rice
2: เสียงของ ch กับ sh เนี่ยเป็นปัญหาไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้นนะคะแม้แต่ผู้ใหญ่เองเนี่ยเราก็ยังออกเสียงยาก
3: ch เอาใหม่ ch start ด้วย ch ตัวนี้ start ด้วย sh แล้วเรียนดูตัวแรกตัวนี้แล้วเรียนดูรูปปากนะจะออกเป็นที่ครูทำมืออย่างนี้หมายความว่าไงเราจะดึงรูปปากออกมาข้างๆใช่ไหมคะเอาเสียง

0: ือตัวนี้นะส่วนตัวนี้นะคุณครูจะออกเป็นครูจะห่อปากใช่ไหมคะแล้วพ่นลมยาวออกมาในระหว่างช่องที่มันแคบๆที่ปากเราใช่ไหมเอาออกใหม่ตัวนี้นะคะออกใหม่เรามาออกเป็นคำนะคะว่าตัวนี้เสียงอีคือเสียงสั้นออกใหม่ชิบชิบชิบชิบชิบชิบตัวนี้เป็น S A แล้วออกเสียงเป็นชิบชิบชิบชิบ
1: แรกๆเนี่ยเด็กเขาก็จะอ่านยากมากครูถึงต้องฝึกโดยใช้ทางทวิสเตอร์เข้ามาช่วยเพื่อให้เขาออกเสียงได้คล่องขึ้น
2: She sells seashells on the seashore. She sells seashells no more.
3: She sells seashells on the seashore. She sells seashells no more.
0: Shell
3: shell
0: shell.
1: เมื่อเราพบว่าเด็กออกเสียงผิดเราก็จะแก้ไขโดยทันทีมันจะมีขั้นตอนการสอนของมันเรื่องของ communicative approach นะคะมันจะมีในขั้นของpresentation เนี่ยซึ่งขั้นนี้เราจะผ่านไม่ได้เลยถ้าเด็กผิดเพราะมันจะเน้นเรื่องของ accuracy ความถูกต้องเพราะฉะนั้นทันทีที่เราพบว่าเด็กออกเสียงผิดเนี่ยเราก็จะต้องแก้ไขทันที
2: She sells seashells on the seashore
1: Good ต่อไป
3: She sellsShells no more
4: ผมมีความหนักใจเรื่องการอ่านภาษาอังกฤษเวลาครูเขาให้อ่านผิดๆถูกๆครับอย่างเช่นคำว่า S ผมอ่านว่า S หรือ H นี่แหละครับครูก็เลยบอกว่าให้ลองทำมืออย่างนี้ดูแล้วก็ผมก็ลองทำดูนะ S S S จนอ่านได้ครับ
1: เอานะ A
4: A
1: คราวนี้ต่อกันนะครับเสียงฟังครูนะเอ
4: เ
1: อปานดูมือครูนะสัญญาณสั้นยาวให้อยู่ที่มือครูนะคะเอาใหม่เอ
4: เอเอเอเอ
1: เห็นไหมออกเสียงใหม่นี่เอช
4: เอช
1: เอช
4: เอช
1: เอช
4: เอช
1: good excellent เก่งมาก
5: สำหรับการสอนของท่านอาจารย์ปทุมพรเนี่ยนะครับก็เรียกว่าน่าสนใจเพราะว่าอาจารย์จะใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อทำให้การสอนการออกเสียงในภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นเรื่องที่แม้แต่ครูจะจบเอกภาษาอังกฤษหรือไม่ได้จบมาก็ตามเนี่ยก็มีปัญหาขึ้นได้เรื่องของการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยต้องพิถีพิถันแล้วก็ต้องมีการหมั่นฝึกอยู่เสมอนะครับเทคนิคที่อาจารย์ได้นำเอามาใช้แล้วก็ได้ทดลองกับลูกศิษย์ซึ่งเป็นเด็กชั้นป.6ดังนั้นการเรียนการออกเสียงเนี่ยถ้าทำให้ดีที่สุดก็ก่อนช่วง puberty period ก็คือก่อนที่เด็กจะเปลี่ยนเป็นเด็กว่าจะเป็นนายหรือนางสาวเพราะเริ่มช่วงนี้เข้าสู่วัยหนุ่มสาวอวัยวะในการออกเสียงมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นดังนั้นการออกเสียงบางเสียงที่มันเป็นปัญหาก็อาจจะทำได้ไม่ดี
1: นักเรียนเนี่ยเมื่อเขารู้จักอ่านคำอ่านประโยคได้ถูกต้อง pronounce คำพวกนั้นถูกต้องแล้วทีนี้ถ้าการอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยหรือพูดภาษาอังกฤษให้เพราะมันจะต้องมีintonation มีการเสียงสูงเสียงต่ำมีการ linking sound เชื่อมคำนะคะให้มันเป็นธรรมชาตินะคะแล้วเรียนดูสังเกตที่ตัว the last letter ของคำแรกกับตัวขึ้นต้น the first letter ของ second words แล้วเรียนสังเกตเห็นยังไงคะอันนี้มีตัวอะไรมีตัว x กับ a n กับ a n กับ o t กับ o คำที่ตัวThe first letter ของ second word เนี่ยมันขึ้นต้นด้วยอะไรหมดเลย A A O O E O N A ขึ้นต้นด้วยอะไรหมดสระ vowel sound ใช่ไหมคะ vowel ใช่ไหมคือเสียงสระตัวหน้าจะเป็น consonant เป็นพยัญชนะต้นเพราะนั้นเวลาออกเสียงนี่เสียงมันจะเชื่อมกันนักเรียนลองออกซิอันนี้อ่านว่าน่าจะอ่านว่าอะไร is เอาใหม่นะคะ is a
2: Isa
1: ไม่อ่านว่า is อ่ะนะคะ isa
2: isa
1: isa
2: isa
1: แล้วคำนี้อ่านว่า away แต่ไม่อ่านว่า run away อ่านว่า run away
2: run away
1: run นั่นเลยอย่าลืมเสียง

0: Run away.
1: Turn off.
0: Front off.
1: Weaken.
0: Lost off. Look around. นะคะบางครั้งในประโยคเนี่ยจะมีทั้งต้องใช้เน้น final sound มี linking sound ด้วยนะเพราะนั้นประโยคมันจะยาวบางทีถ้าเขาใจจดจ่ออยู่ที่ตัวการออกเสียงตัวของคำแต่ละคำเนี่ยมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่จำอ่านไม่ได้ทุกคำเพราะฉะนั้นครูก็เลยใช้เทคนิคของ back chaining เข้ามาก็คืออ่านย้อนกลับหลัง
1: alive. They arrive. Weekend.
2: This weekend.
1: On this weekend.
2: Recycle.
1: Front of the room.
2: The teacher stands at the front of the room.
0: Oh, excellent. เก่งมากเลยนะโอ้ฝรั่งนี่มาช่วยคุณครูได้แล้วเนี่ยโอ้โหเก่งมากนะเรียนห้องนี้สิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณครูที่จะไม่กล้าออกเสียงเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งก็คือฟังเพลงภาษาอังกฤษนะคะเพลงที่เราชอบสไตล์ที่เราชอบค่ะแล้วเราก็พยายามหาเนื้อเพลงมาดูซิว่าเสียงที่เขาออกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราก็ออกเสียงตามร้องตามนะคะพอเราร้องตามเนี่ยในเพลงภาษาอังกฤษทุกเพลงเนี่ยมันจะมี linking sound มีอะไรอยู่ครบทุกอย่างแล้ว final sound เนี่ยเราฝึกเรียนแบบให้เหมือนเขาก็บอกว่าถ้าเราดัจจริตเนี่ยเราก็จะพูดภาษาอังกฤษได้ดีแต่ไม่ใช่ดัจจริตนะไม่ได้ดัดให้มันแต่ว่าแดชริตด้านของเสียงให้มันเป็นเหมือนกับเจ้าของภาษาเนี่ยมันก็จะช่วยได้

0: สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลคริสต์มาสครับแน่นอนว่าหลายๆโรงเรียนก็คงจะมีกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนได้ร่วมอาจจะร่วมแสดงร้องเพลงหรือว่ามีกิจกรรมทางความรู้บนบอร์ดอะไรก็ตามหลายโรงเรียนครับมีเด็กที่มีความแตกต่างและหลากหลายทางศาสนาเชื้อชาติวัฒนธรรมจะทำอย่างไรให้กิจกรรมนี้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็ได้เรียนรู้ต่างศาสนามีความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันในที่สุดวันนี้เรามีตัวอย่างของโรงเรียนหนึ่งที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนาหลากหลายมากๆครับแต่เขาจัดกิจกรรมคริสต์มาสแบบบอลลีวูดจะเป็นอย่างไรแล้วเกิดอะไรขึ้นในกิจกรรมนี้ไปชมกันครับ
1: Well, I've brought the cast list.
2: Right.
1: And I've also brought a basic synopsis. In this play, we meet an excited young shepherd boy called Reuben on his first night guarding the sheep. If only Reuben had known what a very special night it was going to turn out to be. The play tells a story of the night that Jesus Christ was born with the help of songs and dances.
2: Right, yeah.
3: We wish you a Merry Christmas.
4: เราจัดกิจกรรมทุกเทศกาลค่ะเมื่อพูดถึงการจัดงานคริสต์มาสให้เด็กๆก็เหมือนกับการจัดงานอื่นๆเราจะสอนเด็กๆว่าทำไมเราถึงจัดงานฉลองกันเราสอนเด็กๆว่าเราจัดงานฉลองงานอีสต์งานวาลีและงานคริสต์มาสกันทำไมโรงเรียนแครนฟอร์ดเป็นเนอร์เซอรี่เรามีนักเรียนถึง264คนด้วยกันค่ะที่นี่เป็นโรงเรียนที่มีความหลากหลายแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่นี่มีนักเรียนใช้ภาษามากมายถึง18ภาษาและโดยประมาณก็คือร้อยละ80ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
5: Would anybody like to do the register this afternoon in their language? Let's see. Anjali.
6: Sastrigal.
5: Sastrigal. And what language is that, Anjali?
6: Punjabi.
5: Should we all have a practice?
3: Sastriga.
5: Brilliant.
4: โรงเรียนของเราอยู่ใกล้สนามบินฮิตโธรค่ะทำให้มีนักเรียนมาใหม่เยอะเด็กที่มาจากอัฟกานิสถานจะเข้ามาเรียนที่นี่ในช่วงสั้นๆ
5: Sastrigal Bethany.
6: Sastrigal.
5: Sastrigal Sachin.
6: Sastrigal.
7: The majority of our children
4: are. เด็กส่วนมากมาจากครอบครัวที่เป็นอิสลามรองลงมาก็จะเป็นพวกชาวซิกและหลังจากนั้นจำนวนรองลงมาเป็นฮินดูและประมาณร้อยละ15เป็นคริสเตียนค่ะ
7: Children from the Christian faith.
5: Birdie, birdie, fly away. Birdie, birdie, go away.
4: งานฉลองหุบเขาอีเดนเริ่มในเดือนพฤศจิกายนค่ะดังนั้นเราจึงต้องเตรียมนักเรียนให้พร้อมก่อนงานฉลองจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เราเตรียมงานแสดงคริสต์มาสกว่าครึ่งเทอมเลยค่ะที่ฉันจะคิดเกี่ยวกับบทละครเรื่องการเขียนบทแล้วก็พยายามหาเพลงที่เหมาะสมกับบทให้มากที่สุดเราไม่อยากจะทำการแสดงเดิมๆเหมือนที่อื่นเราอยากจะแต่งบทขึ้นมากันเองนะคะการเต้นแบบเอเชียนี่ก็เอามาจากภาพยนตร์บอลลีวูดแบบชาวอิสลามแล้วเราก็นำมาฝึกซ้อมเต้นในชั่วโมงเรียนเต้นวันอังคารมีการจัดฉลองงานคริสต์มาสกันทั่วโลกค่ะเราก็เลยคิดว่าน่าจะจัดงานแบบอินเดียเพื่อฉลองและเพื่อเต้นด้วย
5: And it shows some really lovely pictures of the story we're telling. What is the story we're telling?
6: The Christmas story,
5: the Nativity. Who was born?
6: Jesus.
5: Jesus was born. And Christians believe that that was a really special night. And that's the title of our play. What's this about?
6: When the angels appear from the shiny little star.
5: When the angels appear. Hands up, who's a shepherd?Right, so this is Zara appearing to you. What we're about to do.
4: ฉันคิดว่าจะเริ่มจากให้เด็กๆนั่งบนโต๊ะก่อนแล้วก็เลือกตัวละครขึ้นมาเพื่อให้ลองแสดงดูตอนนี้ก็ จะรู้สึกค่อนข้างหนักใจนะคะเพราะว่าแมรี่ป่วยแต่ว่าเราก็มีนักแสดงแทนแต่ว่าเธอก็ป่วยเหมือนกันซะอีก
5: I want you to think how does the character feel at this moment what would they say I'm not worried if you don't say word for word what it says on the script
6: Come along Ruben this is a very special night A very special night
5: I know mum
6: Oh yeah I know mumI know, Mom. I'm so excited.
5: Because
4: เราดูท่าทีของเด็กค่ะแล้วก็นำมาเสริมในบท
6: But Mary, we have to go because Emperor
5: Augustus.
6: Augustus has ordered.
5: I wouldn't say.
4: ฉันคิดว่าการคัดแมรี่และโจเซฟมาแสดงในบทแบบนี้ในโรงเรียนที่หลากวัฒนธรรมแบบนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมมากทีเดียวค่ะ
5: Right, you need to stand back a bit.And we, innkeepers don't slouch. Innkeepers stand up straight. Okay, Amna, could you say your line again? And who knows?
6: And who knows? They might fancy a bite from a little boy. Oh no!
5: Do it again for me, so I can copy you. Ready?
0: ผมแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นความท้าทายของคุณครูจริงๆครับที่จัดการแสดงซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนาในโรงเรียนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติวัฒนธรรมและศาสนาแบบนี้แต่สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็เด็กได้เรียนรู้ด้วยครับหันมามองบ้านเราบ้างถ้ากิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางศาสนาจะเป็นไปได้หรือไม่หรือถ้าเป็นไปได้ต้องเป็นไปในรูปแบบไหนรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้ผู้เชี่ยวชาญ2ท่านครับเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนที่มีความแตกต่างกันครับท่านแรกผู้อำนวยการวรยานิมัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรถไฟครับท่านที่2ครับเป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยาผู้อำนวยการศาสวัตมูลสถานครับ
8: สวัสดี
0: สองท่านครับ
8: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับต้องถามถึงโรงเรียนของ2ท่านก่อนบ้านรถไฟนี่เป็นโรงเรียนที่มีพื้นฐานของเด็กนับถือศาสนาแตกต่างกันสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ฮะ
9: ถ้าโรงเรียนบ้านรถไฟแล้วนะคะนักเรียนมุสลิมนะคะที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยจะ 65% นะคะนักเรียนพุทธจะ 33-35% ส่วนนักเรียนคริสต์จะเปอร์เซ็นต์ถึง 2% แต่การเรียนร่วมของเราเรียนร่วมกันได้นะคะโดยชุมชนโดยตัวผู้ปกครองเองมีการยอมรับกับทางโรงเรียนในเรื่องของการเรียนร่วมไม่ว่าจะในเรื่องของศาสนาในเรื่องของกิจกรรม
0: หมายถึงต่างเรียนรู้ศาสนาซึ่งกันและกัน
9: ใช่ค่ะตรงนี้ปีคือถ้าสมมุติว่าในเรื่องของกิจกรรมแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าในเรื่องของการจัดเป็นความละเอียดอ่อนถ้าเรามองแล้วเนี่ยเราดูจากเทปเนี่ยเราก็จะพบว่าคุณครูเขามีความหนักใจนะคะที่โรงเรียนเองเวลาที่เราจะจัดกิจกรรมเราต้องดูอย่างถ้ากิจกรรมแบบนี้ถ้าตามหลักอิสลามแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจัดได
0: ้
9: นะคะตรงนี้ต้องบอกว่าอยากบอกเพื่อนครูทุกคนด้วยที่เด็กมุสลิมหรือว่าเด็กอิสลามเนี่ยไปอยู่ในโรงเรียนนั้นๆว่าเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะว่าในเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็มีขอบเขตจำกัดในเรื่องของการปฏิบัตินะคะตรงนี้ต้องบอกกันตรงๆนะคะ
0: ดีฮะครับของคริสต์ธรรมวิทยาที่สัดส่วนเป็นไงฮะอาจารย
10: ์ก็โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยานะครับถึงแม้ว่าเราจะได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนคริสต์อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เด็กนักเรียนที่มาเรียนเนี่ยก็จะเป็นศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ประมาณ 90%
0: อ๋อเหรอ
10: ครับผมแล้วก็คริสต์เองเนี่ยก็มีประมาณสัก 8-9% และก็จะมีพี่น้องที่เป็นอิสลามด้วย
0: มีแง่คิดอย่างที่เราดูเมื่อสักครู่นี้เขาจัดการคริสต์มาสแบบบอลิวูดนะฮะอาจารย์ก็บอกว่าเป็นห่วงเพราะว่าเด็กที่เป็นมุสลิมไม่สามารถจะไปร้องไปเต้นไปอะไรแบบนั้นได้นะฮะ
9: ถูกต้องตรงนี้เป็นสิ่งที่ถามว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเราตกใจไหมเนื่องจากว่าเราเห็นว่ามีการคุมฮิญาบนั่นแสดงว่ามีมุสลิ
0: ม
9: แต่เราก็มาดูว่าแต่ที่เด็กที่เต้นไม่ใช่เด็กมุสลิมแต่ว่าเด็กที่ไปมีส่วนร่วมก็คือไปทำกิจกรรมในส่วนอื่น
0: ๆ
9: ตรงนี้ก็คือต้องฝากนะคะเพราะว่าถามว่าความเป็นห่วงเนี่ยเป็นห่วงอยากให้สถานศึกษาเนี่ยเป็นตัวบ่มเพาะเด็กไปในทิศทางที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องของศาสนาแต่ละศาสนาที่ถูกต้องเราก็จะไม่เกิดปัญหาในสังคม
0: ค
9: นะคะ
0: ของที่คริสต์ธรรมวิทยาก็ต้องมีกิจกรรมวันคริสต์มาสต้องมีอยู่แล้วแบบนี
10: ้มีครับ
0: เหมือนกันเลยไหม
10: คล้ายๆกันครับก็มีเด็กๆมาร่วมแสดงละคร
0: ครับ
10: ครับผมก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนไปนะครับก็เด็กๆทุกคนนะครับทุกศาสนาก็มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมแต่เราก็อย่างที่อาจารย์ว่าแหละครับว่าต้องมีขอบเขตว่าเด็กกลุ่มไหนสามารถได้ตรงจุดไหนและไม่ได้ตรงจุดไหน
8: ของอาจารย์จัดการยังไง
10: ก็จัดการยังไงก็โดยส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะให้เด็กคริสเตียนเป็นตัวหลักในการแสดงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเพื่อนๆที่เป็นต่างศาสนาที่จะมาร่วมทำกิจกรรมต่างๆด้วยกัน
8: แล้วเด็กที่เป็นมุสลิมนะฮะอย่างที่อาจารย์มารยาเป็นห่วง
10: เด็กที่เป็นมุสลิมเขาก็มีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆเช่นเป็นคนจัดบอร์ดบ้างเป็นคนที่จะให้ความรู้ในเรื่องของว่ามีความแตกต่างอะไรกันยังไงระหว่างความคิดของอิสลามกับคริสต์มาสเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
8: ครับแล้วมีวิธีการให้เขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยอย่างของบ้านรถไฟทำไงอาจารย
9: ์ที่โรงเรียนนะคะนอกจากว่าเด็กจะเรียนเหมือนกันแล้ว
8: เ
9: ราก็จะมีชั่วโมงที่เป็นเพิ่มเติมถ้าเป็นเด็กมุสลิมเนี่ยเราจะให้สอนอิสลามศึกษาแต่พอเด็กพุทธปุ๊บเนี่ยก็คือจะไปเรียนพุทธศาสนาที่เจาะลึกกับคุณครูที่นับถือศาสนา
8: ในชั่วโมงเดียวกันเลย
9: ใช่แต่เราแยกเด็กที่อยู่ห้องเดียวกันแต่แยกถูกแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งจะไปเรียนพุทธศาสนาอีกกลุ่มหนึ่งจะไปเรียนอิสลามศึกษา
8: ในมุมของอาจารย์สมมติว่าเอาเด็กที่นับถือพุทธแต่เรียนรู้ว่าคริสต์เป็นอย่างไรอิสลามเป็นอย่างไรเป็นเรื่องจำเป็นไหม
9: อ๋อตรงนี้เราเรียนเราสอนให้รู้เพื่อที่ว่าเขาเมื่อเขารู้แล้วเนี่ยเขาจะได้ให้เกียรติกันคือไม่ใช่ว่าอีกคนนึงปฏิบัติอย่างเช่นเด็กมุสลิมถือศีลอดแต่ว่าเด็กพุทธ

0: เขารู้แล้วว่าอ๋อเดือนนี้เดือนรอมฎอนนะนักเรียนมุสลิมถือศีลอดแล้วก็นักเรียนพุทธเนี่ยเขาก็จะให้เกียรติกับเด็กมุสลิม
1: ยังไงครับ
0: อย่างเช่นที่โรงเรียนก็จะมีกฎเลยว่าเด็กมุสลิมเนี่ยตั้งแต่ป.1 ถึงป.3จากปกติแล้วจะต้องดื่มนมตอน 9:30 นนะคะตรงนี้ก็จะเลื่อนไปดื่มตอนเที่ยงทั้งพุทธและมุสลิมจะ
1: เรียนรู้
0: ใช่ใช่ค่ะเฉพาะเด็กประถมต้นแต่พอป.4 ป.5 ป.6เด็กเหล่านี้จะต้องถูก

0: คนที่ปลุกลูก
1: ครับ
0: ซึ่งถามว่าเป็นนักเรียนที่นับถือศาสนาคริสต์ชื่อน้องวสันต
1: ์
0: ก็เลยคุณแม่มาเล่าให้ฟังว่าคุณครูเนี่ยลูกชายอ่ะขอถือศีลอดเราเพิ่งจะรู้จากคุณแม่เราก็เลยบอกว่าคุณแม่คะถึงว่าไม่เคยเห็นเขาที่โรงอาหารเนี่ยตรงนี้คือเด็กเขาได้เรียนรู้พอเด็กเขาได้เรียนรู้แล้วเขาจะให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่เราต้องสอนให้เขารู
1: ้
0: ตรงนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะ
1: เป็นแบบนี้เด็กพูดในโรงเรียนคริสต์มีอะไรที่แตกต่างหรือเปลี่ยนหรือไม่เหมือนกับเด็กพูดในโรงเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาพูดทั่วไปไหมฮะ
2: ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับผมก็วิธีการดำเนินชีวิตต่างๆของเขาก็เหมือนกับเด็กพุทธโดยทั่วๆไปแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อเขาได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนคริสเตียนของเราเนี่ยหลักแนวคิดของเราอย่างหนึ่งแล้วก็วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียนคริสเตียนก็คือว่าเพื่อประกาศเรื่องราวของพระเจ้าใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะให้เด็กทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องเชื่อหรือเป็นคริสเตียนหมดแต่เราก็จะนำเอาหลักการหรือเรื่องราวในพระคัมภีร์เนี่ยเอามาสอนเขาแล้วก็ให้เขาคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอย่างไรบ้าง
1: ครับอย่างเมื่อกี้ที่เราดูการแสดงเขาเตรียมไว้นะฮะก็เหมือนให้เด็กมีส่วนร่วมมากกว่ามาร้องมาเต้นมาเล่นช่วยคิดบทมากกว่าจะเจาะลึกไปในความเชื่อหรือว่าความรู้ด้านศาสนาเหมือนเขาตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้นไหมฮะมุมมองของอาจารย์คิดว่ายังไง
0: ท่านมุมมองของตามเทปก็คือว่าเขาต้องการให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมเรียนผ่านบทบาทสมมติเรียนประวัติศาสตร
1: ์
0: ผ่านบทบาทสมมติแต่ถ้าในกรณีที่เป็นโรงเรียนนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนมารุไฟเนี่ยเราจะมีการจัดกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาถ้าสมมติว่าเป็นศาสนาพุทธเนี่ยคุณครูผู้สอนที่เป็นคุณครูที่นับถือศาสนาพุทธเขาก็จะเรียนแล้วก็ผ่านในชั้นเรียนเรียนภาคทฤษฎีผ่านกิจกรรมออกมาเป็นใบงานแล้วก็จัดเป็นนิทรรศการส่วนในภาคปฏิบัติเนี่ยอาจารย์เขาก็ขออนุญาตพาเด็กที่นับถือศาสนาพุทธไปวัดนะคะตรงนี้ก็คือจะมีอีกรูปแบบหนึ่งส่วนในกรณีที่เป็นการทำกิจกรรมร่วมพุทธกับมุสลิมก็คือจะมีกิจกรรมที่เป็นวันพ่อวันแม่
1: แต่จะเป็นวันสำคัญที่ไม่ใช่วันสำคัญทางศาสนา
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเป็นวันสำคัญทางศาสนาของศาสนาอื่นเนี่ยจะไม่ได้จัดในโรงเรียน
0: จะไม่ได้จัดในโรงเรียน
1: ทำไมฮะ

0: ถ้าเป็นวันสำคัญทางศาสนาของศาสนาอื่นเนี่ยฮะจะไม่ได้จัดในโรงเรียน
1: จะไม่ได้จัดในโรงเรียน
0: ทำไมฮะการจัดจะมีผลยังไงการไม่จัดจะผลยังไง
1: ถ้าเราจัดอย่างเช่นในเรื่องของหลักศาสนาอย่าลืมว่าถ้าสมมติว่านักเรียนพุทธกับมุสลิมร่วมหล่อเทียนตรงนี้ไม่ได้แน่นอนตรงนี้ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของหลักการปฏิบัติในเรื่องของการหลักการศรัทธา
0: อาจารย์ครับที่โรงเรียนของอาจารย์ล่ะครับกิจกรรมแบบนี้เหมือนกับบอลิวูดของเราไหมฮะคริสต์มาสบอลิวูดไหมฮะหรือว่าเราควรจะใส่ความรู้เรื่องศาสนาเข้าไปอีกหรือแบบไหนควรจะเหมาะกับเด็กไทย
2: ที่โรงเรียนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนเหมือนกันก็คือว่าเรื่องของที่เป็นให้ความรู้เนี่ยก็จะเป็นอีกชั่วโมงหนึ่งไปแต่ที่เป็นกิจกรรมเนี่ยก็จะทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะครับแต่ถ้าถามว่าทำกิจกรรมอย่างศาสนาอื่นได้ไหมถ้าเป็นโรงเรียนคริสต์นะครับเหมือนกับที่ของอาจารย์นะครับก็คือว่าเราไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆของศาสนาอื่นในโรงเรียนนะครับเพราะประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นคริสตจักรหรือเป็นโบสถ์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะไปทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นเกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นเนี่ยคุณครูก็จะพาเด็กไปนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะสอนที่จะทั้งในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติที่จะไม่ให้มันขัดแย้งกัน
0: ผมครับก็ได้เห็นมุมมองทั้งสองท่านนะครับในการที่มีเด็กที่มีความต่างทางศาสนาอยู่ด้วยกันจะเรียนรู้กันอย่างไรเป็นแบบนี้ทีนี้เขาซ้อมกันมาแล้วฮะเขาพร้อมที่จะแสดงกันแล้วไปดูกันครับว่าวันคริสต์มาสแบบ

0: บอลิวูดนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างเช่นครับ
1: Your circle will be here.
2: Shut.
3: Come along, Ruben. This is a very special night.
4: I know, Mum. I'm so excited.
5: Where shall we sit? All the inns will be full.
6: Don't worry, Mummy. I will look after you.
7: ฉันกังวลนิดหน่อยเรื่องที่จะให้นักแสดงทุกคนมาแสดงร่วมกันโซอินโซจะแสดงเป็นท่านลอร์ดค่ะแต่ว่าเขาจะทำรองเท้าหายไ
1: ป
7: เราจะต้องจัดการกับบุคลิกภาพบางอย่างอีกด้วยเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกแต่ว่าในวันจริงการให้ทุกคนพูดอย่างถูกต้องมันเหมือนจับปูใส่กระด้งเลยล่ะนี่เป็นการซ้อมใหญ่ครั้งแรกนะคะเอาทุกอย่างมารวมกันมันช่วยให้เด็กๆรู้ว่าจะต้องออกไปตอนไหนช่วยให้การแสดงออกมาดีมากเลยล่ะค่ะทุกอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆฉันอยากให้เด็กๆพูดดังกว่านี้สัก10เท่าเพราะว่าเสียงพวกเขายังดังไม่พอแต่ว่าจากที่ซ้อมใหญ่มาวันนี้มันก็ออกมาดีนะคะ ฉันคงไม่ทำต่อแล้วล่ะค่ะวันนี้เนี่ยเครียดมากเลยล่ะ เมื่อคืนนี้ฉันค่อนข้างกังวลค่ะแล้วก็ไม่ค่อยสบายเพราะว่าฉันเป็นหวัดแต่ว่าฉันคิดถึงตอนที่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยคิดว่าจะต้องทำอะไรให้เสร็จบ้างมันก็เลยนอนไม่ค่อยจะหลับ
1: Do I need to change the month?
4: No.
1: All right. If you're a shepherd or you're in the family, Reuben's family, you're coming over to this table here.
7: Right. ฉันตื่นเต้นแล้วก็กังวลนิดหน่อยค่ะแต่ก็คิดว่าพร้อมแล้วล่ะสำหรับเช้าวันนี้แล้วพอถึงเวลาแสดงทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปตามแผน
1: Today there's going to be babies crying a bit at the back Mum's having a little chat at the back So we've got to be 10 times louder Whatever you say has got to be shouted out Come along Reuben This is a very special night
8: Will it be cold?
9: Yes, my son, but I have made you a beautiful coat.
10: Wild mountain lions waiting to eat our flocks.
7: ตอนที่ฉันดูการแสดงมันเหมือนกับไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะเพราะว่าฉันพยายามให้เด็กๆจำบทพูดให้ได้เปิดเพลงแล้วก็ทำให้พวกเขาพูดเสียงดังฉันภูมิใจในตัวพวกเขานะคะภูมิใจในการแสดงของพวกเขาพวกเขาสวมบทบาทได้ดีมากเลยจริงๆ

0: ฉันคิดว่าเด็กๆที่นี่จะได้เจอกับอะไรที่หลากหลายมากค่ะเด็กชาวซิกก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์มาสเด็กชาวคริสเตียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวาลีฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้ซึมซาบเข้าไปในตัวบุคคลมีการเต้นรำในทุกวัฒนธรรมทุกความเชื่อที่ไหนที่มีการเฉลิมฉลองที่นั่นจะมีการเต้นรำค่ะ
1: คริสต์มาสบอลลีวูดก็จบลงได้ด้วยดีนะครับเห็นรอยยิ้มของผู้ปกครองของเด็กที่เล่นกันบางคนจะมีการเกรงเล็กน้อยตั้งใจเกินไปไหมฮะ
2: ใช
1: ่ครับแต่เบื้องหลังคือเด็กคงได้เรียนรู้ใช่ไหมฮะผ่านการจัดกิจกรรมในการทำงานด้วยกันแต่ประเด็นที่เราพูดถึงเน้นก็คือความต่าง

0: ศาสนาที่อยู่ในโรงเรียน
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากคุณครูนักเรียนแล้วผู้ปกครองนะครับมีส่วนสำคัญยังไงบ้างเมื่อกี้ผู้ปกครองก็นั่งดูกันเยอะสำหรับโรงเรียนของบ้านรถไฟ
1: ถ้าที่โรงเรียนบ้านรถไฟแล้วเนี่ยเราจะให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมนะคะเพราะถือว่าในเรื่องของหลักการปฏิบัติแล้วเนี่ยคุณครูที่เป็นครูมุสลิมเนี่ยจะนำนักเรียนสวดมนต์จะพานักเรียนไปวัดเนี่ยตรงนี้ต้องบอกนะคะว่าไม่ได้นะคะ คุณครูที่นับถือศาสนาพุทธกับคุณครูกับผู้คอเนี่ยเขาก็จะมีการประสานร่วมมือกันเชิญชวนคุณแม่คุณแม่คะคุณครูจะพานักเรียนไปวัดจะมีผู้คองอาสาพาไปด้วยเต็มเลยตรงนี้ก็เลยเป็นความภูมิใจว่าแท้จริงแล้วเนี่ยผู้คองคือส่วนที่สำคัญที่จะปลูกฝังค่านิยมในเรื่องของศาสนาเนี่ยให้กับลูก
0: ๆแต่มีความทำความเข้าใจหรือว่าพูดคุยผู้คองไงในตอนเริ่มต้นฮะเพราะว่าเด็กที่มาแน่นอนถ้าเด็กพุทธก็จะมาเจอเพื่อนที่เป็นทั้งคริสต์และเป็นมุสลิม
1: จะบอกกับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คะสวดมนต์คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนเองนะพาไปวัดคุณแม่ต้องคุณพ่อคุณแม่ต้องทำเองนะตรงนี้โรงเรียนทำไม่ได
0: ้
1: คือขอให้เราเปิดใจพูดกับผู้ปกครองตรงๆผู้ปกครองรับได้และเราก็ชี้แจงกับผู้ปกครองมีการประชุมมีการชี้แจงว่าสิ่งที่เมื่อลูกของท่านเข้ามาที่โรงเรียนเราแล้วเนี่ยเราสอนอะไรในเรื่องของทางด้านสามัญในเรื่องของศาสนาเพราะว่าถ้าในส่วนตัวแล้วเนี่ยจะไปพาเด็กไปเองทุกศาสนานั่นไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: ผิดหลักการ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ของเรียนคริสต์นะครับเด็กผู้ที่มาเรียนคริสต์ก็คงคาดหวังว่าเอ๊ะภาษาอังกฤษเราจะดีกว่าเด็กคนอื่นไหมเราจะได้เรียนอะไรเพิ่มเติมนะฮะเป็นเอ็กซ์ตร้าอะไรเงี้ยนะมีอะไรเงี้ยไหมครับความคาดหวังที่ผู้ปกครองที่มาที่โรงเร
2: ีย
0: น
2: ก็มีความคาดหวังอย่างนั้นบ้างนะครับแต่ว่าเราก็ต้องบอกวัตถุประสงค์ของเราตั้งแต่แรกให้กับผู้ปกครองที่มาเรียนนะครับว่าวัตถุประสงค์ของเราคือเพื่อที่จะให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาคริสต์ด้วยนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีชั่วโมงคิดจริยะให้เด็กได้เรียนนะครับแล้วก็มีชั่วโมงเขาเรียกว่าชั่วโมงนมัสการเด็กทุกคนก็จะมีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย
0: ในโบสถ์
2: แล้วก็ในโบสถ์นะครับเข้าไปแล้วเรียนรู้ว่าพระคัมภีร์สอนเรื่องอะไ
0: ร
2: แล้วก็จะเอาส่วนดีส่วนไหนของพระคัมภีร์เนี่ยเอามาใช้ในชีวิตของเราได้บ้าง
0: นี่คือผู้ปกครองต้องรู้ก่อน
2: ผู้ปกครองต้องรู้ก่อนแล้วก็เมื่อเข้ามาเสร็จปุ๊บผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็จะมองเห็นแล้วว่าทุกๆเช้าเนี่ยโดยโรงเรียนทั่วไปส่วนใหญ่ของอย่างเช่นพุทธศาสนาก็จะสวดมนต์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เรื่องคริสเตียนของเราก็คือเคารพธงชาติเสร็จปุ๊บเราก็จะมีอธิษฐานตามแบบที่พระเยซูทรงสอนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมในเรื่องของการทำกิจกรรมด้วยเช่นจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสอะไรเงี้ยผู้ปกครองก็จะเอาของขวัญมาให้นะครับเด็กจะจัดกิจกรรมจับฉลากกันเล่นแจกแลกของขวัญอะไรกันนะครับผู้ปกครองก็จะนำของขวัญเนี่ยมามอบให้กับทางโรงเรียนด้วย
0: นี่ผมถามในมุมของเด็กแล้วครับเด็กที่อยู่ในโรงเรียนที่มีความหลากหลายและแตกต่างทางศาสนาหรือวัฒนธรรมด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงครับในมุมมองของอาจารย
1: ์เด็กเหล่านี้จะได้เปรียบเขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าศาสนาพุทธปฏิบัติตนอย่างไรศาสนาคริสต์ปฏิบัติตนอย่างไรศาสนาอิสลามปฏิบัติอย่างไรนะคะเมื่อเขาเรียนรู้แล้วเนี่ยเวลาที่เขาไปอยู่ในสังคมแม้สังคมเล็กๆที่เขาอยู่ในชั้นเรียนกันเนี่ยเขาก็จะให้เกียรติกัน
0: เอาใจเขามาใส่ใจเรา
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ของโรงอาจารย์
2: เข้าใจว่ามันก็เป็นความได้เปรีย
0: บ
2: เด็กได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายเนี่ยเมื่อออกไปสู่สังคมข้างนอกเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรใช่ไหมครับเด็กนักเรียนที่เด็กที่เป็นคริสต์เมื่อเวลาเขาไปเรียนรู้อะไรในวัดพอเวลาเขาเข้าไปเนี่ยเขาจะรู้ว่าออกอะไรที่ควรทำและไม่ควรทำใช่ไหมครับเวลานักเรียนทุกคนไม่ว่าพุทธหรือคริสต์ก็ตามเราเข้าไปที่สุเหร่านะครับเราจะอันนี้ไม่ควรนะอันนี้ได้นะเด็กก็จะได้เรียนรู้ว่าอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างนี้นะครับก็เขาจะได้ความได้เปรียบตรงนี้พอเขาจบไปแล้วเขาได้เจอกับคนอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายใช่ไหมครับเขาก็จะสามารถเอาประสบการณ์ตรงนี้ไปเพื่อจะเรียนรู้สามารถที่จะบอกกับตัวเองได้ว่าคนนี้เขาแตกต่างจากเรานะเราควรจะให้เกียรติเขาเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
0: นี่ถ้าถามว่าในแต่โรงเรียนที่มีเด็กที่มีความแตกต่างกันอยู่ทางศาสนาเนี่ยนะฮะหรือวัฒนธรรมเชื้อชาติก็แล้วแต่จะจัดกิจกรรมอาจารย์มีอะไรแนะนำอะไรอยากจะย้ำเป็นจุดสำคัญที่อยากจะฝากบอกไป
1: ในส่วนตัวแล้วเนี่ยขอฝากกับเพื่อนครูนะคะอยากให้ว่าก่อนที่เราจะจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องศึกษาก่อนว่าเด็กในชั้นเรียนของเราเด็กในห้องเรียนของเราโรงเรียนของเรามีความหลากหลายในเรื่องของศาสนาไหมเมื่อมีแล้วเราจะต้องศึกษาว่าขอบเขตของศาสนาแต่ละศาสนาทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเมื่อเราจะจัดกิจกรรมเราต้องวางแผนว่าถ้าเป็นกิ

0: กิจกรรมนี้เด็กที่นับถือศาสนาอิสลามทำอะไรได้บ้างเด็กที่นับถือศาสนาพุทธทำอะไรได้บ้างเด็กที่นับถือศาสนาคริสต์ทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือตรงนี้อยากฝากว่าให้คำนึงถึงเพราะเนื่องจากว่าศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่บอบบางนะคะถ้าพวกเราเป็นครูในฐานะที่เป็นครูแล้วเราเองไม่ได้ให้เกียรติกับเด็กนะคะแล้วเราจะหวังว่าเด็กโตขึ้นไปเขาจะให้เกียรติกับใครนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
1: มุมมองของเรียนคริสต์นะครับคือบางเรียนอาจจะเป็นโรงเรียนพูดเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ามีเด็กคริสต์ไปอยู่อะไรจะต้องระมัดระวังจะต้องควรที่จะคิดถึงตอนจัดกิจกรรมให้กับเด็กโดยรวม
2: ถ้าเป็นกิจกรรมเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร
1: ่
2: นะครับแต่เป็นห่วงในเรื่องของการที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันไม่เข้าใจความเชื่อว่าทำไมคริสต์ต้องเชื่ออย่างนี
1: ้
2: แล้วทำไมทำอย่างนี้ไม่ได
1: ้
2: บางทีก็อาจจะมีการแกล้งกันอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีเคยมีเพื่อนหลายๆคนที่เป็นคริสเตียนแล้วก็เรียนอยู่ในโรงเรียนพุทธแล้วก็เวลาจะรับประทานอาหารอย่างนี้ใช่ไหมครับคนที่นับถือคริสต์เนี่ยก็จะอธิษฐานก่
1: อ
2: นใช่ไหมครับก็จะอธิษฐานก่อนในขณะอธิษฐานเขาจะหลับตาลืมตามาอ้าวลูกชิ้นหายหมด อะไรอย่างนี้นะครับก็จะถูกแกล้งแบบนี้อันนี้แต่ว่าก็อยากจะให้ฝากคุณครูที่จะไงครับสอนให้กับนักเรียนเนี่ยได้เข้าใจถึงพื้นฐานความเชื่อของศาสนาอื่นๆในสังคมที่อยู่ร่วมกันนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดโอกาสในเรื่องนี
1: ้
2: ที่เราจะไม่ขัดแย้งกันในเรื่องนี
0: ้
2: ก็อยากจะฝากคุณครูหรือผู้บริหารที่จะเปิดโอกาสนี้ว่าเปิดใจที่จะศึกษาในเรื่องนี้ให้มากๆแล้วการกิจกรรมการทำอะไรต่างๆเนี่ยควรจะประสานกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับและประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณครูหรือผู้บริหารเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาด
0: ัง
2: นั้นเนี่ยนะครับคริสตจักรที่อยู่ในชุมชนสุเหร่าที่อยู่ในชุมชนหรือวัดที่อยู่ในชุมชนขอความรู้จากเขาได
0: ้
2: เขาจะมาอธิบายแล้วก็อาจจะเหมือนว่าไปขออาจารย์ในโบสถ์มาสอนนักเรียนในโรงเรียนหน่อยว่าคริสตศาสนาเนี่ยเขาเชื่ออะไรแนวปฏิบัติของเขาเป็นยังไงบ้างเพื่อเด็กในชุมชนเองจะไม่มีความขัดแย้งกันในเรื่องนี
0: ้
2: ก็ใช้ชุมชนให้เป็นประโยชน์นะครับที่เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1: ถึงเราจะไม่นับถือศาสนาที่เราไม่นับถือแต่เราเรียนรู้ได
2: ้
0: เรียนรู้
1: ศาสนานั้นได้
0: เรียนรู้ได้
1: เข้าใจหลักคำสอนของศาสนานั้นได้
0: เรียนรู้ได้
1: วันนี้เราได้เรียนรู้จากห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับกิจกรรมที่มีความแตกต่างของเด็กจากหลายเชื้อชาติหลายศาสนาแต่ต้องทำร่วมกันขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณอาจารย์วรยาและอาจารย์ศาสวัตนะครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ครับทางเว็บไซต์ของเราครับ www.thaiteachers.tv แสดงความคิดเห็นผ่าน SMS หรืออีเมลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เวลาของการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกหมดเวลาแล้วนะครับติดตามชมว่าสัปดาห์หน้าจะพาไปเรียนรู้มุมไหนของโลกห้องเรียนอะไรวิชาอะไรกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกลาไปก่อนพร้อมผู้ชี้ชัดทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ

เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขัดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้

0: สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่เป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลานั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่

ได้เป็นดังนี้นั่นเองเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไร
1: พอขึ้นชื่อว่าวันคดีไทยเนี่ยเด็กก็รู้สึกว่าถ้าสมัยก่อนก็บอกเหมือนยาขมหม้อใหญ่เด็กเบื่อเรื่องรามเกียรติ์เพราะส่วนมากนะคะบางครั้งมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกมีฉันทลักษณ์สัมผัสในสัมผัสนอกแล้วก็ภาษาที่อาจจะสูงเกินไป
2: เด็กบอกเรื่องโบโบฮะโบราณค่ำครึหรือเพียงเห็นว่าบอกว่าเป็นวรรณคดีเด็กก็จะนึกถึงคำประพันธ์ที่มันยากกว่าปกติเพราะว่าจะเป็นร้อยกลองมากกว่าร้อยแก้วก็คิดว่าน่าจะสอนโดยเน้นกิจกรรมนะฮะกิจกรรมหลายๆอย่างที่มันเข้ากับยุคสมัยนี้นะที่จะทำให้เขาหันมาสนใจเพราะว่าวรรณคดีนี่มันจะสอดแทรกวิถีชีวิตคุณธรรมแล้วก็เรื่องที่เขาจะเอาไปใช้ปรับในชีวิตเขาได้เนี่ยถ้าเขาเห็นประโยชน์เขาเกิดความซาบซึ้งเขาก็จะเปิดใจรับมันมากขึ้น
3: เป้าหมายในการเรียนการสอนของคุณครูมยุรีและคุณครูอุษาคงไม่ต่างจากคุณครูภาษาไทยอีกหลายคนที่ต้องการให้นักเรียนเข้าใจและสนุกไปกับบทเรียนโดยเฉพาะการสอนเรื่องวรรณคดีซึ่งถือเป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียนทุกยุคทุกสมัยและเพื่อครูในการจัดการเรียนการสอนหลังเข้าแถวเคารพธงชาติเราจึงชวนคุณครูทั้งสองท่านออกไปสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้คุณครูเก็บเกี่ยวความรู้เพื่อนำมาจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นม.2ที่จะมีคาบเรียนวิชาภาษาไทยในช่วงบ่าย
1: วันนี้ไปไหนเนี่ย
4: พี่ยังไม่รู้เลยรับรองสนุกตื่นเต้นเลย
1: จะทำให้เซอร์ไพรส์ไงเนี่ยตื่นใจเลย
4: แล้วเทอมนี้สอนมออะไรบ้างอ่ะ
1: ม.1กับม.2นั่นแหละ
4: แล้วเด็กเป็นไง
1: เหมือนเดิม
4: ม.1ทุกคนอ่ะส่วนมากมาแรกๆไม่ชอบภาษาไทยพอรู้ว่าไม่ชอบใช่ไหมพี่ก็จะให้ความรู้สึกว่าเอ้ยจะทำยังไงให้เด็ก
1: ไม่ชอบว่าอะไรต้องถามตราบใดที่อยู่ประเทศไทยคุณไม่ชอบภาษาไทยนี่

0: จะทำยังไง
1: ขณะเดินทางเราเปิดดีวีดีเกริ่นนำถึงละครเวทีเรื่องแม็กเบธซึ่งสร้างจากบทประพันธ์ของวิลเลียมเชกสเปียร
2: ์แม็กเบธนักรบผู้เกรียงไกรแห่งกองทัพสกอตแลนด์ได้รับคำทำนายจากสามแม่มดว่าเขาจะถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองควอดอร์และจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์หลังฟังคำทำนายกษัตริย์ดันแคนแห่งสกอตแลนด์ก็ส่งสารประกาศแต่งตั้งให้แม็กเบธได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองควอดอร์โดยทันทีเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้แม็กเบธเชื่อคำทำนายว่าเขาจะได้เป็นกษัตริย์ด้วยความลุ่มหลงและมักมากในอำนาจแม็กเบธยอมทำทุกอย่างแม้กระทั่งการกำจัดทุกคนที่เป็นตัวขัดขวางหนทางแห่งการขึ้นครองอำนาจของเขาสุดท้ายแล้วการได้มาซึ่งอำนาจหมายถึงความสุขสูงสุดในชีวิตจริงหรืออาจเป็นคำถามเดียวกับที่ใครหลายคนกำลังหาคำตอบอยู่แม้เวลาจะผ่านไปหลายศตวรรษแต่แก่นแท้จากบทประพันธ์ของเชกสเปียร์ก็ยังคงเป็นเรื่องราวร่วมสมัยผลงานของเชกสเปียร์จึงยังคงถูกนำมาตีความและนำเสนอในโรงละครทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้
3: นี่เขาไปไหนรู้ป่ะ
4: อ้าว
3: นี่จุฬา
1: ศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันทุมโกมลที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือสถานที่ที่คุณครูทั้งสองท่านจะได้มาเรียนรู้เรื่องการแสดงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนเรื่องรามเกียรติ์สำหรับเด็กนักเรียนชั้นม.2ที่กำลังรอคาบเรียนวิชาภาษาไทยอยู่ที่โรงเรียนตอนนี้อาจารย์ตรีดาวอภัยวงศ์อาจารย์พิเศษภาควิชาศิลปะการละครได้รอต้อนรับคุณครูมยุรีและคุณครูอุษาอยู่ในโรงละครแล้ว
5: เป็นยังไงคะคุณครูรู้สึกยังไงบ้าง
3: ก็รู้สึกโชคดีตื่นเต้นดีเหมือนกัน
5: ทราบว่าคุณครูทั้งสองท่านเป็นคุณครูภาษาไทยและก็วันนี้มีเรื่องจะมาปรึกษาก็คืออยากจะเรียนรู้เรื่องของการแสดงเพื่อนำไปใช้ในการสอนนะคะเดี๋ยวเราจะมีเวิร์กช็อปกันแล้วเคย acting กับเขาบ้างไหมคะคุณครู
3: โอ้ไม่มีค่ะ
6: ไม่มี
3: ครูเรียนแต่ทางภาษาอย่างเดียว
5: ถ้าอย่างนั้นเรียนเชิญครูที่ห้องเวิร์กช็อปกันเลยนะคะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ค่ะเชิญค่ะค่ะปัญหาของเด็กๆนี่ก็คือเรื่องของการอ่านบทกลอนใช่ไหมคะอย่างวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยด้วยคำที่ภาษาไม่ใช่ภาษารอยแก้วใช่ไหมคะเด็กๆเขาก็เลยแบบ
3: พอเป็นร้อยกลอนปุ๊บเนี่ยเด็กแกจะคิดแบบว่ามันต้องยากไว้ก่อนมันไม่ธรรมดาจะต้องมีสับแสงอะไรอย่างเงี้ย
5: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเลือกบทกันเราลองทำเวิร์กช็อปดูก่อนเพราะว่าเราคิดว่าแบบฝึกหัดเนี้ยค่ะซึ่งเป็นแบบฝึกหัดของการแสดงคุณครูน่าจะนำไปใช้กับเด็กๆได้ก่อนอื่นนะคะครูนั่งรถมาก็รถติดด้วยเราก็ยืดเส้นยืดสายกันนิดนึงค่ะเริ่มจากยืดสุดตัวค่ะยืดสุดตัวค่ะไปด้านข้างค่ะครูขาเสียงด้วยค่ะแล้วก็ไปทางนี้ค่ะกระดาษใช่ไหมคะเหมือนเราเหยียบกระดาษเนี้ยค่ะนี้เราเปลี่ยนจากกระดาษในหน้าเราเนี้ยค่ะเหยียบตาเยอะเล็กๆค่ะครูขาขดไปเล็กๆใหญ่ใหญ่ลองดูคุณค่ะใหญ่นะขยับทั้งตัวดีค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวนี่เราเล่นกัน3คนนะคะคราวนี้อันนี้เรียกว่า1เสียง1ท่าเสียงนะคะเสียงคือไม่ใช่คำเราเริ่มด้วยเสียงเสียงเช่นฮ้ออาอูแอโอไอจ้าอะไรเนี่ยนี่คือเสียงนะคะพอเราทำเสร็จปุ๊บคุณครูอุตสาหกับคุณครูหนงต้องทำทันทีทำเหมือนดาวทันที
6: ทำ
5: ตามทันทีเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะคะว่ายังไงช้าๆสมมติเราเริ่มก่อนนะคะแล้วเริ่มเป็นเก่งมากค่ะต่อค่ะเนี่ยเราค้างไว้นะคะครูสาต่อค่ะเก่งมากโอ้คุณน้องค่ะโ
3: อ้ Hell
5: Hell ตู้ตู

0: เมื่อกี้เราคุยกันคุยด้วยภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาใดๆในโลกด้วยเป็นภาษาที่เราสื่อกันได้นะคะอันเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีธรรมชาติบางอย่างที่สามารถที่จะรับรู้แล้วก็รู้สึกถึงกันได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอย่างเดียวนะคะมันเป็นเซนส์อีกเซนส์หนึ่งทีนี้มันจะนำไปสู่แบบฝึกหัดต่อไปนะคะแบบฝึกหัดต่อไปก็คือเรามีคำให้ครูนะคะมีอยู่แค่4พยางค์เท่านั้นนะคะคือบาลีบูลางั้นเดี๋ยวคุณหนวกเรากระซิบกันก่อนคุณหนวกจะพูดนะคะทีนี้ครูหนวกก็จะพูดว่าบาลีบูลาเนี่ยแหละค่ะแต่หน้าที่ของครูอุตสาหคือพยายามจะต้องถามเขาว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการจะสื่อสารอะไรจนกว่าครูหนวกเขาจะแปลความที่เราต้องการได้นะคะถึงจะหยุดแบบฝึกหัดนี้บาลีบูลา
1: บาลีบูลา
0: บาลีบูลาบาลีบูลาโอเคค่ะอ่ะเชิญค่ะคุณหนวกห้ามใช้มือนะคะ
1: บาลีบูลาบูลาบาลีบูลา
2: เดินไปข้างหน้า
1: บาลีบูลาบาลีบูลา
3: บาลีบูลา
1: บาลีบูลาบาลีบูลา
3: ไปนะคะไปพยักหน้ากลับมาฝั่งนี้บูลาบูลาบูลา
0: ใช้มือได้ละ
3: ให้พระเจ้า
1: บาลีบูลา
0: โอเคค่ะวัตถุประสงค์ของภาษาคือใช้เพื่อการสื่อสารแต่คำในภาษากลายเป็นอุปสรรควันนี้ก็เลยให้คุณครูสื่อสารกันโดยสร้างคำขึ้นใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักก็คือให้ใช้คำว่าบาลีบูลาค่ะเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเราสามารถสื่อสารกันได้ถ้าเรารู้ความต้องการข้างในหรือว่าเรารู้ว่าประโยคนั้นที่เราพูดนั้นเราต้องการอะไรเรารู้สึกอย่างไรก็คิดว่าวิธีการนี้น่าจะทำให้เด็กรู้สึกสนุกมากขึ้นก่อนที่เขาจะรู้สึกว่าภาษาเป็นอุปสรรคให้เขาเข้าใจก่อนว่าภาษาใช้สื่อสารยังไงเราจะลองสักบทหนึ่งไหมคะคุณครูเล่นกัน
2: ดีค่ะ
0: ไม่ครั้งก็เดี๋ยวเราไปเลือกจากรามเกียรติ์ค่ะ
4: ตอนพ
5: อตอนตัดพอต่อว่า
0: บัตรนั้นใช่ไหมคะ
4: นนทกผู้ใจแกล้วหาญ
6: ให้ฟังจึงตอบ
4: พระจมานซึ่งพระองค์จะมาผลาญชีวีเหตุใดมิทำซึ่งหน้ามารยาเป็นหญิงไม่บัดสีหรือว่ากลัวนิ้วเพชรนี้ฮะจะชี้พระองค์ให้บัดไรแต่ตัวข้ามีมือแค่สองมือหรือจะสู้ทั้งสี่กรได้แม้นสี่มือเหมือนพระองค์ทรงชัยเลยที่ไหนจะทำได้ดังนี้ล่ะ
0: ถ้าเราแปลงอันนี้เป็นร้อยแก้วความหมายคืออะไรคะ
4: นนทกก็มาตอบว่า
0: ค่ะ
4: ฮนารายว่าเนี่ยจะสู้กันเนี่ยทำไมไม่ทำกันซึ่งหน้า มาใช้เล่ห์เหลี่ยมมารยาแปลงเป็นผู้หญิงได้ยังไงหรือว่าที่ต้องทำเล่ห์กลมารยาเป็นผู้หญิงเนี่ยเพราะว่ากลัวนิ้วเวทของฉันใช่ไหมฉันมีแค่สองมือจะไปสู้ฮนารายได้ยังไงมีต้องสี่มืออ
0: ่างั้นเดี๋ยว
4: พระนารายณ์
0: ไปตอบคุณหนอ
4: เมื่อนั้นพระนารายณ์ทรงสวัสดิ์รัศมีได้ฟังจึงตอบว่าที่กูนี้แปลงเป็นสตรีมาเพราะมึงถึงแก่ความตายชิบหายด้วยหลงเสน่หาใช่ว่าจะกลัวฤทธาสักดานิ้วเพชรนั้นเมื่อไหร่ก็ตอบว่าไม่ได้กลัวนิ้วเพชรมึงหรอกอะไรอย่างเงี้ยชาตินี้มึงมีแต่สองหัต
0: ค่ะ
4: จงไปอุบัติชาติหน้าให้10เสียน10พักเกรียงไกรเหาะเหินเดินได้ในอัมพรมีมือ20ซ้ายขวาถือคาถาให้อาวุธไปด้วย
0: ค
4: ันครูสอนกูจะเป็นมนุษย์แต่2กรตามไปรานรอนชีวี
0: ถ้าเราแปลงอันนี้เป็นร้อยแก้วความหมายคืออะไรคะ
4: โถเอ้ยเองนะถึงความตายชาตินี้นะมึงมีแค่2มือชาติหน้าจะให้มึงเปิดเกิดใหม่มี20มือ2ข้างซ้ายขวา10หน้าแล้วกูจะเกิดเป็นแค่มนุษย์มีแค่2มือจะตามดานรอนมึงตลอดไป
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะซ้อม2ตอนนี้นะคะทีนี้จะมีเขาเรียกว่ามีอุปกรณ์ประกอบการแสดงด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปหากันที่ห้องพร้อมถึงห้องฝากแล้วค่ะคุณครูหรือว่าไฟท็อปเราไปหาตรีไปหาตรีกับนิ้วเพชรกันค่ะเชิญค่ะนี่นิสิตค่ะที่ดูแลห้องพร้อมชื่อน้องเอิงค่ะ

0: อย่าเพิ่งถ่ายของช้านี่นะ
1: จริงๆเรามีธงมีดาบมีโล่
2: โอ้เนี่ยแล้วก็กาวทานี่ผิดใช่ไหมแล้วก็นิ้วเอาไปจุ่มในกากเพชรก็จะเป็นนิ้วเอ็มที่น่าจะได้เราไม่มีบ้างอันข้างซ้ายข้างขวา
3: ขวาขวานิ้วขวา
2: จริงจริงจริงจริงจริงโอ้ว้า
0: วอย่างแรกเลยคือคิดว่าตอนที่เราหาพร็อพหรือว่าหาอุปกรณ์ประกอบการแสดงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กๆเนี่ยได้ใช้จินตนาการหรือแม้แต่ครูเองก็ต้องได้ใช้จินตนาการอย่างนิ้วเพชรเมื่อสักครู่นี้ครูก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองทันทีที่เข้าไปในห้องพร็อพนะคะความท้าทายอยู่ที่ใช้ของที่ไม่เหมือนแต่ให้รู้สึกว่าเหมือนอันนั้นสำคัญกว่า
4: หลังจากได้อุปกรณ์ประกอบการแสดงแล้วคุณครูมยุรีและคุณครูอุษาก็กลับมาเวิร์กช็อปการแสดงต่อและอีกไม่นานนักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยก็จะได้เรียนเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทกในรูปแบบที่ต่างจากเดิมด้วยความพยายามจากคุณครูภาษาไทยของพวกเขานั่นเอง

0: เก่งจริงท่านทำไมไม่มาสู้เราซึ่งหน้าแปลงเป็นหญิงมาทำไมท่านกลัวนิ้วแพทของข้าละสิข้ามีแค่สองมือจะสู้ท่านได้ยังไงล่ะท่านมีต้องสี่มือสี่ก้อน
1: ข้าไม่กลัวหรอกนิ้วแพทเองเพราะว่าเองหลงเสน่ห์ผู้หญิงอิสตรีจึงต้องถึงแก่ความตายไงไม่เป็นไรชาตินี้เองมีสองมือชาติหน้าจงไปเกิดให้มี20มือซ้ายขวามีหัว10หัวหน้า10หน้าข้าจะเกิดเป็นเพียงมนุษย์น้อยๆมีเพียง2มือจะตามข้าเจ้าให้ได้ชึ
2: นักแสดง2คนนี้ไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพหากแต่เป็นคุณครูสอนวิชาภาษาไทยจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยที่กำลังเรียนรู้ศิลปะการแสดงเพื่อนำไปใช้สอนเรื่องรามเกียรติ์กับนักเรียนชั้นม.2เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น
3: ก่อนจากการวันนี้ไม่ทราบว่าคุณครูมีคำถามอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมคะ
0: อย่างคนที่ไม่มีพื้นฐานดราม่าเลยเนี่ย
3: ค่ะ
0: จะเริ่มต้นจากอะไรถึงจะดีให้เขาได้กล้าแสดงออก
3: ค่ะวันนี้แบบฝึกหัดไหนหรือว่าช่วงไหนที่คุณครูถึกเริ่มสบายตัวแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ากล้าที่จะแสดงออก
0: หลังจากที่ประสบความสำเร็จจากบาลีบูรา
3: แปลว่า
0: สื่อสารโดยไม่ใช้ภาษาแล้วรู้เรื่องได
3: ้
0: มันก็ทำให้มั่นใจขึ้น
3: นั่นแปลว่าพอเราทำอะไรสำเร็จเราก็รู้สึกมั่นใจใช่ไหมคะคุณครูเพราะฉะนั้นครูให้เขาเล่นเกมหรือว่าเริ่มจากสบายตัวค่ะให้เขารู้สึกว่าไม่ต้องกังวลแล้วก็ให้เขารู้สึกประสบความสำเร็จได้ง่ายๆทำอะไรก็สำเร็จพอเขารู้สึกว่าสำเร็จเขามั่นใจเดี๋ยวความกล้ามก็จะออกมาเองค่ะคุณครูทำได้อยู่แล้ว
0: ความรู้สึกของครูครั้งแรกครูว่ามันยากสำหรับคนไม่มีพื้นฐานแต่เมื่อได้ทำเวิร์กช็อปแล้วก็รู้สึกว่ารู้จุดเริ่มต้นที่จะทำให้เด็กได้แสดงออกง่ายขึ้น
4: พอได้มาร่วมกิจกรรมการเวิร์กช็อปละครมีความรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นแล้วก็กิจกรรมที่ได้มาเรียนกับครูดาวไม่ยากสนุกแล้วก็สามารถเอาไปใช้เด็กๆเด็กๆได้ทำได้เรียนต้องสนุกแน่ทำให้การเรียนการสอนมีบรรยากาศที่ดีขึ้น
2: หลังจากเวิร์กช็อปการแสดงคุณครูมยุรีและคุณครูอุษายังมีโอกาสได้ดูการซ้อมละครเวทีเรื่องแม็กเบธบทละครของวิลเลียมเชกสเปียร์ภายในศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันธุ์โกมลคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนักแสดงและผู้กำกับละครเวทีระดับครูแบบใกล้ชิดติดเวทีซึ่งถือเป็นโอกาสที่หาดูไม่ง่ายนัก
5: ประเดี๋ยวเราจะดื่มเวียนกันให้ทั่วโต๊ะใบหน้าเราเปลี่ยนเป็นเลือดแบบโ
6: หหาไม่สม

0: จะว่างเปล่าหากไร้พิธีการ
1: ไป
2: หลังจากได้เห็นการแสดงของนักแสดงมืออาชีพคุณครูมยุรีและคุณครูอุษาก็เดินทางกลับโรงเรียนสามเสนและวางแผนการสอนสำหรับช่วงบ่าย
3: เริ่มแรกอะวอร์มอัพก่อนบริหารร่างกายให้ผ่อนคลายก่อน
4: พอเสร็จตรงนี้
3: เราก็มานำเข้าสู่เนื้อหาวรรณคดีของเราเนี่ยลองอ่านก่อน
4: ให้เด็กหัดวิเคราะห์ตีความแบ่งออกเป็น2กลุ่ม
3: พอแบ่ง2กลุ่มแล้วถามแต่ละกลุ่มว่าคุณสนใจตรงไหนให้เขานำเสนอว่าสิ่งที่เขาวิเคราะห์ตีความเนี่ยเขาตีความได้อย่างไรบ้างครูจะเป็นแค่พี่เลี้ยงเท่านั้นเสร็จแล้วพอให้เขาถกเถียงกันได้เราให้เวลา10นาทีแล้วเราก็แบ่งให้แต่ละกลุ่มเนี่ยไปทำอุปกรณ์
4: ใช่ใช่
3: ไปทำอุปกรณ์สำหรับเตรียมการแสดง
4: พี่สรุปคร่าวๆก่อนนะว่าโอเคไหมได้เช่นการวอร์มร่างกายพอพร้อมเสร็จปั๊บแยกกลุ่มเป็น2กลุ่ม2กลุ่มเสร็จให้เด็กนำเสนอว่าสนใจที่จะทำตอนไหนให้เลือกมาสักตอนหนึ่งตอนที่ตัวละครมีรีแอคต่อกันมีการโต้ตอบกันอะไรพวกนี้แล้วก็ให้คุยระดมความคิดแล้วก็นำเสนอขณะที่นำเสนอย่อยเนี่ยในกลุ่มเราก็เข้าไปดูซ้อมเสร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือให้อุปกรณ์เมื่อเด็กได้ตรงนั้นเสร็จปั๊บเด็กก็ทำอุปกรณ์แจกพร็อพประกอบการแสดงทีนี้พอขั้นนำเสนอ
3: ให้เขาเสนอไปก่อนเลยแล้วพอจบแต่ละกลุ่มค่อยเพิ่มเติมเสริ
4: ม
3: นะสรุปบทเรียนว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยนักเรียนได้อะไรบ้างและความคิดเดิมๆที่ว่าวรรณคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องภาษาที่สูงที่ยากเนี่ยตอนนี้มีทัศนคติอย่างไร
4: ว่าน่าสนุกน่าตื่นเต้นดี

0: เป็นไงภาษารู้สึกนักเรียนเป็นไงยากหรือง่ายยากเพราะมันเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรอง
1: ร้อยกรอง
0: เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงอ่ะให้เกิดความเข้าใจให้รู้แจ้งเห็นจริงในวรรณคดีเรื่องนี้ครูก็จะมีวิธีมีกิจกรรมก่อนอื่นนักเรียนต้อง
2: ทำตัวให้สบาย
0: ทำตัวให้สบายก่อน
2: อ่ะบิดซ้ายบิดขวา

0: ดมันเหมือนกับการฝึกจินตนาการครูทำท่าอะไรก็ได้หนึ่งท่าแล้วพวกเราก็ทำพร้อมกัน
1: yes
2: let's go
1: let's go yeah yo
3: เป็นไงรู้สึก
0: สบาย
3: สบาย
0: นะคะรีแลกซ์ไหมไหนนักเรียนลองแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มเชิญค่ะเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทกคิดว่าชอบตอนไหนนะคะ
4: หนูสนใจช่วงที่นนทกไปขอนิ้วเพชรจากพระอิศวรนะคะคือเขาโดนเทวดากลั่นแกล้งใช่ไหมคะเขาก็ตอนนี้เขาน่าสงสารพระอิศวรก็เห็นใจประมาณนี้ค่ะ
0: ใช้คำพูดธรรมดาไม่ต้องใช้กลอนก็ได้นะคะสิ่งสำคัญก็คือแบบว่าเรามีความรู้สึกยังไงนนทกมีความรู้สึกยังไงพวกเทวดาที่ไปแกล้งนนทกตีหัวหยอกล้อเอ็นดูหรือตั้งใจกันแกล้งเข้าใจไหมคะใช้ภาษาร้อยแก้วธรรมดา
5: พูดแบบว่าโศกเศร้าแล้วก็โดนเทวดากันแกล้งแล้วก็อยากขอพรอะไรอย่างเงี้ย
0: ไหนลองแสดงอารมณ์ความรู้สึกให้ครูดูหน่อยสิ
6: ขออนุญาตล้างเท้าหน่อยนะคะ
0: แล้วตอนนี้รู้สึกยังไงคะ
6: หนูรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องมาแกล้งเราอะไรเงี้ยค่ะรู้สึก
5: โกรธ
0: รู้สึกเจตนาจริงๆของวรรณกรรมนี่ก็คือไม่เขาไม่ได้รังเกียจนะเอ็นดูตบหัวลูบหัวอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะโอเคค่ะยอดเยี่ยมแล้วเดี๋ยวครูจะให้คิดต่ออ่ะกลุ่มนี้ตกลงว่ายังไงคะ
7: จะได้เป็นฉากแรกก็ตอนที่พระนารายณ์ผลักนนทกล้มลงไปอะค่ะแล้วก็จะเหยียบเอาไว้นนทกก็จะต่อว่าพระนารายณ์ว่ามี4กรข้าสู้ไม่ได้
0: ไหนลองพูดสินนทก

0: ตอบว่าสิ
1: ท่านจะมาทำอย่างนี้กับเราได้อย่างไรเรามีถึงแค่2แขนแต่ท่านมีถึงทั้ง4แขน
2: ต่อไปในชาติหน้าเจ้าจะเกิดเป็นยักษ์ที่มี10หน้า20แขนและข้าจะตามไปราวีเจ้า
0: ท่านนารายณ์รู้สึกอย่างไรกับนนทบ
2: จริงๆก็สงสารแต่ว่าเขาก็ทำไม่ดีด้วย
0: เราเป็นเจ้าต้องแบบบอกเหตุผลว่าทำไมเขาต้องถูกทำเป็นถูกไหมคะเอาหนูเล่นเป็นพันธุ์อะไรมีกี่ก้อน
3: 4
0: มือโอเคค่ะนั่งนะคะพันทีนี้เราเล่นเฉยๆนี่ไม่สนุกเราน่าจะมีอุปกรณ์ประกอบการแสดงเขาเรียกว่า props
4: นี่ปีเนี้ยแป๊ดดีเอาเลย
5: ณเขาไกรลาดมียักษ์ตนหนึ่งชื่อนนทกคอยล้างเท้าเหล่าเทวดาที่จะไปเฝ้าเข้าเฝ้าพระอิศวร
6: น่ารักจังเลยดึงผมไปเก็บดูเล่นสักเส้นสิ
0: เจ็บ
7: ขอเป็นของเจ้าเส้นเลย
5: พวกเทวดาพวกนั้นอ่ะมันดึงผมเราไปหมดแน่เลยคอยดูนะจะเฝ้าพระอิศวรพระองค์
8: มีเรื่องอะไรหรือ
5: หม่อมฉันน่ะโดนพวกเทวดาแกล้งพะยะค่ะพวกมันน่ะดึงผมหม่อมฉันไปซะหมดเลยพะยะค่ะ
8: แล้วมีอะไรหร
5: ือหม่อมฉันขอให้พระองค์ประทานรางวัลให้หม่อมฉันเห็นซะว่าหม่อมฉันทำงานให้พระองค์มาหลายโกรธปีนะพะยะค่ะ
8: ถ้าอย่างนั้นข้าจะให้ของตอบแทนเจ้าก็แล้วกันเป
5: ็
8: นนิ้วเพชรนะ
5: ขอพระทัยพะยะค่ะแล้วนิ้วเพชรนี้มันเป็นยังไงเหรอพะยะค่ะ
8: ใช่เวลาชี้ใส่ใครเนี่ยคนนั้นก็จะล้มตายเลยล่ะ
5: ขนาดนั้นเลยเหรอพี่ค่ะ
8: ใช่แล้ว
5: ขอบุคคลใครบ้างเลยพี่ค่ะ
8: ไม่เป็นไร
5: นิ้วเพชรชี้ใครก็ตายเดี๋ยวข้าจะเอานิ้วเพชรเนี้ยปิดชี้พวกเทวดาที่มันชอบแกล้งทำผมสะล่วงหมด
9: เรื่องดำเนินมาถึงตอนที่พระนารายณ์กำลังจะสังหารนนทบทำไมท่านถึงไม่เล่นซึ่งหน้าแบ่งเป็นหญิงมาหลอกข้าท่านทำเช่นนี้แสดงว่าท่านกลัวนิ้วเพชรของข้าใช่ไหม
10: ข้าแปลงมาเป็นหญิงเพราะเจ้านั่นแหละมัวแต่หลงเสน่ห์เจ้าคิดว่านิ้วเพชรนี่จะทำอะไรข้าได้หรอเจ้าว่าข้าโกงเจ้าใช่ไหมได้ชาติหน้าข้าจะให้เจ้ามีถึง10หน้า20มือเหาะเหินเดินอากาศได้แต่ข้าจะเป็นแค่มนุษย์เดินดินธรรมดาข้าจะสังหารเจ้าให้ตายคามือ
11: เป็นยังไงคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ชมการแสดงของเพื่อนๆและกลุ่มของเรียนเองและตอนนี้เรารู้สึกยังไงกับวรรณคดีบ้าง
12: ว่าวรรณคดีเป็นเรื่องยากค่ะเพราะว่าเป็นศัพท์ที่สูงแล้วก็เข้าใจยากแต่พอได้มาเรียนเราก็ได้มาใช้ท่าทางอารมณ์เป็นการสื่อแทนพูดก็เข้าใจได้มากขึ้นค่ะ
13: เราก็สามารถรู้ว่าจากบทร้อยกองยากๆค่ะเราก็สามารถนำมาเข้าใจง่ายๆในเรื่องภาษามาแสดงเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นนะคะ
14: จากบทร้อยกองที่ภาษาเข้าใจยากถูกนำมาตีความเป็นร้อยแก้วแล้วถ่ายทอดผ่านการแสดงบทบาทสมมติออกมาได้เช่นนี้แสดงให้เห็นว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์เนื้อหาเข้าใจแก่นของเรื่องและสื่อสารผ่านการแสดงได้อย่างที่คุณครูตั้งใจไว
15: ้บัดนั้นนนทกผู้มีอัจฉริ

แดงในวันนี้นะคะก็ได้พบว่าในเรื่องของการเรียนการสอนนั้นเราก็ได้ใช้แนวทางในเรื่องของการปรับวิธีเรียนของนักเรียนเปลี่ยนวิธีสอนของคุณครูนะคะแล้วก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถจดจำได้มากกว่าการที่นักเรียนได้ท่องหรือรับฟังจากคุณครูเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่นักเรียนได้คิดแล้วก็ได้ร่วมกัน

0: แสดงออกมานะคะพอหลังจากที่เด็กออกมานำเสนอแล้วมีความรู้สึกว่าเด็กเก่งมากสามารถทำได้เด็กไทยเราก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเขาสามารถตีความคิดให้ในระยะเวลาเพียงสั้นๆ สามารถเอาเศษอุปกรณ์อะไรต่างๆมาทำเป็นพร็อพประกอบการแสดงได้ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กไทยเรารู้จักคิดสร้างสรรค์ค่ะ
1: จากครั้งแรกอ่านยังไม่เข้าใจเลยและหลังจากเราให้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสื่อสารการแสดงเข้ามาใช้เนี่ยเหมือนเขาที่ learning by doing ช่วยกันเรียนรู้โดยการทดลองทำปรึกษาหารือทำนู่นทำนี่ร่วมกันเนี่ยได้ผลเกินคาด

0: สวัสดีครับพบกับรายการครูมืออาชีพรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของภารกิจสอนนอกกรอบจากห้องเรียนสู่โรงละครครับที่เราท้าทายเพื่อนครู2ท่านให้มาเรียนรู้ศิลปะการละครแบบตะวันตกเพื่อไปสอนวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ครับฟังดูจะสนุกสนานแล้วก็คงมีอะไรท้าทายมากทีเดียวครับท่านที่ชมเมื่อ2ตอนที่แล้วก็ได้ชมไปครับแต่วันนี้ครับเราจะคุยกับ2ท่านเพิ่มเติมรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้วยผมแนะนำผู้เชี่ยวชาญท่านแรกก่อนนะครับเป็นผู้กำกับละครเวทีเรื่องแม็กเบธภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์นพมาศแววหงส์ครับและคุณครู2ท่านที่ร่วมภารกิจครับคุณครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียน3เสนวิทยาลัยคุณครูอุษาสุรวัฒน์โยธินครับและคุณครูมยุรีวงทองคำครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถามอาจารย์นพมาศครับว่าพอพูดถึงละครตะวันตกเรามักจะนึกถึงเชกสเปียร์ซึ่งเป็นบทบาทถูกนำไปแสดงเป็นละครทั่วโลกเลยมากมายอาจารย์นพมาศเองก็แปลหลายเรื่องของเชกสเปียร์จุดเด่นของวรรณกรรมเชกสเปียร์อยู่ตรงไหนครับ
2: เป็นบทละครเป็นวรรณกรรมอมตะนะคะ
0: ค
2: ือยืนยงท้าทายการเวลามาแล้ว400กว่าปี
0: ค
2: ราวนี้การที่อะไรที่เป็นอมตะแบบนี้เนี่ยมันก็น่าคิดแล้วล่ะมันต้องมีอะไรดีๆอยู่มาก
0: ทำไมอยู่ได้นานอย่าง
2: อยู่ได้นานขนาดนี้เดี๋ยวนี้คนเราก็ยังใครๆก็ยังเล่นละครเชกสเปียร์กันอยู่คือความจริงแล้วเนี่ยเชกสเปียร์ให้ทั้งวรรณกรรมความสวยงามทางด้านภาษานะคะคือมีคนบอกได้ซ้ำไปว่าเชกสเปียร์เนี่ยให้คำศัพท์ใหม่ๆกับวงการกับภาษาอังกฤษเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยลักษณะการเดินเรื่องก็สนุกคือมีประเด็นแหลมคมตัวละครก็เป็นตัวละครที่เหมือนมนุษย์นะคะมีลักษณะนิสัยของมนุษย์แล้วก็มีความหลากหลายมีการตีความต่างๆได้กันอย่างมากมายโดยที่ก็ยังตีความกันอยู่ไม่เบื่อนะคะ
0: จนถึงทุกวันนี้
2: จนถึงทุกวันนี
0: ้แต่เชกสเปียร์ก็มีหลายเรื่องนะครับอาจารย์นุ๊กไม้ครับแต่ทำไมถึงเป็นแม็กเบธที่อาจารย์เลือกมากำกับ
2: ค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าเรื่องแม็กเบธเนี่ยทำเพราะว่าเราจะใช้เป็นการเปิดศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันธุมโกมลเพื่อเป็นระลึกถึงครูใหญ่ในวงการละครเนี่ยนะคะแล้วครูใหญ่เนี่ยสอนเรื่องแม็กเบธเป็นภาษาอังกฤษนะคะสมัยที่สอนนานมาแล้วค่ะ30กว่าปีแล้วเนี่ยสอนอยู่เราก็จำกันได้ครูใหญ่สอนทั้งเรื่องเลยและสอนแล้วสนุกเป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกมาก
0: สอนแล้ว
2: โอ้อ่านให้ฟังตีความความจริงแล้วเนี่ยในตอนนั้นเราเรียนอยู่ปี3เนี่ยไม่ใช่ว่าภาษาอังกฤษจะดีเด่นอะไรนักหนาเลยแต่สอนแล้วทำให้เรารู้เรื่องอ่ะเข้าใจความหมายของภาษาทั้งที่ภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาที่ใช้ภาพพจน์ใช้ความเปรียบอุปลักษณ
0: ์
2: อุปนัยอะไรต่างๆเยอะแยะมากและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อ่านโดยที่เข้าใจเดี๋ยวนี้ยังมีโน้ตที่เขียนอยู่เลยนะคะที่บทละครเล่มนั้นน่ะซึ่งเกือบจะฉีกเป็นชิ้นๆชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่แล้ว
0: จะเปื่อยยุ่ยอยู่แล้วใช่ไหม
2: ใช่
0: ครับและทิปที่บอกว่าครูทำให้เข้าใจมากขึ้นเป็นว่าครูสวมตัวเองเป็นหนึ่งในตัวละครนั้นแล้วออกมาตีบทแล้วอ่านให้ฟังอะไรอย่างนั้นด้วยไหม
2: ค่ะใช่ค่ะด้วยค่ะแล้วก็ความจริงแล้วครูที่สอนให้สนุกเนี่ยนะคะก็มีเยอะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแล้ว

0: จะเป็นครูที่สอนหนังสือสนุกเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจมากเลยสำหรับนักเรียนสำหรับนักศึกษานิสิตอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพราะว่าทำให้รู้สึกว่าพอสนุกแล้วเนี่ยเราอยากอ่านเราอยากรู้เพิ่ม
1: ทั้งสองท่านฟังดูแล้วคิดยังไงบ้างผมไม่ทราบว่าพอฟังแล้วเอ๊ะเชกสเปียร์แมคเบธมันดูห่างไกลจากความเป็นคนไทยเด็กไทยที่ต้องไปสอนไหมฮะคิดยังไงบ้างครับครูทั้งสองท่าน
2: สำหรับเชกสเปียร์นะบทสมัยเรียนมัธยมปลายก็

0: มาเป็นครูก็ไม่ได้สัมผัสเพราะแต่ช่วงหลังที่มาเรียนที่ภาควิชาการละครก็ได้มาอ่านบทละครของเชกสเปียร์มีความสนุกแต่ถ้าระดับบริบทของเด็กในมัธยมในของไทยนะคะบ้านเรายังห่างไกลมากสำหรับเด็กมัธยม
1: คำว่าห่างไกลแปลว่าอะไรครู
0: คือถ้าในหลักสูตรเรียน
1: ที่ยังได้เรียนอยู
0: ่ได้เรียนค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วครูอุตสาหคิดว่าไงฮะเป็นเรื่องจำเป็นไหมที่เราควรจะเอาวรรณกรรมของต่างประเทศของตะวันตกเนี่ยไปสอนเด็กมัธยมเพื่อให้เรียนรู้หรือไม่เป็นไรเอาเข้ามหาวิทยาลัยค่อยมาเรียนก็ได้เลยคิดว่าเป็นยังไงฮะในมุมมอง
2: ในมุมมองของครูครูก็คิดว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคของโลกข้อมูลข่าวสารนะคะวัฒนธรรมหลั่งไหลจากซีกโลกตะวันตกสู่ตะวันออกนี่ง่ายมากเพราะฉะนั้นเด็กจะเรียนรู้ไว้นี่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะหนักหนาอะไรก็ได้แลกเปลี่ยนทุกวันนี้เราก็รับวัฒนธรรมตะวันตกมาก
1: แล้วการจะสอนให้เด็กอยากเรียนมาอย่างที่อาจารย์นพมาศบอกว่าตอนครูใหญ่สอนนี่อยากเข้าไปเรียนแล้วก็สนุกกับการเรียนสอนรามเกียรติ์เนี่ยฮะยกตัวอย่างเลยนะฮะเป็นคดีถ่ายเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยให้เด็กสนุกนี่ยากไหมฮะท้าทายไหมฮะ
2: ก็ท้าทายหลังจากที่ครูมาเวิร์กช็อปเนี่ยแล้วก็เห็นด้วยกับครูเป็นแรงบันดาลใจที่สุดทีเดียวถ้าครูสามารถเปิดใจเด
1: ็
2: กให้เขารับความรู้สึกให้เข้าใจถึงเนื้อหาบทบาท
1: บ
2: อารมณ์ต่างๆนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นแรงบันดาลใจที่ชักจูงให้เด็กเขาหันมาสนใจได้ทีเดียวค่ะ
1: ครูมายุรีมีเทคนิคไงทำให้เด็กสนุกแล้วก็สนใจอยากจะเรียนวรรณคดีไทยฮะ
0: ค่ะเทคนิคมีแล้วแต่เนื้อเรื่องอย่างเช่นอาจจะใช้กระบวนการละครเข้ามาบ้างเกมบ้างอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าโจทย์ที่หนักสำหรับเริ่มตัวเองสอนภาษาไทยสัมภาษณ์ทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มเปิดเรียนถามว่าใครชอบภาษาไทยบ้างใครไม่ชอบ
1: ให้ยกมือเลยอ่ะฮะ
0: ยกค่ะเพราะอยากจะทราบก็ประมาณ 80% ไม่ชอบค่ะนั่นน่ะคือเป็นโจทย์ที่เราจะต้องไปเราจะทำอย่างไรงะให้เด็กรักภาษาไทยนะเพราะสมัยตอนตัวเด็กๆตัวเองเด็กชอบภาษาอังกฤษไม่ชอบภาษาไทยค่ะแต่พอได้มาสอนภาษาไทยก็เลยตั้งใจว่าจะต้องสอนให้เด็กรักภาษาไทยไม่มีภาพความรู้สึกที่ไม่ดีต่อภาษาไทยแล้วก็พยายามใส่กิจกรรมหรือเทคนิคอะไรต่างๆแล้วก็เพื่อที่จะให้เด็กเกิดความรักภาษาไทยแล้วก็เด็กชอบหลังจากที่เด็กเรียนไปหนึ่งเทอม
1: นั่นคือการเปิดใจอย่างที่ครูอุตสาห์พูดไหมฮะก็คือเปิดเด็กให้เด็กเขาให้มาสนใจอย่างจริงจังอะไรแบบน
0: ี้ใช่ค่ะใช่เพราะครูเป็นหัวใจสำคัญมากเด็กจะรักวิชาไหนหรือชอบวิชาไหนอยากเรียนวิชาใดก็ตามแต่อยู่ที่ครู
1: แล้ว
0: ครูมีบทบาทมาก
1: ครับผมผ่านไปหนึ่งเทอมเป็นไงฮะที่บอก
0: เด็กเปลี่ยนค่ะเด็กมีความรู้สึกตื่นเต้นอยากเรียนถ้าช่วงไหนเราขาดเรียนนึกวันเด็กจะต้องมามองครูไม่มาเรียนหรออ ยากเรียน
1: เด็กมาตามครู
0: ค่ะเพราะเด็กม.1เขาจะแบบตื่นเต้นอยากเรียนกระตือรือร้นมากร่วมกิจกรรมดี
1: ครับผมครับถ้าถามอาจารย์นพมาศว่าทำอย่างไรให้เด็กนักเรียนเนี่ยนะฮะที่อาจจะไม่ค่อยสนใจไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนื้อหาจะยากภาษาก็ทำความเข้าใจลำบากเนี่ยฮะให้มาสนใจวรรณกรรมวรรณคดีเนี่ยมีวิธีอะไรแนะนำ
3: แรกทีเดียวเนี่ยนะคะ ครูต้องกระจ่างนะคะ ครูต้องรักในสิ่งที่ตัวเองสอน
1: รู้จริง
3: ค่ะรู้จริงแล้วก็ต้องรักแล้วต้องเป็นอย่างที่บอกนะคะคือแรงบันดาลใจเนี่ยมันถ่ายทอดกันได
1: ้
3: คราวนี้อีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาที่จะอธิบายหรืออะไรต่างๆอย่างในเรื่องเนี่ยต้องยกตัวอย่างหรืออะไรคือบางทีถ้าเรายกตัวอย่างหรือในเรื่องเฉยๆมองตาเข้าไปเขายังว่างเปล่า มันก็สื่อสารกันไม่ได
1: ้
3: มันก็ต้องหาวิธีสื่อสาร
1: ที่จะเข้าไปในตา
3: ว่าที่จะเข้าไปในตาเขาแล้วก็ด้วยความเข้าใจบอกตัวอย่างนี้เธอไม่เข้าใจเนี่ยอย่างนี้เข้าใจไหมยกตัวอย่างจากประสบการณ์ที่รอบๆนะคะอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยวัฒนธรรมใหม่ๆอะไรต่างๆมันก็เข้ามามากในบางทีเราก็คงจะต้องปรับใช้บ้างเหมือนกันว่าถ้าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเราลองคิดดูสิว่าตัวละครอย่างนี้เจออยู่แบบนี้เนี่ยแล้วถ้าเราไปเจออย่างนี้เนี่ยเราจะเป็นยังไงก็เปรียบเทียบให้
1: กับตัวเองเลย
3: ค่ะให้เขาเห็นนะคะให้เขาเห็นว่าในลักษณะของวรรณคดีนะคะซึ่งมันเขียนขึ้นนานแล้วและดูเหมือนห่างไกลเนี่ยแต่จริงๆแล้ววรรณคดีที่เป็นคลาสสิกที่ดีๆเนี่ยมันไม่ได้ห่างไกลเลยมันก็พูดถึงเรื่องมนุษย์เรื่องความเป็นคนความเป็นตัวตนของเรานั่นแหละด้านต่างๆนะคะอาจจะไม่เหมือนกันปีแต่มันสิ่งต่างๆมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

0: เปี๊ยบมันเพียงแต่เทียบเคียงกันได้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงเนี่ยก็คือความสนใจมันจะเกิดจากความเข้าใจพื้นฐานเป็นอย่างแรกก่อนแล้วก็ค่อยๆถ้าเผื่อเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยความสนใจมันจะเริ่มค่อยๆกระดึบเข้าไปทีละน้อยทีละน้อย นะคะเข้าไปแล้วลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นแล้วก็ยิ่งพอไปแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกโอ้ยิ่งยากยิ่งสนุก
1: กลายเป็นความท้าทายของเด็กไป
0: ใช่ใ
1: ช่ไหม
0: คือของยากๆเนี่ยสนุกนะคะไม่ใช่ของยากๆแล้วเป็นของที่ไม่ควรจะเรียนคือของง่ายๆเนี่ยใครก็เข้าใจได้หมดแต่เอ๊ะถ้าเราเข้าใจของยากๆนี่เราก็ไม่เลวเหมือนกันนะ
1: ครับเห็นด้วยไหมทั้งสอง
2: เห็นด้วยค่ะจากเวิร์กช็อปเนี่ยมันทำให้รู้ว่าสิ่งที่เริ่มต้นจากความไม่รู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายกว่าสิ่งที่จะรู้ได้ง่าย
1: ครับและสิ่งที่คิดว่ายากเนี่ยบางทีถ้าเข้าไปเรียนรู้ได้เริ่มต้นได้นั่นแหละหูมันไปลึกเลยใช่ไหมฮะไปไกลเลยอย่างนั้นนะครับถ้าพูดถึงวรรณกรรมชิ้นเอกอาจจะทั้งของไทยและของต่างประเทศเนี่ยคงจะมีอยู่หลายเรื่องที่เราจะพูดถึงกันแล้วก็นำมาสอนมาบอกมาเล่ามาแสดงอะไรกันแบบนี้ความสำคัญของการที่เด็กนักเรียนต้องเรียนวรรณกรรมชิ้นเอกๆเนี่ยฮะหรือเป็นวรรณกรรมคลาสสิกที่เรียกกันอย่างของไทยก็หลายชิ้นของท่านสุนทรภู เป็นเพราะอะไรฮะ
3: ในวรรณกรรมของไทยไม่ว่าจะของไทยหรือของต่างประเทศแน่นอนพวกนี้ถือว่าเป็นได้รับคัดสรรมาแล้วใช่ไหมคะว่าในวรรณกรรมทุกชิ้นทุกอันเนี่ยเขาจะแฝงสอดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอรรถรสภาษานะคะรวมถึงบริบทของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอะไรหลากหลายในยุคแต่ละยุคอย่างเช่นในยุคของวรรณกรรมเรื่องอย่างรามเกียรติ์สมมติว่าในยุครัชกาลที่1เราก็จะทราบว่าวิถีชีวิตคำพูดแต่ถึงอย่างไรก็ตามทุกอย่างจะบอกเราหมดการแต่งกายการอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในนั้นหมด
1: หมายถึงนั้นเราก็ได้รู้ประวัติศาสตร์ได้รู้วิถีชีวิตได้รู้กำหนด
3: วัฒนธรรม
1: ประเพณีวัฒนธรรมอะไรนั้นด
3: ้
1: วย
3: แล้วแถมแฝงคติธรรมคุณธรรมเป็นการสอนโดยที่เด็กไม่รู้ตัวเด็กจะได้ลาบได้เรียนรู้แล้วก็สนุกกับการเรียนไปในตัวค่ะ
1: ครับครูสาบอกว่าไม่มีพื้นฐานการแสดงเลยเรื่องละครไม่ได้เลยภาษาไทยก็ไม่ได้มาโดยตรงแต่มาเรียนละครแล้วไปสอนรามเกียรติ์เด็กเป็นไงฮะก่อนและหลังพอมาเรียนแล้วไปสอนต่างจากก่อนหน้านั้นยังไง
2: ก็เริ่มจากตัวครูเองเนี่ยซึ่งครูก็เป็นคนไม่มีฐานก็ไม่กล้าไม่รู้จะทำยังไงแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่เปิดใจที่จะแสดงค่ะเพราะนั้นก็ต้องมีเทคนิควิธีการที่จะเปิดตัวเองให้สนุกก่อนแล้วทำไงจะไปเปิดเด็กได
1: ้
2: ก็เอาเทคนิควิธีการไปแล้วก็สื่อโดยใช้การแสดงตีให้เป็นภาพให้เขาเห็นออกมาสื่อด้วยภาษาอื่น
1: ๆแล้วเป็นไงฮะพอครูเปิดตัวเองได้เด็กเข้ามาหาครูแล้วผลเป็นไงสุดท้าย
2: ผลมันเกินคาดค่ะ
1: เกินยังไง
2: สนุกสนานมากแล้วเขาก็ได้รับสิ่งต่างๆโดยที่เราไม่ต้องชี้นำเขาได้ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติหลังจากจบเนี่ยจะเห็นว่าถ้าผู้ชมได้ดูในตอนที่สรุปของเรื่องเนี่ยจะมีการซักถามว่าเขาได้อะไรเขารู้สึกอย่างไรเขาซึมซับได้
1: จากสิ่งที่ครู
2: จากสิ่งที
1: ่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา
2: ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา
1: ของครูมยุรีเป็นไงฮะ
3: ค่ะเช่นกันครับเพราะว่าเราไปสอนคู่กันแท็กทีมไปสอนคู่กันก็พอผลจากการไปทำกิจกรรมจากที่เราได้มาเวิร์กช็อปพื้นฐานการละครแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้กับของนักเรียนที่โรงเรียนเด็กทุกคนมีความสุขเพราะว่าในกิจกรรมนั้นมันจะรวมถึงการวิเคราะห์ตีความจากบทที่เป็นบทร้อยกรองให้เด็กสรุปใจความมาเป็นร้อยแก้วเพราะขณะเดียวกันเพียงน้อยนิดเด็กสามารถทำพร็อพอุปกรณ์ประกอบแล้วก็สรุปว่าสิ่งที่ได้จากรับจากเรื่องที่เรียนมานี้ได้อะไรบ้างได้ผมเกินคาดเด็กมีความสุขสนุกแล้วก็รักในวรรณกรรมชิ้นนี้ขึ้นค
1: ่
3: ะ
1: อย่างที่ทั้ง3ท่านบอกนะครับว่าสิ่งรอบตัวของคุณครูนั้นสามารถนำมาเป็นสื่อในการสอนนอกกรอบได้ทั้งนั้นโดยบวกกับความถนัดความสนใจของคุณครูเข้าไปด้วยครับทั้งหมดนั้นก็เพื่อที่สิ่งที่คุณครูรู้จะถ่ายทอดไปสู่เด็กนักเรียนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาได้ครับและถ้าพูดถึงแม็กเบธผมเชื่อว่าก็อาจจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้กับคุณครูหรือว่าคุณผู้ชมทั่วไปได้เช่นเดียวกันครับก็ตอนนี้แสดงอยู่ ถึงวันที่19มิถุนายนนะครับจำกัดจำนวนรอบนะครับรีบมาชมกันได้สนใจก็ติดต่อที่ภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับนี่รวมเอาสุดยอดยอดฝีมือยอดประสบการณ์หลายๆท่านเลยใช่ไหมฮะมาร่วมแสดงมาร่วมทำกัน
0: ค่ะรวมทั้งคุณแอดด้วย
1: ใช่ครับร่วมแสดงด้วยนะครับถ้าสนใจก็ติดสามารถที่จะติดต่อได้วันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณครูท่านอื่นๆกับครูมืออาชีพครับขอบคุณมากครับแล้วพบกับครูมืออาชีพได้ใหม่ครับในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหันษา
6: อะเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
7: เย้ทำอะไรกันดีครับ
6: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
7: หนูครับ
6: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
1: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
0: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
2: 3ชนิดครับ
3: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
0: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
4: คำหลายความหมายครับ
0: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
3: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
0: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
1: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
3: หนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
0: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
3: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
4: ใช่ครับครู
2: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
0: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
4: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
0: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้าคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คือ

0: การร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้ะ
1: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
0: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
1: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
0: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
2: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆ เข้าใจไหมจ๊ะ
3: เข้าใจครับ
0: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
4: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
0: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
4: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
5: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
0: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
2: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
5: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
5: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
0: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

รูดปรื้ดรูดปรื้ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพรบการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมเริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขาดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้
เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้ง

ในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ชีวิตจากดินสู่ดาวใครว่ามีแต่ในนิยายหากแต่เป็นเรื่องจริงของผู้ชายที่ชื่อว่าสมจิตจงจอหอนักชกไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งกว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นดาวได้อย่างทุกวันนี้ชีวิตในวัยเด็กต้องผ่านความยากลำบากมามากมายแต่สิ่งที่ทำให้เขายืนหยัดต่อสู้มาได้ถึงขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากคุณครูทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือเขาตลอดระยะเวลาที่ยังอยู่ในรั้วของโรงเรียนนางรองพิทยาคมและด้วยเหตุผลข้อนี้จึงเป็นที่มาที่ทำให้เขาต้องกลับมาที่โรงเรียนแห่งนี้เพื่อมาตามหาครูผู้มีพระคุณของเขานั่นเอง
1: สวัสดีครับผมสุจิตจงจหอครับในสมัยที่เป็นเด็กนักเรียนนะครับผมก็จะเป็นเด็กตัวเล็กๆเล็กที่สุดในห้องนะครับแต่ว่าเป็นเด็กที่เรียนในระดับปานกลางครับแต่ว่าจะได้เก่งในเรื่องกีฬาเล่นได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะครับและวันนี้ครับได้กลับมาที่โรงเรียนนางรองพิทยาคมครับอยากจะมาหาอาจารย์ท่านนึงครับที่อยากเจอมากก็คืออาจารย์มิเมคินวันดีตามกันไปเลยครับว่าผมจะหาอาจารย์เจอหรือเปล่าครับชมครับนี่แหละครับคือต้นไม้นะครับคือต้นยูคาที่ครั้งแรกที่ผมมาอยู่โรงเรียนเนี้ยแล้วก็ได้ปลูกเป็นต้นแรกและทุกวันนี้ก็ยังอยู่ครับ20ปีผ่านไปครับ

0: ตอนนี้เรามาห้องผู้อำนวยการครับคนใหม่เราต้องเข้าไปสักการะไปไหว้ก่อน
1: เชิญคร
0: ับ
1: เชิญ
2: สวัสดีครับว่าครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สดี
3: พอมาอยู่นานไงครับย้ายมานานไงครับ
1: ผมเพิ่งมาเมื่อวันที่13
3: คร
1: ับ กุมภาที่ผ่านมานี่เอง
4: การกลับมาพบครูที่รักและผูกพันของเขาในวันนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเมื่อได้สอบถามคุณครูสุวิชัยน้อยพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนพิทยาคมก็พบว่าครูแต่ละท่านได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนอื่นและบางท่านก็เกษียณราชการไปแล้ว
5: สบายดีครับ
3: ยังจำลูกศิษย์ได้ไหมครับ
5: จำได้ตลอดเลยเพราะว่าเป็นคนดังจำได้ตลอดเลย
3: อย่ายึกยักจำได้ไหมครับ
5: จำได้ครับจำได
3: ้ครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคมครับท่านคืออาจารย์สุวิชัยน้อยพรหมครับอาจารย์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: เมื่อกี้ก็ไปพบท่านพอมา
5: ครับครับ
3: แล้วก็เพิ่นอยากจะมาถามอาจารย์ว่าจะตามหาอาจารย์ที่เก่าๆนะครับว่าไปนี้ไปอยู่ไหนบ้าง
5: ครับ
3: โดยเฉพาะอาจารย์วิเมคินตอนนี้อาจารย์ทราบไหมครับว่าท่านย้ายไปอยู่ที่ไหนครับ
5: อาจารย์วิเมคินเป็นรอง

0: ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย
1: ์ครับ
0: ปัจจุบันครับ
1: อาจารย์วาสนาโกษาทองล่ะครับ
0: อาจารย์วาสนาเกษียณอายุแล้วครับ
1: เกษียณอายุแล้วอยู่ที่ไหนครับ
0: หน้าโรงพยาบาลนางรอง
1: หน้าโรงพยาบาลนางรอง
0: ครับ
1: แล้วอาจารย์รวยรินนะครับ
0: อาจารย์รวยรินเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์ครับอาจารย์สมปองล่ะครับ
0: อาจารย์สมปองสุภาพรมเป็นครูที่โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
1: สมัยก่อนอาจารย์สอนคณิตศาสตร
0: ์สอนคณิตศาสตร์ของสมจิต
1: จำเป็นฝ่ายปกครองด้วยใช่ไหม
0: ช่วงนั้นเป็นฝ่ายปกครองด้วยช่วงนั้น
1: คำว่าอย่ายึกยักใช่อาจารย์ไหมที่พูดว่าอย่ายึกยัก
0: ใช่ครับ
1: ถูกต้องคนนี้แหละครับ
0: นักเรียนสมัยทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนมัธยมศึกษานะครับเขาขาดอยู่แค่สองอย่างนั่นนะคือการมีวินัยในตัวเองคือพยายามให้นักเรียนสร้างวินัยในตัวเองให้ได้มันจะยากแล้วก็แล้วแต่พยายามสร้างอันที่สองก็คือให้มีคุณธรรมในตัวเองเพราะว่าถ้าได้สองอย่างนี้ความรับผิดชอบมันก็จะมีตามมาเมื่อความรับผิดชอบตามมาปั๊บทำอะไรก็แล้วแต่มันจะบรรลุผลจะไม่มีคำว่าอย่ายึกยัก
1: นี่และวันนี้ได้กลับมาเจออาจารย์อีกครั้งนึงก็อยากจะขอบคุณนะครับที่อาจารย์สั่งสมวิชาทั้งในเรื่องการเล่าเรียนถึงเรื่องการปฏิบัติตัวเรื่องคำพูดที่อาจารย์เคยบอกเคยสอนลูกศิษย์คนนี้ก็เก็บไปใช้เป็นชีวิตประจำวันแล้วก็จะเอาไปสอนลูกสอนหลานต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการวางตัวการทำตัวการทำตัวให้ถูกระเบียบวินัยอย่ายึกยักนี่จะต้องเอาไปพูดต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขอบคุณอาจารย์มากที่สั่งสอนครับถ้าอย่างนั้นนะครับผมขออนุญาตลาอาจารย์สุชัยเพื่อจะไปพบอาจารย์ท่านอื่นนะครับยังไงผมก็จะไม่ยึกยักต่อไปครับนะครับขออนุญาตลาอาจารย์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: และเมื่อได้ทราบว่าครูแต่ละท่านย้ายไปที่โรงเรียนไหนบ้างเขาก็เริ่มออกเดินทางไปตามหาครูซึ่งครูท่านแรกที่เขาอยากไปหานั้นในอดีตท่านใช้ชื่อว่าคุณครูวิเมคินวันดีอดีตครูสอนเกษตรที่โรงเรียนนางรองพิทยาคมและย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
1: ตอนนี้เรามาจากโรงเรียนนางรองพิทยาคมครับเพื่อที่จะตามไปเซอร์ไพรส์อาจารย์วิเมคินวันดีซึ่งตอนนี้ท่านได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมเราก็จะมาเซอร์ไพรส์ท่านนะครับว่าระยะเวลาที่ห่างเหินกันหลายปีเนี่ยเจอลูกศิษย์แล้วจะเป็นยังไงบ้างจะจําลูกศิษย์คนนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่ลูกศิษย์คนนี้จําอาจารย์ได้เสมอครับตอนนี้ความรู้สึกตื่นเต้นนะครับก็มีตื่นเต้นตรงที่ว่าอาจารย์แกจะทวงเรื่องไก่แกคืนหรือเปล่าเพราะว่าผมชอบขโมยไก่แกกินครับเพื่อนหลายคนร่วมวิริยกรรมกันครับคือบางวันไก่ตายเองบ้างบางวันก็จงใจให้ไก่ตายบ้างนะฮะก็พอหลังจากที่ไก่ตายก็ไปรายงานอาจารย์ว่าอาจารย์ครับวันนี้ไก่ตาย2ตัว3ตัวอาจารย์เขาก็โอเคเอาไปทำกินกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้กินไก่ทุกวันครับ
3: ตอนที่อยู่เรียนครับเรียนผมนี่ตอนนั้นผมเป็นครูผู้สอนครับสอนวิชาเกษตรกรรมซึ่งจะต้องสอนนักเรียนม.1 ม.2 ม.3 ทั้งหมดก็ได้สอนสมจิตนะครับแล้วก็ให้เขาทำการเลี้ยงไก่นะครับซึ่งสอนในวิชาการเลี้ยงไก่กระทงนะครับแล้วก็มีเล้าไก่แบ่งไก่นะครับให้เขาเลี้ยงหรือจัดเวรให้เขาเลี้ยงไก่กับเพื่อนๆ นะครับเขาก็เลี้ยงไก่นะครับในช่วงก็เริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับตั้งแต่เอา
1: จาน
3: เอ้า
1: โอ้ยจานเมาอะไรผมเนี่ย
3: เอาโอ้ยคณะบอกว่าไม่มา
1: โอ้ยมาไงน้องเพื่อนมหาจานเนี่ย
3: ครับโอ้ดีใจดีใจเปลี่ยนชื่อแล้ว
1: เมทินัน
3: ใช่
1: วันดี
3: เปลี่ยนชื่อจะอยู่ที่เดิมเป็นวิเวคินแต่ว่าอยู่ที
1: ่เป็นเมทินันต้องเปลี่ยนให้อีกอย่างนึง
3: ว่า
1: เป็นผู้อำนวยการแล้วตอนนี
3: ้เอาคงจะเป็นไปตาม
1: ลำดับขั้นตอนครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับอาจารย์วิเวคินวันดีนะครับซึ่งสมัยก่อนก็สอนผมตั้งแต่ม.1 นะครับถึงม.3สมัยก่อนอาจารย์ก็ชื่อว่าวิเมคินวันดีครับเป็นอาจารย์สอนเกษตรแต่ตอนนี้ท่านย้ายมาเป็นรองผอ.อยู่ที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
3: ครับ
1: ตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออะไรครับอาจารย
3: ์เมทินันวันดีครับ
1: เมทินันวันดี
3: ครับทุกครั้งที่เจอสมจิตนะครับก็ไม่ได้ว่าเจอเฉพาะที่เขาโด่งดังแล้วนะครับทุกครั้งที่เจอลูกศิษย์โดยเฉพาะสมจิตคือความผูกพันมันมีกันเยอะนะครับทุกครั้งที่เจอเขาก็ดีอกดีใจอ่ะนะครับชื่นชมสิ่งแรกที่เห็นเขาแปลกไปก็คือเมื่อก่อนเขาตัวเล็ก
1: ครับ
3: นะครับแล้วเขาพัฒนาตัวเองขึ้นนะครับจนเครื่องรูปร่างโครงสร้างใหญ่เป็นนัก

0: มวยความภูมิใจของคนที่เป็นครูเนี่ยกับที่มีลูกศิษย์เนี่ยครับก็คงไม่มีอะไรภูมิใจเท่ากับว่าลูกศิษย์ตัวเองที่ตัวเองสอนมาเนี่ยมีความก้าวหน้าแล้วก็ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
1: สิ่งที่ระลึกถึงอาจารย์นะครับก็คือความรู้ที่อาจารย์มอบให้เราความทุ่มเทที่อาจารย์มอบให้เราตั้งแต่เราเข้าเรียนมัธยมม.ต้นเราเป็นเด็กเป็นลูกชาวนานะครับก็ได้เข้าไปศึกษาเป็นมีโอกาสเรียนได้แค่ถึงม.3แต่สิ่งที่เราอยู่แค่ถึงม.3เนี่ยเราได้เก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวความดีที่อาจารย์ให้เยอะไว้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการทำอาชีพเรื่องการเล่นกีฬานะครับเป็นอาจารย์สอนเกษตรกรรมแต่ว่ามาสอนกีฬาด้วยทุกอย่างเลยนะครับลงทุนทุ่มให้กับเด็กเยอะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่ก็ให้เลี้ยงจริงๆให้เด็กมาศึกษาจริงๆงบประมาณอะไรก็ของอาจารย์เองอะไรหลายๆอย่างนะครับคืออาจารย์เป็นคนที่รักลูกศิษย์จริงๆทุ่มเทให้กับลูกศิษย์มากในช่วงที่เราเป็นนักเรียนอยู่เราเลยรู้สึกว่าเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่เราผูกพันมากอีกเรื่องนึงครับคือเรื่องที่อาจารย์ให้โครงการไปทำให้เราเขียนโครงการมาว่าเราจะทำการเกษตรอะไรแล้วอาจารย์ก็จะตามไปดูเป็นภาพบรรยากาศที่ประทับใจถึงทุกวันนี้นะครับว่าครั้งหนึ่งผมเคยเขียนโครงการว่าจะปลูกพริกเป็นพริกสวนนะครับเป็นพริกขี้หนูก็อาจารย์ก็ตามมาดูถึงบ้านจริงๆซึ่งเราก็ตกใจพอควรนะครับว่าใจโชคดีระวังแผนซับซ้อนมากเป็นพริกที่แม่ปลูกไว้ครับอาจารย์ก็มาดูแล้วก็แนะนำเลยว่าพริกอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ก็มาดูพริกว่าการปลูกพริกจะเป็นยังไงปลูกห่างกันไหมว่าจะพืชเยอะไหมอะไรเงี้ยประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่านสุดท้ายก็อาจารย์บอกว่าโอเคโครงการนี้ผ่านแล้วคิดดูกี่หมู่บ้านแล้วครับตะเวนนับถือจริงๆครับ
0: เราก็จะวางแผนไงแผนเราไว้ว่าวันนี้ไปเยี่ยมคือมันจะเยี่ยมได้เฉพาะเสาร์กับอาทิตย
1: ์
0: นะครับก็จะอาทิตย์นี้ไปเยี่ยมใครอาทิตย์นี้ไปเยี่ยมใครเยี่ยมใคร30กว่าคนเกือบ40นะ
1: คร
0: ับก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2เดือน
2: มีวีรกรรมของพี่สมจิตด้วยที่อาจารย์จำได้ไม่มีลืมเรื่องขโมยไก่ยังไง
0: ตอนนั้นเนี่ยถ้าวีรกรรมของสมจิตเองเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราสอนการเลี้ยงไก่กระทง
1: ใช่ครับ
0: การเลี้ยงไก่กระทงหรือไก่เนื้อก็บอกเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงว่าเลี้ยงสัตว์แล้วสัตว์จะไม่ตายนะครับแต่เขาให้มีเรทในการตาย 5% ทำไมเขาคิดที 5% ก็คำนวณให้เขาดูว่าเนี่ยเราซื้อลงทุนมาแค่นี้ถ้าไก่100ตัวเนี่ยถ้าตาย5ตัวเรายังได้กำไรอยู่นะ อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าด้วยที่เขากับเพื่อนเขาเนี่ยมีความรับผิดชอบสูงไก่ชุดที่เขาเลี้ยงเนี่ยมันจะไม่ตายด้วยซ้ำมั้งทีนี้เขาก็เลยใช้ช่องไอ้ตัวนี้แหละที่ว่าเรทนี่มั้ย
1: เรท 5% เน
0: ี่ย 5% นี่แหละครับก็สุดแล้วก็คือเขาใช้เรทตัวนั้นแหละ
1: ครับเรท 5% นะครับ
0: นั่นแหละครับ
1: ก็ใช้ลูกมะพร้าวนะครับโยนใส่หลังคาบ้างปึ้งไก่ตกใจชัก2ตัวก็บรรยายงานอาจารย์ว่าวันนี้ไก่เสียชีวิต2ตัวแล้วตอนนั้นก็ทำนาด้วยก็ฟางครับฟางที่มีอยู่ใช้ให้เป็นประโยชน์ครับเอามาอบซะนะครับไก่2ตัวอบเพื่อนก็ตำน้ำจิ้มก็ไม่เป็นไรอยู่ในเรท 5% ครับอาจารย
2: ์พี่ตกจิตครับถึงวันนี้ความรู้วิชาการด้านการเกษตรเนี่ยครับส่งผลอะไรถึงตัวพี่บ้างครับความรู้วิชาที่อาจารย์ถ่ายทอดให้
1: ความรู้วิชาที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้เกี่ยวกับเรื่องเกษตรนะครับสิ่งแรกเลยที่ได้คือได้รู้ถึงวิถีชีวิตพอเพียงนะครับในการทำการเกษตรคุณมีเนื้อที่1ไร่หรือ2ไร่แล้วแต่ทำทุกอย่างให้มันเป็นการเกษตรมันเป็นวิถีที่เหลือเราก็ให้ชาวบ้านได้หรือจะเหลือเยอะเราก็ไปขายได้เป็นเงินอีกเพราะนั้นมันเป็นบ่งบอกได้เลยว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยอยู่กับวิถีชีวิตการเกษตรเนี่ยเราอยู่ได้เลี้ยงตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ผมชอบมากการเกษตรคือการปลูกผักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรแล้วแต่ครับแล้วก็มีบ่อน้ำเนี่ยครับเพราะมันเป็นครบวงจรเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดมาและสอนมาเนี่ยถึงแม้เราเองไม่มีโอกาสได้ทำเป็นอาชีพแต่เราก็สามารถที่จะเก็บความรู้เนี่ยบอกกับคนอื่นได้ต่อไปครับวันนี้ก็มีพวงมาลัยมามอบให้กับอาจารย์นะครับว่าลูกศิษย์คนนี้รักอาจารย์เสมอนะครับมีอาจารย์มีอะไรให้ลูกศิษย์รับใช้ก็บอกครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณมากครับอยากจะบอกสมจิตว่าความดีเนี่ยนะครับไม่มีขายนะก็ให้สร้างให้ทำเอาเองแล้วก็การสร้างความดีเนี่ยมันก็รู้สึกจะไม่ยากเท่ากับการรักษาความดี
1: ใช่ครับ
0: ก็ฝากสมจิตไว
1: ้ครับขอบคุณครับอาจารย์จะเอาไก่คืนครับตกลงไม่เอาแล้วคร
0: ับ ไม่เอาแล้วครับ
3: ครูบอกกับทีมงานว่าในอาชีพครูนั้นคงไม่มีอะไรที่มีความสุขไปกว่าได้เห็นความสำเร็จของลูกศิษย์ที่ตัวเองสอนและยิ่งได้เห็นลูกศิษย์กลับมาหาครูในวันนี้ก็ยิ่งปลื้มเป็นทวีคูณ

0: ครูท่านต่อไปที่เขาไม่พบไม่ได้นั่นก็คือคุณครูวาสนาโกสาทองอดีตครูสอนสังคมศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคมซึ่งปัจจุบันท่านเกษียณราชการและพักอยู่ที่บ้านในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์ตอนนี้ไม่เจออาจารย์วาสนามาประมาณ1ปีครับล่าสุดที่เจอก็คือวันเกษียณอายุราชการท่านผมก็มาเซอร์ไพรส์มาร้องเพลงออกมาหลังเวทีครับท่านก็ดีใจครับเพราะว่าเห็นลูกศิษย์เราไปร่วมร้องเพลงให้ในวันเกษียณอายุราชการและวันนี้ก็เป็นวาระอีก1ปีที่ได้เจอนะครับผมเชื่อว่าท่านต้องตกใจครับว่าอยู่ๆเรามาได้ยังไง

0: เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลนางรองนะครับทราบข่าวจากอาจารย์นะครับบอกว่าบ้านอาจารย์วาสนาเนี่ยอยู่ในซอยที่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลนางรองเพราะฉะนั้นเราจะเดินลุยเข้าไปเลยครับว่าอาจารย์อยู่บ้านหรือเปล่าไปแบบสดๆให้ท่านเซอร์ไพรส์กันเลยครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์วาสนาครับ
1: ค่ะ
0: โอ้ยอยู่ในบ้านในบ้านในบ้านในบ้านอาจารย์สวัสดีครับโอ้สบายดีนะครับ
1: สบายดีค่ะ
0: ไปเดี๋ยวไปคุยกันในบ้านดีกว่าอาจารย์
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: โอ้ดูบ้านสะอาดน่าอยู่อ่ะบ้านอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านอาจารย์วาสนาโกสาทองนะครับ
2: อาจารย์รู้สึกไงครับที่พี่สมจิตเขามาตามหาบ้านคุณครูจนเจอครับ
1: ดีใจค่ะโอ้พูดไม่ออก
0: ครับก็มันประมาณ20ปีแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โทร35 20ปีครับที่ไม่เคยเจออาจารย์เลย
2: อะไรที่ยังทำให้ระลึกถึงอาจารย์วาสนาเสมอ
0: คำแรกเลยครับถ้าเอ่ยถึงอาจารย์วาสนาโกสาทองนี่ต้องนึกถึงอาจารย์ตัวเล็กๆนี่พวกเธอตั้งใจเรียนหน่อยนะเหมือนอาจารย์แม่ครับเพราะว่าคนตัวเล็กแต่มีพลังเราก็เลยประทับใจตรงนี้ครับว่าเป็นอาจารย์ตัวเล็กแต่ว่าพลังในการสอนเยอะมากสมัยเป็นนักเรียนผมอารมณ์ดีใช่ไหมครับ
1: ค่ะผอมๆ เล็กๆมีเขี้ยว
0: โอ้มีเขี้ยว
1: แล้วก็ซน
0: นะ
1: ซนอยู่ข้างหลังซนสมาธิสั้นค่ะก็จะทำยังไงก็ได้ที่จะให้เขาหยุดฟังเพราะนั้นครูก็สมเจตจะไม่ค่อยได้ยิน
0: ครับ
1: ครูสอนคือถ้าสอนเสียงดังเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่ใจก็เลยว่าพูดเสียงปกติเขาก็จะเงี่ยหูฟัง
0: นี่คือจิตวิทยาอย่างดีมาก
1: แล้วก็ลักษณะว่าที่จำได้เพราะว่าเขาชอบนั่งข้างหลังค่ะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วเขาก็หลบไปหลบมาอยู่ข้างหลัง
0: โยกซ้ายโยกขวา
1: แวบเป็นล่องแวบไปล่องนี้ล่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่ค่อยได้ยินไงค่ะ
0: เป็นคนที่แบบว่าถามว่าสนใจไหมก็สนใจครับแต่ว่ามันเป็นวิชาที่อาจารย์สังคมเป็นวิชาที่นักกีฬานักมวยอย่างผมเนี่ยมันเรียนแล้วปวดหัวมากคือความรู้น้อยสมาธิสั้นก็จะอยู่ด้านหลังก็จะแอบไปโต๊ะนู้นทีก็โยกไปโต๊ะนี้ทีฟังมั่งคุยกับเพื่อนมั่งอะไรเงี้ย
1: คนส่วนใหญ่มักถามว่าสมจิตเรียนเก่งไหมทำไมต้องถามว่าเรียนเก่งไหมเด็กทุกคนเขาจะเก่งของเขาคือถ้ามาเก่งรวมทั้งหมดเลยนี่มันอัจฉริยะที่ผิดมนุษย์เลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเก่งเขาด้านใดหนึ่งให้รู้จักตัวเองคือความฉลาดเขารู้จักตัวเขาเองนะเขาจึงประสบความสำเร็จครูจะบอกว่าอย่างนั้นค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ไปได
0: ้คมไหมครับคมไหมครับแม่คมจริงๆเลย

0: สิ่งที่ประทับใจอาจารย์วาสนาเลยอันดับแรกก็คือเป็นอาจารย์ตัวเล็กที่ผมชื่นชมอยู่แล้วว่าเป็นคนตัวเล็กแต่มีพลังจิตมีพลังอำนาจที่ทำให้นักเรียนทุกคนนะเชื่อฟังและถ้าทุกคนเชื่อฟังและทุกคนเอาข้อคิดที่คุณครูสอนนะเอาเก็บไปใช้เนี่ยอย่างผมนะเอาไปเก็บไปใช้ถึงทุกวันเนี่ยมันรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์สอนนะมันมีค่าจนกว่าเราจะเสียชีวิตจนเราตายเลยจริงๆมันเก็บอยู่กับเราเสมอว่าคำคมบางคำที่อาจารย์ให้ผมอย่างแค่คำว่าพ่อขาส่งควายเรียนเนี่ยมันเป็นบางคนอาจจะเป็นฟังก็ขำๆแต่ถ้าคิดดีๆนะมันจะเป็นสิ่งที่สะท้อนจิตใจตัวเองว่าเราควรจะตั้งใจเรียนควรจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์ต้องเราต้องเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนเพื่อที่จะให้อนาคตเราดีเพื่อจะช่วยเหลือพ่อแม่พ่อแม่เราลำบากก็เพราะเรานี่คือคำสอนของอาจารย์ที่ประทับใจมากครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมามอบให้นอกจากพวงมาลัยมาไหว้ครูครับขอบครับอาจารย์แข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยนะครับ
1: ตลอดไปครับขอบคุณมากค่ะขอให้สมจิตเนี่ยนะมีความเจริญก้าวหน้าในกิจการถ้ามีอะไรผิดพลาดอย่าได้ท้อถอยอย่าได้เสียใจเพราะว่าถนนไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบใช่ไหมคะมันย่อมมีปัญหาอุปสรรคปัญหานั่นแหละเป็นความโชคดีที่ทำให้เราต้องแก้ไขมันและก้าวไปข้างหน้าได้อีกเรื่อยๆใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีปัญหาเราก็จะไม่รู้คุณค่าของชีวิต
0: ครับ
1: ค่ะ
2: ครูอีกท่านที่เขาอยากไปหานั่นก็คือคุณครูรวยรินชนะกุลครูสอนภาษาไทยปัจจุบันท่านย้ายไปสอนที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมด้วยเพราะสมจิตไม่ได้พบครูมานานมากแล้วเขาจึงอยากทำให้ครูประหลาดใจโดยให้ทีมงานแจ้งครูเพียงว่าวันนี้สมจิตไม่ได้มาด้วยและจะขอสัมภาษณ์ครูเท่านั้น
0: อินสเลตเทคเหนืออาจารย์วิริน
1: ค่ะ
0: อาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางรวยรินชนะกุลค่ะนามสกุลเดิมกลมกระโทกนะคะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ผมสมจิตจงจะขอครับอาจารย
1: ์อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรไหนมาไม่มาไหนมาไม่มาม
0: าเซอร์ไพรส์โอ้ยยังสวยเหมือนเดิมนี่ครับอาจารย์รวยรินชนะกุลครับเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยผม
1: ไหนบอกไม่มา
0: ไหนบอกไม่มาได้ไงจะมางั้นลูกศิษย์จะคิดถึงครูได้ยังไงล่ะ
1: เอ้าคิดถึงทาง
0: อาจารย์หลายปีนะ
1: หลายปีจ้ะมือทำไมเย็นเห็นครูทำไมมือเย็น
0: ตื่นเต้นอาจารย์
1: โดนดุไหม
0: เต้นเต้นนี่แหละครับท่านผู้ชมอาจารย์รวยรินกลมกระโทกครับนี่คือนามสกุลเดิมครับเมื่อตอนสมัยที่สอนผมที่โรงเรียนนารองพิทยาคมนะครับพอหลังจากย้ายมาอยู่ที่บุรีรัมย์พิทยาคมก็มีครอบครัวเปลี่ยนเป็นอาจารย์รวยรินชนะกุลนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครั้งครับถามจริงๆเมื่อกี้จำเสียงลูกศิษย์ไม่ได้หรือครับ
1: จำไม่ได้ค่ะเสียงหล่อกว่าเดิม
0: โอ้แน่นอนเลยนะครับก็คืออาจารย์มาอยู่นี่กี่ปีแล้วครับ
1: อยู่ปีนี้ปีที่2ค่ะ
0: ปีที่2
1: ค่ะ
0: หลังจากที่ย้ายหลายโรงเรียนมา
1: ค่ะ11โรง
0: ครับยังจำอดีตของลูกศิษย์ได้ไหมครับที่สมัยเรียนเป็นไงบ้าง
1: ต้องยกความดีเขาอย่างนึงเขามีความกตัญญูกตเวทีตรงนี้ถือว่าเป็นความกตเวทีของเราอย่างนึงคนที่มีความกตัญญูกตเวทีจะไม่เคยอับจนอับโชคในชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปตอนนี้เขาประสบผลสำเร็จแล้วค่อนข้างจะสูงแล้วก็คงจะสูงยิ่งขึ้นไปอีกคิดไว้อย่างนั้นค่ะ
0: และอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์จำได้ไหมที่อาจารย์ไปบ้านผมกับอาจารย์เมธขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าเมธของโรงเรียนแตกๆๆๆไปดูผมปลูกพริก
1: ใช
0: ่ครับเป็นอาจารย์ภาษาไทยแต่ว่าไปดูปลูกพริกก็พาคือแกสวยมากแกขาวสมัยนั้นครับเราก็เห็นแกเดินกลางแดด
1: สมัยนั้น
0: ฮะฝุ่นก็เยอะ
1: ค่ะ
0: เราก็เห็นว่าความเป็นครูเนี่ยก็คือแบบว่าจะต้องแบบแดดร้อนก็ไม่ได้แ
1: ต่ว่าก็ยังเยี่ยม
0: ค่ะแต่อาจารย์นี่แบบลุยพื้นที่เลยต้องแสดงความสุดยอดว่าอาจารย์
1: ทุกวันนี้ครูก็ยังทำอย่างนั้น
0: ยังทำอยู
1: ่ค่ะ
0: โอ้โห
1: ยังทำอยู่ค่ะ
0: นี่คือแม่
1: ไปทุกที
0: ่แม่พิมพ์ของชาติจริงๆครับที่ได้สั่งสอนลูกศิษย์แล้วก็เอาใจใส
1: ่
0: ดูความเป็นอยู่ของลูกศิษย์นี่คือคนที่เป็นครูจริงๆครับที่สอนให้เราระลึกถึงเราก็ไม่ลืมท่านอยู่แล้วครับ
1: บางทีเราก็คิดว่าความเป็นครูน่ะเป็นอะไรที่เด็กอาจจะไม่ใส่ใจเพราะตอนเขาเป็นเด็กๆเราก็พยายามอบรมบ่มให้เขาทั้งปรับทั้งปรุงอันนี้เขาเป็นคนที่ปรับได้ปรุงได้ค่ะแล้วก็เขาประสบผลสำเร็จขนาดนี้อย่างน้อยๆคนอื่นไม่มาแต่สมจิตมาครูดีใจค่ะ
0: วันนี้ก็เตรียมพวงมาลัยนะครับ จะมามอบให้อาจารย์ระลึกถึงอาจารย์ว่าครั้งหนึ่งที่อาจารย์เคยสั่งสมวิชาร่ำเรียนให้กับผมก็ขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: ว่าเจริญเจริญยิ่งขึ้น

0: ับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรามาพบกับอาจารย์เวรินนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่เราจะต้องไปพบก็คืออาจารย์สมปองสุภาพรมนะครับซึ่งอาจารย์เวรินเนี่ยอาสาครับขับรถไปถึงที่โรงเรียนกนกศิลป์เลยนะครับลองไปดูครับว่าอาจารย์ความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงแล้วก็จะจำลูกศิษย์คนนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์เวรินพาท่านผู้ชมไปครับ
1: อาจารย์สมปองจะจำอาจารย์เวรินได้หรือเปล่าไม่รู้
0: เฉยขึ้นจำไม่ได้
2: และที่หมายสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมซึ่งคุณครูสมปองสุภาพรมครูสอนศิลปศึกษาได้ย้ายมาสอนที่นี
1: ่ศิลปกรรมอาจารย์สมปองคะพาลูกศิษย์มาหาลูกศิษย์เก่านางรองพิทยาคม
3: ปีอาจารย์จะเจอกัน
4: อย่าคิดว่าจะไปมาหาครูซะแล้ว
1: อาจารย์เนี่ยจำเขาได้ไหมเหมือนเดิมไหม
3: ได้เหมือนเดิม
0: ครับ
1: ถ้าไงเดี๋ยวครูขออนุญาตกลับก่อนเนาะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: เจอแล้วค่ะคนเก่า
0: ขอบคุณนะครับ
1: จ้ะ
0: ในทางปลอดภัยครับอาจารย
1: ์ขอบคุณอาจารย์สมปองคะ
4: ครับผมครับ
0: ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับอาจารย์สมปองสุภาพรมนะครับซึ่งเป็นอาจารย์สอนศิลปะอยู่ที่โรงเรียนนางรองพิทยาคมครับและตอนนี้20ปีครับที่อาจารย์ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมแห่งนี้ซึ่งผมกับอาจารย์ไม่เจอกันเลยวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาเจออาจารย์อีกครั้งนึงแต่อาจารย์ก็ยังสมาร์ทรูปหล่อเหมือนเดิมครับรูปหล่อคารมดีเหมือนเดิมนะครับนี่คืออาจารย์สมปองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: วันนี้เขากลับมาหาอาจารย์อาจารย์รู้สึกไงบ้าง
4: ภูมิใจครับไม่เคยคิดว่าสมัยที่เขาเรียนหนังสือเนี่ยเคยด้วยความเป็นครูนี่ไม่อยากให้ไปต่อยมวยเพราะตัวเองเป็นครูอยากให้เขาเรียนหนังสืออย่างเดียวแต่ถ้าถึงวันนี้ถ้าผมสามารถสอนให้เขาเลิกต่อยมวยได้ผมคงเสียใจตลอดชีวิตเพราะวันนี้เขาคือแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกภูมิใจกับเขามาก
0: สิ่งที่นึกถึงนะประทับใจก็คือการที่อาจารย์ได้สอนนะครับในเรื่องการเรียนในเรื่องการเป็นคนใจเย็นในเรื่องของความเอาดนตรีนี่ครับเป็นสิ่งที่อาจารย์สอนว่าดนตรีหรือการเล่นกีฬาก็แล้วแต่ทำให้สุขภาพใจเราก็ดีตอนเด็กเราขี้เกียจเรียนครับแต่ว่าพอมารู้ว่าดนตรีมันช่วยอะไรกับเราบ้างทุกวันนี้ยังเสียดายว่าทำไมเราไม่ได้ดนตรีตั้งแต่สมัยนั้นพอโตมาเราเป็นคนที่ชอบในเรื่องการศิลปะชอบในเรื่องการร้องเพลงชอบในเรื่องการแสดงก็เลยคิดเสียดายย้อนกลับหลังว่าโอ้โหเราน่าจะเรียนดนตรีนะสมัยนั้นถ้าเรียนดนตรีนี่อาจจะเก่งเหมือนอาจารย์ก็ได้
5: อาจารย์สมปองครับสมัยพี่สมจิตเป็นนักเรียนนะครับยังพอจำได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้าง
4: สมัยเป็นนักเรียนนะเนื่องจากตอนนั้นที่เขาอยู่มันไกลจากโรงเรียนมากผมยังคิดว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นเด็กที่ลำบากเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเพราะครอบครัวยากจนเขายังอุตส่าห์สู้ฝ่าฟันมาเรียนจนถึงที่นางรองจากนนทบุรีมาบางครั้งก็จะมาสายบ่อยบางครั้งก็หายไปก็ทราบจากเพื่อนกลุ่มคู่ผู้ชายว่าเขาชอบไปต่อยมวยคนเรานะครับถ้ามองเห็นความสามารถตัวเองและคนหาตัวเองเจอเนี่ยไม่ผิดหรอกที่เขาไม่ได้เล่นดนตรีมาแต่เล็กคนเราย่อมมีความสามารถแตกต่างกันย่อมไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเรียนเก่งบางคนอาจจะเรียนไม่เก่งแต่ความสามารถของเราไม่เหมือนกันไปถึงที่สุดไปถึงเป้าหมายนั่นแหละคือนะครับสิ่งที่ตนเองควรจะค้นหาแล้วก็เขาก็สำเร็จทุกวันนี้ก็ภูมิใจกับเขาครับภูมิใจอย่างมาก
0: ครับวันนี้ก็เตรียมพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์นะครับก็ขอบพระคุณอาจารย์ที่อาจารย์ได้สั่งสอนแล้วก็ให้ผมร่ำเรียนจนวันนี้วันหนึ่งในชีวิตของลูกศิษย์อาจารย์ได้ทำชื่อเสียงกับประเทศชาติและหวังหน้าลูกศิษย์คนนี้ก็จะนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติต่อไปครับขอบคุณครับอาจารย์ครับจากเชียงแดงครับ
4: ขอให้เป็นคนดีแล้วเป็นคนดีของประเทศชาติตลอดไปนะต้องมีความมุ่งมั่นต่อไปทำดีที่สุดแล้ว
0: ครับ

0: ถึงแม้วันนี้เขาต้องเดินทางไปพบครูหลายแห่งแต่ความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางก็หายเป็นปลิดทิ้งเมื่อได้พบกับครูที่เคยสั่งสอนและอบรมมาเขาบอกกับทีมงานว่าสุขใจและอิ่มใจที่ได้กลับมาหาครูอีกครั้งและเขาก็จะกลับมาหาครูทุกท่านอีกแน่นอน
1: วันนี้นะครับผมสมจิตจงจงหอรู้สึกดีใจมากๆครับที่20ปีได้กลับมาเจออาจารย์อีกครั้งนึงผมเชื่อเหลือเกิน

ครับที่ผมได้ดีทุกวันนี้เพราะผมมีอาจารย์ที่ดีและทุกวันนี้เชื่อเหลือเกินครับว่าคำสั่งคำสอนของอาจารย์สอนเราให้เป็นดีเราก็เป็นคนดีถึงทุกวันนี้ครับฝากถึงนะครับฝากถึงลูกศิษย์ทุกคนทั่วประเทศเลยนะครับที่มีครูบาอาจารย์เราได้ดีมาก็เพราะอาจารย์อาจารย์เคยสั่งสอนเราเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนมีวันใดวันหนึ่งให้กลับไปหาท่านบ้างและวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมสมจิตจงจะหอรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจเหลือเกินครับที่ได้มาพบกับอาจารย์เก่าๆคุณครูเก่าๆที่เคยสอนเรามาวันนี้คงต้องกล่าวคำลาก่อนนะครับฝากถึงลูกศิษย์ทั่วประเทศครับรักครูมากๆนะครับสวัสดีครับ

0: หลายครั้งที่คนเราก้าวมาถึงจุดหมายในชีวิตได้ก็เพราะมีเข็มทิศที่คอยชี้ทางสว่างให้เราและสำหรับผู้ชายคนนี้ภัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตนายสัตวแพทย์ป่าคนแรกของประเทศไทยซึ่งเข็มทิศที่นำพาให้ก้าวขึ้นมายืนอยู่บนเส้นทางของการเป็นหมอรักษาสัตว์ที่อุทิศตัวเองเพื่อสังคมจนเป็นที่กล่าวขานของคนทั่วไปนั่นก็คือคุณครูทุกท่านที่คอยชี้แนะและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เขาตั้งแต่สมัยที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนสุระวิทยาคารแม้ในวันนั้นจะไม่มีใครเชื่อว่าเด็กหนุ่มจอมเหี้ยวที่ทำให้ทุกคนในโรงเรียนต้องหนักใจได้ไม่เว้นแต่ละวันจะกลายมาเป็นคนที่มีจิตอาสาได้ก็ตามฉะนั้นครั้งนี้เราจึงขอนำทุกท่านร่วมเดินทางไปกับเขาเพื่อย้อนรำลึกถึงความทรงจำในอดีตกับคุณครูผู้เปรียบเสมือนเข็มทิศชีวิตของเขากันค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนรัตน์นะครับเรียนต่อที่สุรินทร์ก็ตั้งแต่ม.2ถึงม.6ที่โรงเรียนสุรวิทยาคารจังหวัดสุรินทร์ครับด้วยความที่ว่าเราเป็นลูกตำรวจแล้วก็เพื่อนในชั้นเรียนก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นเด็กเรียนกลุ่มที่เด็กเกเรหน่อยเวลาที่เราดำรงชีวิตอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเข้ามาหากลุ่มเด็กเกเรเนี่ยเราก็จะไม่ไปสุดโต่งกับเขาจะมีลิมิตที่เหมาะสมแต่เมื่อไหร่ที่เราเข้าไปอยู่กลุ่มเด็กเรียนนั่นคือเราต้องตามเขาให้ทันนอกจากนั้นเนี่ยผมก็ยังเป็นนักกีฬาประจำโรงเรียนอยู่ด้วยเพราะงั้นถ้าถามว่าบทบาทของผมเองในโรงเรียนเนี่ยจะเห็นทีจะมีดีแค่อย่างเดียวก็คือเรื่องเล่นกีฬานะครับแล้ววันนี้เองก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้กลับมาที่บ้านแล้วเราก็ได้มีโอกาสระลึกถึงอาจารย์ได้ว่าคิดว่าจะกลับไปเยี่ยมอาจารย์นะซึ่งอาจารย์คนแรกที่คิดว่าอยากจะไปเยี่ยมก็คืออาจารย์ปริญญาสุขภูลนะฮะอาจารย์ที่สอนพละศึกษาแล้วก็สุขศึกษานะครับซึ่งอาจารย์คนนี้นี่เองนะครับเป็นตัวจุดประกายเริ่มต้นในการเล่นกีฬาของผมเอง
0: สิบกว่าปีแล้วที่เขาไม่ได้กลับมาที่โรงเรียนสุระวิทยาคารการกลับมาโรงเรียนครั้งนี้จึงทำให้เขาตื่นเต้นเป็นพิเศษ
1: การตัดสินใจในการเป็นหมอเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่ว่ามันอยู่ในช่วงม.6ที่เราต้องเอ็นทานนะฮะแล้วเราเห็นว่ารุ่นพี่หลายๆคนเนี่ยเล่นบาสเก่งมากเอ็นติดวิศวะเอ็นติดหมออะไรพวกนี้แล้วเขาก็ต้องเลิกเล่นบาสด้วยผลที่ว่าเรียนวิชาชีพพวกนี้มันเรียนหนักไม่มีเวลาเล่นกีฬาก็ต้องเลิกเล่นมันก็เลยเกิดปมคำถามในจิตใจเราว่าเรียนหนักเรียนยากถึงขนาดไม่มีเวลาเล่นกีฬาเลยเหรอเรียนก็เรียนแค่ตอนกลางวันตอนเย็นก็มีเวลาว่างหรือมันเอาเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าอยากจะรู้คำตอบด้วยตัวเองว่ามันจริงหรือไม่จริงก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนแพทย์แต่เนื่องจากว่าพอมาคิดว่าแพทย์มันน่าจะยากพอมาคิดอีกทีสัตวแพทย์น่าจะยากกว่าเพราะว่าคนเนี่ยมันพูดได้แต่สัตว์เนี่ยมันพูดไม่ได้แล้วมันมีหลายชนิดก็คิดว่าน่าจะยากกว่าก็เลยเลือกเรียนสัตวแพทย์อันนี้ถึงแล้วครับโรงเรียนผม
0: ครูท่านแรกที่เขาทั้งผูกพันและประทับใจนั่นก็คือคุณครูปริญญาสุขภูลครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษาในอดีตนั้น

0: ครูเป็นทั้งครูและเป็นโค้ชให้กับทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ด้วยซึ่งตัวเขาเองบอกว่าหลังจากที่เขามาเล่นบาสเกตบอลกับครูก็ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เขาเป็นเด็กค่อนข้างเกเร
1: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะอยู่แถวไหน

0: มาเฮ้ยนึกว่าเฮ้ยนกชัดชัยที่ไหนเนี่ยโอ้โห
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับตอนนี้เราก็อยู่กับท่านอาจารย์ปริญญาสุขภูลนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาพละศึกษาแล้วก็สุขศึกษานะครับแล้วก็ท่านก็เป็นโค้ชบาสเกตบอลของโรงเรียนแล้วก็ของจังหวัดสุรินทร์ด้วยครับ
3: อะไรที่ยังทำให้หมอระลึกถึงอาจารย์ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหน
0: ก็คงจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬาละครับเพราะว่าคือคำว่าน้ำใจนักกีฬาหรือว่าการมุ่งมั่นทุ่มเทในการฝึกซ้อมหรือในการที่จะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานปัจจุบันให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องมีความอดทนแล้วมันต้องมีความคิดที่มันต้องรอบคอบนะแล้วก็ยิ่งตอนที่สมัยที่เราแข่งกีฬาเนี่ยมันจะมีเวลาจำกัดมันจะมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาต้องใช้ไหวพริบใช้ปฏิภาณบางครั้งเนี่ยตอนแข่งกีฬาโค้ชซึ่งก็คืออาจารย์จะสั่งอีกอย่างแต่บางครั้งพอลงไปในสนามจริงๆเนี่ยเราจะต้องมีการปรับแปลงพลิกแพลงแผนการเล่นด้วยตัวเราเองด้วยไม่ใช่ว่าจะต้องอิงตามแผนที่โค้ชว่าเสมอไปเพราะว่าหน้างานมันต้องมีการพลิกแพลงตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเวลาผมทำงานเนี่ยงานในป่าเนี่ยหรืองานต้องตัดสินใจเนี่ยมันต้องใช้ไหวพริบและปฏิภาณพอสมควรนะการตัดสินใจเฉพาะหน้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้จากการเล่นกีฬาได้จากการเรียนรู้ในการที่ได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แล้วก็อาจารย์ได้เทรนเรามาในตอนเล่นในตอนเป็นนักบาสเกตบอล
4: ถึงวันนี้หมอประทับใจอะไรคุณครูปริญญาบ้างครับ
0: ประทับใจในเรื่องของการวางแผนการเป็นผู้นำทีมการวางแผนในการที่จะส่งนักกีฬาเข้าไปเล่นไปแข่งขันตามแผนที่วางไว้เพราะอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นจอมแท็กติกคนหนึ่งนะจำได้ว่าตอนซ้อมเนี่ยมีทั้ง A1 ถึง A5 B1 ถึง B4 มีแผนการเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยตัวหลักๆในการเคลื่อนไหวที่จะรันแผนเนี่ยคือผมแล้วผมเองเนี่ยเริ่มต้นเล่นบาสเนี่ยทักษะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตัวที่จะรันสเต็ป A1 A2 B1 B2 เนี่ยจะมีผมเป็นตัวให้สัญญาณในการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นณเวลานี้เองเนี่ยมันก็ปลูกฝังกับเราในเรื่องของการวางแผนอย่างผมเองเนี่ยผมทำงานในป่าแล้วการทำงานในป่าเนี่ยมันคาดเดาสถานการณ์หรือมันคอนโทรลสถานการณ์ไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยการวางแผนการคิดแผนล่วงหน้าการคิดพลิกแพลงแผนในการทำงานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างอาจารย์ปริญญามีแผน A1 ถึง A5 B1 ถึง B4 เวลาผมทำงานในป่าผมก็มีแผนผมเหมือนกันแล้วตั้งแต่แผนกอถึงแผนแซดกอ1กอ2แซด1แซด2เราต้องมิกกันให้ได้ต้องแมทกันให้ได้เข้าสถานการณ์เพราะนี่คือรูปแบบวิธีการคิดในการทำงานปัจจุบันว่าเราต้องพลิกแพลงไปตามสถานการณ์ต้องใช้ไหวพริบและปฏิภาณไม่มีอะไรตายตัวไม่มีแพทเทิร์นตายตัวมีแต่ว่าแพทเทิร์นที่เหมาะสมกับณเวลานั้นเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มา
2: ครับก็รู้สึกภูมิใจที่ว่าสิ่งที่เราได้สั่งสอนเขามันมีส่วนที่เขาได้นำเอาไปใช้ได้บ้างเพราะว่าเรื่องที่เราอบรมสั่งสอนเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มีในตำราเรียนแต่มันเป็นเรื่องที่นักเรียนนักกีฬาจะต้องไปเจอกับสถานการณ์จริงแล้วเขาจะต้องใช้ไหวพริบตรงนั้นอ่ะแก้ปัญหาไม่ว่าจะตั้งแต่ฝึกซ้อมจนกระทั่งถึงแข่งขันจนจบเขาจะต้องมีจิตใจที่หนักแน่นที่เยือกเย็นไม่ว่าแพ้ไม่ว่าชนะเขาต้องยอมรับผลของมันแล้วก็มาปรับใช้กับชีวิตเขาให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอยู่ได้แล้วคนรอบตัวเขาก็มีความสุขกับการทำงานของเขาผมก็รู้สึกภูมิใจสิ่งที่เราได้ให้เขาไปถึงมันจะเป็นจุดเล็กๆแต่เราก็รู้สึกภาคภูมิใจ
0: วันนี้ก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นโอกาสที่อยากจะทำมานานแต่ว่าบางทีก็มีเขินอยู่บ้างจะมาใช้คำว่ามาขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็มาคารวะแล้วก็ที่ช่วยวางรากฐานที่แน่นแล้วก็ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของผมถ้าเกิดอาจารย์มีอะไรให้ผมช่วยกับน้องๆหรือช่วยมาสอนหรือช่วยมาเทรนให้อะไรพวกนี้ก็ยินดีแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ออกไปจากโรงเรียนนี้มันก็คือสุรัตน์วิทยาคารนะครับโรงเรียนของเราครับอาจารย
1: ์ขอบคุณมากครับ
2: ขออวยพรนะ
1: ขอบคุณครับ
2: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราชาวสุรินทร์เคารพก็ขอให้แคล้วคลาดปัดเป่าให้หมออย่าได้ประสบพยานตรายใดๆแล้วก็ส่งเสริมให้หมอมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปให้สุขภาพแข็งแรงด้วยครับ
1: ขอบคุณครับ

0: ครับหลังจากที่เราเจอทางท่านอาจารย์ปริญญามาแล้วนะครับท่านต่อไปเนี่ยเราจะไปตามหากันว่าอาจารย์เลขาภูริภูมิท่านอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ห้องประชาสัมพันธ์ซึ่งเราจะประกาศเสียงตามสายดูว่าอาจารย์เลขาเนี่ยท่านอยู่ที่ไหน
1: และในวันนี้เขาอยากทำให้ครูแปลกใจด้วยโดยในระหว่างที่ทีมงานกำลังสัมภาษณ์ครูอยู่นั้นเขาก็จะพูดความประทับใจถึงครูโดยประกาศออกทางเสียงตามสายของโรงเรียนเพื่อทำให้ครูประหลาดใจ
0: ขออภัยท่านผู้สอนทุกท่านนะครับกับผมนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตนะครับซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่แห่งนี้นะครับวันนี้เนี่ยกลับมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็มาตามหาครูที่ผมรักและเคารพอยู่ท่านนึงนะครับซึ่งท่านก็คือท่านอาจารย์เลขาภูริภูมินะครับซึ่งท่านอาจารย์เลขาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีแรงบันดาลใจให้กับผมในเรื่องของการทำงานจิตอาสาการอุทิศตัวทำงานให้กับสังคมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะไปตามหาท่านถ้ายังไงถ้าท่านอาจารย์เลขาได้ยินเสียงดีแล้วนะครับขอให้ท่านรออยู่ที่ห้องนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเข้าไปเข้าพบนะครับขอบพระคุณครับ
2: เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าจากที่1เขาว่าเขาไม่มาที่น้องก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะมา
3: อาจารย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: นี่ได้ยินเสียงตามสายใช่ไหมครับเนี่ย
2: โอ้ยตื่นเต้นมากเลย
3: ท่านตื่นเต้นสิครับแหมผมนี่ต้องตื่นเต้นอาจารย
2: ์ตื่นเต้นมากไม่นึกว่าเธอจะหาเสียงตามสาย
3: จริงป่ะฮะ
2: ไม่รู้ว่า
3: เป็นเสียงหล่อไหมฮะ
2: เสียงหล่อมากก่อนไหมเสียงคุณหมอล็อตทำเซอร์ไพรส์มากแล้วก็หน้าตาก็หล่อขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนจากที่เขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาจะผอมมากผอมแล้วก็เก้งก้างเวลาเล่นบาสเนี่ยเขาจะเป็นเซนเตอร์เวลาเล่นเซนเตอร์ถ้าเขาพลิกตัวไม่ได้เขาทำไม่ได้แล้วเขาจะอารมณ์เสียเขาจะอารมณ์เสียใช่ไหม
3: ใช่
2: แล้วเราก็จะดุเขาอาจารย์ปริญญาก็เสียงดังก็จะดุเขาเราก็จะคอยให้กำลังใจเอาใหม่อย่างเงี้ยให้กำลังใจหรือถ้าทีมแพ้เราก็จะเป็นแม่ยกอัดฉีดลูกละร้อยสมัยนั้นเนาะร้อยหนึ่งก็แพงเนาะลูกละร้อยใครจุดลงได้ลูกละร้อยอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คึกขืนได้กำลังใจก็จะสู้แล้วสุดท้ายเราก็ชนะ
0: ก็ชนะฮะ
2: ก็ชนะ
4: เราไปขอสปอนเซอร์อะไรจากอาจารย์บ้าง
0: ก็จะมีหลักๆจะเป็นเรื่องชุดบาสเกตบอลชุดบาสเพราะว่าเราอยากได้ชุดดีๆสวยๆสั่งตัดตามลายของเรานะฮะก็เลยมาขอกับอาจารย์ขอสปอนเซอร์เป็นชุดกีฬาเป็นค่าน้ำค่าอะไรในการซ้อมบ้างผมยังเก็บไว้อยู่ครับอาจารย
2: ์โอ้ดีมากเลย
0: ฮะตอนนั้นอาจารย์เป็นสปอนเซอร์ก็จะมีชื่อนามสกุลอาจารย์ติดอยู่ไว้ที่เสื้อแล้วพอเราก็จะใส่แข่งเขาก็บทบาทของอาจารย์เลขาในฐานะที่เป็นคุณครูสอนภาษาไทยนะครับคือผมเนี่ยตอนอ่านหนังสือตอนย่อบทความตอนเขียนเรียงความเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องให้ความละเอียดให้ความใส่ใจแล้วเราไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้แต่การนำมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยผมทำงานเนี่ยผมต้องสรุปความผมต้องเขียนบทความต้องเป็นอาจารย์สอนพื้นฐานเรื่องภาษาไทยนี่คือสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ในสังคมอยู่ในฐานะผู้ที่คอยสื่อสารเพราะถ้าเกิดผู้ที่คอยสื่อสารให้กับสังคมได้รู้เนี่ยถ้าสื่อสารไม่รู้เรื่องนั่นคือจบนะครับก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์เลขามากเลยครับที่ได้ขัดเกลาตรงนี้นะฮะ
2: คือในการสอนนะคะถ้าเราจะเอาแต่ข้อสอบเนี่ยมาวัดกันน่ะมันก็คงไม่ใช่เราก็ต้องดูที่ว่าความสามารถของเด็กอยู่ตรงไหนยังไงอย่างทุกวันนี้น่ะจะสอนเด็กอยู่2เกรด
0: ครับ
2: คือเด็กวิทย์เข้มกับเด็กอ่อนเราก็ต้องปรับเขาเขียนอะไรมาก็ต้องให้เต็มเพื่อเป็นกำลังใจฉะนั้นอย่างของหมอล็อตเขาก็เขียนมาแล้วก็ให้ผ่านอย่างเงี้ยเขาก็เฮ้ยแล้วผ่านเขาก็ดีใจอันนี้คือการสร้างกำลังใจให้กับนักเรียน
0: ตอนนั้นอาจารย์เป็นที่ปรึกษาอยู่สีม่วงแล้วผมอยู่ม.6เป็นสุดท้ายของผมแล้วด้วยแล้วผมเป็นประธานสีโ
2: อ
0: ้ตอนนั้นนี่รู้สึกสีม่วงเราจะได้ถ้วยรวม
2: ได้แทบทุกอย่าง
0: ได้แทบทุกอย่างเลยฮะตอนนั้นผมแข่งบาสผมก็ได้แชมป์แล้วผมก็คิ้วแตกก็ขึ้นไปรับถ้วยนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องของงานจิตอาสานอกสถานที่เนี่ยก็จะมีงานรณรงค์เก็บขยะหรือประชาสัมพันธ์อะไรให้ทางจังหวัดนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันได้ซึมซับให้กับเราที่เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเป็นแค่คนหนึ่งในสังคมถ้าตัวเราดีเนี่ยสังคมอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ถ้าสังคมดีเนี่ยตัว

เราก็ดีเพราะฉะนั้นการทุ่มเทการเสียสละหรือคำว่าจิตอาสาที่เป็นคำศัพท์ใหม่ที่ทุกคนได้ยินณเวลานี้เนี่ยมันเป็นนิยามที่ทางท่านอาจารย์เลขาเนี่ยได้นำเสนอได้แสดงให้กับเราเห็นตอนที่พาเราไปร่วมกิจกรรมต่างๆมันก็ทำให้เราเด็กในกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าเป็นเด็กเกเรเด็กที่ซนอะไรพวกนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็มีประโยชน์นะเพียงแค่ว่าเราเลือกที่จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตัวเราก็จะมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อยู่สังคมก็จะมองเราว่าเราคือขยะของสังคมหรือคือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราที่จะเลือก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: ตอนที่13เครื่องหมายน่ารู้คู่หูข้อความ
6: สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยก่อนจะเริ่มเรียนครูมีเกมมาให้เล่นนะคะ
7: ครับเย้
6: เอานั่งที่เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆฟังกติกากันก่อนค่ะครูมีบัตรภาพเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน8บัตรค่ะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตามหานะคะหาให้ได้ครบภายในเวลา5นาทีแล้วครูจะถามว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่นักเรียนหาเจอนั้นเป็นเครื่องหมายอะไรก่อนอื่นให้นักเรียนนั่งสมาธิ1นาทีค่ะลืมตาได้ค่ะนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยัง
7: พร้อมครับ
6: าพร้อมแล้วเริ่มหาบัตรคาบได้ค่ะ
7: ไปกันเลย
8: เราเจอแล้ว1ใบ
5: เราก็เจอ2ใบ
9: เจอแล้ว2ใบเหมือนกันเลย
6: เก่งมากนักเรียนทุกคนสามารถหาบัตรภาพได้เจอภายในเวลาที่กำหนดเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมจ๊ะเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้คืออะไร
9: ไม่ทราบครับแต่มีบางอันคุ้นๆอยู่นะครับ
8: ฉันรู้แม่ฉันเคยบอก
10: จริงหรอมันคืออะไรอ่ะ
8: เครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ประกอบในการเขียนข้อความไงล่ะ
7: อ๋อเข้าใจแล้ว
6: ถูกต้องค่ะปรบมือให้มีขีดด้วยค่ะเก่งมากตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนก็ปรากฏในบัตรที่นักเรียนช่วยกันหานั่นแหละค่ะบัตรภาพที่นักเรียนถือมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรบ้างคะ
9: ผมครับที่ผมหาเจอเป็นรูปนี้ครับเรียกว่าไมยมกครับ
6: ถูกต้องค่ะแล้วใช้อย่างไรรู้ไหมจ๊ะ
9: ทราบครับเครื่องหมายไมยมกใช้เขียนหลังคำวลีประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำหนึ่งครั้งเช่นคำนี้อ่านว่าเด็กเล็กๆครับ
6: ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะ
5: ผมครับอ่านว่าผมครับ ถูกไหมครับคุณครู
6: โอ้โหยกตัวอย่างใกล้ตัวมากเลยนะจ๊ะเด็กชายอยู่ดีแต่ก็ถูกต้องค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครรู้จักอีกไหมคะ
5: ผมครับที่ผมมี2ใบผมรู้จักทั้ง2ใบเลยครับใบแรกภาพนี้ครับเรียกว่าคอมม่า
6: ถ้าเป็นเรียกชื่อของภาษาอังกฤษก็ใช่นะจ๊ะแต่เครื่องหมายนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่าจุลภาคจ้ะเอานักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะคะ
7: จุลภาค
8: แล้วเครื่องหมายนี้ใช้อย่างไรคะคุณครู
6: เครื่องหมายจุลภาคใช้เขียนขั้นแต่ละรายการตั้งแต่3รายการขึ้นไปเช่นการบ้านวันนี้มีหลายวิชาได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และพละศึกษานอกจากนี้ยังใช้ขั้นจำนวนตัวเลขตั้งแต่หลักพันขึ้นไปค่ะเช่น 2,000 1ล้านเข้าใจไหมคะ
7: เข้าใจครับ
6: แล้วอีกเครื่องหมายที่อยู่ดีบอกว่ารู้ล่ะจ๊ะมันคือเครื่องหมายอะไรเอ่ย
5: อ๋ออันนี้รู้ชัวร์ครับคุณครูเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายจุดครับผมเคยเห็นตอนเรียนเรื่องนาฬิกาในวิชาเลขครับ
6: ตัวอย่างนี้ใช่เลยจ้าใช้ในการเขียนแยกระหว่างเวลากับนาทีแต่เขาไม่เรียกว่าเครื่องหมายจุดนะคะ
5: อ้าวเหรอครับเกือบดีแล้วเชียวแล้วเรียกว่าอะไรครับคุณครู
6: เครื่องหมายนี้เรียกว่ามหัพภาคจ้ะนอกจากจะใช้เขียนขั้นเวลากับนาทีแล้วยังใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อด้วยนะคะเช่นกจุดพจุดย่อมาจากกุมภาพันธ์พจุดสจุดย่อมาจากพุทธศักราช
5: ครูครับผมขอยกตัวอย่างแก้ตัวครับดอจุดชอจุดย่อมาจากเด็กชายครับถูกไหมครับคุณครู
6: ถูกค่ะเก่งมากอยู่ดีทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามและกล้าตอบคำถามมากค่ะ
5: ขอบคุณครับ
6: เครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรอีกบ้างคะ
10: หนูค่ะเรียกว่าเครื่องหมายขีดค่ะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเช่นการบ้านอ่านว่าการบ้านบรรทัดอ่านว่าบรรทัดค่ะแล้วก็ใช้ในความหมายที่ว่าถึงเพื่อแสดงเวลาจำนวนหรือว่าสถานที่ค่ะเช่นเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะรถโดยสารสายนี้เดินทางจากอุดรธานีถึงกรุงเทพมหานครค่ะถูกไหมคะคุณครู
6: โอ้โหเก่งมากเลยจ้ะบัวแดงความรู้เยอะมากเลยนะเนี่ยอธิบายได้ละเอียดดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะแต่ครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะ ชื่อเรียกเครื่องหมายวรรคตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าขีดนะคะแต่เราเรียกว่ายัตติภังค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครจะตอบได้อีกไหมคะเหลืออีก4เครื่องหมายนะคะนักเรียนตอบได้กันเกือบหมดแล้วนะคะเก่งจริงๆนักเรียนห้องนี้ไม่มีใครยกมือแสดงว่าไม่มีใครตอบนะคะถ้าอย่างนั้นครูจะอธิบายเครื่องหมายที่เหลือให้ฟังนะคะเครื่องหมายแรกเราเรียกว่าปยานน้อยออกเสียงตามนะคะ1 2 3
7: ปยานน้อย
6: เครื่องหมายนี้ใช้ลักคำที่เป็นที่รู้จักกันดีค่ะเช่นกรุงเทพเครื่องหมายปยานน้อยมาจากกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าเครื่องหมายปยานน้อยมาจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่าลืมจดรายละเอียดลงในสมุดนะคะนักเรียน
10: ค่ะ
6: เครื่องหมายต่อมากันเลยค่ะเราเรียกกันว่าปยานใหญ่ใช้ลักข้อความข้างท้ายที่เป็นประเภทเดียวกันและยังมีอีกมากมายเช่นดอกไม้หลังบ้านมีหลายชนิดเช่นเข็มมะลิดาวเรืองและเครื่องหมายปยานใหญ่ค่ะ
8: โหหนูนึกว่าอ่านว่าเก้ารอเก้าซะอีกค่ะ
6: ไม่ใช่ค่ะต้องอ่านว่าละหรือและอื่นๆค่ะต่อกันเลยนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอัญญประกาศใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือการสนทนาเช่นเขาคิดในใจว่าวิชานี้ฉันคงได้เกรด4สินะและเครื่องหมายสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าทับใครเคยเห็นเครื่องหมายนี้บ้างคะ
9: ผมเคยเห็นครับอยู่หน้าบ้านผมเลยใช้เขียนบ้านเลขที่ใช่ไหมครับบ้านเลขที่ผมคือ 34/15 ถูกไหมครับ
6: เครื่องหมายนี้นะคะใช้ขั้นระหว่างจำนวนเลขหลักกับเลขย่อยอย่างเลขที่บ้านที่ยกมาถูกต้องแล้วค่ะแต่ต้องอ่านใหม่ให้ถูกนะคะอ่านว่า34/15อ่านแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทับยังสามารถใช้แทนคำว่าหรือและต่อได้ด้วยนะคะเช่นตำบลหรือแขวง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ย
10: เข้าใจค่ะ
6: ถ้าเข้าใจแล้ววันนี้ครูมีรางวัลมาให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กชายสีเมืองเอาแบบฝึกหัดไปแจกเพื่อนๆค่ะส่งท้ายคาบนี้นะคะ

สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะหัวข้ออบรมในวันนี้ก็คือใช้คำให้เป็นการใช้คำให้เป็นในระดับชั้นประถมศึกษาคือการอ่านและเขียนคำได้ถูกต้องก่อนอื่นเรามาดูกันนะคะว่าคำไหนที่เด็กๆมักจะสับสนแล้วก็อ่านผิดกันบ้างนะคะเรามาดูเลยนะคะคำแรกค่ะมันจะอ่านว่าปลาปักกระเป้าหรือปลาปักเป้าชักกระเยอหรือชักเยอขมุกขมัวหรือขมุกขมัวขมักขเม้นหรือขมักขเม้นหรือขมักขเม้นจะออกเสียงอย่างไรกันแน่นะคะอุณหภูมิหรืออุณหภูมิพระอรหันต์หรือพระอรหันต์ความสับสนทั้งหลายเหล่านี้เรามาดูกันนะคะว่าที่ถูกแล้วจะต้องอ่านว่าอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูคำที่อ่านถูกต้องกันนะคะเรามาดูเลยค่ะคำแรกนะคะปลาปักกระเป้าปลาปักกระเป้านะคะอันนี้ที่ถูกต้องว่าวปักเป้าว่าวปักเป้าปลาปักกระเป้านะคะคำว่าชักกะเยอต้องอ่านว่าชักกะเยอนะคะคำว่าขมุกขมัวคำนี้ต้องอ่านแบบอักษรนำนะคะขอไข่มีอิทธิพลไปนำมอม้าซึ่งเป็นอักษรต่ำเดียวเพราะฉะนั้นมอม้าต้องเปลี่ยนเสียงตามขอไข่ทั้งสองที่คำนี้จึงต้องอ่านว่าขมุกขมัวต่อมาคำที่สองก็คือคำว่าขมักขเม้นนะคะคำนี้อาจจะอ่านว่าขมักขเม้นหรือขมักขเม้นก็ได้แต่ว่ามีนักเรียนบางคนที่มักจะอ่านว่าขมักขเม้นเพราะว่าเขาเห็นสระเอมอม้าไม่โทนอหนูเขาก็เลยอ่านว่าเม้นแต่ความเป็นจริงแล้วขอไข่เป็นอักษรนำมีอิทธิพลไปนำตัวมอม้าเพราะฉะนั้นเวลาอ่านจึงต้องอ่านเหมือนมีหอหีบด้วยสระเอหอหีบมอม้าไม่โทนอหนูจึงต้องอ่านออกเสียงว่าเม้นไม่ใช่เม้นนะคะต่อมาก็คือคำว่าอุณหภูมิคำว่าอุณหะนะคะแปลว่าความร้อนภูมิแปลว่าระดับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิจึงแปลว่าระดับความร้อนค่ะต่อมาพระอรหันต์หรือพระอรหันต์คำตอบก็คือพระอรหันต์ค่ะเราต้องอ่านแบบเรียงพยางค์นะคะเราจะไม่อ่านว่าพระอรหันต์เพื่อป้องกันความสับสนว่าจะต้องไปสับสนกับคำว่าตัวอรหันในสัตว์ซึ่งเป็นสัตว์หิมพานต์ชนิดหนึ่งนั่นเองนะคะขอให้เด็กๆจำไว้ว่าถ้าเป็นพระต้องเป็นพระอรหันถ้าเป็นตัวอรหันจะต้องเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในหิมพานต์ซึ่งมีรูปร่างคล้ายนกนั่นเองค่ะทีนี้นะคะในเรื่องของการอ่านแล้วเราจะมาดูปัญหาในเรื่องของการเขียนคำกันบ้างค่ะเด็กๆจะเขียนคำผิดในประเด็นไหนกันบ้างนะคะเรามาดูคำที่เด็กๆสับสนกันนะคะคำแรกก็คือคำว่าเลือนรางหรือว่าเลือนลางนะคะคำตอบที่ถูกคุณครูคิดว่าเป็นอะไรคะเลือนรางหรือว่าเลือนรางคำตอบที่ถูกก็คือเลือนรางต้องใช้รอเรือนะคะเพราะว่ารางมีความหมายว่าพร่ามัวไม่ชัดเจนจึงอยู่คู่กับคำว่าเลือนแต่คำที่ใช้รอลิงรางนะคะเป็นรางสังหรณ์เพราะฉะนั้นจะใช้คู่กับคำว่าเลือนไม่ได้ความหมายมันจะไม่ไปด้วยกันคุณครูต้องใช้คำว่าเลือนรางนะคะต่อมาคำว่าศีรษะคำนี้เด็กๆจะมีปัญหาในเรื่องของการวางตำแหน่งของสระที่ผิดพลาดนะเด็กๆมักจะสับสนว่าเวลาเขียนคำว่าศีรษะจะวางสระอีไว้ตรงไหนดีนะคะระหว่างสอสารากับรอเรือเรามีทริคนะคะหรือว่าเทคนิคในการที่จะจำคำนี้ได้อย่างแม่นยำคุณครูลองสังเกตดูนะคะระหว่างสอสารากสอสารากับรอเรือหัวของพยัญชนะตัวไหนอยู่สูงกว่ากันคะหัวของสอสารากับหัวของรอเรือนะคะหัวของพยัญชนะสอสาราอยู่สูงกว่าเพราะฉะนั้นสระอีซึ่งเป็นเหมือนหมวกก็ควรที่จะมาใส่อยู่บนหัวของสอสารานี่ก็เป็นวิธีการจำแบบน่ารักน่ารักนะคะเพื่อให้เด็กๆ เขียนคำว่าศีรษะไม่ผิดนั่นเองค่ะ
ต่อมาก็เป็นคำว่าอเนกนะคะเด็กๆมักจะเขียนเอาสระเออ่างนอหนูกอไก่นะหรือว่าบางคนอาจจะอ่านคำๆว่าเอนกนะถ้าใครเขียนเอนกนี่ผิดแน่นอนนะคะอเนกออ่างจะต้องอยู่ข้างนอกแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นคำเล็กๆน้อยๆนะคะที่เด็กๆมักจะอ่านและเขียนผิดในชีวิตประจำวันนะคะต่อมาเราก็มาดูประเด็นข้อผิดพลาดอีกแบบนึงของนักเรียนนะคะนั่นก็คือคำการผิดพลาดในเรื่องของวรรณยุกต์นั่นเองนะนักเรียนมักจะสับสนว่าอักษรต่ำนะคะจะใช้ไม้ตรีซึ่งผิดพลาดนะคะวอแหวนนะจะใช้ไม้ตรีไม่ได้อย่างเช่นคำว่าวายนะคะห้ามใช้ไม้ตรีนะคะจะต้องใช้ไม้โทนะคะคำว่าวายนะคะต่อมาคำว่านะคะนะคะนะคะเราจะไม่ใช้นะคะค่ะเป็นการบอกรับแต่ว่านะคะนะคะเป็นการบอกเล่านะคะอย่างเช่นไปแล้วนะคะมาแล้วนะคะทานข้าวแล้วนะคะพื้นเสียงเป็นตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใส่วรรณยุกต์ใดแต่ถ้าเป็นการรับคำเราจึงใช้ว่าค่ะนะคะอันนี้ก็ห้ามสับสนนะต่อมาไปไหนอ่ะนะคะคำนี้อ่างนะคะอ่างเป็นอักษรกลางคำตายพื้นเสียงเป็นเอกอยู่แล้วนะคะคุณครูเพราะฉะนั้นห้ามให้นักเรียนใส่ไม่เอกลงไปโดยเด็ดขาดไปไหนอ่ะอ่ะพื้นเสียงเป็นเอกอยู่แล้วไม่ต้องใส่ไม่เอกเช่นเดียวกับคำว่าปะไปด้วยกันปะปออะปะนะคะไม่ต้องใส่ไม่เอกทีนี้ก็มีคำอีก2คำนะคะที่นำมาฝากคุณครูนะคะเป็นคำที่ชวนสับสนเหมือนกันคุณครูเคยได้ยินคำว่าเริศไหมคะคำว่าเริศนะนักเรียนก็จะสับสนว่าเอ๊จะใส่ไม่เอกหรือว่าไม่ใส่ดีนะคะคำว่าเริศนะคะรอเรือเป็นอักษรต่ำเริศเป็นคำตายพื้นเสียงเป็นโทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องใส่วรรณยุกต์ใดนะคะรอเอดอเริศนะคะห้ามใส่ไม่เอกโดยเด็ดขาดนะคะส่วนคำว่าแซบนะคะต้องมีไม่เอกด้วยเพราะราชบัณฑิตนะคะบอกว่าเวลาเขียนคำว่าแซบให้ใส่ไม่เอกเพราะว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยก็จะมีหลายๆคนอ่านว่าแซบจึงต้องใส่ไม่เอกป้องกันไว้เพื่อให้รู้ว่าออกเสียงโทและเป็นคำที่มีเสียงสั้นนั่นเองค่ะทีนี้คุณครูเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าเสียงวรรณยุกต์นั้นเราต้องรู้จักหลักการผันแล้วเราก็จะต้องรู้ว่าราชบัณฑิตได้บัญญัติและประกาศออกมาอย่างไรคุณครูก็จะต้องติดตามนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าการบัญญัติคำหรือว่าการเขียนคำของราชบัณฑิตอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะและนี่ก็จะเป็นประเด็นนะคะในเรื่องของพยัญชนะนะคะในเรื่องของวรรณยุกต์ที่นักเรียนมักจะผิดพลาดกันเป็นประจำนะคะจะเห็นได้เลยว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูจึงต้องมีสื่อนะคะที่จะช่วยให้นักเรียนเขียนหรือผันวรรณยุกต์ได้ถูกต้องสื่อนั้นนะวันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับการผันวรรณยุกต์นะคะแผนภูมิแท่งและแผนภูมิกราฟเส้นผันวรรณยุกต์และก็จะเป็นวงล้อสะกดคำหน้าตาจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของแผนภูมิผันวรรณยุกต์นั่นเองนะคะแผนภูมิผันวรรณยุกต์นี้ก็จะมีลักษณะของการบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์เข้ากับวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะเรามาดูหน้าตาของแผนภูมิผันวรรณยุกต์นะคะก็จะประกอบไปด้วยแกน x นะคะซึ่งเป็นแนวนอนและแกน y ซึ่งเป็นแนวตั้งนะคะแกน x ซึ่งเป็นแนวนอนนี้เราก็จะเป็นตำแหน่งของการใส่คำที่เราต้องการจะผันนะคะ

เวลาคุณครูเลือกคำควรจะเลือกคำที่มีวรรณยุกต์หลากหลายและควรจะเลือกคำที่มีทั้งเสียงวรรณยุกต์ตรงรูปและไม่ตรงรูปสลับกันไปนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้เห็นความแตกต่างหลากหลายของคำที่ผันนะคะส่วนแกน Y ซึ่งเป็นแกนตั้งนั้นนะคะก็จะใส่เสียงค่ะก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาไล่ไปนะคะและแผนภูมินะคะเราจะทำแท่งรอไว้เพื่อความสะดวกสบายในการสอนนะคะแผนภูมินี้เราก็จะมีทั้งหมด5แท่งนะคะคุณครูอาจจะทำมากกว่า5แท่งก็ได้แต่นี้ก็ลองทำเป็นการสาธิตนะคะว่า5แท่งเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคำทั้งหมด5คำนั่นเองนะคะถ้าเราจะผัน10คำเราก็สามารถทำได้ถึง10แท่งด้วยกันนะคะทีนี้แต่ละแท่งเนี่ยเราก็จะให้สีที่แตกต่างกันเพื่อให้นักเรียนเห็นได้ชัดว่าแต่ละแท่งหรือว่าแต่ละคำเนี่ยมีเสียงวรรณยุกต์อะไรนะคะอย่างเช่นสีแรกนะคะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงเราจะมาผันคำว่าป่องกันนะคะคำว่าป่องนะต่อมานะคะสีเขียวเราจะมาผันคำว่าแป่งนะคะส่วนสีน้ำเงินเราจะมาผันคำว่าง้องสีฟ้าเราจะมาผันคำว่าแง้งกันนะคะคุณครูอาจจะไม่ต้องใช้ทั้งหมด5แท่งก็ได้นะคะเรามีจำนวนคำเท่าไหร่ขอให้ไม่เกินจำนวนของแผนภูมิแท่งที่เราได้ทำช่องเตรียมไว้นะคะทีนี้คำที่นำมาใช้ผันนะคะเพื่อความสนุกสนานในการผันวรรณยุกต์คุณครูอาจจะนำมาจากชื่อเพลงชื่อละครนะคะหรือนำมาจากท่อนเพลงที่นักเรียนร้องติดปากกันอยู่แล้วนะคะเราลองให้เด็กๆเนี่ยเอาคำที่ในเพลงที่เขาร้องกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะมาใช้ในการผันก็จะทำให้เด็กๆสนุกมากขึ้นอย่างเพลงนี้ก็คือเพลงมาล่องก่องแก่งที่เด็กๆชอบนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในเพลงนั่นเองคำว่าป่องแป่งง้องแง้งร้องกันอยู่ทุกวันเด็กๆรู้ไหมคะว่าแท้จริงแล้วเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงอะไรคุณครูก็พาลองผันนะคะเรามาดูคำแรกกันค่ะคำว่าป่องนะคะคำว่าป่องปอปลาเป็นอักษรกลางโอ้โหแบบนี้ง่ายเลยนะคะเพราะว่ารูปกับเสียงต้องตรงกันอยู่แล้วป่องนะคะรูปเป็นเอกเสียงก็ต้องเป็นเอกอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องใส่สีม่วงลงไปนะคะเพื่อให้ตรงนะคะกับสีของแผนภูมิแท่งที่ได้ไตรนะคะง่ายเลยคำว่าแป่งนะคะป่องแป่งนะเป็นตัวอักษรเดียวกันนะคะเป็นอักษรกลางเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องผันก็รู้เลยอักษรกลางรูปและเสียงตรงกันเราก็ใส่ไปนะคะคำว่าแป่งแบบนี้เลยนะคะต่อมาอ้าวเกิดปัญหาแล้วสิงองูนะคะงองูเป็นอักษรต่ำนี่นาไม่ใช่อักษรกลางเพราะฉะนั้นรูปกับเสียงไม่ตรงกันแน่นอนค่ะรูปเป็นโทแล้วเสียงจะเป็นอะไรนะพานักเรียนผันค่ะเราอาจจะใช้นิ้วมหัศจรรย์ทั้ง5ของเรานะคะงองงองงองงองงองงองงองงองงองมันลงที่เสียงตรีงองงองงองงองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ที่เสียงตรีแบบนี้เลยนะคะนะเสียงจะสูงขึ้นถ้าเป็นคอนโดคือขึ้นชั้นที่สูงขึ้นนะคะต่อมาง้องนะคะง้องแล้วต่อไปคำว่าแง้งคำว่าแง้งนะคะเป็นงองูเหมือนกันเลยแล้วเป็นเขาเรียกว่าอักษรต่ำเหมือนกันนะแล้วเป็นรูปโทเสียงเป็นตรีเช่นเดียวกันนะคะง้องกับแง้งจึงอยู่ในระดับเสียงเดียวกันแบบนี้นะคะหลังจากที่คุณครูพาผันวรรณยุกต์แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูอย่าเพิ่งผ่านเลยไปนะคะลองตั้งคำถามจากแผนภูมิถามนักเรียนว่านักเรียนคะจากที่เราผันกันเนี่ยคำไหนมีระดับเสียงเดียวกันเพราะอะไรให้นักเรียนดูที่ระดับมันก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะคำว่าป่องกับคำว่าแป่งอยู่ในระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นโทนเสียงเดียวกันก็คือเสียงเอกนะคะง้องกับแง้งนะคะสูงเหมือนกันเสียงตรีเหมือนกันเป็นคู่ๆนะคะเราก็จะได้เห็นว่าง้องกับแง้งมีเสียงที่มีระดับชั้นที่สูงกว่าเสียงของป่องแป่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะให้เขาสังเกตดูระดับเสียงของวรรณยุกต์เหมือนเสียงดนตรีนั่นเองในภาษาไทยของเรานะคะทีนี้เราลองเก็บมานะคะลองเป็นคำอื่นดูบ้างสินะว่านักเรียนจะผ่านได้ไหมนะคะอันนี้เป็นป่องแป่งง้องแง้งจากชื่อเพลงนะคะแล้วถ้าเป็นคำอื่นๆล่ะเราจะเอาอะไรมาบ้างนะคะคำที่อยากให้คุณครูลองผันนะคะก็เป็นชื่อของร้านทองนะภาษาจีนต่างๆนะคะที่มักจะมีวรรณยุกต์ที่หลากหลายนะคะ

เพราะฉะนั้นน่าจะเอามาผันมากๆเลยนะคะนะคะอย่างเช่นชื่อร้านทองร้านนี้เลยนะคะลิ้มซุยหงวนโอ้โหอันเนี้ยเมื่อกี้ง่ายนะคะเพราะมีอักษรกลางแต่อันนี้นะคะรูปกับเสียงไม่ตรงกันเลยนะทีนี้เราลองมาผันดูนะคะว่าลิ้มซุยหงวนมีเสียงวรรณยุกต์ใดนะคะทีนี้ก็อาจจะให้นักเรียนตั้งแถวหรือแบ่งกลุ่มนะคะแล้วออกมาใส่ว่าคำแต่ละคำนี้มีระดับเสียงนะอยู่ในโทนไหนนะคะเรามาดูเลยนะคะลอลิงซอโซงองูล้วนแล้วแต่เป็นอักษรต่ำเพราะฉะนั้นรูปกับเสียงไม่ตรงกันแน่นอนค่ะเรามาดูเลยนะคะลิ้มลิมลิมลิมลิมโอ้โหนะคะชัดเจนเลยนะคะจะต้องเป็นเสียงตรีนะคะลิ้มนะคะนะคะต่อมาคำว่าซุยนะคะซอโซซุยซุยซุยรูปเอกแต่เป็นเสียงโทซุยซุยซุยนะคะเสียงโทเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะตรงนี้นะคะต่อมาคำว่างวนนะคะงวนเมื่อกี้เล่นไปแล้วนะคะงองูอักษรตามรูปโทนะคะเสียงต้องเป็นตรีแน่นอนนะคะเสียงต้องเป็นตรีแน่นอนนะคะงวนนะเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะแบบนี้นะคะในระดับขั้นแรกเนี่ยเด็กๆอาจจะใช้นิ้วมหัศจรรย์ก่อนแต่พอเราใช้ไปบ่อยๆเนี่ยเด็กเห็นคำว่าง้วนเด็กตอบเสียงตรีนะคะเราก็จะเกิดความชำนาญขึ้นมานะคะลิ้มซุยง้วนนะคะขออีก1คำละกันนะคะสำหรับแผนภูมิผันนะคะกราฟแท่งนะคะเป็นชื่อตัวละครในวรรณคดีบ้างนะคะตัวละครในวรรณคดีที่น่านำมาผันมากที่สุดเลยก็คือเรื่องสามก๊กค่ะเพราะว่าชื่อก็จะมีวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันหลายแบบนะคะตัวละครตัวนี้เลยตั๋งโต๊ะนะคะตั๋งโต๊ะนะคะเรามาดูนะคะต่อเต่านะเป็นอักษรกลางนะคะเพราะฉะนั้นรูปกับเสียงต้องตรงกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูนะคะตั๋งตั้งตั้งตั้งตั้งนะคะเพราะฉะนั้นเสียงเป็นจัตวานะคะสูงสุดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ใส่ตรงนี้เลยนะคะตั้งนะคะต่อมาโต๊ะโต๊ะโต๊ะโต๊ะโต๊ะโต๊ะนะคะโต๊ะนะตรงกับเสียงตรีเลยนะคะเสียงตรีจะต้องใช้สีเขียวนะคะเพื่อให้ตรงกับแท่งนะคะเนาะโต๊ะนะคะตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราจะเห็นว่าคำที่เอามาผันนะคะอย่าลืมว่าจะต้องมีเสียงวรรณยุกต์ที่หลากหลายและนี่ก็คือหน้าตาของแผนภูมิแท่งแล้วก็วิธีการใช้ผันนะคะหรือถ้าคุณครูเบื่อแผนภูมิแท่งนะคะเรามีอันนี้ก็คือจะเป็นแผนภูมิแบบกราฟเส้นนะคะคุณครูสามารถจำลองมาเป็นแผนภูมิแบบกราฟเส้นก็ได้หลักการก็คือลองให้คำเด็กๆในแกน x นะคะในนี้ก็จะเป็นชื่อเพลงที่กำลังดังนะคะเด็กๆก็จะได้สนใจชื่อเพลงว่างแล้วช่วยโทรกลับนะคะมีทั้งหมด5คำเป็นสีแดงเพลงที่2นะคะเป็นสีน้ำเงินใส่ใจได้แค่มองเป็นชื่อเพลงที่เด็กๆชอบเราก็ใส่ไว้ทั้ง2ที่เสร็จแล้วแกน x นะคะก็จะเป็นคำส่วนแกน y ก็จะเป็นเสียงเหมือนเดิมทีนี้ลองให้เด็กๆพล็อตกราฟค่ะว่าคำว่าว่างนะคะเป็นสีแดงนะคะพล็อตกราฟคุณครูอย่าลืมนะคะว่าต้องบูรณาการกับคณิตศาสตร์ช่วงระหว่างเสียงกับช่วงระหว่างคำเนี่ยมันก็จะต้องเท่ากันด้วยนะคะกราฟจึงจะเป็นกราฟที่ถูกต้องสมบูรณ์นะคะคำว่าว่างเป็นสีแดงเห็นไหมคะว่างเป็นเสียงไหนนะคะวางวางว่างนะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นเสียงโทนะคะเราก็จุดไว้ตรงนี้เลยนะคะว่างนะคะต่อมาแล้วแล้วนะคะลอลิงเป็นอักษรต่ำนะคะรูปโทเสียงเป็นตรีก็ขึ้นไปนะทำมาร์กตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบนะคะแล้วเราก็ลากเส้นจากจุดมาแล้วก็ได้แล้วชื่อเพลงที่1นะคะชื่อเพลงที่2ลองยกตัวอย่างนะคะคำว่าใส่นะคะใส่ใส่ใส่อ้อเสียงเอกเห็นไหมคะเราก็พล็อตไว้ตรงนี้นะคะก็ทำไปเรื่อยๆจนครบแบบนี้เราก็จะได้เส้น2เส้นนะคะแล้วมันก็จะมีจุดน่าสนใจนะคะเวลาที่ทำเสร็จแล้วเราลองมาถามดูนะคะว่าคำไหนเป็นจุดที่ตัดกันนะคะนี่นะคะคำที่3เลยเป็นจุดตัดกันพอดีนั่นแสดงว่าเป็นเสียง

เดียวกันนะคะนั่นก็คือคำว่าช่วยกับคำว่าได้นั่นเองนะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นเสียงเดียวกันนะคะก็คือเสียงโทนนะคะนี่ก็เป็นวิธีการนะคะคุณครูสามารถให้เด็กๆ เลือกชื่อเพลงแล้วลองพล็อตกราฟนะเป็นบูรณาการคณิตศาสตร์กับภาษาไทยเข้ามาไว้ด้วยกันและนี่ก็คือนะวิธีใช้แผนภูมิแท่งแล้วก็แผนภูมิแบบกราฟเส้นนะคะต่อไปเราก็จะมาดูนะคะสื่ออีกชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือวงล้อผันวรรณยุกต์ค่ะหน้าตาจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะและนี่ก็คือหน้าของวงล้อมหัศจรรย์สะกดคำนะคะที่เรียกมันว่ามหัศจรรย์ก็เพราะว่าวงล้อนี้สามารถใช้แก้ปัญหาการอ่านและเขียนคำได้หลายๆแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นคำที่มีตัวการันนะหลายๆรูปแบบคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราคำพ้องเสียงคำที่มีอักษรนำแล้วก็คำควบกล้ำค่ะเรามาดูวิธีการใช้วงล้อมหัศจรรย์ในการสอนสะกดคำกันนะคะนี่ก็คือหน้าตาของวงล้อขึ้นชื่อว่าวงล้อต้องหมุนได้นะคะแล้วก็มีส่วนตรงกลางนะแล้วก็มีส่วนรอบๆนะคะทีนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้นะคะการอ่านและเขียนคำที่มีการันนะคะทีนี้เราจะมาดูนะคะว่าคำที่มีการันมีคำว่าอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นค่ะคุณครูเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะคำว่าการันนะคะกับทันตฆาตมีความหมายที่แตกต่างกันนะคะคุณครูคำว่าการันถ้าพูดว่าการันเมื่อไหร่จะต้องมีตัวอักษรกำกับอยู่ด้วยเสมอเช่นรอการันทอการันพอการันเป็นต้นนะคะแต่ถ้าพูดว่าทันตฆาตหมายถึงเครื่องหมายนะคะซึ่งจะอยู่เดียวๆไม่ต้องมีตัวอักษรทันตะแปลว่าแท่งไม้ฆาตแปลว่าฆ่าเพราะฉะนั้นก็คือแท่งไม้ที่ฆ่าเสียงเจอทันตฆาตที่ไหนตัวอักษรนั้นก็ไม่ต้องออกเสียงนั่นเองค่ะการันนะคำที่มีตัวการันก็จะมีหลายแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัวการันแบบตัวเดียวนะคะอย่างคำว่าโทรศัพท์นะมีตัวเดียวนะคะหรือว่าคำที่มีตัวการันสองตัวนะคะอย่างเช่นคำว่าการนะคะหรือคำที่มีตัวการันผสมสระเช่นคำว่าพันนะพันธุนะคะก็จะมีตัวสระอุผสมอยู่ด้วยทีนี้คุณครูก็ลองใส่ตัวการันหลายๆแบบลงไปในวงล้อมหัศจรรย์ได้เลยนะคะคำว่าทุกศาสตร์การสิทธิ์โพพันจันสัตว์นะคะใส่ให้ครบเลยนะคะในวงล้อแล้วตรงกลางนะคะให้เขียนหัวข้อนะคะก็คือสิ่งที่คุณครูต้องการจะให้เด็กๆ เสี่ยงโชคได้อย่างนี้ก็คือต้องการการัน1ตัวนะลองเล่นกับดวงดูนะคะให้เด็กๆลองออกมาหมุนดูถ้าใครหมุนแล้วตรงกับการัน1ตัวก็ได้ไป1คะแนนนะคะแบบสนุกสนานคือเก่งอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีดวงด้วยสมมติหมุนนะคะหมุนมาอย่างนี้เอาใหม่นะคะมาเจอคำนี้คำว่าพันนะคะยังไม่ได้คะแนนเพราะว่าต้องการการัน1ตัวแบบไม่มีสระอย่างนี้เป็นต้นลองหมุนต่อไปนะคะให้เด็กคนอื่นลองมาหมุนดูว่าจะได้ตัวการัน1ตัวหรือเปล่านะคะนะคะต่อมาสมมติเจอคำว่าทุกแบบนี้เด็กก็จะได้คะแนนไปทีนี้คุณครูคะเวลาเล่นเกมนะคะระวังนะคะคะแนนไม่ใช่สิ่งสำคัญในการเล่นนะคะเมื่อคุณครูสมมติเด็กมาได้คำว่าจันนะเด็กหมุนได้คำว่าจันคุณครูบอกว่าผิดค่ะมันไม่ใช่ตัวการัน1ตัวไม่ได้คะแนนแล้วจบไปไม่ได้นะคะคุณครูจะต้องอธิบายว่าคำว่าจันเนี่ยเขาไม่ได้คะแนนเพราะอะไรเพราะคำว่าจันมีนะตัวการัน2ตัวก็คือทอรอนะคะไม่ใช่ตัวเดียวคุณครูต้องอธิบายด้วยอย่างเช่นเขาได้คำว่าโพทำไมผมไม่ได้คะแนนล่ะก็เพราะว่านะคะมันมีสระผสมอยู่คือสระอีครูต้องการการันตัวเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องหมุนให้เจอคำว่าทุกคำว่าสัตว์เท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็คือวิธีการเล่นนะคะเพื่อให้เด็กๆรู้ว่าคำไหนมีการัน1ตัว2ตัวแล้วก็แบบผสมสระนะคะและถ้าคุณครูมีเวลาว่างก็ควรที่จะอธิบายความหมายของคำที่มีการันต่างๆนะคะด้วยก็จะได้ทั้งความหมายแล้วก็ชนิดของคำการันนะคะนี่ก็คือวิธีการเล่นกับคำที่มีการันนะคะเดี๋ยวนะต้องให้เวลาวิทยากรนะคะเพราะต่อไปสาธิตหลายๆแบบนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะในเรื่องของการันอย่างเดียวเท่านั้นเราสามารถใช้แก้ปัญหาเรื่องอะไรได้อีกนะคะนะคะนอกจากตัวการันแล้วนะคะ
เรายังใช้แก้ปัญหานะคะในเรื่องของการสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราสมมตินะคะสมมติว่าเราจะต้องการคำแม่กดนะคะแม่กดนะคะแม่กดนะคะทีนี้คุณครูก็ลองใส่ให้แตกต่างหลากหลายเลยนะคะว่าคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราเนี่ยมันมีคำว่าอะไรบ้างนะคะแบบนี้นะคะลองใส่ลงไปนะคะอันนี้ลองจำลองดูรูปแบบเฉยๆนะคะอย่างเช่นคำว่าบาทอย่างนี้นะคะเดี๋ยวโทษนะคะอันนี้ลองจำลองอาจจะใส่ไม่ครบทุกคำนะคะอย่างเงี้ยนะคะคำว่าลองใส่ไปแบบนี้นะคะหลังจากใส่ไปแล้วนะคะคุณครูก็ลองให้เด็กๆนะคะลองเล่นดูนะคะลองเล่นดูว่าคำไหนนะคะคำไหนที่หมุนไปแล้วตรงกับคำแม่กดบ้างนะคะตรงกับคำแม่กดบ้างอย่างเช่นหมุนไปแล้วนะคะหมุนไปปุ๊บนะคะเราไปเจอกับคำว่าสมัครอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆ ก็จะไม่ได้คะแนนแล้วเพราะว่าสมัครนะคะอธิบายว่าคอควายและรอเรือนะคะก็จะเป็นแม่กบนั่นเองนะคะนะคะต่อมาลองหมุนไปสิเจอบาปอย่างเงี้ยนะคะบาปได้ไหมคะบาปก็ไม่ได้เพราะเป็นแม่กบอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราจะต้องหาคำให้ตรงกับแม่กดให้ได้แล้วถ้าใครได้แม่กดเนี่ยก็จะชนะในเกมนั้นไปนะคะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือการสาธิตการใช้กับคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรานั่นเองนะคะต่อมานะคะก็อีกแบบนึงเราสามารถใช้กับคำได้หลากหลายแบบนะคะคำหนึ่งที่ชวนสับสนก็คือคำพ้องเสียงนะคะคำพ้องเสียงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะคำพ้องเสียงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะคำพ้องเสียงเราจะยกตัวอย่างมาเลยนะคะอย่างเช่นคำว่าจันละกันนะคะจันนี่ก็จะเป็นคำพ้องเสียงที่เด็กๆได้เห็นกันเยอะเลยนะคะคำว่าจันนะคะลองใส่ลงไปเลยนะคะคำว่าจันนะคะเราใส่ไว้ตรงกลางเพื่อให้เด็กๆลองหาว่าคำไหนบ้างที่อ่านออกเสียงว่าจันนะคะก็จะมีหลายแบบเลยนะคะจันแบบนี้นะคะจันแบบนี้นะคะจันแบบรอหันแบบนี้นะคะจันแบบทอรอแบบนี้นะคะหรือว่าจันแบบนะคะทอทหารตัวการันเป็นทอทหารแบบนี้นั่นเองนะคะทีนี้นะคะให้นักเรียนนะคะลองหมุนไปสุ่มเลขที่นะคะลองมาหมุนดูถ้าสมมติหมุนไปเจอคำไหนนักเรียนจะต้องอ่านคำนั้นให้ถูกต้องแล้วก็บอกความหมายหรือแต่งประโยคเกี่ยวกับคำพ้องเสียงนั้นนะคะทีนี้ทั้งหมดเนี่ยอ่านว่าจันหมดเลยนะคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่านะความต่างมาอยู่ตรงไหนขึ้นชื่อว่าคำพ้องเสียงมันจะต้องเหมือนกันแต่การเขียนต่างกันสมมติเด็กหมุนมาที่คำว่าจันนะคะคุณครูก็อาจจะถามเขาว่าจันนี้มีความหมายว่าอย่างไรนะจันทนะก็คือไม้หอมไม้จันนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นจันแบบธรรมดาแบบนี้ก็คือดอกจันนะคะเครื่องหมายดอกจันหรือถ้าเป็นจันแบบทอทหารตัวการันเป็นทอแบบนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเส้นจันนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นจันแบบทอรอการันนะคะก็คือวันจันหรือจันแบบรอหันนะคะจันแบบรอหันเนี่ยก็จะเป็นจันที่ใช้ประกอบกับคำต่างๆเช่นจันโลงจันยาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเนาะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าวงล้อเนี่ยเราก็อาจจะใช้กับเรื่องที่เป็นคำพ้องเสียงได้นะคะทีนี้พอพูดถึงการคำพ้องเสียงนะคะคุณครูมีสื่ออีกชนิดนึงนะคะมาฝากกันคุณครูคะสมมุติว่ามันมีคำพ้องเสียงนะคะอันนี้ก็คือสื่ออีกชนิดนึงที่สอนเรื่องคำพ้องเสียงได้นั่นก็คือหัวใจตามหาคู่นั่นเองนะคะคุณครูให้เด็กๆนะคะทำกระดาษเป็นรูปหัวใจแล้วผ่าซีกหัวใจออกเป็น2ซีกนะคะซีกแรกเนี่ยนะเราก็จะเขียนคำว่าคำอะไรก็ได้ที่มันมีเสียงเดียวกันนะอย่างเช่นคำนี้ก็คือคำว่าการนะคะการแบบเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการแบบการเวลานะคะทีนี้เราก็แจกไปเรื่อย
นะคะแจกเด็กๆทุกคนแล้วให้เด็กๆลองจับคู่กันในห้องว่าคำของใครนะคะที่เป็นคำพ้องเสียงเดียวกันนะคะจะได้มาเป็นคู่กันเป็นเนื้อคู่กันนะ

เด็กๆ ก็จะจับคู่อาจจะเป็นผู้ชายมาเจอผู้หญิงผู้ชายมาเจอผู้ชายผู้หญิงมาเจอผู้หญิงนะคะก็จะกรี๊ดกราดกันนะคะว่าใครจะได้คำว่าอะไรแล้วมาคู่กันอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็ใช้เป็นวิธีการสอนในเรื่องของคำพ้องเสียงได้นะคะพอนักเรียนออกมาจับคู่แล้วอย่าปล่อยผ่านนะคะคุณครูก็จะต้องให้เด็กอธิบายว่าการนะการที่ได้เนี่ยก็คือความหมายว่าอะไรเหตุการณ์การนี้คำว่าการเวลาแล้วก็ลองให้แต่งประโยคหน้าห้องนะคะก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ช่วยในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของคำพ้องเสียงได้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่นักเรียนมักสับสนนะคะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือคำควบกล้ำแล้วก็อักษรนำค่ะคุณครูคะอักษรนำและคำควบกล้ำนะคะ2อันนี้นะ2ประเภทนี้นักเรียนจะสับสนกันมากนะคะไม่รู้ว่าอะไรคืออักษรนำไม่รู้ว่าอะไรคือคำควบกล้ำนะคะวิธีการค่ะคุณครูคะเหตุที่เด็กสับสนก็เพราะว่าทั้งอักษรนำและคำควบกล้ำต่างก็มีพยัญชนะต้น2ตัวร่วมสระเดียวกันนะคะพยัญชนะต้น2ตัวร่วมสระเดียวกันเหมือนกันเด็กๆ ก็เลยสับสนนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการนะคะที่จะแยกออกว่าอะไรคืออักษรนำอะไรคือคำควบกล้ำนะคะเรามาดูค่ะอักษรนำนะคะตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะต้น2ตัวนะคะตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะต้น2ตัวจะมีความสัมพันธ์กันเหมือนหัวหน้ากับลูกน้องค่ะคุณครูนะคะคำว่าหัวหน้ากับลูกน้องหมายความว่าตัวอักษรตัวหน้าจะมีอิทธิพลเปลี่ยนเสียงตัวอักษรตัวหลังนะคะนี่คือความสัมพันธ์แบบลูกน้องกับหัวหน้าแล้วใครล่ะที่จะเป็นหัวหน้าได้นะคะนั่นก็คืออักษรสูงกับอักษรกลางนั่นเองค่ะจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าได้และคนที่จะเป็นลูกน้องได้ก็คืออักษรต่ำเดียวนั่นเองนะคะอักษรนำนั้นก็จะมีหลายๆแบบนะคะแบบที่ถืออยู่ในมือนี้คำว่าหนาวนะคะเป็นแบบที่กลืนเสียงเป็นเสียงเดียวค่ะคุณครูนะคะคำว่าหนาวถ้าไม่มีหอหีบก็คงจะอ่านว่าหนาวแต่พอมีหอหีบมาเป็นผู้นำแล้วกลืนเป็นเสียงเดียวก็คือคำว่าหนาวนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่ากลืนเป็นเสียงเดียวแล้วมีอิทธิพลต่อการถึงจะเป็นอักษรนำนะคะทีนี้เป็นคำที่เด็กๆจะสับสนมากที่สุดนะคะก็คืออักษรนำแบบ2พยางค์นั่นเองค่ะคุณครูอักษรนำแบบ2พยางค์นะคะเรามาดูนะคะคำว่าองุ่นเห็นไหมคะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าคำที่จะเป็นหัวหน้าเขาได้เนี่ยจะต้องเป็นอักษรสูงแล้วก็อักษรกระนั้นเพราะฉะนั้นออ่างนะคะเข้ามีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้นำเขาได้เพราะว่าเป็นอักษรกลางนะคะงองูเป็นอักษรต่ำเดียวเข้าหลักการของอักษรนำเลยเพราะฉะนั้นคำนี้จึงไม่อ่านว่าองุ่นนะคะอ่านว่าอักงุ่นนะคะเพราะว่าออ่างไปนำงองูอย่างนี้นะคะเข้าหลักการนะคะต่อมาคำว่าฉลาดค่ะฉลาดเข้าหลักการไหมคะคุณครูฉลาดนะคะบอกเด็กๆว่าฉลาดเข้าหลักการอย่างไรช้อชิงเป็นอักษรสูงนะคะลอลิงเป็นอักษรต่ำเดี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเข้าหลักเลยเพราะฉะนั้นช้อชิงไปนำลอลิงได้จึงอ่านว่าฉลาดนะคะต่อมาจมูกก็เข้าหลักการจอจานเป็นอักษรกลางมอม้าเป็นต่ำเดี่ยวเพราะฉะนั้นเป็นอิทธิพลส่งต่อถึงกันได้จึงอ่านว่าจมูกค่ะต่อมาเรามาดูคำนี้เลยนะคะนะคะคำว่าชรานะคะคุณครูว่าคำว่าชราเนี่ยเป็นอักษรนำไหมคะมีตำราหลายเล่มนะคะที่นำคำว่าชราซึ่งเป็นการออกเสียงอะกึ่งเสียงไปใส่ไว้ในอักษรนำจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเราลองมาดูนะคะชราชอช้างตัวนี้นะคะเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางไหมคะไม่ใช่นะคะชอช้างเป็นอักษรต่ำเพราะฉะนั้นอักษรต่ำนำใครไม่ได้ราก็เลยไม่เปลี่ยนเสียงจึงอ่านว่าชราเหมือนเดิมคำนี้จึงไม่ใช่คำอักษรนำนะคะต่อมาคำว่าพกาผอพึ่งเป็นอักษรสูงนี่เพราะฉะนั้นมันสามารถนำได้นี่นาแต่ตัวที่ตามหลังมันไม่ได้เป็นอักษรต่ำเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นลูกน้องจึงอ่านว่าพกานะคะต่อมาคำว่าสบายสอเสือเป็นอักษรสูงก็จริงแต่ว่าบ่อใบไม้เป็นอักษรกลางไม่ต้องเปลี่ยนเสียงตามจึงอ่านว่าสบายนั่นเองนะคะทีนี้มันจะมีคำอยู่นะคะจำนวนหนึ่งที่เป็นข้อยกเว้นนะคะของอักษรนำนะคะคุณครูลองดูคำเหล่านี้นะคะประโยชน์ประมาทประวัติแปลกไหมคะไม่มีนะไม่มีหอนำเลยแต่ว่าเราอ่านออก

เสียงเหมือนมีหอนำนี่ก็เป็นข้อยกเว้นนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าไม่ใช่อักษรนำแต่อ่านออกเสียงอย่างอักษรนำนั่นเองนะคะประโยชน์ประมาทประวัตินะคะทีนี้เรามาดูนะคะพอดีมีนะนักศึกษาถาม

ว่าถ้าออกเสียงว่าสมาธิเนี่ยนะคะคำว่าสมาคำว่าหมาเนี่ยมันจะไปพ้องกับคำที่ไม่พึงประสงค์นะคะแล้วอีกอย่างคำนี้ก็จะเป็นคำที่อาจจะเป็นคำที่เกิดขึ้นใหม่นะคะแล้วข้อสังเกตก็คือมันมักจะมี3พยางค์จึงเป็นคำที่ไม่อ่านออกเสียงแบบอักษรนำนะคะวิธีสังเกตก็คือคำว่าสมาธิสมาทานคำพวกนี้นะคะก็จะอ่านนะคะไม่ใช่อักษรนำมันมี3พยางค์นั่นเองนะคะแล้วออกคำว่าหมาเนี่ยมันก็จะดูเขาเรียกว่าไม่พึงประสงค์เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอักษรนำเนี่ยเราจะต้องรู้จักเขาเรียกว่าคำที่ยกเว้นเอาไว้ด้วยนั่นเองนะคะทีนี้พอเรารู้จักคำที่เป็นอักษรนามแล้วเรามาดูคำที่เป็นคำควบกล้ำนะคะคำควบกล้ำนะคะเมื่อกี้เราจะต้องมาให้อยู่คู่กับคำว่าหนาวเนาะเด็กก็จะได้เห็นชัดเจนนะคะนะคะอย่างเช่นคำว่าคลานนะคะคำว่าคลานนะคะจะเห็นว่าความสัมพันธ์ถ้าอักษรนามคือเหมือนหัวหน้ากับลูกน้องนะคะแต่ถ้าเป็นคำควบกล้ำจะมีความสัมพันธ์แบบเพื่อนค่ะคือมาด้วยกันไปด้วยกันนะอย่างเช่นคอควายกับลอลิงไม่มีใครนำใครมันเป็นเพื่อนกันมันมาด้วยกันคลออานอคลอเห็นไหมคำว่าคลอร่วมสระเดียวกันคือสระอาแล้วมีตัวสะกดคือนอหนูคลออานอคลานเห็นไหมคะคลอไม่มีใครเปลี่ยนเสียงใครเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเขาเรียกว่าคำควบกล้ำไม่ใช่อักษรนำนั่นเองนะคะอันนี้ก็เหมือนกันพรออะพระพรออะพระพอกับรอมันมาด้วยกันนะคะพอไม่ได้นำรอเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคำควบกล้ำนั่นเองนะคะทีนี้วงล้อสะกดคำก็จะมาอีกแล้วนะคะคุณครูก็สามารถนำคำทั้งหลายเนี่ยนะคะมาใส่นะคะในวงล้อนะคะเนาะอย่างเช่นคำเราควรจะรวมคำหลายๆคำเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันนะคะเช่นคำที่เป็นอักษรนำนะคำที่เป็นคำควบกล้ำคำที่อ่านอย่างอักษรนำหรือแต่ไม่ใช่อักษรนำนะคะหรือคำที่นะออกอะกึ่งเสียงดูเหมือนเป็นอักษรนำแต่ไม่ใช่อย่างเงี้ยนะคะเราลองใส่เข้าไปในวงล้อทั้งหมดแล้วให้เด็กๆลองหมุนคำแล้วลองตัดสินใจซิว่ามันเป็นอักษรนำหรือเปล่านะคะเนาะอันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราดูไปทีละคำเลยนะคะสมมตินะคะอย่างเช่นคำว่าคลานอย่างเงี้ยนะคะลองใส่ไปแล้วนะคะคลานเป็นอักษรนามไหมไม่ใช่เพราะคอควายกับลอลิงอ่านออกเสียงพร้อมกันต่อมาคำว่าหลานนะคะหมุนไปเจอคำว่าหลานนะคะหลานเป็นอักษรนามไหมเป็นเพราะลอลิงต้องเปลี่ยนเสียงตามหอหีบเป็นอักษรสูงนะคะหลานอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือคำว่าขมุกขมัวนะคะหลายคนชอบอ่านว่าขมุกขมัวนะแสดงว่าไม่รู้หลักอักษรนามขอไข่เป็นอักษรสูงมอม้าเป็นตำเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องอ่านว่าขมุกขมัวแบบนี้เป็นต้นนะคะสงบอย่างเงี้ยนะคะสงบก็อ่านออกเสียงแบบอักษรนามนั่นเองนะคะอย่างนี้เป็นต้นชราล่ะคะใช่ไหมคะชราก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าชอช้างเป็นอักษรต่ำนำใครไม่ได้นั่นเองนะคะแล้วเอาคำเหล่านี้ใส่เข้าไปในวงล้อแล้วให้เด็กๆลองหมุนเพื่อตอบคำถามนะคะว่าคำนั้นเป็นอักษรนำหรือไม่เพราะอะไรนะคะแบบนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเรียนในเรื่องของอักษรนำได้นั่นเองค่ะนะคะหลังจากที่เรารู้คำต่างๆแล้วนะคะก็มีแบบฝึกหัดแถมให้คุณครูด้วยนะคะสมมติว่าเราเรียนทั้งคำที่มีตัวการันตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะคำพ้องเสียงต่างๆนะคะหรือว่าคำที่มีอักษรนามคำควบคุณครูลองออกแบบฝึกหัดนะคะให้มีคำที่แตกต่างหลากหลายอยู่ในแบบฝึกหัดนะแล้วให้นักเรียนนะคะลองล้อมกรอบคำที่เขียนถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะวัดในเรื่องของการเขียนได้นะคะลองดูว่าเอ๊ะคำไหนมันเขียนถูกนะอย่างเช่นคำว่าวายมีไม้ตรีแบบนี้ควรจะวงไหมคะไม่วงนะคะอย่างเงี้ยนะคะเด็กก็ไม่วงเพราะไม่ใช่คำที่ถูกอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี้ก็เป็นการออกแบบฝึกหัดเพื่อให้เด็กเนี่ยนะรู้จักอ่านและเขียนคำได้ถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะ
ตอนนี้นะคะเราก็จะมาสรุปกันนะคะว่าการใช้คำให้เป็นนะคะใช้คำให้เป็นเนี่ยเราควรจะใช้คำแบบไหนบ้างถึงจะเรียกว่าใช้คำให้เป็นในระดับประถมศึกษานั่นก็คือพยัญชนะสระวรรณยุกต์แม่นยำจำการันได้เข้าใจตัวสะกดจำหมดอักษรนำควบกล้ำแยกแยะแกะรอยประ

วิสัญชนีชี้รูปคำเสียงไอจำไว้คำพ้องลองแยกบันบันนะคะวันนี้ก็เนื่องจากเวลาจำกัดก็อาจจะพูดในทุกประเด็นไม่ได้ครบนะคะแต่ว่าถ้าคุณครูสามารถสอนนักเรียนให้ทำในสิ่งเหล่านี้ได้เด็กๆก็จะเป็นคนที่ใช้คำได้เป็นหรือว่าใช้คำได้ถูกต้องนั่นเองนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากให้คุณครูนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้รวมทั้งนำสื่อต่างๆนะคะอาจจะไปปรับหรือพัฒนาใช้ต่อไปนะคะเพื่อเป็นสื่อการสอนในเรื่องของการอ่านและเขียนคำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะแนวคิดดีๆนะคะจากอาจารย์พิรุณเทพเพชรบุรีนะคะที่เสนอแนะไอเดียในเรื่องของแผนภูมิผันวรรณยุกต์นะคะหัวใจหาคู่คำพ้องนะคะทำให้ทางคณะวิทยากรเนี่ยนะคะได้นำไอเดียนี้มาพัฒนาเป็นแผนภูมิกราฟเส้นแล้วก็แผนภูมิแท่งด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุปอกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะ
เริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียรนะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการณ์ที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคแอลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคแอลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคแอลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคแอลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับ
จำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านเหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

0: ให้ทำอะไรครับภารกิจนี
1: ้ภารกิจต่อไปนี้นะครับเป็นภารกิจที่น่าจะเหมาะกับคุณแอด
0: ครูชอบกินไหมชอบรับประทานไปหาของ
1: ใครบอกว่าเป็นการกินครับยังไม่ได้บอกว่าเป็นการกินเลย
0: ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เราเดาผิดเป็นอะไรครับภารกิจนี
1: ้เดี๋ยวเรามีของมอบให
0: ้นี่เหรอฮะ
1: ใส่เลยครับ
0: ครับเสียบเลยครับ
1: เสียบเลยครับมีเขียนว่าอะไรครับ
0: I am in ASEANI am in ASEAN แล้วก็ your mission ภารกิจที่คุณจะต้องทำฟังเลยได้ไหมครับ
1: ฟังเลยครับ
0: เจออะไรเนี่ย
2: นครวัดหนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรของปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีและเป็นมรดกโลกแห่งนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนนับล้านคนในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อมาชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเหนือหมู่ปราสาทหินอันเป็นเทวสถานที่ยิ่งใหญ่และความวิจิตรของรูปสลักหินตามระเบียงคดและฝาผนังที่รายรอบรวมไปถึงเมืองนครธมที่มีปราสาทบายอนและรอยยิ้มบายอนที่แสนลี้ลับเมื่อได้มาอยู่ท่ามกลางปราสาทหินอันเก่าแก่ก็อดไม่ได้ที่จะจินตนาการถึงอดีตอันรุ่งเรืองของอาณาจักรของโบราณจนนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างพากันพูดเป็นวลีติดปากว่าซีอังกอร์วัดแอนด์ไดแต่สำหรับชาวกัมพูชานครวัดไม่ได้เป็นเพียงแค่โบราณสถานแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดสำนึกแห่งความเป็นชาติของชาวกัมพูชาภาพปราสาทหินนครวัดจึงปรากฏอยู่บนผืนธงชาติของกัมพูชาไม่ว่าจะยุคสมัยใดแต่นับแต่ช่วงเวลาอันโหดร้ายของสงครามที่เขมรแดงทำลายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไปแทบสิ้นแผ่นดินคนกัมพูชามีความพยายามอย่างมากในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทุกแขนงให้ฟื้นคืนมาอีกครั้งอย่างเช่นระบำอัปสราหนึ่งในนาฏศิลป์ของกัมพูชาที่ถ่ายทอดมาสู่เยาวชนรุ่นหลังระบำอัปสราถูกเชื่อมโยงมาจากรูปสลักหินนางฟ้าแห่งนครวัดมาสู่หญิงสาวที่ร่ายรำด้วยท่วงท่างดงามประดับดอกไม้เครื่องทรงบนศีรษะอลังการราวกับนางอัปสราบนภาพสลักฝาผนังหลุดออกมามีชีวิตจริงนี่เป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมจากคนรุ่นก่อนให้คงอยู่ต่อไปในภายภาคหน้าความหวังนี้ก็คงไม่ต่างกับความหวังของคนไทยหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆในอาเซียนที่อยากดำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติไว้ไม่ให้สูญสิ้นไปกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงง่ายดายในปัจจุบัน
0: พูดถึงความสำคัญของนครวัดแล้วก็พูดเลยไปถึงนครธมแล้วก็การที่เขาอยากจะเก็บรักษาศิลปวัฒนธรรมของกัมพูชาไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็นางอัปสรานี่พูดถึงเยอะมากครับผู้ฟังแล้วเป็นไงฮะ
3: ก็น้ำเสียงจังหวะเขานิ่งแล้วก็รู้สึกทำให้เราได้อารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็จินตนาการภาพไปตามที่เขาบรรยายให้เรา
0: ครับให้ทำอะไรฮะ
1: ภารกิจของคุณก็คือเสียงที่ได้ยินนะฮะ
0: ครับ
1: ทำให้เป็นภาพ
0: ทำเสียงที่ได้ยินให้เป็นภาพ

0: ็คือการถ่ายทำสื่อการสอน
1: ถ่ายทำสื่อการสอนก็แปลว่าต้องมีกล้องมีอะไรแบบนี้ให้สิครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าให้ถ่ายทำเป็นสื่อโดยให้กล้องมานี่ผมคิดว่าน่าจะพอได้นะไม่น่าจะยากทำทั้งหมดนี้เป็นภาพนครวัดถึงในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรขอมปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีตรงนี้น่าจะเห็นเป็นภาพของนครวัดภาพใหญ่ๆฮะเปิดกว้างๆดีไหมครับ
2: กว้างแล้วก็
1: ค่อยๆยังไม่เข้าคำว่านครวัด
2: ค่อยๆชิวลงมา
1: ทิ้วลงมานะครับ
2: ทิ้วลงมาก็ค่อยๆเห็นยอดปราสาทเล็กนี่ๆค่อยๆเห็นแล้วก็ภาพที่3ก็จะชัดขึ้นมาเรื่อยชัดขึ้นมาเรื่อย
1: เห็นทั้งองค์แล้ว
2: ใช่
1: เพื่อมาชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าแปลว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะภารกิจตื่นเช้านะครับ

0: คนกัมพูชามีความพยายามอย่างมากในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทุกแขนงให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งอย่างเช่นระบำอัปสรา
1: ครับ
0: เราจะหาระบำอัปสรายังไงดีแต่นับจากช่วงเวลาอันโหดร้ายของสงครามที่เขมรแดงทำลายมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไปแทบสิ้นแผ่นดินผมอยากได้ภาพที่แบบได้จากที่นี่เหมือนกันนะ
1: ใช่ไหม
0: ไม่ก็อาจจะไม่ใช่ของจริง
1: ไม่ใช่ของจริงหมายถึงว่าอาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์
0: เดิมหรือว่าพิพิธภัณฑ์ที่แสดงหรือว่าจะได้สัมภาษณ์คนที่เคยผ่านช่วงเวลานั้นมาอะไรแบบนี้

0: ใครหน้าเหมือน
1: มีสมุดไหมดูค่อยดูใช่ป่ะคนนี้ไม่ใช
0: ่วัดนี้คนมาเยอะนะฮะนักท่องเที่ยวมาเยอะฉันว่าต้องมีความสำคัญอะไรอุ้ยนู่นๆมีหัวกะโหลกด้วยฮะ
1: โอ้

0: กระโหลกมนุษย์จริงๆด้วย
1: นี่เป็นร้อยร้อยเลยนะ
0: แต่มองอีกมุมก็เป็นร่องรอยของ
1: สงคราม
0: สงครามเป็นร่องรอยของความตาย
2: เราก็อยากรู้ข้อมูลถูกต้องว่าโครงกระดูกกระโหลกเนี่ยมาจากไหนตามหาคุณสมุทรต่อดีกว่าแกอยู่ไหนเนี่ยนั่งอยู่ที่รถใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเด
0: ี๋
2: ยวนะเด
0: ี๋
2: ย
0: วนะ
3: ยิ้มมายิ้มมาคุณสมุทรปะครับโอ้โหสวัสดีครับโ
4: อ้สวัสดี
3: สวัสดีสวัสดี
2: นะครับเดี๋ยวนะครับ
5: ยินดีมากที่ได้เจอครับ
0: ใช่
2: ใช่นะฮะใช่นะฮะ
5: คุณชายพร้อมใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: โอ้
2: เพื่อนคนใหม่ของเรา
5: โอเคครับ
2: ครับชื่อสมุทรนะครับ
5: ใช่ครับ
2: คุณสมุทร
5: นามสกุลชื่อเลดครับ
2: นามสกุลอะไรนะครับ
5: เลดสมุทรครับ
2: เลดสมุทร
5: เลดนามสกุลสมุทรชื่อผม
2: อ๋อ
0: เลด
5: แล้วก็คนคอมเมนต์คือชอบเอานามสกุลมาตั้งอยู่ข้างหน้า
2: อ๋อ
5: นะครับก็เลดสมุทรไปเลยครับ
2: เลดสมุทรทีเรื่องความโหดร้ายของสงครามฮะเมื่อกี้เรามาเราพุ่งตรงไปที่ตรงนู้นเลยที่เป็นเห็นหัวกะโหลกกับโครงกระดูก
5: ส่วนอยู่ที่วัดนี้คือวัดชื่อวัดทำไม
2: วัดทำไม
5: นะครับ
2: วัดทำไม
5: วัดนี้คือมีตั้งกะโหลกหลายพันคนที่ถูกฆ่าในสมัยเขมรแดง

0: กระดูกนี้นะครับก็คือเป็นกระดูกที่ประสงค์ได้เก็บเอามาบางทีก็อยู่ตามทุ่งหญ้าทุ่งนาทุ่งไร
1: ่
0: คือพวกนี้เป็นประชาชนที่มีความซื่อสัตย
1: ์
0: นะครับที่ถูกตายในสมัยเขมรแดง
1: คนตายไปสักกี่คนในช่วงเวลา
0: ตามสถิตินะครับก็ตายสักประมาณเกือบ2ล้านคนในสมัยนั้นนะครับ
1: สงครามนี้เกิดขึ้นในช่วงประมาณปีคศ
0: สงครามนี้เกิดขึ้นในปีคศนะครับคศ1975จนถึง1979
1: ตอนคุณสมุทรเกิดหรือยัง
0: ตอนนั้นคือผมเกิดแล้วครับคือมีอายุประมาณ7ขวบ
1: 7ขวบ
0: ครับ
1: จำเหตุการณ์ได้มั้ยฮะ6 7ขวบ
0: คือในช่วงเวลานั้นผมรู้สึกว่าตัวเองนี่จะไม่ลืมอะไรเลย
1: ในช่วงเวลานั
0: ้
1: น
0: ในช่วงเวลา
1: ไม่ลืม
0: เป็นชีวิตการเป็นอยู่โดยการทำงานนักของประชาชนประชาชนนี้เราเป็นอยู่โดยหมู่โดยกลุ่ม
1: ครับ
0: ไม่ใช่อยู่เหมือนปัจจุบันลุกขึ้นก็รวมกันนอนก็รวมกันคือไม่มีคนรวยแล้วก็ไม่มีคนจนแล้วก็ไม่มีวัดไม่มีพระพุทธศาสนาคมนาคมก็หมดสิ้นในช่วงสมัยนั้นดนตรีระบำทุกอย่าง
1: เขาให้ทุกคนคิดแบบเดียวกันทำอย่างเดียวกัน
0: เป็นเหมือนการ
1: ออกกฎบังคับ
0: มันคิดว่าอยากได้ประเทศนี้เจริญมากเกินไปฉะนั้นต้องบังคับให้ประชาชนนี้ได้ทำงาน
2: เป็น
0: แค่
2: ความคิดของคนกลุ่มเดียว
0: กลุ่มเดียว
2: แล้
0: วก็พานำประชาชนทั่วประเทศที่ให้ทำงานหนักส
1: ่
0: วนมากก็คือตายโดยไม่มีอาหารกินเยอะมาก
2: มีทรมาน
0: แล้ว
2: ปืนนี
0: ่ยาไม่มีรักษาโรคก็เยอะมากในสมัยนั้นไม่มีโรงพยาบาลก็คือเราอยู่โดยการเสี่ยงคือฉะนั้นโดยเหตุว่ามีความลำบากอย่างนี้จึงต่างคนต่างคิดว่าพรุ่งนี้วันนี้ถ้าไม่ตายพรุ่งนี้เขาคงจะตายแน่บางทีเปิดหน้าต่างดูนะครับผมเห็นมีคนประมาณ200 300คนเดินเป็นแถวเดินเป็นแถวบางทีก็ผูกหน้าบางทีก็ผูกมือแล้วก็บางทีก็อาจจะเสื้อผ้าไม่มีแล้วมีแต่ผ้าขาวม้าไปไหนก็คือเขาบอกว่าจะไปองค์กรใหม่ไปสหกรณ์ใหม่เพื่อจะไปดูว่าที่นู้นจะมีข้าวกินที่นู้นจะมีเสื้อผ้าใช้แต่จริงๆอ่ะการเดินทางของเขานั้นก็คือไปหาหลุมของตัวเองที่ตัวเองขุดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนมา
2: อย่างตัวคุณสมุทรเองเนี่ยรู้สึกกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกยังไง
0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายมากกว่าคนที่โหดร้ายในโลกมันโหดร้ายเหมือนนรกที่เคยอ่านตามหนังสือว่ามันโหดร้ายแต่มันหลายเท่าอ่ะคือเราไม่น่าจะเกิดขึ้นชนชาติเดียวกันฆ่าชนชาติเองไม่น่าจะเกิดขึ้นแบบนั้นแล้วก็คือมันไม่ใช่แต่ครอบครัวผมที่ลำบากก็คือครอบครัวอื่นก็ต่างคนก็ต่างลำบากแล้วก็ลำบากมากลำบากจริงๆคิดไม่ออกจำตลอดชีวิต
1: ค
0: ือลำบากมาก
1: ครับคือบาดแผลจากสงครามยังอยู่ยังทำให้คนที่ผ่านยุคเวลาช่วงเวลานั้นเนี่ยคงจะยังมีความทรงจำที่ไม่ดีแย่มากๆแต่คนยุคใหม่ที่เกิดมาชาวกัมพูชาที่เกิดมาไม่ได้ผ่านสงครามเขาร
2: ับรู้
1: เรียนรู้จาก
2: ความรู้สึก
1: หรือไม่เลยก็กลายเป็นคนที่อยู่ในสองยุคที่ต่างกันอยู่ในประเทศเดียวกัน
0: เหตุการณ์นี้นะครับถ้าเอามาเล่าให้พวกเด็กๆน้อยอายุต่ำกว่าประมาณ25ลงไปนี้บางคนก็ได้รับการศึกษาสูงเขาก็ค่อนข้างจะรับรู้ในเรื่องนี
1: ้
0: นะครับแต่ถ้าบางคนก็เขาคงไม่ได้รับรู้ในเรื่องนี้เลยเขาคิดว่าเหล่านี้เอาเรื่องไม่น่าเชื่อถือมาเล่าให้เขาฟัง
1: จะโหดขนาดนั้น
0: จะโหดขนาดนั้น
3: เราหดหูไปกับเขาแยกตรงที่พี่สมุทรบอกว่าเป็นคนชาติเดียวกันทำกันเองเนี่ย

0: อดบานจำเรียบสู้จบเพลงจำเรียบสู้ได
1: ้โอเค
2: สวัสดีครับ
0: มูชัยบัง
1: บาดมอปิดบังกอ
0: บังกอ
1: ท่านอยู่ที่ภูมิกันตรอหมู่บ้านกันตร
2: อ
1: ตำบลคุมสวายดังกลมแล้วก็กรุงเสียมเรียบนี้แล้วก็ส่วนเด็กๆน้องๆสาวนี้คือเป็นกลุ่มระบำอัปสราอยู่ในกลุ่มศิลปะเทพอัปสรองโกเทพอัปสรองโกก็คืออัปสราองโกนั่นแหละ
2: ครับ
1: นะครับ
2: พันยาเขาเป็นครูสอนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ทีนี้เรียนมาจากไหนพันยาเขานะฮะในวิชา
1: เรียนลูกเมียศึกษาระบำปีปีกระทรวงมหาดไทยกับปีนะ
0: ปีกระทรวง
1: ลำจากกระทรวงมาครับ
0: สมัย79
1: อ๋อ79ครับตั้งแต่79ปี1979
2: ครับเรียนของเป็นของกระทรวง
1: เป็นของกระทรวงใช่ครับ
2: หมายถึงว่ากระทรวงเขามีการ
1: สอนให้ตั้งแต่เวลานั้นมา
3: ระบำอัปสราถูกเชื่อมโยงมาจากรูปสลักหินนางฟ้าแห่งนครวัดมาสู่หญิงสาวที่ไร่รำ
2: ด้วยทงทางงดงามประดับดอกไม้เครื่องทรงบนศีรษะอลังการที่เราจะได้เห็นทั้งหมดนะฮะเขาจะแต่งชุดเต็มยศมีประดับ
1: อยู่ที่นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่คร
1: ับ อ๋อที่นี้จะได้เห็นเต็มหมดเลย
3: เพราะว่าเราจะได้ภาพเนี่ยจะไปซ้อนอย่างที่เราคิดไว้ในสตรีทบอร์ดว่าจะได้ซ้อนจากภาพสลักแล้วก็ซ้อนคนเข้าไป
2: มี
3: ชีวิตชีวาออกมาน
0: ี่คือระเบียบคนไหนบนถึง
1: นี่คือระเบียบทำท่าให้อ่อนน้อมนะครับโดยตอนแรกต้องนั่งแล้วก็ส่วนลำตัวนี่คือให้ตรงนะครับตรงนี้ผมขอเรียนให้ทราบโดยว่าลำบำอัปสรานี้นะครับคือเป็นการเกิดขึ้นมาจากตรงที่เขมรให้เกียรติผู้หญิงก็คือผู้หญิงเปรียบเสมือนเป็นผ้าอยู่ในหิบนะครับเป็นผ้าอยู่ในหิบฉะนั้นการแต่งตัวของเขามันไม่เปิดเผยถ้าเดินก็เดินแบบช้าๆเงียบๆถ้ายิ้มก็ยิ้มแบบคราวนี้ไม่ต้องให้ออกฟันถ้ายิ้มออกฟันปริศเหมือนเป็นผู้หญิงที่หัวเราะและเสียงดังแล้วจะเป็นผู้หญิงไม่ดีนะครับเดี๋ยวพีเอสกับคุณครูดูนะอัปส
2: รา
1: จะยิ้มจะรำแล้วไม่ออกฟันเลยผู้หญิงเขมรที่ออกการท่าทำแบบช้าๆคือปริศเหมือนนาดเลื่อยไปเรื่อยๆแล้วจะเป็นท่าทางที่อ่อนช้อย
2: ค
1: ือทำอะไรเขมรไม่ชอบทำแบบกระชับกระเชงช้าช้าแต่มีคุณภาพ
2: ใช่ไหม
1: ใช่ครับฉะนั้นเรื่องนาคนี้นะครับคือเขมรมีความเชื่อว่าผู้หญิงเป็นต้นกำเนิดของนาคนี่แหละคือมีชื่อว่านางนาคหรือเรียกเป็นภาษาสังเกตก็คือนางโสมาถ้าพูดถึงเรื่องนาคนี้เราไม่ดูแต่ท่าทางของอัปสราเท่านั้นเราเสียงก็ด้วยเสียงก็มีด้วยเช่นคำว่าไงมู

0: หน้า
1: ตรงเอื้อนนี่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ที่เหมือนกับการ
0: แล้วบางที
1: ่ไปของนา
0: คและส่วนตัวระนาดนี่ก็เหมือนกันเนี่ยก็คืออันนี้เป็นหัวนาคและส่วนนั้นก็เป็นหัวนาคผสมกันหางก็คือมาอยู่ข้างล่างนี่และส่วนเสียงนี่จะเป็นเสียงของนาคเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยจึงการแต่งตัวของอัปสราเราดูไปแล้วนะครับนาคทั้งหมดเลย

0: หลังจากที่ชมระบำอัปสราแล้วตามที่ผมอธิบายมาสนุกไหมครับ
1: ผมเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เห็นสิ่งที่คุณสมุทรอธิบายให้ฟังว่าเป็นลีลาของพญานาคหรือว่าความต่อเนื่องที่ค่อยๆไปครูเป็นไงบ้างครับ
2: ไม่เชิงสนุกครับแต่ที่ผมมองนะผมมองได้รู้สึกมันได้บรรยากาศของดนตรีสดซึ่งไม่ใช่เปิดเทปให้เราฟังแล้วก็รำพอได้ยินเสียงคนร้องผมยิ่งอึ้งหนักเข้าไปอีกกับการที่ผมกำลังนั่งมองความงามของลีลาการรำเนี่ยมันสวยผมสวยผมนั่งนึกจินตนาการแล้วถ้าผมจะเขียนรูปอัปสราเนี่ยผมต้องเขียนลงแสงลีลาของท่ารำเนี่ยผมต้องเขียนให้มันสวยมากๆจะได้ผมไม่มีโอกาสที่จะได้เรื่องเขียนตรงนี
0: ้
2: ก็เก็บความรู้สึกตรงนี้แต่รู้สึกบอกตรงนะอึ้งแล้วรู้สึกอิ่มด้วย
1: เด็กน้องเขาอายุเท่าไหร่ครับ
0: โดยเคลียร์นะ10บาท
3: ค่ะตามใบค่ะตาม
0: บางคน18บางคน19ครับ
2: ครับ แล้วอย่างน้องๆเขาชอบที่จะมาเรียนเองหรือเขาถูกบังคับให้มาเรียนอะไร
0: โอ้โดนเจ้าๆมาเรียนโดนไอ้
3: เรียน
0: โดนไอ้ตั้งใจเองชอบ
1: กว่าเขาจะได้เป็นตัวเองเนี่ยเขาต้องฝึกอยู่กี่ปี
3: ยังเรียนเจ็ดอัพชนาม
0: เกือบสิบปีมาแล้วคร
2: ับ ก็คือคนที่เก่งที่สุดอยู
0: ่
1: วันนี้อยากจะขอบคุณพ่อกับแม่นะครับขอบคุณมากขอบคุณทั้งที่ได้ทำหน้าที่ที่น่าชื่นใจครับเพราะว่าทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้ช่วยกันสืบทอดสืบสานสิ่งที่ดีงามของกัมพูชาต่อไป
0: ตัวสนิทเพียบระบำอัปสราไทยเดมเมอร์แต่ก็คือเมียนสิกได้สบายจัดเมนเทนให้สมเรากำลังจัดจูนเมียนหนึ่งเมนท่าสมบรรทออตัดเทียบปีโปรนี่คือเชียประจำตะโกนจิตขมายบ่อยเยอะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับ

0: นครวัดหนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรของปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีและเป็นมรดกโลกแห่งนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนนับล้านคนในช่วงปีที่ผ่านมา
1: เพื่อมาชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า

0: มุมนี้ก็เห็นนครวัดทั้งหมดเนี่ยสะท้อนลงบนผืนน้ำจริงนะก็เป็นมุมที่คนมาเยอะเหมือนกัน
1: ครับคือนักท่องเที่ยวที่จะมาชมปราสาทนครวัดถ้าไม่ได้มาดูพระอาทิตย์ขึ้นนี่นะครับจะเหมือนที่จะมาไม่ถึงเหมือนกันทำไมครับเพราะว่าเราอยากให้มาดูพระอาทิตย์ก็คือ เราอาจจะพูดว่าสุริยะใช่ไหมฮะสุริยะก็คือสุริยะก็คือพระอาทิตย์นั่นแหละแล้วผู้ที่ได้สร้างปราสาทนครวัดนี้นะครับก็คือสุริยะวรมันที่สองสุริยะนี่คือ เป็นตัวพระอาทิตย์ส่วนวรมันก็คือเปรียบเสมือนเป็นเสื้อเกราะเสื้อป้องกันช่วยทำให้ประเทศนี้อาณาจักรนี้คือดีขึ้นนะครับตอนที่พระองค์เข้าที่บงคตไปแล้วนครวัดนี้ถูกเขาให้นามว่าบรมวิษณุโลกาหมายถึงว่าที่นี้เป็นที่ขององค์พระวิษณุนะครับ

0: ูก9ดอกคนละ9ดอก
1: ใช่ครับคนกัมพูชาทั่วประเทศตอนที่มาเที่ยวปราสาทนครวัดนะครับเขาไม่ลืมจะมาขอพรจากองค์พระนารายณ์องค์นี
0: ้
1: นะครับเขารู้ว่าพระนารายณ์องค์นี้นะครับจะช่วยต่อชีวิตเขาถ้าเขามีเคราะห์มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้าทีนี้อาจจะตัดเคราะห์ร้ายทั้งหลายทั้งปวงนี้คือให้กลับไปสู่โชคลาภดีต่อไปนะครับ

ต่อไปนี้จะขอให้คุณครูกับคุณแอดนะครับไปดูระเบียงข้างนอกแล้วก็จะได้ชมอัปสราสวยสวยมากนะครับสวยสวยมากนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ

0: ราสังเกตดูร่างกายของอัปสรานะครับดูแล้วจะมีรูปทรงแบบสง่างามเอวอกหน้าแล้วก็การแต่งตัวแต่งผ้านี่ก็ดูแล้วก็สวยมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วก็แกะบนหินนะครับก้อนใหญ่ๆนะฮะแล้วก็อยู่ข้างหลังก็มีลวดลายอยู่ด้วยนะครับ
1: หินนี่เป็นหินทรายทั้งหมดไหม
0: หินทรายทั้งหมดเลยนะครับ
1: หมดเลย
0: แต่จริงๆอยู่ข้างในนี่จะมีศิลาแรง
1: ครับ แต่ว่าด้านนอกที่เห็นที่แกะสลักสวยงามนี่จะเป็นแกะบนหินทราย
0: หินทรายข้างนอกหินทรายหมดเลยนะครับ
1: ผมสังเกตดูอัปสราแต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันซะทีเดียว
0: ครับคือมีจำนวนการแต่งผมนะครับคือมีจำนวน54แบ
1: บ
0: นะครับจำนวน54นี่คือหมายถึงว่าเป็นการคัดเลือกมาจาก54จังหวัดและกรุงอยู่ในสมัยอาณาจักรโบราณที่รุ่งเรืองที่สุด
1: เขาเลือกแบบไหนฮะ
0: เลือกแบบการประกวดนางงามเป็นพันพันหมื่นหมื่นคนนะครับว่าจะได้มานะครับ
1: ครับเพราะงั้นก็คือความงามสวยงาม
0: สวยงามทั้งข้างนอกข้างนอกและข้างในด้วยแล้วก็สุขภาพแล้วก็สวยงามทางการกระทำดีมีคุณธรรมศีลธรรมนะครับอยู่สมด้วยนะครับนะฮะ
1: มาเป็นแบบในการแกะ
0: มาเป็นแบบนะฮะ

0: ฝั่งนี้มีอะไรครับคุณสมุทร
1: ตรงนี้นะครับมีอัปสราที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนปรารถนามาเห็นก็คืออัปสรายิ้มเห็นฝันกับคุณครูดูนะอัปสราจะยิ้มจะรำแล้วไม่ออกฟันเลยถ้ายิ้มออกฟันปริศมือนเป็นผู้หญิงที่หัวเราะและเสียงดังแล้วจะเป็นผู้หญิงไม่ดี
0: ทุกองค์จะยิ้มแต่ไม่เห็นฟันยิ้มน้อยๆ
1: ไม่เห็นฟันเลย
0: ทำไมองค์นี้ถึงยิ้มเห็นฟัน
1: คือบางคนเขาเข้าใจว่าผู้หญิงที่ยิ้มเห็นฝันอยู่นี
0: ้
1: อาจจะเป็นตัวแทนให้ผู้หญิงไม่ดีคือไม่ในจำนวนหนึ่งเกือบ 2,000 คนนี่คือหมายถึงว่าอาจจะมีคนหนึ่งสองคนที่อาจจะเผลอตัวแล้วก็ไม่ประหยัดอะไรต่างๆไม่สำรวมภาษาเป็นคำว่าคัดเละคัดเละก็คือเป็นอัปลักษณ์
2: อาจจะแค่เป็นสันนิษฐาน
1: นะครับเป็นการสันนิษฐานเท่านั้นนะ

0: ต่อไปนี่จะขอให้คุณแอดกับคุณครูครับมองดูอาคารเล็กๆอยู่ตามซ้ายมือกับฝ่ามือของเรานะครับ
1: นี่คืออะไร
0: นี่คือเป็นห้องสมุดครับ
1: ห้องสมุด
0: ห้องสมุด
1: ถ้าเรียกเป็นภาษาเขมรต้องเรียกว่าอะไรฮะสองอาคาร
0: สองอาคารนี่เดี๋ยวเป็นภาษาเขมรก็คือบรรณาลัย
1: เรียกว่าห้องสมุดนี่เก็บสมุดหนังสือ
0: หรือ
1: ว่า
0: สมุดหนังสือ
1: คัมภีร์
0: เก็บคัมภีร์เก็บพระคัมภีร์ครับ
1: ครับแล้วในยุคนั้นพระคัมภีร์นี่เขียนใส่ในอะไรฮะ
0: ใบลานครับ
1: ใบลาน
0: ครับผมครับ
2: คัมภีร์
0: เรียนเชิญต่อครับ

0: ครับผมลูกนี้คือเป็นลูกของพระเจ้าสุริยวรมันที่2นะครับออกศึกเองครับหมายถึงว่าพระองค์คือเป็นผู้บัญชาการกองทัพนะครับแล้วก็ส่วนกองทัพที่เดินทางไปกับพระองค์นี่นะครับคือเป็นกองทัพที่มาจากทุกหมู่เหล่าของประเทศกัมพูชาในอาณาจักรสมัยของพระองค์ที่พระองค์ปกครองประเทศตอนนั้นแล้วในท่าทางของกองทัพแล้วเห็นว่าจังหวะในการเดินทางคือมีระเบียบเรียบร้อยเท้าเท่ากันความสูงของทหารเท่ากันแต่อะไรที่ผิดพลาดไปบ้างก็คืออยากให้คุณครูกับคุณแอดสังเกตดูข้างบนศีรษะของเขา
1: ไม่เหมือนก
0: ัน ก็คือมีการใส่หมวกแบบคล้ายๆมงกุฎครับแต่อยู่ข้างบนนั้นคือมีบางทีอาจจะมีนกบางทีอาจจะมีกวางบางทีอาจจะมีนกหูบางทีอาจจะมีช้างงาช้างเป็นต้นพวกนี้นะครับแสดงว่ามาจากทุกหมู่เหล่าแล้วส่วนพระเจ้าสุริยวรมันที่2เองที่เราสังเกตเห็นว่าจะเป็นพระองค์ก็คือช้างนี้จะเป็นช้างหมายถึงว่าเป็นช้างที่ใหญ่มากแล้วก็สูงด้วยพระเจ้าสุริยวรมันที่2นี่คือนอกจากสถาปัตยกรรมที่ดีเลิศแล้วพระองค์ก็เป็นแม่ทัพพระองค์ก็เป็นพ่อแห่งวัฒนธรรมของเขมรโบราณนะครับ
1: ทรงพระปรีชาสามารถหลายด้าน
0: นะฮะสำหรับการสร้างปราสาทนครวัดนี่นะครับเอาหินมาจากภูเขาพนมกุเลนซึ่งอยู่ห่างจากนี้ประมาณ70กิโลเมตรโดยมีการแบ่งคณะเป็นหมู่เป็นเล่าเป็นหมู่บ้านก็คือหมายถึงว่าหมู่บ้านนี้ทรงหินจากหมู่บ้านนี้ไปถึงหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ทรงหินมาถึงหมู่บ้านนี
1: ้
0: หมู่บ้านนี้ก็ไปเรื่อยๆบางที่ก็เอาตามน้ำมาบางที่ก็หลักตามช้างมาโดยใช้ช้างเป็นอุปกรณ์ในการลากหินนะครับเพื่อมาสร้างปราสาทนครวัดการสร้างปราสาทนี้นะครับอย่างน้อยก็คือใช้เวลาจำนวน30ปีหรือ32ปีแต่นครวัดนี่แม้แต่สร้างมานานแค่ไหนก็ความสำเร็จก็ยังไม่มีเลยไม่ถึงว่าย
1: ังไม่จบ
0: ไม่สมบูรณ์ครับอาจจะมาสร้างต่อในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับ

0: ครับแล้วนี่คือเป็นจุดในการกวนกระสินสมุทรนะครับก็คือฝ่ายนู้นนะครับเป็นฝ่ายอสูรแล้วก็ฝ่ายนี้คือเป็นฝ่ายเทพกำลังกวนกระสินสมุทรนะครับเพื่อเอานำอมฤตนี้มากินให้ชีวิตอมตะนะครับแล้ว
1: องค์กลางนี่คือองค์นี้คือ
0: องค์กลางนี่คือเป็นองค์พระนารายณ์หรือพระวิษณุนั่นแหละครับแล้วผมจะขออนุญาตเล่าว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นยังไง
1: ค
0: ือตั้งแต่เดิมมานะครับเขาสังเกตเห็นว่ามีแต่คนชั่วกับคนดีหรือพูดย่อๆว่าก็คือมีแต่ยักษ์กับเทวดาเท่านั้นคนชั่วกับคนดีนี่ก็ชวนกันว่าจะต้องทำยังไงให้มีชีวิตนี้อมตะได้เพราะว่าชีวิตของตัวเองนี่อยากอยู่โดยมีความสุขตลอดไปโดยไม่ต้องตายฉะนั้นก็คือมีการตกลงกันแล้วก็ไปขอพรจากพระศิวะพระศิวะก็บอกว่ายักษ์ได้ชีวิตอมตะนี้ต้องไปกวนกสินสมุทรในมหาสมุทรน้ำนมอยู่บนสวรรค์นู้นแล้วก็หลังจากที่ได้ทราบแล้วทุกคนก็พร้อมไปกวนกสินสมุทรแล้วตอนที่ไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรทำเป็นเชือกก็เอานาคตัวหนึ่งชื่อนาควาสกิทำเป็นเชือกสำหรับการกวนกสินสมุทรเรื่องการกวนกสินสมุทรนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากประจำในจักรวาลนี้ก็ว่าได
1: ้ทำไมฮะ
0: คือหมายถึงว่าในโลกนี้นะครับถ้าโลกมีชีวิตอยู่ก็ความดีกับความชั่วตามกันตลอด
1: ต้องอยู่คู่กันตลอด
0: แย่งกันตลอดเลยแย่งตลอดชีวิต
1: แล้วก็ความดีความชั่วก็จะพยายามดึงตัวเราไปทำดีและชั่วอยู่ที่เรา
0: บางทีก็ชั่วบางทีก็ดีไปดึงไปดึงมาก็คือบางคนก็อยากดีแต่ก็บางทีก็ชั่วบ้างบางคนก็อยากชั่วแต่ก็ความดีก็ดึงมาบ้าง
2: แล้วแต่แรงดึง
1: ก็อยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับ
0: แล้วนามอมฤตนั้นคืออะไรครับก็คือความดีใครทำความดีก็จะได้นามอมฤตกินก็คือนามดีก็คือการรักษาศีลการทำวิปภาวนาการถือศีล10ศีล5ก็คืออยู่ในคัมภีร์ในศาสนาฮินดูก็เขาแนะนำให้เราทำมีการนมัสการสวดมนต์ถึงเทวดาแล้วก็ไม่โกหกไม่หลอกลวงแล้วก็พูดแต่เรื่องที่ดีๆนะครับก็จะได้ความดีตลอดไปตามตัวไปนะครับนี่คือนามอมฤตนะครับ
1: แล้วก็ในเรื่องนี้ฮะก็จะมีนางอัปสราปรากฏตัวออกมาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ปรากฏตัวออกมาเพื่ออะไร
0: นางอัปสรานี่จริงๆก็คือเป็นผู้ที่ออกมาเป็นผลมาจากการกวนกสินสมุทรเหมือนกันก็คือออกมาเพื่อแสดงความยินดีต้อนรับหมายถึงว่าชัยชนะนี้เกือบจะมาแล้วหมายถึงว่านางอมฤตเกือบจะมาแล้วนางอัปสรานี่คือจะเป็นผู้นำโชคนำเสรีภาพมาให้พวกทั้งสองฝ่ายนะครับ

0: นี่แหละพระพักของอวโลกิเตศวร
1: ครับ
0: คิดถึงเรื่องกวนกสินสมุทรใช่ไหม
1: ครับ
0: พวกนี้คือเป็นพวกที่ได้น้ำอมฤตมากินทุกคนแล้ว
1: ครับ
0: คือไม่ถึงว่าได้งดงามโดยความดี
1: ครับทำไมถึงมีรอยยิ้มที่เขาว่ากันว่าลี้ลับลึกลับไม่รู้ว่ายิ้มแบบนี้หมายความว่าอะไรยิ้มน้อย
0: ๆยิ้มแบบนี้นะครับมีความหมาย4อย่างก็คือเมตตากรุณา
1: ครับ
0: มุทิตาและอุเบกขา
1: เป็นรอยยิ้มของพรหมวิหาร4อย่างเงี้ย
0: ถูกต้องครับ
1: เมตตากรุณาม
0: ุทิตานี่แหละคือนาม

0: อมฤตที่โลกน่าจะมีอยู่
1: อ๋อ
0: โลกน่าจะรับมือในการทำความดีทั้ง4อย่างนี้
1: ครับ
0: แล้วหน้าแต่ละหน้านี้ครับคืออาจจะเป็นตัวแทนผู้นำทุกจังหวัดผู้นำทั้งหมดก็คือมี5ไม่ถึงว่าทีนี้คือมี54ยอดรวมทั้งหมดก็คือแต่ละยอดนี่คือเป็นผู้นำแต่ละจังหวัดก็คุณแอดคุณครูก็ผมก็จังหวัดนึงมองกันโดยความดีโดยความรักโดยความชอบเสียดายมากคุณครูครับเสียดายอะไรครับ
1: ทำไมฮะ
0: จริงๆแต่ก่อนในสมัยของพระเจ้าชัยมันที่7เนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นนครอโลกิเตศูนย์เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ต่อมาเนี่ยนะครับสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับจบสิ้นลงไปต่อมาพระเจ้าชัยมันที่8ก็ขึ้นสวยราชมา
1: ครับ
0: ฉะนั้นนี่นะครับตรงนี้นะครับหน้านี้นะครับไม่ใช่อโลกิเตศูนย์อีกแล้วถูกแกะมาตรงที่หน้าผากนี้ให้มีตาอีกตาหนึ่งก็คือตาที่3ถ้ามีตาที่3แบบนี้แล้วนะครับคือเป็นใครนั่นก็คือตาของพระศิวะแสดงว่าปราสาทนี้นะครับถูกเปลี่ยนแปลงมาจากพระพุทธศาสนสถาน มาเป็นของฮินดู
1: ในสมัยพระเจ้าวรมันที่8นี่
0: ใช่ศตวรรษที่13
1: นี่หมายถึงว่าทุกใบหน้า
0: ทุกหน้าทุกใบหน้ามีตาที่3ตลอดเลยนี่คอยสังเกตดูนะครับ
1: เป็นการแกะเพิ่มเหรอ
0: แกะเพิ่มในศตวรรษที่13ฉะนั้นหมายถึงว่าสถานที่ตรงนี้นะครับถูกเปลี่ยนแปลงมาเป็นของฮินดูไปทั้งหมดหน้านี่ก็เป็นของฮินดูไปหมด
1: แล้วปัจจุบันนะปัจจุบันนี้ชาวกัมพูชานับถือศาสนาอะไรเป็นส่วนมากส่วนใหญ
0: ่ปัจจุบันนี้คือประชาชนกัมพูชานับถือศาสนาพระพุทธศาสนาครับโดยมีประชาชนประมาณ 95% ที่เคารพศาสนานิกายฮินยานนะครับ

0: อนแรกเนี่ยหนักใจเหมือนกันมีหลายอย่างที่เราไม่รู้จะไปยังไงจะไปหาได้จากที่ไหนนี่ถ้าไม่ใช่ว่าเรามีเพื่อนชาวกัมพูชาที่มาช่วยเหลือให้ทั้งข้อมูลแล้วก็พาเราไปยังที่ที่เราต้องการจะได้ข้อมูลนั้นเป็นน้ำใจที่เราได้รับก็เหมือนกับที่เราพยายามไขความลับของรอยยิ้มอันนี้ที่บอกว่าเต็มคืออะไรกันแน่สุดท้ายรู้ว่าคือพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้เวลาที่เรามาดินแดนแห่งนี
1: ้หลายอย่างที่เรากลับมาเข้าใจในภารกิจ3-4 วันเนี้ยรู้สึกว่าเราได้เห็นมุมเล็กๆมุมน่ารักมุมมิตรไมตรีมุมที่เขาเป็นมิตรไมตรีจริงๆกับเราก็รู้สึกว่าประทับใจครับรู้สึกว่าม ีความสุขอ่ะ
0: โอ้โหสวยมากเลยครับครู
1: ขอบคุณครับ
0: โอ้โหเป็นไงฮะ
2: มหัศจรรย์มากครับ
0: ไหนขอดู
1: เชิญครับ
0: เป็นใกล้ๆนะโอ้นี่ดูแสงชัดๆโอ้จากสคริปต์แผ่นเดียวนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เรารู้น้อยมากแล้วมาเจอเพื่อนคนนี้โหกลายเป็นเราได้หลายอย่างนะครับ
1: มันมากกว่าที่เรามาเที่ยวผ่านๆไปเฉยๆแล้วก็ได้เห็นได้รู้ได้สัมผัส
0: ครับ
1: จริง
0: ๆก็สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่เพื่อนของเราคุณสมุทรได้ช่วยเราเนี่ยก็จะกลายเป็นสื่อการเรียนการสอน
1: ครับ
0: แล้วก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เพื่อนคนไทยรู้จักเพื่อนชาวกัมพูชามากขึ้นต้องขอบคุณเพื่อนคนนี้ของเรามากๆนะครับขอบคุณคุณสมุทรนะครับที่ช่วยเหลือและเป็นเพื่อนเราในการเดินทางใน
2: ตั้งแต่วันนี้ต่อไปก็เป็นเพื่อนกันนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ชีวิตเลยครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ

นครวัดหนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรของปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีและเป็นมรดกโลกแห่งนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนนับล้านคนในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อมาชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเหนือหมู่ปราสาทหินอันเป็นเทวสถานที่ยิ่งใหญ่และความวิจิตรของรูปสลักหินตามระเบียงคดและฝาผนังที่รายรอบรวมไปถึงเมืองนครธมที่มีปราสาทบายนและรอยยิ้มบายนที่แสนลี้ลับ

ื่อได้มาอยู่ท่ามกลางปราสาทหินอันเก่าแก่ก็อดไม่ได้ที่จะจินตนาการถึงอดีตอันรุ่งเรืองของอาณาจักรของโบราณจนนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างพากันพูดเป็นวลีติดปากว่าซีอังกอร์วัดแอนดายแต่สำหรับชาวกัมพูชานครวัดไม่ได้เป็นเพียงแค่โบราณสถานแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดสำนึกแห่งความเป็นชาติของชาวกัมพูชาภาพปราสาทหินนครวัดจึงปรากฏอยู่บนผืนธงชาติของกัมพูชาไม่ว่าจะยุคสมัยใดแต่นับแต่ช่วงเวลาอันโหดร้ายของสงครามที่เขมรแดงทำลายมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไปแทบสิ้นแผ่นดินคนกัมพูชามีความพยายามอย่างมากในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทุกแขนงให้ฟื้นคืนมาอีกครั้งอย่างเช่นระบำอัปสราหนึ่งในนาฏศิลป์ของกัมพูชาที่ถ่ายทอดมาสู่เยาวชนรุ่นหลังระบำอัปสราถูกเชื่อมโยงมาจากรูปสลักหินนางฟ้าแห่งนครวัดมาสู่หญิงสาวที่ร่ายรำด้วยท่วงท่างดงามประดับดอกไม้เครื่องทรงบนศีรษะอลังการราวกับนางอัปสราบนภาพสลักฝาผนังหลุดออกมามีชีวิตจริงนี่เป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมจากคนรุ่นก่อนให้คงอยู่ต่อไปในภายภาคหน้าความหวังนี้ก็คงไม่ต่างกับความหวังของคนไทยหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆในอาเซียนที่อยากดำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติไว้ไม่ให้สูญสิ้นไปกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงง่ายดายในปัจจุบัน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โครโรพลาสต์ค่ะโครโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์ พาโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอริดอกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยเช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อ

่อว่า3ฟอสโฟกลีเซอเรตนะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล3ฟอสโฟกลีเซอเรตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น13บิสฟอสโฟกลีเซอเรตนะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการไลท์รีแอคชั่นค่ะและ13บิสฟอสโฟกลีเซอเรตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของ stroma นะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายใน choroplast นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการ regenerate นะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะsynthesis นะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ dark reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ dark reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin cycle นะคะเกิดขึ้นที่ stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลท์นั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะ Photo System 1และ Non-cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการ Photolysis ค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่ Photo System 1แล้วก็ Photo System 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ Sugar นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การ

เปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0ay เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ sy เท่ากับ uyt

บวกเศษ12 ay t กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ t เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า t เนี่ยไปแทนค่าใน sx เท่ากับ ux t ก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาก็ไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gtก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็กับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เ

กลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มีนะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการณ์ที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่า

กัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคล

0: เคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ LTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและคือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย A U C G ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA และก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็น เกียวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm end และก็3 palm end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดของมันนะคะก็คือหมู่ phosphate group ใช่ไหมคะ phosphate group นะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนคริกนะคะเป็น DNA คู่นะคะหรือดับเบิ้ลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายนึงนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3 palm นะคะไป5 palm นะคะ ต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่มั้ยคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พาร์มกับ5พาร์มเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พาร์มนะคะไป3พาร์มเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์ม N แล้วก็ T พาร์ม N นะคะระหว่าง double stranded DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: ตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่ชุมชนชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: จะมีแปรงทาสี1ชิ้นแล้วก็แปรงสำหรับทาเคลือบนะคะ1ชิ้นที่ขาดไม่ได้ฟองน้ำค่ะเพราะว่าเรามีวิธีการติดกระดาษทิชชู่พวกนี้โดยการที่ใช้ฟองน้ำกดนะคะ
1: โปรดฟังอีกครั้งอุปกรณ์ประกอบด้วยกระดาษทิชชู่ตะกร้าสีอะคริลิกกาวน้ำยาเคลือบแปรงทาสีและฟองน้ำ
0: ถ้าเกิดว่าคุณครูทำชิ้นงานออกมาสำเร็จก็จะเป็นแบบนี้เราจะรวมไปถึงเทคนิคการหุ้มห่อนะคะชิ้นงานด้วยแบบนี้เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเทคนิค wrap and patch ก็คือการหุ้มและการฉีกแปะเพราะว่าการที่เราจะให้ทิชชู่มาต่อลายกันได้แบบนี้เราจะต้องมีเทคนิคเวลาที่กระดาษทิชชู่2แผ่นมาชนกันนะคะเวลาที่เราหุ้มว่าเราจะฉีกยังไงไม่ให้เห็นรอยต่อนะคะเราเริ่มจากการทาสีตะกร้าก่อนค่ะก็คือเรียกว่าเทคนิค dry brush นะคะ dry brush เรียกง่ายๆว่าการใช้แปรงแห้งปาดสีนั่นเองค่ะเริ่มจากการใช้สีขาวนะคะนำมารองพื้นถ้าเกิดว่าเรามีเวลาน้อยเราจำเป็นต้องไดร์ให้แห้งสนิทนะคะขั้นต่อมาเราจะเริ่มวิธีการทากาวค่ะเราใช้เป็นกาวเดคูพาสูตรหนึ่งนะคะกาวตัวนี้จะมีความเหลวเพียงพอแล้วก็เวลาทาเนี่ยค่ะจะทาง่ายขั้นตอนถัดมาให้คุณครูนำกระดาษทิชชู่อีกครึ่งเลยนะคะเมื่อฉีกเสร็จทั้ง2แผ่นแล้วนะคะขยี้ที่ปลายของกระดาษทิชชู่นะคะเราดึงชั้นบนเท่านั้นออกมาใช้วิธีที่เราจะติดแนปกินก็คือการใช้น้ำในฟองน้ำมาช่วยนะคะคุณครูก็คือเริ่มจากวิธีอย่างนี้เอามือเข้ามาอย่างนี้นะคะแล้วก็ขดตรงกลางที่เป็นรอยต่อก่อนนี่ค่ะอย่างนี้เขาก็ติดแล้วระวังฟองน้ำจะไปหยดโดนกระดาษทิชชู่ที่เราแกะไว้นะคะขั้นต่อมาเนี่ยแหละค่ะเมื่อกี้มันเรียกว่าแรปคือการพุ่งใช่ไหมคะแต่ว่าเขายังไม่ถึงกันเราก็ต้องมีการแทชก็คือตัดปากเขามีเหตุผลที่ให้ฉีกเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณครูตัดเวลาที่ลายมาต่อกันนะคะมันจะเป็นแนวเส้นตรงเลย แต่ถ้าครูฉีกแล้วครูติดอะค่ะมันจะกลืนกันมากกว่ามันจะฟุ้งๆ ขั้นตอนต่อไปก็คือจะให้คุณครูเลือกสีเอาไว้ตัดขอบหูตะกร้านะคะแล้วก็บริเวณตรงปากขอบตะกร้าค่ะตอนสุดท้ายของการทำงานเดโคพาชแล้วค่ะก็คือการเคลือบนะคะเคลือบชิ้นงานของเราชิ้นงานแรกเราใช้ตัวเคลือบที่เป็นแบบด้านคราวนี้หนูจะให้ใช้ตัวเคลือบที่เป็นแบบมันค่ะแล้วเทคนิคที่2ที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูก็เรียบร้อยแล้วสำหรับตะกร้าสวยๆของแต่ละคนค่ะคุณครูมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: มีค่ะอยากจะถามว่านอกจากกระดาษเช็ดปากนี่เราใช้เป็นกระดาษสาแบบบางได้ไหมหรือหนาได้ไหมหรือผ้าบางๆผ้าสำลีผ้าป่านผ้าซารูอย่างเงี้ย
0: ก็คือถ้าเป็นผ้านะคะได้ที่เบลมาเนี่ยเป็นผ้าคอตตอนนะคะคุณครูถ้าเกิดว่าเป็นผ้าคอตตอนของเมืองนอกเนี่ยลวดลายเขาจะค่อนข้างสวยงามแล้วก็มีเป็นพวกลายดอกไม้ถ้าเกิดเราให้น้องๆมาทำเนี่ยแทนที่เราจะหุ้มแบบนี้ให้สอนเขาตัดออกมาเป็นดอกค่ะแล้วแปะลงไปแล้วก็ให้ติดแบบนี้ได้เลยวิธีติดเปลี่ยนจากกาววันนี้ที่หนูให้ใช้สูตรหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ผ้าให้คุณครูแนะนำให้น้องๆใช้กาวลาเท็กซ์ได้เลยไม่ต้องกลัวเรื่องการเหลืองเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไอ้ตัวเนี่ยแนปคินไงคะ
1: คุณครูวรวรรณได้นำเอางานเดคูพาจที่ทำบนพื้นผิวครุขระมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างก่อนที่จะให้นักเรียนจับคู่ช่วยกันทำงานเดคูพาจบนวัสดุที่ครูเตรียมไว้ให้เช่นที่ใส่ขวดวายตะกร้าวายขนาดต่างๆและกระจาดใส่ของเป็นต้นก่อนที่จะนำนักเรียนทำตามขั้นตอนไปพร้อมๆกัน
2: วันนี้ครูนำเสนอพื้นผิวครุขระเพราะว่ามันมีมากในท้องถิ่นของเรา เช่นทำพวกตะกร้าหรือกระเป๋าทำจากวายหรือผักตบชวาอันนี้เสร็จ2ด้านแล้วนะคะทีนี้กระดาษไม่พอเราต้องต่อด้านข้างเราก็จะฉีกกระดาษอีกแผ่นหนึ่งลายเดียวกันแล้วก็มาวัดดูส่วนที่เหลือกับทางโค้งดอกจะต่อกันยังไงด้านข้างมันจะมีรอยเส้นกระดาษนะคะถ้าเราไม่ต้องการให้ฉีกออกนะคะค่อยๆฉีกรอยเส้นกระดาษออกแล้วเราก็วางทาบลายอย่าให้มันทับกันมากแล้วถ้าได้ลายที่มันชนกันพอดีมันก็จะดูกลมกลืนกันไปเลยเหมือนเป็นกระดาษเนื้อเดียวกันช่วงนี้เป็นการต่อลายที่ ทำให้มองไม่เห็นว่าต่อกันเพราะดอกมันจะไปชนกันพอดีนะคะเราก็จะกดให้มันติดกัน

0: คุยกับเด็กนักเรียนว่า เราไปศึกษาเรื่องศิลปะในการใช้กระดาษที่เขานิยมในยุโรปมากแต่เรานี่นำมาดัดแปลงใช้กับ เครื่องจักสานของเราซึ่งทางอีสานของเราเนี่ยมันจะมีไม้ไผ่กับหวายมากแต่นี้ครูเลือกใช้หวายเพราะว่าหวายนี้มันทนทานแล้วใช้ไปในนานแล้วมันก็ไม่เป็นมอดไม่เป็นเนื้อลาดตอนแรกที่เขามาเห็นเขาชอบเพราะมันสวยยังไม่เห็นประโยชน์ใช้สอยแต่พอมารู้ว่าถ้าเราสามารถนำมาดัดแปลงใช้กับหลากหลายรูปแบบประโยชน์มันมากกว่าความสวย
1: พอได้ทำแล้วก็รู้สึกประทับใจค่ะที่ทำออกมาแบบก็โอเคค่ะไม่อยากเชื่อว่าฝีมือตัวเองจะนะขนาดนี้ค่ะ
2: ก็มีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ทำให้พัฒนาฝีมือเราไปในตัวด้วยค่ะ
3: เราก็สามารถใช้เป็นงานพิเศษของเราก็ได้หรือว่าเราจะเอาไปเป็นการประกอบอาชีพเราก็ได้ถ้าเกิดเราไม่มีงานทำ
4: ค่ะมาถึงเทคนิคที่3สำหรับวันนี้นะคะคุณครูทำเสร็จไปแล้ว2ชิ้นอันนี้จะเป็นชิ้นสุดท้ายที่เราจะทำกันอันนี้เป็นตัวอย่างของกระเป๋าผ้าดิบนะคะเราสามารถที่เราจะนำแนปคินหรือกระดาษทิชชู่พวกนี้ค่ะติดลงบนกระเป๋าผ้าดิบของเราได้เช่นเดียวกันวันนี้อุปกรณ์ที่คุณครูต้องใช้ก็จะมีกระเป๋าผ้าดิบนะคะแล้วก็จะมีกรรไกรค่ะแล้วก็มีทิชชู่ลวดลายที่เราจะใช้แปรงสำหรับทากาวและทาเคลือบมีฟองน้ำไว้กดผ้าและที่สำคัญค่ะตัวที่เราจะติดที่เราจะใช้ติดชิ้นงานในงานผ้าค่ะโดยทั่วไปเขาจะใช้ textile medium textile medium ไม่ใช่น้ำยาที่เอาไว้ใช้ในงานเดโคพาจโดยเฉพาะถ้าคุณครูที่สอนศิลปะคุณครูจะรู้ว่าเทคไทมีเดียมใช้ผสมสีอะคริลิกทั่วไปเพื่อให้กลายเป็นสีเพ้นท์ผ้าค่ะแต่วันนี้ที่หนูจะให้ใช้เนี่ยก็คือให้ใช้อะคริลิกแวนิชแบบด้าน
5: โปรดฟังอีกครั้งอุปกรณ์ประกอบด้วยกระเป๋าผ้าดิบกรรไกรกระดาษทิชชู่น้ำยาเคลือบแปรงทาสีและฟองน้ำ
4: ขั้นตอนสำหรับการทำกระเป๋าผ้าดิบของเราในวันนี้นะคะก็คุณครูจะต้องทำอย่างนี้ก่อนค่ะก็คือตัดลวดลายที่เราต้องการจะติดลงไปก่อนถ้าเกิดว่าทำแรกๆเนี่ยควรจะใช้กระดาษทิชชู่ที่มีพื้นหลังเป็นสีขาวหรือว่าสีครีมเพื่อเป็นการง่ายในการตัดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพื้นหลังเป็นสีอื่นเวลาที่คุณครูตัดแล้วขอบไม่สนิทนะคะแปะออกมาเราก็จะเห็นสีอื่นเกินออกมาค่ะเรามาเริ่มจากการตัดกันนะคะจากที่เราตัดกระดาษทิชชู่นะคะให้ได้รูปตามที่เราต้องการแล้วค่ะก็ดึงกระดาษทิชชู่ให้เหลือชั้นบนเพียงแค่ชั้นเดียวนะคะขั้นต่อมานะคะให้นำถุงพลาสติกค่ะเป็นแบบเรียบก็ได้ถ้าคุณครูอยู่ที่โรงเรียนแล้วคุณครูอยากดามตัวถุงพลาสติกให้แข็งเราอาจจะนำกระดาษแข็งมานะคะใส่ซองพลาสติกใส่เข้าไปให้อยู่ในบริเวณที่เราคิดว่าเราจะติดรูปภาพนะคะการที่เราใส่ตัวถุงพลาสติกตัวนี้เข้าไปเนี่ยค่ะเพื่อให้ว่าเวลาที่เรากดน้ำลงไปบนผ้าเนี่ยน้ำจะไม่ซึมทะลุไปถึงอีกฝั่งนึงเดี๋ยวคุณครูค่อยทำนะคะวิธีก็คือใช้ฟองน้ำนะคะชุบน้ำมาหน่อยนึงพอหมาดมาอย่างที่เคยบอกกันไว้ว่าการทำงานกับทิชชู่เราจะไม่ใช้น้ำเยอะเลยไม่งั้นทิชชู่ของเราจะพองฟูขึ้นมาค่ะกดฟองน้ำนะคะลงไปบนกระดาษทิชชู่เห็นไหมคะน้ำเขาก็จะทำให้ทิชชู่เนี่ยติดลงในกระเป๋าค่ะพยายามกดทีละนิดนะคะเพราะว่าไม่งั้นทิชชู่ของเราเนี่ยจะยับค่ะภาพที่มีสีเข้มเขาจะมีการซับน้ำได้น้อยมากตอนทำต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะหลังจากนั้นหนูจะให้ใช้อะคริลิกแวนิชนะคะเนื้อด้านน้ำยาของเราเนี่ยเป็นสูตรน้ำอยู่แล้วเขาก็จะซึมลงไปข้างล่างด้วยค่อยๆทำไปทีละนิดนะคะเพราะถ้าเกิดเราใจร้อนภาพของเรามันจะยับถ้าน้ำยาเยอะเกินไปก็จะยับเห็นไหมคะพอน้ำยาเยอะเขาจะเริ่มฟูมาหน่อยนึงละคุณครูต้องใช้น้ำยาทีละนิดค่ะเวลาป้ายนะคะป้ายให้เลยขอบรูปภาพของเรามานิดนึงถ้าคุณครูทาน้ำยาตรงรูปพอดีเลยพอน้ำยาแห้งรูปของคุณครูจะกระดกขึ้นมาค่ะหนูจะให้เคลือบเลยรูปมาหน่อยนึงแต่อย่าเยอะนะคะนี่ค่ะหลังจากที่ เราลงอะคริลิกแวนิชแบบด้านนะคะลงบนแนปคินให้ผนึกกับตัวผืนผ้าดิบของเรานะคะเราลงอยู่2รอบรอบแรกลงเสร็จแล้วดรายจนแห้งรอบที่2ลงอีกครั้งนึงดรายจนแห้งแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่างานเราอยู่แบบนี้โดยที่เราไม่ได้ทำให้น้ำยาค่ะกลืนลงไปกับพื้นผิวผ้าเนี่ยผ้าของเราเวลานำไปซักมันก็สามารถจะหลุดได้เพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะทำให้น้ำยากับเนื้อผ้าเข้ากันได้นะคะเราต้องใช้ความร้อนช่วยค่ะเดี๋ยวเราจะมารีดเจ้าตัวแนปคินที่ผนึกลงบนผ้าของเรานะคะ

0: ทำเดโคพาชกระดาษทิชชู่นะคะลงบนผ้าดิบนะคะก็เป็นวิธีที่ไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็สามารถที่จะนำวัสดุใกล้ตัวมาใช้อย่างเช่นผ้าดิบเนี่ยราคาไม่สูงอยู่แล้วแล้วก็มีความคงทนแข็งแรงน้องๆที่เป็นนักเรียนนะคะเขาก็สามารถที่จะเอาของใส่หนังสือมาโรงเรียนได้เช่นกันนะคะแล้วนอกจากทำลงผ้าดิบแล้วเนี่ยถ้าเราอยากเพิ่มลวดลายให้สวยงามเราก็สามารถใช้สีเพ้นท์ผ้านะคะระบายเพิ่มได้เช่นกันหรือว่าถ้าคุณครูที่โรงเรียนไหนมีแผ่นสเตนซิลสวยๆค่ะที่เป็นแผ่นลายฉลุนะคะก็สามารถที่จะเอามาวางแล้วก็ทำสเตนซิลใส่สีลงไปได้เพิ่มให้ชิ้นงานของเรานะคะดูมีคุณค่าดูสวยงามขึ้นได้เช่นกันค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเรียน เกี่ยวกับเรื่องงานเดโคพาชนะคะจากที่เราเรียนมาแล้วตัดปะบนผ้าแต่วันนี้เราเรียนตัดแปะที่กระดาษทิชชู่ของฝรั่งซึ่งเขาเรียกว่ากระดาษเนปกินเราใช้ในการทำงานเดโคพาช
2: เมื่อคุณครูสิริลักษณ์ได้แนะนำงานเดโคพาชบนผ้ารวมถึงอุปกรณ์ให้นักเรียนทราบแล้วก็ได้ให้นักเรียนลองจับกลุ่มช่วยกันทำงานเดโคพาชบนผิวผ้าตามลำดับขั้นตอน
1: ให้นักเรียนคิดว่าทำแล้วก็นักเรียนก็ตัดตรงนี้เลยนะคะเราจะมาเริ่มตัดกระดาษพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนนักเรียนตัดแล้วนักเรียนลอกแล้วเราจะได้แบบตามที่เราต้องการนะคะทีนี้เราก็จะวางในจุดที่เราคิดว่าเราพอใจนะคะ

0: นักเรียนก็มีความสามารถในการทำมีสมาธิตรงนี้ทำได้ดีมากนะคะที่นักเรียนทำผลที่ออกมาก็ถือว่านักเรียนได้มีสมาธิในการทำนี้กับชิ้นงานที่ออกมาได้สวยงามมากค่ะ
1: ก็พอครูงานมาสอนแล้วก็รู้สึกแบบว่ามันตื่นเต้นมันแปลกใหม่เพราะเราไม่เคยทำกันอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นงานที่แบบละเอียดอ่อนโยน
2: ให้ประโยชน์ครับอย่างแรกคือมันทำให้เราผ่อนคลายตอนที่ทำไปมันก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มันทำให้เรารู้จักการจินตนาการว่าควรที่จะวางอะไรไว้ตรงไหนให้มันดูดีออกมา
3: ก็คือมีตัวนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าจะขายนะคะก็จะบอกกับลูกค้าว่ามีตัวนี้ก็มีความหมายเกี่ยวกับสีดอกไม้สีชมพูนี้ก็เหมือนกับความรักของผู้ขายอะค่ะให้กับของผู้ซื้อนะคะก็มีตัวนี้ก็เหมือนผู้ซื้อก็เหมือนกับว่าเราโอบกอดผู้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ความรักกับผู้ซื้อค่ะ

0: หลายครั้งการพัฒนาก้าวสำคัญก็เริ่มจากจุดเล็กๆที่เรียกว่าแรงบันดาลใจผู้อำนวยการพันนีสหเสวียนใช้แรงบันดาลใจที่ได้จากการชมโทรทัศน์ครูมาช่วยในการบริหารโรงเรียนธีรวัฒน์บำเพ็ญเพื่อพัฒนาการสอนของครูในโรงเรียน
1: เนื่องจากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเนี่ยเราต้องการพัฒนานักเรียนทางด้าน EQ คืออยากให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้อย่างมีความสุขก็เลยมาคิดว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้คุณครูของเราเนี่ยมีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนก็มาพบโทรทัศน์ครูนี่แหละค่ะที่มาช่วยคุณครูได้ทำให้คุณครูเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีเทคนิคในการเรียนการสอนใหม่ๆและนักเรียนก็มีความสุขที่จะเรียนรู
2: ้กลุ่ม2อะไรคะเก่งมากกลุ่ม2ได้อีก1คะแนน
3: 9บวก5ได้เท่าไหร่คะ
4: 14
3: โจทย์แห่งนี้ถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่3
1: เราก็มีการประชุมคุณครูให้เห็นความสำคัญของโทรทัศน์ครูแล้วก็รณรงค์ให้ครูเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกเมื่อคุณครูสมัครเป็นสมาชิกแล้วเราก็แต่งตั้งให้มีผู้ประสานงานการแต่งตั้งผู้ประสานงานเพื่อที่จะช่วยให้คุณครูเนี่ยได้ดูโทรทัศน์ครูอย่างต่อเนื่องเป็นผู้อำนวยความสะดวกเพราะว่าผู้ประสานงานเนี่ยเขาจะมีหน้าที่รณรงค์ให้คุณครูสมัครเป็นสมาชิกครูด้วยแล้วก็มีการติดตามเกี่ยวกับเรื่องบันทึกการติดตามชมโทรทัศน์ครู
5: ท่านผู้อำนวยการบอกว่าให้มีคนหนึ่งที่รับผิดชอบด้านโทรทัศน์ครูขึ้นมาที่แรกนี้รู้จักในคล้ายๆว่ามีเว็บไซต์นะครับสามารถคลิกเข้าไปชมได้นะครับแต่ก็มาพูดกันในทีมผู้บริหารว่าแล้วครูจะมีความสนใจไหมนะครับคือถ้าเราบอกว่ามีเว็บไซต์แล้วให้ครูเข้าไปดูเนี่ยกลัวคุณครูจะไม่เปิดเข้าไปดูอย่างเงี้ยครับท่านผู้อำนวยการก็ให้ผมนะครับแต่งตั้งให้ผมเป็นคนที่แบบว่าเอาให้มาดูเลยครับแบบว่า

0: เว็บไซต์ของโทรทัศน์ครูเนี่ยเอาให้มาให้คุณครูดูถึงที่เลยนะครับก็เล็งกันไว้ว่าเราจะให้ครูดูในช่วงเวลาไหนก็ตกลงกับทีมผู้บริหารกันว่าจะเรามีประชุมทุกวันศุกร์อยู่แล้วครับก็เลยเอาโทรทัศน์ครูเข้ามาดูทุกวันศุกร์ในการประชุมครับก่อนการประชุมทุกครั้งครับ
1: จากการที่ผมได้ไปนิเทศครูต่างๆโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ผมก็สังเกตว่ามีปัญหาเกิดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับนักเรียนก็คือในการคิดเลขโดยเฉพาะการลบเลขนะฮะการลบเลขที่เขาเกิดปัญหากันผมตั้งชื่อว่าการลบโดยไม่ต้องขอยืมผมจะเปลี่ยนเลข4ให้เป็นเลขที่มากที่สุดของระบบเลขฐาน10คือเลขอะไรครับ
2: 9
1: นะฮะ0น้อยกว่า8ก็เปลี่ยน0เป็น9 2น้อยกว่า7ก็จะเปลี่ยน2ที่เป็น9เหมือนกันพอมาถึง6ซึ่ง6เนี่ยมากกว่าตัวนี้แล้วผมก็เลยไม่เปลี่ยน6แต่ว่าผมจะปรับลดจาก6ให้น้อยลงเป็น1เป็น5ไม่ยากได้0 9ลบ8ครับ
3: เหลือ1
1: ครับ9ลบ7ครับ
3: 2
1: และ5ลบ1ครับ
3: น
1: ะฮะทุกตำแหน่งเลยลบได้ง่ายแล้วพันคำตอบตัวนี้น่าจะมาจากตัวไหนบ้างเอ่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับ204นะเพราะ204เราปัดขึ้นถูกไหมฮะแล้วน่าจะเกี่ยวข้องกับอีก1นะเพราะ1เนี่ยมันมาทำอะไรกับ5 9 9แล้วมันจะเป็นได้นะฮะ 6,000 ซึ่งมันสวยถูกไหมฮะ60ลวดได้ง่ายฮะเพราะฉะนั้นคำตอบจริงๆเอาตัวเลข3ชุดนี้มารวมกันนะฮะกลายเป็น 4,115
0: ก็กระบวนการในการคัดเลือกตอนมาให้คุณครูดูนะครับก็เราจะดูจากผลคะแนน O-net ที่ผ่านมาว่าวิชาไหนที่เราทำคะแนนได้ไม่ดีนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์กันก่อนในกลุ่มสาระนั้นๆนะครับสาระไหนที่มีคะแนนที่น้อยนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ก่อนว่าเหตุเกิดมาจากที่ไหนนะครับเหตุก็จะมีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับจะมีที่ตัวนักเรียนนะครับมีที่บรรยากาศในการเรียนแล้วก็มีเกี่ยวกับตัวผู้สอนนะครับแล้วก็มาพูดกันในทีมบริหารว่าแล้วอันไหนที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็ลงเห็นว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายที่สุดหรือว่าจะปรับได้ดีที่สุดต้องปรับที่ครูผู้สอนนะครับเราก็ทำการคัดเลือกตอนในตอนนั้นนะครับเช่นวิชาคณิตศาสตร์ของเราเนี่ยคะแนนน้อยแล้วก็จะมุ่งเน้นไปที่คณิตศาสตร์แล้วก็เปิดที่มันเป็นตอนของคณิตศาสตร์แล้วก็ดูหลายๆตอนแล้วเอามาคัดเลือกดูนะครับก็จะเป็นการเป็นเทคนิคการสอนต่างๆที่เรียนแล้วสนุกนะครับคุณครูวิชาคณิตศาสตร์เมื่อดูเสร็จแล้วปุ๊บก็เกิดแรงบันดาลใจนะครับในการทำสื่อขึ้นมาอีกทั้งวิชาอื่นๆนะครับดูเสร็จแล้วสามารถนำไปปรับใช้กับวิชาของตัวเองได้อีกนะครับ
4: เออเข้าใจตรงนี้
5: ต้องยืนสอง
4: ลองอธิบาย
5: คือต้องพิจารณาดูก่อนว่าตัวหน้าของเราเนี่ยมีค่าเท่ากันไหม
6: เท่ากัน
5: ถ้าเท่ากันเนี่ยคือจะมาลดตรงนี้ไม่ได้ก็คือต้องถักไปก็เป็นค่าหลักพันมาดูหลักพันต่อว่าค่าของหลักพันเนี่ยข้างบนตัวตั้งของเราเนี่ยค่ะมากกว่าตัวลบไห
6: ม
5: ถ้ามากกว่าคือเราสามารถปรับตัวนี
6: ้ได้แล้วก็พี่เจ้านี้อ่ะเห็นชัดๆเลยอ่ะตรงนี้เห็นไหม
5: ก็จะกลายเป็น
7: 2 9 9 9
5: แล้วก็
7: ลบ 0 0 0 0 0 2
5: แล้วเสร็จแล้วก็เอาไปบวกกับ1แล้วก็บวกกับ
6: 7ครับใช่มั้ยครับ
8: 7 9
6: เพราะว่าเรามี3ตัวนี้ใช่มั้ย
5: ก็จะเป็น7 4
9: ตัวแล้วตัวหน้ามันเป็นเลข6เหรอ
10: ถ้าข้างหน้าเป็นเลข6แต่ข้างล่างเป็น
6: ข้างหน้าตัวนี้เป็นเลข6ใช่มั้ยครับก็เอาตั้งแต่นี้ไปเลยครับเพราะว่าคุณรัฟฟี่บอกว่าถ้าในกรณีที
11: ่มันเลขเท่ากัน
6: ข้างหน้าเท่ากันให้พิจารณาต่อไปแต่ถ้าข้างหน้ามากกว่าก็ตามเกณฑ์เลยครับ
9: เอาไปตามนั้นเลย
6: ไปตามนั้นเลยครับ
9: สรุปแล้วก็คือต้องสังเกต
6: ต้องสังเกตตัวข้างหน้าก่อน
9: ข้างหน้าก่อน
6: ถูกต้องมั้ยครับถูกต้องนะครับคุณเพื่อน
12: ก็สืบเนื่องมาจากว่าคณิตศาสตร์เราต้องการพัฒนามากมายคุณณัฐพงศ์ก็ไปเจอตอนนี้ค่ะการลบโดยไม่ต้องยืมทุกคนดูแล้วก็ฮือฮาว่าอู้เป็นไปได้อย่างไรแล้วก็มีการทดลองให้ทำแล้วก็มีการตั้งคำถามอะไรกันมามากมายว่ามันเป็นไปได้ไหมตอนที่เขาดูเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เอาไปใช้ตรงๆกับวิชาของเขาแต่ทำให้เขาเนี่ยเกิดความศรัทธาในโทรทัศน์ครู ว่าโทรทัศน์ครูเนี่ยมีสิ่งที่แปลกใหม่มาให้เขาดูแล้วมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาว่าโทรทัศน์ครูเนี่ยเกิดประโยชน์จริงๆที่เขาอยากจะดูต่อไปอีก
2: บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนเกิดขึ้นหลังจากที่คุณครูได้นั่งดูโทรทัศน์ครูด้วยกันในห้องประชุม
12: ทุกคนก็ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ทําให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในโรงเรียนคุณครูทุกคนก็รักกันและมีความสามัคคีกันมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
2: แต่นอกจากการคัดเลือกบางตอนจากโทรทัศน์ครูมาให้เพื่อนครูได้ชมในที่ประชุมทุกอาทิตย์แล้วคุณครูณัฐพงศ์ยังเป็นผู้อํานวยความสะดวกจัดเตรียมตอนต่างๆของโทรทัศน์ครูให้เพื่อนครูได้ชมจากหลายช่องทางอีกด้วย
0: ผมก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดตารางการออกอากาศของโทรทัศน์ครูทุกวันนะครับแล้วเอามาติดไว้ที่ห้องสมุดนะครับเรามีบริการให้คุณครูนะครับเราติดจานเคเบิลทีวีของโทรทัศน์ครูโดยตรงนะครับก็เราจะติดไว้ว่าช่วงไหนที่คุณครูว่างคุณครูก็จะเข้ามาดูในห้องสมุดครับแล้วก็มีห้องคอมพิวเตอร์นะครับห้องคอมพิวเตอร์นี้ส่วนมากครูจะมาใช้ในตอนเย็นนะครับก็จะบริการเปิดอินเทอร์เน็ตให้นะครับคุณครูทุกคนก็มีรหัสสมาชิกของตัวเองแล้วนะครับก็สามารถเข้ารหัสแล้วก็เข้าดูในโทรทัศน์ครูได้นะครับแต่ก็ถ้ามีคุณครูที่คอมพิวเตอร์ยังไม่ค่อยเก่งนะครับหรือว่าอาจจะไม่ชอบคอมพิวเตอร์นะครับผมก็จะมีบริการนะครับเพราะว่าตอนต่างๆที่เราได้มานะครับจะเปิดได้ส่วนมากจะเปิดได้ในคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับผมก็จะมีการแปลงไฟล์ให้นะครับมีการแปลงไฟล์ให้สามารถดูเป็น VCD และ DVD ได้นะครับ
2: หลังจากนำโทรทัศน์ครูเข้ามาเผยแพร่ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบแต่ก็เกิดขึ้นกับทั้งครูและนักเรียน
12: ก็คุณครูเนี่ยขยันขึ้นแล้วก็มีสื่อการสอนเนี่ยมากขึ้นแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็คุณครูเนี่ยคิดได้เก่งขึ้นจากเดิมเนี่ยคุณครูก็จะพยายามทำอะไรเหมือนกับตำราที่เรียนมาเดิมๆโดยไม่ได้พัฒนาแต่พอครูดูโทรทัศน์ครูแล้วเนี่ยก็ได้แนวคิดใหม่ๆที่เอามาจัดการเรียนการสอนแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังในที่ประชุมซึ่งคุณครูณัฐพงศ์จะเป็นผู้ประสานงานที่จัดให้มีการประชุมขึ้นแล้วจากตรงนี้เนี่ยก็ทำให้คุณครูทุกสาระเนี่ยก็ได้แนวคิดที่จะเอามาปรับใช้กับทุกวิชาที่ตัวเองสอน
0: หลังจากที่คุณครูดูเสร็จแล้วปุ๊บครูมีการสร้างสื่อสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บคุณครูเอาไปใช้ไปใช้ปรากฏว่าจากที่นักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีในการเรียนวิชานี้นะครับก็จะมีความสนุกสนานขึ้นแล้วผลคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเป็นลำดับนะครับ
8: ตอนนี้ทุกคนมือกอดโอเดิมค่ะช่วยกันหมุนนะกลุ่มสองเลยค่ะพร้อมกันอีกหนึ่งรอบเก่งมากกลุ่มสองได้อีกหนึ่งคะแนน
11: เดี๋ยวให้อ่านโจทย์ก่อนข้อสองลองอ่านโจทย์ข้อนี้สิคะโจทย์กันบวกไหม
13: ไม่
11: ข้อนี้ละคะ
12: โจทย์แรกที่ชัดเจนก็คือแบ่งเบาภาระของผู้บริหารแล้วก็ครูหัวหน้างานวิชาการที่ไม่ต้องไปนิเทศมากมายเพราะว่าการนิเทศบางทีเนี่ยเราก็ไปพูดกันด้วยวาจามันเป็นนามธรรมพูดแล้วครูก็ยังไม่เข้าใจชัดเจนแต่พอให้คุณครูมาดูโทรทัศน์ครูเนี่ยมันเป็นรูปธรรมแล้วก็ครูก็สามารถนำไปใช้ได้จริงในส่วนของผู้บริหารก็ทำงานน้อยลง
2: เมื่อการเผยแพร่โทรทัศน์ครูในโรงเรียนเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแล้วผู้อำนวยการพันนีจึงแนะนำการใช้โทรทัศน์ครูให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนครูโรงเรียนอื่นๆอีกด้วย
12: ก็พอว่าในโรงเรียนของเราได้ผลแล้วเนี่ยเราก็เริ่มไปคุยให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายของเราก็มีการเผยแพร่จัดนิทรรศการให้เขาได้เข้ามาดูว่าโรงเรียนของเราเนี่ยทำอย่างไรซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเรายังไม่เห็นครูมีสื่อการสอนและมีนวัตกรรมใหม่ๆมากมายอย่างนี้แล้วเราก็ไปเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนของเราให้กับเพื่อนผู้บริหารด้วยกันแล้วก็เชิญชวนให้เขารณรงค์ให้คุณครูเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกโทรทัศน์ครูให้ครบถ้วนแล้วก็ใ จัดให้คุณครูดูโทรทัศน์ครู

0: ยอนุบาลอย่างกับปฐม
1: ต้นทางเน
2: า
1: ะ
2: เรียนเชิญถ้าเป็นสมาชิกได้เจ้าแล้วจะมีความเคลื่อนไหวและจะมีซีดีส่งมาตลอด
1: แล้วผมพูดที่ผมมาเด้อผม
2: สวัสดีเจ้าเจ้าเป็นสมาชิกได้เจ้าค่ะมันเป็นเรื่องใหม
1: ่คนดีต้องขอเนาะ
3: ก่อนที่จะมาเป็นชิ้นงานอันเนี้ยซึ่งพี่สนใจนะชิ้นงานเนี่ยอยากทราบว่าอาจารย์ได้แรงบันดาลใจจากการดูโทรทัศน์ครูเนี่ยในตอนไหน
4: ตอนการพับกระดาษ9ช่องของ
3: การพับกระดาษ9ช่อง
4: อาจารย์วันนิพาภูสวัสดิ์ครับ
3: แต่จริงๆแล้วการพับกระดาษ9ช่องนี่อาจารย์เขาใช้สำหรับการสอนเรื่องหลักคำสอน
4: ของพุทธศาสนา
3: ของพุทธศาสนา
4: ม.ปลายครับ
3: เด็กม.ปลาย
4: มาประยุกต์ใช้กับเด็กป.4 ป.5 ป.6 ครับเด็กประถมศึกษา
2: อันนี้คือการรับชมว่าดูแล้วได้ข้อคิดอะไรอย่างพ่อเนี่ยเจ้าแล้วจะเอามาปรับใช้จะได
1: ้
2: เจ้าพอจากตรงนี้แล้วเขาก็จะมีโครงการ1ครู1นวัตกรรมจากที่ครูดูโทรทัศน์ครูแล้วเนี่ยครูก็จะคิดนวัตกรรมใหม่ได้แล้วก็จะคิดมีแรงบันดาลใจที่จะทำสื่อเจ้า

0: หากเป็นชั่วโมงพักเที่ยงหรือหลังเลิกเรียนคงไม่แปลกที่จะเห็นเด็กๆวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานหรือเล่นเกมแข่งขันในห้องจนเสียงดังแต่ความจริงแล้วเด็กๆเหล่านี้กำลังตั้งใจเรียนกันอยู่และเป็นการเรียนอย่างสนุกสนานจากคุณครูของพวกเขานั่นเอง
1: เด็กๆชอบที่จะเรียนอย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยซึ่งเป็นวิชาที่น่าเบื่อปรากฏว่าตอนนี้เด็กๆชอบที่จะเรียนเพราะว่าคุณครูมีของใหม่ๆมาให้เล่นแล้วคุณครูมีสื่อการสอนมากขึ้นสืบเนื่องมาจากคุณครูนั่นแหละพอครูเปลี่ยนนักเรียนก็เปลี่ยนก่อนหน้านี้คุณครูเนี่ยจะคิดอะไรไม่ค่อยเก่งแล้วไม่กล้าที่จะทำอะไรแปลกใหม่ก็ยังยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆที่ได้เรียนมาไม่กล้าคิดนอกกรอบแต่พอเขาดูโทรทัศน์ครูเนี่ยเราพบว่าคุณครูของเราเนี่ยคิดนอกกรอบมากขึ้นแล้วก็มีความกระตือรือร้นที่จะผลิตสื่อจากที่เรามีการให้คุณครูนำเสนอนวัตกรรมเราก็พบว่าคุณครูเนี่ยมีสิ่งแปลกใหม่มาให้เราดูมากมาย
2: ทีนี้ครูใหญ่เห็นสื่อของครูอ้อมเนี่ยครูใหญ่ชอบมากเลยที่ครูอ้อมเนี่ยเอาพัดลมที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยแล้วก็เอามาประดิษฐ์นะแล้วก็เด็กคงชอบมากเลยนะนี่ครูใหญ่ก็อยากจะฟังครูอ้อมเล่านิดนึงว่ามาจากโทรทัศน์ครูแล้วอ้อมก็คิดยังไงที่จะเอาไปทำแล้วจะใช้สอนยังไง
3: เห็นพัดลมมันไม่ได้ใช้แล้วมันเสียแล้วก็เลยนำพัดลมมาทำอะค่ะให้มันหมุนได้ให้นักเรียนหมุนได้อะค่ะ
4: ตรงไหนลูกช่วยกันลูกช่วยกันค่ะตรงหนึ่งตรงไหนลูกอ่านว่ายังไงคะ
5: เริ
6: ่มแรกก็คือได้ชมโทรทัศน์ครูในสาระภาษาไทยค่ะแล้วก็คุณครูก็คือนำบัตรคำมาให้นักเรียนอ่านแล้วก็เอาบัตรคำมาต่อกันเป็นประโยคนะคะก็คือคุณครูก็ทำตามค่ะแต่ว่าทำไปได้ประมาณ 5-6 ครั้งนักเรียนก็รู้สึกว่าคือทำแต่ว่าไม่กระตือรือร้นละคุณครูก็มีจุดอ่อนก็บัตรคำของครูเป็นสีขาวเนาะแล้วก็สีมันไม่ทำให้เด็กเนี่ยกระตือรือร้นแล้วก็เห็นพัดลมอยู่ข้างบ้านเสียแล้วก็

0: เกิดความคิดว่าจะเอาพัดลมเนี่ยมาสร้างเป็นประโยคคุณครูก็ลองผิดลองถูกอะค่ะเอา2ใบพัด3ใบพัดมาซ้อนกันบ้างแล้วก็เกิดสื่อนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเป็นชั้นแรกก็จะเป็นประธานชั้น2เป็นกิริยาชั้น3ก็เป็นกรรมเมื่อเอาทดลองให้นักเรียนเล่นแล้วนักเรียนก็รู้สึกว่ากระตือรือร้นอยากจะเรียนรู้คนที่อ่านไม่ได้ก็พัฒนาตัวเองคือต้องมีส่วนร่วมกับกลุ่มของตัวเองอะค่ะ1 2 3คุณหมุนลูกกลุ่ม2อะไรคะ
1: กลุ่มกินน้ำ
0: เก่งมากกลุ่ม2ได้อีก1คะแนนชี้พร้อมกัน
1: ช้างก
0: ินอ้อเก่งมากกลุ่มหนึ่งได้อีก1คะแนนค่ะเด็กสนุกสนานล่าเริงค่ะคือรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตของเขาคือวัยของเขาต้องสนุกสนานดีกว่าจะมานั่งนิ่งๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าภาษาไทยนี่ก็คือธรรมชาติของวิชาก็คือต้องนั่งนิ่งๆฟังคุณครูอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเป็นพัดลมอย่างนี้ปุ๊บเด็กสนุกสนานกล้าแสดงออกยกมือกันทุกคนนะคะยกมือที่จะอยากที่จะตอบคำถามเราอยากที่จะบอกเราอย่างเงี้ยค่ะจากการดูโทรทัศน์ครูเนี่ยคุณครูก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำสื่อทำนวัตกรรมออกมาให้เด็กได้ใช้อ่ะค่ะเพราะว่าเป็นการกระตุ้นเขากระตุ้นการเรียนรู้ของเขาอ่ะค่ะคือเขารับรู้ได้เร็วขึ้นแล้วก็สนใจเรามากขึ้นดีกว่าจะให้มานั่งท่องจำก็เอ้ยกอไก่ขอไข่ในเล้าอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กก็จะท่องจำไปอย่างนั้นแล้วก็พอออกจากห้องปุ๊บก็ลืมเลยแต่ว่าพอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บคือเขากระตือรือร้นอยากเล่นอีกอย่างเงี้ยค่ะ
2: จากที่เห็นเป็นรูปธรรมคือความเปลี่ยนแปลงของคุณครูเกษชดาพรซึ่งเขาเป็นคุณครูที่จบทางวิชาเอกคณิตศาสตร์ก็จริงเขาเก่งมากแต่ว่าเขาสอนไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าเขาจะสอนเด็กอย่างไรให้เด็กเข้าใจง่ายๆแล้วก็ให้เด็กมีความสุขที่จะเรียนในปีแรกที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เครียดมากเลยไม่ยิ้มแย้มเลยแล้วเวลาสอนเนี่ยก็ไม่มีสื่อการสอนถ่ายเอกสารอย่างเดียวหาหนังสือมาจากสำนักพิมพ์ต่างๆแล้วเขาก็ถ่ายเอกสารแล้วให้เด็กทำตลอดเวลาก็เป็นการควบคุมชั้นเรียนได้ในระดับหนึ่งแต่เราพบว่าสุขภาพจิตของครูก็ไม่ดีของเด็กก็ไม่ดีทีนี้เราก็คิดว่าเราจะทำยังไงกับครูท็อฟฟี่ดีเพราะว่าเวลาเรานิเทศเขามันก็เป็นนามธรรมก็มาพบโทรทัศน์ครูก็เลยแนะนำว่าให้เข้าดูโทรทัศน์ครู
3: ค่ะปีที่แล้วนะคะก็คือยังจบใหม่แล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการสอนอะไรเลยก็คือได้รับมอบหมายให้สอนวิชาคณิตศาสตร์เสริมแล้วก็สอนยังไงดีก็คือยังไม่รู้เทคนิคในการสอนก็คือใช้วิธีการให้เอกสารให้ชิ้นงานกับเด็กไปอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารก็คือให้ทำในแบบฝึกหัดให้ทำในใบงานที่เราให้อะค่ะจะไม่มีเทคนิคแล้วก็วิธีการสอนแบบนี้ค่ะแล้วก็พอทางด้านผอ.นะคะอาจารย์พันนีค่ะก็คือให้ไปศึกษาเกี่ยวกับโทรทัศน์ครูแล้วก็ยังไงคืออะไรยังไงลองเข้าไปดูแล้วแบบเกิดความน่าสนใจเกิดแบบเทคนิคการสอนนี่ขึ้นนะคะก็เลยนำความรู้ตรงนั้นนะคะมาใช้ในการสอนเด็กๆครั้งแรกที่ดูก็คือเป็นตอนของอาจารย์พิสิทธิ์อะค่ะคือตอนบ้านคณิตศาสตร์ซึ่งอาจารย์พิสิทธิ์นะคะมีกระบวนการเรียนรู้ที่คือเป็นการนำการจัดการเรียนรู้คือการเชื่อมโยงของสมองซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาค่ะแล้วก็นำเทคนิคเหล่านั้นนะคะมาใช้มีหลายตอนมากเลยค่ะที่คุณครูยกมาก็คือเป็นกิจกรรมต้นไม้พูดได้อ่ะค่ะกิจกรรมต้นไม้พูดได้ของอาจารย์พิสิทธิ์นะคะก็คืออาจารย์อ่ะจะเอาโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์อะค่ะไปติดตามต้นไม้ต่างๆเสร็จแล้วก็คือให้เด็กๆไปหา
0: เจอโจทย์แบบนี้เสร็จแล้วให้โจทย์ลงไปในข้อที่
4: ที่มีเครื่องหมายอย่างเช่นถ้าเจอแบบนี้ก็ต้องเป็นข้ออะไรลูกข้อหนึ่งเราก็ต้องจดๆลงไปในข้อหนึ่งพร้อมกับหาคำตอบใครครบ10ข้อก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะพร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้ว
4: เสียงเบา
5: พร้อมแล้ว
4: ไปได้เลยค่ะ

0: าหายไปแล้วยืมอะไรลูกพี่ลิลลี่ยืมหน่อยค่ะ
1: สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดโอ้โ
2: หร
1: อไปหาข้อขอบก่อน
2: มาน
1: ี่มีปลาสีขาวห้าตัวสีดำสี่ตัวรวมมีปลาสีขาวและสีดำกี่ตัวตัว
3: ใครหาครบแล้วสิบข้อยกมือตบมือให้ตัวเองหน่อยวันนี้สนุกไหมคะสนุกสนุกนิดเดียวหรือว่าสนุกมากมาก
4: สนุกมาก
5: สอนแบบนี้ทำให้มีความรู้สึกว่ารู้สึกดีค่ะแล้วก็คือทำให้แบบดูแล้วว่าเด็กมีความสุขด้วยแล้วก็ได้รับความรู้ด้วยหลังจากเมื่อก่อนนี่คือพอให้ใบงานเด็กใช่ไหมคะเด็กก็จะแบบนั่งหงิกนั่งงอไม่อยากเรียนเบื่อแล้วหน่ายแล้วแต่พอเราปรับวิธีการสอนมาแบบนี้เด็กมีความสุขแล้วก็เด็กอยากจะเรียนทำให้คุณครูก็มีความรู้สึกที่ดีขึ้นและหลังจากนั้นก็คือคุณครูทอฟฟี่นะคะก็ได้ไปดูหมวดในพัฒนาครูเป็นชื่อตอนว่าครูคณิตคิดสร้างสรรค์ของอาจารย์ศิรัตน์อะค่ะเป็นการสอนให้นักศึกษาใหม่อะที่จบใหม่อะค่ะว่าการสอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาสอนในใบงานหรือชิ้นงานแต่จะต้องมีการทำสื่อจัดเตรียมสื่อแล้วก็มีแบบลูกเล่นหรือว่ามีสิ่งที่เร้าใจหรือว่ากระตุ้นให้เด็กๆมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นอะค่ะ
6: แกนของกระดาษทิชชู่เนี่ยเราสามารถที่จะถือเดินเข้าห้องเรียนปุ๊บแล้วเราจะไปสอนคณิตศาสตร์เนี่ยให้เด็กเนี่ยเราจะใช้อันนี้สอนเรื่องอะไรบ้าง
5: ในตอนนั้นค่ะจะมีอาจารย์พูดบอกว่าเป็นครูคณิตเนี่ยจะต้องมีสื่อเยอะๆจะต้องคิดให้ไกลไม่ใช่คิดแค่ในกรอบจะต้องคิดนอกกรอบอย่างเช่นกระดาษแค่กระดาษเนี่ยสามารถทำมาเป็นสื่อได้ไหมสามารถทำอะไรได้หลากหลายที่จะเกิดความรู้อะค่ะ
7: ปีนี้ครูทอฟฟี่แววตาสดใสคือเวลาชั่วโมงสอนก็ไม่มีความเครียดที่ว่าวันนี้เราจะต้องสอนอีกแล้วหรอแต่ปีที่ผ่านมาถ้าชั่วโมงครูทอฟฟี่ก็เหมือนว่าจะทำยังไงจะผ่านชั่วโมงนี้ไปได้ยังไงเด็กจะมีปฏิกิริยายังไงเขาจะรู้เองว่าสอนกับใบงานกับสอนกิจกรรมมันต่างกันนะคะความสุขมันต่างกันเราดูแววตาเด็กได้เด็กแฮปปี้ครูก็มีความสุขนะคะความสุขของครูผู้สอนก็คือเด็กทำกิจกรรมร่วมกับเราเด็กมีความสุขเด็กโต้ตอบเรานั่นแหละคือผลสัมฤทธิ์ของการเรียนดีที่ดีที่สุดค่ะ
8: ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราก็ชี้ชวนชมเชียร์เลยก็ให้คุณครูทุกคนเนี่ยได้ดูตัวอย่างว่าการที่เราสอนไม่เก่งนั้นถ้าเรามีแหล่งเรียนรู้ที่เราจะติดตามได้เห็นเป็นของจริงได้เนี่ยก็จะทำให้คุณครูเนี่ยเก่งขึ้นซึ่งไม่ใช่เฉพาะครูเกศดาพรคนเดียวอย่างคุณครูภคินพัฒน์เนี่ยเขาสอนวิชาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้สอนเก่งเช่นเดียวกันแต่เขาเรียนเก่งมาก็ให้ดูโทรทัศน์ครูก็พบว่าเขาเนี่ยไปสอนการออกเสียงได้ดีขึ้นเลย
9: 3คำนี้ออกเสียงคล้ายกันเลยใช่ไหมแต่ข้างหน้าขึ้นต้นไม่เหมือนกันเนาะนี่ดูคำแรกนะครับตัว SH ให้นักเรียนห่อปากลองทำครับชูนะครับอันนี้คือเราได้คำว่าชูแล้วนะชูแล้วเจอสระใช่ไหมชีบมันก็ต้องอ้าปากยิ้มออกไปนะครับลองทำชีบออกเสียงชีบ
10: ช
9: ี
10: บ
9: ชีบ
10: ช
9: ี
10: บ
9: ชี
10: บ
9: ประทับใจนะครับตอนแรกก็คือตอนการออกเสียงภาษาอังกฤษของอาจารย์ประทุมพรว่าเขียนนะครับดูแกสอนแล้วสนุกดีครับก็คือว่ามีเทคนิคการสอนที่หลากหลายซึ่งผมไม่เคยนำมาใช้มาก่อนก็คือผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็คือมาเห็นที่นี่ก็คือการใช้เสียงห่อปากคือออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักมันนะครับซึ่งไม่ได้เน้นเนื้อหามากเกินไปแล้วคือแบบเด็กก็สนุกสนานด้วย
11: ส่วนตัวนี้นะคุณครูจะออกเป็นครูจะห่อปากใช่ไหมคะแล้วพ่นลมยาวออกมาในระหว่างช่องที่มันแคบๆที่ปากเราใช่ไหม
9: เมื่อก่อนคือผมก็คือสอนไปเลยครับก็คือสอนสมมติว่า SH ผมก็ออกเสียงไปเลยแต่ว่าให้เด็กแยกเองซึ่งเด็กบางคนเขาก็แยกไม่เป็นนะครับพอผมได้มาดูเทคนิคของอาจารย์ปทุมพรก็คือ

0: แยกแยะก็คือมาสอนเด็กแล้วเด็กก็แยกง่ายขึ้นสามารถทำเรียนเสียงได้ง่ายขึ้นนะครับ
1: ก็จากที่คุณครูได้ดูโทรทัศน์ครูกันเป็นประจำเรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้คุณครูเนี่ยมีความคิดมากมายที่จะผลิตสื่อที่แปลกๆออกมาแล้วก็มีการนำเสนอสื่อแล้วก็เราก็จะพบว่าคุณครูของเราเนี่ยมีความคิดมากมายจากเดิมที่เขาคิดได้แบบเดิมๆแต่ในปัจจุบันนี้คุณครูคิดได้นอกกรอบและทำอะไรให้เราเห็นว่าคุณครูของเราได้พัฒนาจริงๆ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยัง

0: นสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
1: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
2: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
1: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
1: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
1: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
5: ตรงไหนตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมล์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
6: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
1: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
2: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
1: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราคาขึ้น ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
1: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
1: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
1: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
2: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
1: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
0: ไปกันเลย
4: ไปกันเลย
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร

องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติและรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: that a person can have a curiosity, or they hear something on the news and they want to find out more, it is now becoming possible for people who are interested to find any kind of information they want. In libraries, online, so many places, and reading is the access to that. So after Ajahn Narayanpourhan has narrated that big chunk of text I just spoke, we'll move into a couple of new skills for reading.
1: การอบรมเท่าที่ผ่านมานะคะเราก็พูดถึงเรื่องทักษะคือชุดนี้เป็นชุดที่เน้นเรื่องความสำคัญของทักษะการอ่านนะคะแล้วก็จะให้มีทักษะการอ่านอย่างไรที่จะสามารถที่จะนำติดตัวไปได้นะคะเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะซึ่งคราวที่แล้วเราก็พูดถึงลักษณะของเท็กซ์ภาษาอังกฤษที่เราสามารถที่จะหามาเพื่อที่จะช่วยในฝึกให้ผู้เรียนของเรานะคะพัฒนาการอ่านเนี่ยหลากหลายประเภทนะคะทั้งข่าวทั้งที่เป็นฉลากของสินค้านะคะเป็นกล่องเป็นแพ็กเกจอะไรก็ตามนะคะซึ่งก็นำมาใช้ได้ทั้งหมดเลยซึ่งอาจารย์มาที่ก็บอกว่าก็จะทำให้เห็นความหลากหลายนะคะของเท็กซ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือสมัยนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตนะคะเราสามารถที่จะอ่านทุกอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษได้บนอินเทอร์เน็ตไม่ว่าอยากจะดูอยากจะอ่านเรื่องอะไรนะคะก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่สามารถที่จะไปหาข้อมูลมาได้นะคะเพราะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องยึดติดอยู่กับหนังสืออย่างเดียวนะคะค่ะแล้วก็สำหรับทักษะการอ่านนะคะก็มีหลากหลายนะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะก็ได้พูดถึงความหมายของคำนะคะแล้วก็ลักษณะของเนื้อหาที่เป็นลักษณะของความหมายที่เป็นทั้งการที่ความหมายแฝงและความหมายตรงนะคะที่เห็นในคำต่างๆแล้วก็ลักษณะประเภทของเท็กซ์ด้วยนะคะค่ะ
0: โอเค thank you when we ended session 4 I gave you a little assignmentAnd I don't know if anybody remembered to do it, so I'll give you just a couple of minutes right now. The last activity we did in session 4 was about, remember, it was the mixed up reading, where the letters in the word were all jumbled up, but we could still understand the meaning of the word because the first and last letters were there. And what I asked you to do is to think about a few words that you feel your students must recognize quickly by sight.We call those sight words. So what I'd like to do now is just go to the board and have people call out some of the words that you think your students need to recognize by sight. We'll take a few from Bangkok and then we'll hear from Hua Hin. This is just to begin to generate for yourselves a list of the words that your students absolutely need to know and need to recognize quickly. Okay, so let me go to the board and you can, for example, four.F-O-R, or me, M-E, you, words that everybody, when they see, they should know immediately, even if they're very early readers on up to very sophisticated readers. But these are the words, yes, that everybody should know quickly. Okay, thank you for that.
1: ค่ะอาจารย์มาตี้ก็ให้เราคิดคำนะคะสัก5คำ10คำนะคะที่เรียกว่าเป็น sight words นะคะคือเป็นคำซึ่งง่ายๆแล้วก็พอบอกปั๊บเนี่ยนะคะพูดปั๊บเนี่ยก็คนก็จะเข้าใจนะคะรู้จักคำนั้นทันทีนะคะจะก็ยกตัวอย่างมา3คำเนี่ยใช้คำว่า for คำว่า me คำว่า you นะคะอาจารย์ลองคิดอีกสัก10คำนะคะค่ะ
0: in a way what we're doing now is generating an initial vocabularyThat you can then take away and make sure that your students can recognize these, all of these words quickly. So let's see, we'll just do this for a few minutes and maybe we'll come up with 30 words or 40 words. But these would be words that we agree students should know quickly, okay? So let's start from Bangkok. What are some other words that students should know? Just call them out.
2: Computer.
0: What else?Thanks. Yes. Sorry, there's many. Check? Chat. Chat.
2: Goodbye.
0: Yes.
2: Okay.
0: Okay.
2: Okay.
0: Okay. And I heard goodbye. What, yes.Please. What else?
3: See you.

0: Man and woman.
1: See you.
0: Yes and no. What else?
2: Good.
0: Welcome.
2: Good.
0: Good. Sure.
3: Sure.
0: Okay, let's go to Hua Hin. Give us a few more words that we need, please.
2: Sorry.
4: ค่ะเชิญทางหัวหินค่ะ
5: From หัวหิน push
0: push
5: pull pull
0: pull
5: yeah and slide
0: fly
5: slide
0: slide
5: yeah at the door sometimes you have the word pull. Sometimes you have the word push, and sometimes you have the word slide.
0: Yeah.
5: And then
0: okay.
5: And no entry.
0: No entry.
5: And danger.
0: Okay. I want to make a comment because these last words are really interesting. When we think about what words students need to recognize quickly. Some of these words are words that you'll encounter in maybe a story or in a text of some kind that you're reading in a book or magazine. So some of these will appear in those kinds of places. But this whole set right here and this one are words that people are going to see in a situation. And that's why, I mean, I think it's interesting that Hua Hin generated a whole list of words that are really situational. This is understanding what you're supposed to do with the door, which is helpful. We feel very foolish when we're pushing the door and it says pull. So these are very situational. Toilet, of course, is a classic word that we need for traveling anywhere in the world. So it's really interesting to think about what the context is. Please.
4: ค่ะจากตัวอย่างของคำนะคะที่อาจารย์ยกมานะคะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำที่ใช้กันบ่อยใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่อาจารย์มาที่ตั้งข้อสังเกตคือเป็นคำที่เราเป็นอาจารย์เรียกว่าเป็น situational words นะคะคือคำที่อยู่ในสถานการณ์หนึ่งอย่างเช่นในคอนเท็กซ์ที่เกี่ยวกับพวกป้ายสัญญาณป้ายต่างๆนะคะอย่างที่เราเห็นนะคะอย่างเช่นบอกว่าให้ผลักหรือให้ดึงประตูนะคะซึ่งเราก็มักจะทำผิดอยู่เรื่อยๆนะคะพอเขาบอกว่า push เราก็จะดึงพอเขาบอกว่า pull เราก็จะผลักใช่ไหมคะอย่างนั้นเป็นต้นค่ะนะคะแล้วก็อย่างคำว่า toilet เนี่ยนะคะหรือว่า man woman เนี่ยนะคะก็อยู่หน้า toilet เหมือนกันนะคะซึ่งก็เป็นคำซึ่ง เป็นเฉพาะสถานการณ์ค่ะ
0: yeah so part of I mean we could go on and on and on generating this list but I think we can leave it for now but what I do want to say about this notion of sight wordsIs it's an important aspect of your teaching when you're teaching reading that you're thinking about the level of your students, you think about the kinds of texts that they are likely to encounter and what they need reading for. Are they reading to prepare for a big exam? Are they reading for pleasure, just to enjoy the story?Are they reading because they're about to take a trip? They're preparing to travel to an English-speaking place? So depending on what your students are going to be doing by reading, you're going to generate a list of sight words that will feel relevant to their situation, and it will be different depending on what they're going to be reading. So that's an important aspect to think about as you prepare your reading lessons.
4: Yeah, but just one comment here. Usually the purpose is only for what? Test or, you know, just to finish, to complete the lesson. And
0: yeah.
4: So perhaps we have to create in themselves, you know, their other purposes. For example, when you say, you know, for travel purpose, perhaps they won't have a chance to travel. But we should encourage them to try to seek for that purpose in
0: yeah.
4: order to stimulate them to read those kind of things, right?
0: Yes, excellent point. Thank you.
4: Mm-hmm. ค่ะก็อาจารย์มาที่บอกว่าเวลาเราจะสอนนะคะนักเรียนให้อ่านนี่นะคะเราก็ควรจะต้องคิดถึงระดับของนักเรียนของเราด้วยนะคะเป็นนักเรียนระดับไหนนะคะอาจารย์พูดถึงการใช้ sight words เนี่ยค่ะคือ sight words ที่จะช่วยมากเลยนะคะคือเป็นคำที่อย่างเช่นว่านักเรียนเราระดับประถมนะคะหรือนักเรียนระดับมัธยม sight words ก็ให้สอดคล้องกับนักเรียนระดับนั้นนะคะที่เขาจะเห็นแล้วก็จำได้แล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะคะแล้วก็ประเภทของเท็กซ์ด้วยที่เราจะให้เขาอ่านนะคะคงไม่ใช่ข่าวยาวๆนะคะหรือว่าถ้าเป็นแอดสั้นๆเป็นคำอธิบายอะไรสั้นๆก็น่าจะเหมาะกับนักเรียนในระดับไหนนะคะก็อาจารย์ก็ลองพิจารณาดูอีกอันนึงคือที่อาจารย์บอกก็คือว่า what they read for นะคะคือจุดประสงค์ในการอ่านซึ่งตรงนี้ดิฉันก็แย้งอาจารย์ว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ในการอ่านของนักเรียนเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีสมจริงใช่ไหมคะเพราะเราจุดประสงค์ในการอ่านที่เขาให้เขาอ่านก็คืออ่านเพื่อที่จะเรียนให้จบบทเรียนนั้นหรือว่าอ่านเพื่อที่จะสอบใช่ไหมคะแต่ว่าจุดประสงค์อย่างเช่นอ่านเพื่อที่จะไปเดินทาง for travel หรือว่าfor entertainment นะคะเพื่อความบันเทิงเพลิดเพลินเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องสมมุติขึ้นมานะคะให้นักเรียนมีความรู้สึกร่วมมีความรู้สึกจูงใจที่อยากจะอ่านเพื่อการนั้นแม้ว่าเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้เดินทางเลยแต่ว่าเราอาจจะต้องมีการสร้างสถานการณ์เพื่อให้เขามีความรู้สึกร่วมมีแรงจูงใจในการที่จะอ่านนะคะถ้าเผื่อสมมุติว่าเราเอาบรอชัวร์ของประเทศต่างประเทศที่น่าสนใจไม่เขาอ่านเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าอยากอ่านนะลองวางแผนซิว่าถ้าเกิดจะได้เดินทางไปแล้วจะทำยังไงซึ่งก็เป็นการสร้างสถานการณ์นะคะค่ะ
0: โอเค thank you if I could have the first slide of the new series please okay classic terms in readingSomething that you probably already know about. You probably already encountered this in your work as you began to train to become a teacher. But we look at skimming and scanning as being different reading skills. Does somebody want to venture a statement about what they are and how they are different? Yes, please. We have somebody right here. Thank you.
3: For skimming, when you read, you try to get some general idea. And scanning, you just only to get some specific information, something like that.
0: Yeah.
3: Skimming, maybe you read from the title, from the last, at the first and the last paragraph, or the first sentence from each paragraph, something
0: mm-hmm.
3: like that.
0: Mm-hmm. Excellent.I couldn't have said that better myself. that's a great description of it, especially and the techniques in particular for skimming is great. And again, as she said, the scanning is for very specific information. So we oftentimes say skimming is for the gist, the overall sense of something. Scanning is for specific facts or information.
4: ค่ะก็อาจารย์ก็ถามนะคะความแตกต่างระหว่างสกิมกับสแกนนะคะซึ่งอาจารย์นิรบลก็ได้ตอบนะคะอย่างชัดเจนอาจารย์ก็มาตี้บอกว่าคงอธิบายได้ไม่ชัดเจนนะคะคือสกิมมิ่งก็คือการที่เราอ่านคร่าวๆให้ได้ใจความโดยรวมนะคะได้ general information นะคะหรือที่อาจารย์มาตี้ใช้คำว่า gist to get the gist G-I-S-T gist นะคะคือ general information นะคะหรือว่า overallinformation นะคะส่วน scanning ก็คือการที่จะอ่านเพื่อที่จะหาเจาะจง specific information นะคะเฉพาะที่เฉพาะแห่งนะคะค่ะ
0: โอเค one of the reasons why we have to teach our students how to skim and scan is because readers as they're beginning tend to focus on every single word that's and oftentimes translating in their mind every single word. And we know that if we're reading for each word by word by word and also translating, it will take us a very long time to get through the texts. And I know that yesterday when we were working with the newspapers in session 3, I believe it was very time consuming because the newspaper articles are very dense and difficult. So skimming and scanning both allow the student to, I kind of

0: picture it like a dragonfly on water. You know, dip, dip, dip, dip. You know, just come down and try to pick out what's important, because when we're learning to read, it's very hard for us to know what's important. We give every word equal status. And that's simply the way people are as they're learning that skill. So it has to be really taught and developed and practiced like every other reading skill.
1: ค่ะ อาจารย์มาดี้บอกว่าปกติแล้วเวลาเราอ่านเนี่ยนะคะหรือว่านักเรียนของเราอ่านเนี่ยมักจะอ่านทุกคำนะคะแล้วก็อาจจะแปลทุกคำด้วยซ้ำซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็จะเสียเวลามากเลยนะคะการอ่านเนี่ยอาจารย์บอกว่าน่าจะเหมือนกับอาจารย์เปรียบเทียบว่าเหมือนกับแมลงปอนะคะที่ลงไปที่ผิวน้ำแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็โฉบลงไปใหม่แล้วก็ค่อยขึ้นมานะคะคือจับหาข้อมูลนะคะเป็นที่หมายความว่าไม่ต้องทุกคำนะคะคือเพราะฉะนั้นอ่านเราก็ใช้ทักษะทั้งสองแบบเนี้ยนะคะทั้งสกิมสแกนแต่ว่าหมายความว่าจับข้อมูลโดยรวมให้ได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องอ่านทุกคำแปลทุกคำค่ะ
0: So we're actually going to do a couple of scanning practices now and we'll be working with both skimming and scanning in a little bit but the first oneThat we're going to do, I can have the next slide, please. And also, you have it as a handout. It's session 5, handout 2. And it's called Adaptation of True-False. It says skimming and scanning practice, but this is really a scanning activity, much more than skimming.
1: ขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะ
0: So we have this text. Would somebody be willing to, in Bangkok, perhaps read this text aloud for us, just so we can hear it as well? Who would be willing to read aloud? Yes, please. Go ahead. This one, yes.
2: Once there was an old man who lived by himself in a small hut in a quiet forest. The old man didn't always live by himself. When he was younger, he lived in a large city. There were many, many different kinds of people.
0: Okay, thank you very much. If you go to the next slide, there are a set of true-false questions, and you have those questions on your paper.Work with your partner at the table or the person sitting next to you, if you're in the back, just to quickly answer the true-false questions, and then we'll check.
1: ค่ะจากเท็กซ์ที่อ่านบนสไลด์บนจอนะคะก็อาจารย์ลองตอบคำถามนะคะอันนี้อยู่ในแฮนด์เอาท์ที่สองนะคะของเซสชั่นที่ห้าค่ะ
0: Actually, some of them, we just don't know.

0: Okay, let's do the first two here, and then we'll go to Hua Hin for the second two. So the first question, the old man lived in a small house in the woods. Is that true, false, or we don't know? True. True, it says so right in the text. He lived by himself in a small hut in a quiet forest. Woods and forest are the same thing. Hut and house are the same thing. It's interesting to notice in that first question that there's actually a little bit of embedded synonym practice in the first question, because they use different words for the same thing in the question. So this is something to think about if you're creating true-false questions for your students, that you can use, if you use synonyms, it's automatically a kind of vocabulary development activity.
1: ค่ะอาจารย์คำถามแรกนะคะก็ทุกคนก็ตอบว่า true นะคะ The old man lived in a small house in the woods นะคะตามเรื่องนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ให้สังเกตนิดนึงนะคะในเรื่องนี้เขาเขียนว่า The old man lived who lived by himself in a small hut in a quiet forest นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าคำว่า house hut forestwoods นะคะก็เป็นการสอนซินอนิมส์อย่างหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นการขยายศัพท์เพิ่มศัพท์ให้นักเรียนด้วยนะคะและอาจารย์ก็บอกว่าการที่เราจะทำคำถาม true false หรือว่าทำคำถามอะไรก็แล้วแต่ในแบบฝึกหัดของเราหลังจากที่นักเรียนอ่านเรื่องเนี่ยก็น่าจะใช้ซินอนิมส์แทนนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยเพิ่มคำศัพท์ให้เขาแล้วก็ไม่ใช่เป็นการบอกชัดเจนเกินไปค่ะ
0: Okay, how about the second one? We'll stay here in Bangkok for that one. The old man moved to the forest when he was old. True, false, or we don't know?
2: False.
0: Ah, true. False. What do you think? Which one is it? When he was younger.Yeah, you know, I think the answer to that question is we don't know. Although this says it's a true-false question, I think there should be a third option in this activity, which is no way to tell. There's no way to know from the text when he moved to the forest.
1: ค่ะสำหรับคำถามข้อที่สองนะคะ The old man moved to the forest when he was old นี้ก็หลายท่านตอบทั้ง true ทั้ง false นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเราไม่ทราบเพราะว่าในเรื่องเขาบอกว่า when he was younger he lived in a large city ซึ่ง younger เนี่ยอาจจะก็อายุมากแล้วแต่ว่าน้อยกว่าตอนนี้ก็ได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าตอนหนุ่มๆอยู่ถูกไหมคะก็แล้วแต่ตีความ younger ค่ะ
0: Okay let's go to Hua Hin for the third questionThe city was near the forest. What do you think, Hua Hin? True, false, or we don't know?
3: False. False. False. What are you?
0: Okay, you're saying false, I think, right? If I'm reading your lips properly. I couldn't really hear, but it looked like you said false.And over here in Bangkok, I'm hearing some true, I'm hearing some we don't know. Which one is it? True, false, or we don't know? The city was near the forest.
4: I think false. I don't know.
0: Yeah, I heard another false. I think that one is we don't know. Because it says there's a city...And there's a forest. And the man lived one time in the city, another time in the forest. But the city might have been Bangkok, and the forest might have been Vermont. So maybe he lived in two places and they weren't near to each other. There's no way to tell from the text, I don't think.
5: But the forest, Marty, Ajahn Marty from Hua Hin. Somebody has the idea that the text states that it's a quiet forest, so it could not possibly.
0: Very good. Yes, you're thinking about the text and saying, wait a minute, that doesn't work. There's not a quiet forest near a city, so that's why she said false. It's interesting. I think we don't know. That's my opinion.
1: ค่ะก็ทางท่านอาจารย์ที่กรุงเทพนะคะก็แย้งบอกว่าเอ๊ะถ้าเผื่อบอก quiet forest เนี่ยนะคะไม่น่าจะอยู่ใกล้เมืองใช่ไหมคะเพราะถ้าอยู่ใกล้เมือง forest นั้นก็ไม่ quiet นะคะ and อาจารย์โซดา got something to say about this point, I think. ค่ะอาจารย์สุรดาเชิญค่ะ
5: I was saying that ค่ะพี่น้องเมื่อกี้ point นั้นทางหัวหินค่ะขอบคุณค่ะ
1: อ๋อค่ะค่ะเป็น point เดียวกัน the same point
0: okay
1: ค่ะที่ว่า quiet forest
0: and I'm happy that you are asked you're disagreeing with me this is a good sign this means when the participants and the students don't agree with the teacher good that means critical thinking is happening excellent Okay, last one back to Hua Hin.

0: There was only one kind of person in the city. What do you think? True or false, or we don't know?
1: False. Fall again is the last question.
0: False, yeah. False. That's very clear in the text. We know exactly because not only did it said he lived in a large city where there were many kinds of people, it says many, many different kinds of people. So they've really emphasized that the huge diversity of people in that city.
2: ค่ะก็คำตอบสุดท้ายก็ false ชัดเจนนะคะเพราะว่าในเรื่องบอกว่า there were many many different kinds of people นะคะแล้วขอกลับไปที่ท่านอาจารย์มาร์ตี้พูดเมื่อกี้นะคะว่าการที่ผู้เรียนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับผู้สอนนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะและเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมเพราะว่านั่นแปลว่าได้เกิดการพัฒนาทักษะ critical thinking การคิดวิเคราะห์ขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าถ้าไม่เห็นด้วยก็ต้องมีเหตุผลด้วยนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์แย้งอาจารย์มาร์ตี้เมื่อกี้นะคะซึ่งเราควรจะส่งเสริมผู้เรียนของเรานะคะให้มีความคิดวิเคราะห์แล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะคำตอบเป็นของตัวเองโดยต้องสมเหตุสมผลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ใช่ผู้ที่รู้ทุกอย่างนะคะเราสามารถที่จะเรียนรู้ไปกับนักเรียนได้แล้วก็There's no one correct answer นะคะแล้วก็ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวนะคะตราบใดที่ต่างคนต่างมีความคิดหลากหลายค่ะ
0: Okay, wonderful. Okay, let's do another scanning practice. This one with a text that's a little bit bigger. You have this one in your handout packet. It's session 5, handout 3. Late or absent? And again,This activity is another scanning practice. Scanning because you're looking for specific information. You have to read this text in order to fill in this grid. And you're trying to figure out who was late and who was absent in this description of a class. So it's up to you. You can work individually and then compare with your partner, or you can do it step by step together. Up to you.And then we'll have a look and see what we learn from doing this.
2: ค่ะตอนนี้อาจารย์เปิด handout ที่3ของ session 5นะคะมีเช็คซะหนึ่งแล้วก็มีตารางนะคะให้เติมนะคะก็อาจารย์อ่านเท็กซ์นี้แล้วก็ทำแบบตารางเติมตารางข้างล่างนะคะแล้วก็ discuss กันนะคะหาคำตอบแล้วก็เดี๋ยวเราจะอภิปรายคำตอบกันค่ะให้เวลาสัก5นาทีดีไหมคะ We give them 5 minutes.

0: a very bad class. Many people gone. Okay, just an example, this kind of activity, and I want to point out that you have a website available at the top, tells you a site to go to. When I was looking for materials, I found so many things like this that you could download. There are things that are very simple, so I don't know how familiar you are with doing internet searches, but if you put the word simple text or simple in your search when you have to look like on the Google search engine, if you include the word simple, it'll manage the kind of text you have. They won't be so challenging. They'll be easier. And there's many, many things like this available to you on the internet. It's okay. Sorry to surprise you.
1: God. อาจารย์บอกว่าเทคนี้นะคะกับแบบฝึกหัดนี้นำมาจากเว็บไซต์ที่เห็นใน Handout ที่3 Session 5นะคะซึ่งอยู่บนจออยู่นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าถ้าเรา Google คำว่า Simple Text นะคะก็จะได้เทคซึ่งไม่ยากนะคะมาใช้มากมายเลยนะคะพร้อมกับแบบฝึกด้วยนะคะซึ่งเป็นประโยชน์มากค่ะอันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกอันนึงนะคะของอินเทอร์เน็ตบนอินเทอร์เน็ตนี่มีสื่อมีเกี่ยวกับการสอนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเยอะแยะมากนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกเว็บหนึ่งค่ะ
0: Yeah. Yes. Just to reiterate that this is the kind of thing that you would type into your Google search bar, simple reading text like this. And this is the site for this page that you just did. If you would go to that site, you find this. Okay, we're now going to do another practice, but this time you've just been acting like a student of reading, and now you're going to move over again and be a teacher of reading. And we're going to use again the newspaper articles. So everybody has either at your table or within reach some newspaper articles. They're all over the place. There's many back there as well. Just look around you and you'll see them. What I want you to do with your partner is, and we'll put one on the screen as an example for those who are watching from a distance. Work with your partner and think about skimming and scanning questions that you would give to your students about this article. Okay? So think, what would be the skimming question for your students? The question of reading for gist. So how would you encourage your students to figure out? So pick one of the articles, and then what are the specific information or facts that you would ask students to look for in the article? Okay? So talk with your partners. When the time is done, I'll ask for a couple of examples, and when you offer examples, please tell us just in general, so in a sense you're going to tell us the gist of the article, and then tell us what the scanning questions would be. Okay? Thank you. And I'm going to put a text online. If in Hua Hin you didn't have your newspaper articles because we didn't tell you to do so, please use the one that I'm going to put on the screen right now.
1: ค่ะสำหรับแอคทิวิตี้นี้นะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็ได้แจกข่าวนะคะไปตามโต๊ะของอาจารย์แล้วนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ให้ทำก็คือว่าให้คิดนะคำถามที่จะถามสำหรับทักษะการ skimming นะคะ questions for reading for gist นะคะคิดคำถามนะคะที่จะถามถึงการใช้ฝึกทักษะ skimming นะคะแล้วก็คิดคำถามสำหรับการฝึกทักษะ scanning ก็คือการที่จะหา specific information นะคะจากเท็กซี่อาจารย์ได้นะคะค่ะแล้วก็ทางหัวหินท่านอาจารย์สุรดามีคลิป news คลิปอยู่ใช่ไหมคะที่ตัดของคราวที่แล้วนะคะอาจจะเอาอันนั้นมาแจกได้นะคะหรือไม่ก็ลองใช้อันที่จะกำลังจะขึ้นจอค่ะ
2: ค่ะคุณค่ะ
0: Let's come back together. And what we're going to do now is we have two people who are going to report from Bangkok, and then we'll have somebody from Hua Hin. And we're going to put the actual article

0: It's interesting that your question for skimming is, what's this article about? Seems like a very simple, kind of obvious question, but it's exactly the kind of question that leads to skimming. What's the main point of the story? What does the story focus on? What's the story about? That's the kind of thing that we're asking for skimming. And of course, then scanning is detailed information, which you did very well with this article.
1: ค่ะสำหรับท่านอาจารย์จากหัวหินนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องศรีลังกาใช่ไหมคะที่มีการปราบกบฏนะคะพยัคฆ์ทมิฬอีแลมก็คำถาม skimming นะคะอาจารย์ก็บอกว่า what is this story about นะคะซึ่งอันนั้นก็ถูกต้องนะคะคือ skimming ก็คือถาม gist หรือว่า overall information นะคะของข่าวนี้เพราะข่าวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็ส่วน scanning นะคะ specific information นะคะอาจารย์ก็ถามว่า who visited Sri Lanka นะคะซึ่งก็คือท่านบันคีมูนค่ะ
0: okay so now we've practicedskimming and scanning with a fairly difficult text. We all agree that these newspaper articles are very challenging. There's a lot of information. And earlier when I was discussing with Ajahn Narapporn, she pointed out how sometimes newspaper articles are written in a way that's not very straightforward. In session 6, we're going to be working with newspaper articles again. And I think you'll experience what she's referring to. Oftentimes there's lots of information embedded inside the article, and that's what makes the news oftentimes quite challenging to read. So in a moment, after we have the summary from Narapporn, we're going to go to another kind of a text from a book.
1: ค่ะก็จากกิจกรรมที่เราทำมานี้นะคะก็เน้นเรื่อง skimming กับ scanning นะคะการอ่านเพื่อจะหา gist นะคะหรือ overall information กับการหาอ่านเพื่อที่จะหา specific information หรือที่เรียกว่า scanning นะคะซึ่งอาจารย์ก็อาจารย์มาดี้ก็เน้นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะสำหรับการที่เราจะอ่าน text ภาษาอังกฤษนะคะหรืออะไรก็ตามที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะตัวอย่างมากมายที่อาจารย์ให้ดูในวันนี้นะคะที่เป็น text ในลักษณะต่างๆก็ต้องอาศัยทักษะสำคัญ2ประการนี้ตลอดเวลาค่ะ
0: Okay, so now we're going to go back and work with a text that might be more the kind of thing you're usually using with your students. This again comes from the level 4 book of My World, and it's in your handout packet. It's this page. It's session 5, handout 1. And there's a couple of pictures there. I think you can learn from those. We've taken offThe questions. In the My World book, there are comprehension questions and discussion questions for this article. We've taken them away because your job with your partner now is going to be to come up with questions for this text that are scanning questions. And I'd like you to have at least 5. At least 5 scanning questions for this short text.And one skimming question to help your students begin to work with the text. So work with your partner to do that, and then we'll hear what some of the scanning questions are.
1: ค่ะสำหรับ activity นี้นะคะก็ดูที่ handout ที่1นะคะของ session 5นะคะซึ่งเป็น text ที่นำมาจากหนังสือ My World นะคะเรื่องหัวข้อเรื่องก็คือ goal นะคะซึ่งกิจกรรมที่อาจารย์จะต้องทำนะคะกับเพื่อนอาจารย์ก็คือคิดคำถามนะคะสำหรับ scanning นะคะคือการหา specific information สัก5คำถามแล้วก็คำถามสำหรับ skimming นะคะ1คำถามค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวสัก5นาทีถึง8นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวจะขอ feedback ค่ะ
0: I want to add one other thing to this assignment I realizeIn addition to the scanning questions, I want you to come up with one question that requires critical thinking. So an open-ended, not one right answer. Scanning actually has a right answer. And then I want you to come up with one critical thinking question too. Thank you.
1: ค่ะอาจารย์มาตี้ขอเติมนะคะคำถามสำหรับ scanning 5นะคะคำถามสำหรับ skimming 1แล้วก็คำถามที่เป็นลักษณะเป็น critical thinking นะคะหรือ open ended นะคะคำถามปลายเปิดซึ่งไม่มีคำตอบที่ถูกคือคำตอบที่ถูกต้องไม่ใช่คำตอบเดียวนะคะเป็นการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์อีก1คำถามค่ะ
0: โอเค As we are winding down our time in session 5 I'd like to hear some of the questions So let's start with let's focus on the scanning questions because they're very specific. The skimming is again the general idea which is easier to do typically. Let's look at scanning questions. So who would like to share one scanning question that they have? We'll start in Bangkok and then go to Hua Hin, back to Bangkok for critical thinking, Hua Hin. Yes, please. A scanning question. Here we go.
2: Where was the first World Cup takes place. Where was the first World Cup takes place?
0: Okay, where was the first World Cup game played? Okay, great. That's a perfectly reasonable scanning question. Another one. Yes, please.
3: In 1869, what is the new important rule for playing soccer?
0: Okay, excellent. In 1869, what was the new important rule for soccer? Very specific question. Another one. Another one from Bangkok. Yes, please.
4: Today, how many countries are the member of FIFA?
0: Okay, great. How many countries are members of FIFA today? One more from Bangkok, and then we'll go down to Hua Hin. Yes, please.
5: What does FIFA stand for?
0: What does FIFA stand for? Great. So very good, specific questions that help to guide the reader into the reading. Can I ask Hua Hin to offer any, maybe a couple of additional questions, please?
6: Could you explain the differences of playing soccer in the old days and in the present?
0: Okay. Explain the differences. This is an interesting one because this actually has a little bit of an element of a more of a critical thinking. It's not just a fact, it's looking at comparison within the text. What are the differences between how soccer used to be played and how it is played today? Is there another one from Hua Hin?
7: Why does soccer become a big business? Give reason.
0: I'm sorry, I had a hard time hearing that.
7: Okay. Why does soccer become a big business? Give reason.
0: Big business. Why did soccer become big business? Yeah, great question. Great question. The student would have to read very carefully to find the answer to that. All right, let's just stay in Hua Hin since we have you there. How about a critical thinking question? Does anybody have one?
8: And for critical question, I think, why do many people like football? Maybe for pressure.
0: Why do many people like football? Right.
8: For pressure, relax.
0: That's a good critical thinking question.
8: For
0: bet. It's open-ended.
8: For
0: and
8: exercise.
0: There's not one right answer. There could be many reasons why people like football. That's an excellent question. Okay. How about back to Bangkok? A critical thinking question from this group. Yes, please.
3: Okay, how will the rule for soccer change in the future, in your opinion?
0: Ah, wonderful. Yeah. How do you think the rules for soccer might change in the future? How is the game going to change? Interesting. We have no idea. Causes the person to think very creatively. They have to come up with their own ideas. Do you want to do some summarizing?
1: ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์ก็ได้ตอบมานะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับ scanning เยอะแยะมากเลยนะคะเป็นคำถามดีๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีคำถามที่เรื่อง critical thinking นะคะก็อย่างเช่นบอกว่าคำถามจากหัวหินนะคะ why do people like football นะคะ ก็ก็จากประสงค์เราด้วยก็ได้ของนักเรียนนะคะที่นักเรียนเล่นกันอยู่ทุกวันนะคะเตะฟุตบอลหรือว่าที่ชอบดูกีฬาใช่ไหมคะการแข่งฟุตบอลนะคะซ็อกเกอร์นะคะก็แล้วแต่เรียกประเทศไหนเรียกอะไรนะคะก็ทำไมถึงได้ชอบนะคะก็เพราะนั้น

0: ันนี้ก็เป็น open ended นะคะก็แล้วแต่ผู้เรียนนี้จะตอบนะคะแล้วก็อีกอันนึงอีกคำถามนึงนะคะที่ส่งเสริม critical thinking นะคะทางกรุงเทพอาจารย์ก็ถามบอกว่า how will the soccer rule change in the future นะคะ in your opinion นะคะอาจารย์ก็ถามว่าให้ลองคิดดูซิว่าในอนาคตเนี่ยกฎการเล่นฟุตบอลเนี่ยจะเปลี่ยนไปอีกไหมเปลี่ยนไปอย่างไรค่ะอันนั้นก็ปลายเปิดอีกเหมือนกันนะคะก็ให้ใส่ความเห็นไปได้เต็มที่เลยค่ะ
1: Okay the final comment I want to make about critical thinking and reading again this text comes from a classic textbook that many people probably use in the classrooms and just to point out that we can always add a critical thinking question it's always possibleto ask our students to think creatively even no matter what the text is so I encourage you to always add that element to your texts
0: ค่ะอาจารย์มาดี้ก็บอกว่าสำหรับการส่งเสริมทักษะการอ่านนะคะแล้วก็ทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะอาจารย์บอกว่าไม่ว่าเท็กซ์จะเป็นยังไงนะคะจะมีคำถามที่เป็น skimming scanning อะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถที่จะเพิ่มคำถามหรือแบบฝึกหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ไปได้นะคะอย่างเช่นที่อาจารย์ตั้งคำถามเกี่ยวกับ critical thinking มาคนละ 2-3 คำถามเนี่ยค่ะนะคะก็จะเป็นประโยชน์มากๆไม่ว่าเท็กซ์จะเป็นอะไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นฉลากของฉลากยาของสินค้าอย่างที่เราดูเมื่อเช้าก็เหมือนกันนะคะอาจารย์ก็ตั้งคำถามที่เกี่ยวกับ critical thinking ได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นอย่าคืออย่าลืมนะคะในส่วนนี้เพราะว่า เป็นสิ่งสำคัญมากค่ะเรื่องการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนผู้เรียนของเราพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ค่ะ
1: And we'll just conclude if I could have that poem that we found this morning please up on the screen this is just an example of again narrow reading remember we talked about using the same subject matter but different kinds of textsSo this is a poem. Again, this is found from an online source. I had my son do the research for me last night. So it's a poem about a sport, and I'll just read it to you. This is just to remind you that in addition to this text from the textbook, maybe you would choose to augment it with something like this. The game. Here you go. Everything I have. I give you my heart, my sweat, blood, and tears. I run, jump, dive.Sacrifice my body, health, and time. Rain or shine, I'm out there. I don't want to be, but this game is part of me. Day after day, the game beats me down, kicking mud in my face, destroying my confidence. But I refuse to stay down, to give up, to fail. No, instead I push harder, run that extra sprint, stay that extra 20 minutes, knowing that come game time, I will rise to the top, I will be the winner.I will defeat the game. So lots of language in that poem. A lot of active language, a lot of language that students can use, lots of simple vocabulary here. This is not difficult. Young people can relate to the idea of being in sports, and this is an example of a reading text that would provide a lot of other activities that you could use to follow on.So with that, I'm going to let Naraporn say what I just said, and then we'll close up.
0: ค่ะสำหรับพี่นะคะอาจารย์เลือกมาจากออนไลน์นะคะแล้วก็พูดถึงเกมนะคะว่าทำไมครับทุ่มเทมากเหลือเกินเสียสละนะคะทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็บางครั้งก็มีอะไรฮะ mud in the face นะคะก็โคลนเปื้อนหน้านะคะเหน็ดเหนื่อยยังไงแต่ว่าฉันก็จะไม่ท้อนะคะจะสู้ต่อไปนะคะก็จะต้องเป็นผู้ชนะสักวันหนึ่งซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าก็เป็นเหมือนกับ narrow reading นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราอ่านเช็คเรื่องเกี่ยวกับเกมซ็อกเกอร์ใช่ไหมคะหรือฟุตบอลนะคะล่านี้ก็เป็น poem นะคะซึ่งพูดถึงเรื่องเกมซึ่งเราก็เอาไป apply ใช้ได้กับกีฬาทุกประเภทหรือแม้แต่การเรียนก็ได้Even comparing with the learning, right?
1: Yes.
0: Yeah.
1: Yes.
0: ค่ะนะคะก็เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าจะขยายออกไปได้อีกนะคะส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยนะคะเอาไปเปรียบเทียบเอาไปอ้างถึงนะคะหรือว่าไปพูดถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแข่งขันการแข่งขันกับตัวเองการสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองเพื่อที่จะให้ได้ชัยชนะไม่ว่าเกี่ยวกับในกีฬาหรือในการเรียนหรือในการทำงานหรือในการใช้ชีวิตของเราก็ได้ทั้งนั้นนะคะ
1: โอเค and with that we

0: bring session 5 to a close. We'll see you after the break, 1 hour, and we'll begin session 6. Khap khun kha.
1: Ka. สำหรับตอนนี้ก็จบตอนที่5นะคะค่ะแล้วก็พบกันในตอนที่6ค่ะขอบคุณค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ SIT Graduate Institute ในหัวข้อ Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่7นะคะผู้วิทยากรผู้ให้การอบรมในครั้งนี้นะคะคือ Professor Margie Anderson ซึ่งขณะนี้อยู่ที่SIT Graduate Institute ที่ Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกา Welcome to the Teacher English Language Teacher Training co-organized by the Distance Learning Foundation the Regional English Language Office of the American Embassy Bangkok represented by คุณ John Skagel.Regional English Language Officer, TOT Public Company Limited, and SIT Graduate Institute in Vermont, the United States. This series is called Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning. And our guest lecturer is Professor Margie Anderson from SIT Graduate Institute, Vermont.Good morning, Professor Martin.
1: Hello. Sawadika. And greetings to everybody that I have seen already face to face in Bangkok and now am seeing from far away in Vermont. So I am happy to see you. I saw you in the audience. You know, you have to wave to me. Because I see you there, and I remember you, and I remember your faces, and I see you next time. So I'm so happy that we're actually together in this way. It's so different than my being standing there and walking around and bothering you. But I'm here together, even from the distance, and I'm happy to be here. So if I could have, please, the first slide.